กันเพิ่มเติมนะคะสองอย่างนี้นะคะใครจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์2ชิ้นก็ได้1ชิ้นก็ได้หรือจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์3ชิ้นหรืออาจจะมีภาพประกอบของสินค้าเพิ่มเติมก็ได้นะคะหลังจากที่ทุกคนได้บรรจุภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1นะคะเราเก็บรวบรวมเลเยอร์ต่างๆของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราไปเรียกเลเยอร์ถ้าสมมุติว่าในหน้าจอของทุกแบบนี้นะคะไม่มีเลเยอร์กล่องขนมขึ้นมาให้ไปที่วินโดว์นะคะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะเราจะเห็นเลเยอร์ที่เราทำงานอยู่นะคะตอนนี้เลเยอร์ที่ครูใหม่ทำงานอยู่มีทั้งหมด2ไฟล์งานนะคะก็จะเป็นไฟล์งานที่เปิดอยู่แล้วก็คือไฟล์งานที่มีเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นไฟล์งานที่เราต้องการหาคือกล่องทำโฆษณาคลิกขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราคลิกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถ้าหาเลเยอร์ในการทำงานไม่เจอหาไฟล์งานไม่เจอให้ไปที่นี่นะคะโอเคหลังจากนั้นให้ลากมาวางเลยค่ะลากงานของเรามาวางเลยนะคะครูใหม่ขอจัดระเบียบนิดนึงนะคะลากไปวางแล้ว1ชิ้นหลังจากนั้นคลิกชิ้นที่2ค่ะให้มีสี่เหลี่ยมกรอบด้านนอกนะคะเป็นการแสดงว่าตอนนี้เรากำลังทำงานกับเลเยอร์ไหนค่ะถ้าเราคลิกเลเยอร์ไหนให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่เลเยอร์นั้นแล้วคลิกนะคะจับแบบนี้นะคะลักษณะที่ครูใหม่บอกก็คือให้ทุกคนคลิกที่ Show Transform นะคะหรือให้ทุกคนคลิกที่ Auto Selection 2ตัวนี้นะคะให้คลิกถูกไว้เพื่อที่จะสะดวกในการจับเลเยอร์ลากมาวางเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเริ่มเห็นภาพของการโฆษณาแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราขยับนะคะขยับกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราให้สวยงามค่ะตอนนี้เรามีบรรจุภัณฑ์แบบ2แบบนะคะในเลเยอร์ที่ครูใหม่เลือกนะคะในเลเยอร์ที่ครูใหม่เลือกมาเป็นเลเยอร์ที่เราสามารถที่จะขยับแบ็คกราวด์ในการทำงานได้เพื่อความสะดวกความง่ายแล้วก็ความรวดเร็วค่ะเราสามารถที่จะนำเลเยอร์ของเราเนี่ยค่ะไว้ส่วนไหนก็ได้เราเลือกแบ็คกราวด์ที่สามารถขยับวัตถุได้อันนี้เพื่อความสะดวกเพื่อความง่ายในการทำกราฟิกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ขยับลองดูตำแหน่งว่าเราจะจัดวางส่วนไหนนะคะ Enter หลังจากนั้นเราลองมาเริ่มขั้นตอนแรกจากการที่เราสังเกตมาใน EP 6นะคะในทุกโฆษณาสินค้าจะมีข้อความโฆษณาสินค้าชิ้นนี้เช่นเดียวกันค่ะจะต้องมีข้อความเราพิมพ์ปลาหมึกกรอบไปเลยค่ะเนื่องจากปลาหมึกกรอบเป็นชื่อของสินค้าที่เราจะขายนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นขยายเลยค่ะเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะวิธีการสังเกตว่าตอนนี้เราใช้ฟอนต์อะไรนะคะสังเกตไหมคะด้านล่างจะมีฟอนต์ขึ้นมาให้ทุกคนเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานนะคะเราสามารถเลือกฟอนต์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือด้านขวามือนะคะจะมีคำว่า selectorถ้าไม่มีนะคะให้ทุกคนไปที่วินโดว์ค่ะแล้วก็หาคำว่า character ตรงนี้นะคะเพื่อให้คลิกแล้วมีลักษณะของข้อความขนาดข้อความสีข้อความขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ง่ายในการทำกราฟิกค่ะตอนนี้ครูใหม่พิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะปลาหมึกกรอบต่อไปเป็นการเปลี่ยนสีข้อความค่ะการเปลี่ยนสีข้อความสามารถเปลี่ยนได้2แบบนะคะตรงส่วนของคาแรคเตอร์ส่วนตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นสีดำทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะคะหรือตรงเลเยอร์ค่ะไปที่เลเยอร์นะคะจะมีคำว่า fx คลิก fx ค่ะคลิก fx นะคะตรง fx จะเป็นเอฟเฟกต์ทั้งหมดของการแต่งสีแต่งกรอบแต่ง

ดอปชาโดต่างๆนานาที่เราดูมาเมื่อ EP ที่6นะคะในการทำโฆษณาว่าเวลาที่เราทำโฆษณาจะต้องมีอะไรประกอบบ้างอ่ะคลิกเลยค่ะเราจะใช้ใน FX นะคะเนื่องจากเราต้องการที่จะใช้เอฟเฟคหลายๆชนิดหลังจากนั้นนะคะสีที่เราต้องการให้เราดูว่าเวลาที่เราเลือกทำกราฟิกสีไหนที่ทำให้เราสามารถอ่านข้อความได้ชัดเจนนะคะสีที่ให้เลือกจากสีของวัตถุภาพที่เป็นภาพหลักของเรานะคะภาพหลักของเราก็คือภาพสินค้าปลาหมึกนะคะภาพสินค้าปลาหมึกแบ็กกราวด์ที่เราต้องการตอนนี้เราอยู่บนแบ็กกราวด์สีฟ้านะคะเราจะเลือกสีอะไรที่มันเหมาะสมในที่นี้ครูหมายขอเลือกเป็นสีกลางๆก่อนนะคะก็คือสีขาวเนื่องจากว่าขอให้ทุกคนสังเกตนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สีสันที่อยู่บนโฆษณาของเรามีเยอะมากสีที่มีน้อยที่สุดตอนนี้คือสีขาวนะคะเพื่อให้คำว่าปลาหมึกกรอบเราเด่นลอยขึ้นมาค่ะฉะนั้นขอเลือกเป็นสีขาวก่อนนะคะขยับให้ใหญ่นิดนึงค่ะในการขยับข้อความเพิ่มลดนะคะให้เป็นตามสเกลของข้อความนะคะไม่ขยับแบบประมาณนี้นะคะให้ขยับไปตามสเกลที่ถูกต้องนะคะตัวอักษรจะได้สวยงามค่ะต่อไปนะคะเราจะไปทำเอฟเฟคค่ะดอปชาโดค่ะพอครูหมายคลิกดอปชาโดจะมีลักษณะของเงาสีดำเกิดขึ้นมาเห็นไหมคะเงาสีดำเราสามารถที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนองศาเห็นไหมคะทันไหมเอ่ยเราสามารถที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนองศาตอนนี้ครูหมายกำลังทดลองการเปลี่ยนองศาของเงาหรือดอปชาโดนะคะเราจะให้เงาดอปชาโดเนี่ยอยู่ประมาณไหนเราสามารถที่จะเลือกองศาได้ได้ไหมคะทำไปพร้อมกันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ opacity ก็คือความเข้มความอ่อนเข้มมาก 100% นะคะลดลงมาค่ะให้ทุกคนสังเกตที่เงาของคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะเมื่อครูหมายขยับ opacity เงาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้เราดูว่าเราต้องการเงาที่ประมาณไหนต้องการให้ภาพโฆษณาสินค้าของเราเนี่ยเป็นเงาเด่นชัดไหมถ้าเด่นชัดเราเพิ่มค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการให้ชัดมากเราก็ลดลงมาตามความเหมาะสมในชิ้นงานที่เราต้องการต่อไปขนาดที่เอียงไปเราต้องการให้มันเยอะหรือน้อยนะคะขยับได้หมดเลยค่ะไซส์ต้องการให้มีความฟุ้งเบลอขนาดไหนขยับได้ค่ะอยู่ที่การเลือกของเรานะคะทุกคนลองสังเกตคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะตอนที่ครูหมายขยับเห็นไหมคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเงาที่เราต้องการนะคะเรียบร้อยแล้วเราต้องการประมาณนี้นะคะครูหมายไม่ได้ต้องการให้เด่นชัดมากแค่ต้องการให้รู้สึกว่าปลาหมึกกรอบลอยเด่นขึ้นมาจากภาพนิดนึงนะคะหลังจากนั้นให้เราลองใช้เอฟเฟคตัวอื่นดูนะคะตอนนี้เราใช้เอฟเฟคที่มีไปทั้งหมด2ตัวนะคะคือการเปลี่ยนสีการใช้ดรอปชาโดว์หลังจากนั้นครูหมายก็จะลองใช้เบรนดิ้งนะคะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะเราจะลองใช้เบนดิ้งนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับข้อความของเราค่ะเปลี่ยนสีนะคะเราสามารถเปลี่ยนมุมได้นะคะทุกคนตอนนี้ให้สังเกตที่ตัวคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะตอนนี้วัตถุของเราเริ่มมีความนูนขึ้นมานะคะในลักษณะของดูมีมิติมากขึ้นกดโอเคค่ะลองดูนะคะได้ไหมชัดไหมนะคะทีนี้นะคะเคล็ดลับในการทำเพื่อให้วัตถุของเราเนี่ย
ที่เราพิมพ์มาแล้วก็ภาพกราฟิกของเราที่เราหาข้อความมาเราสามารถที่จะนำวัตถุพวกนี้ค่ะวางบนข้อความเราได้วางล่างข้อความเราได้ขยับวัตถุพวกนี้ค่ะพวกนกพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาในเลเยอร์เพื่อที่จะทำให้งานของเราดูสวยสมจริงนะคะเช่นครูหมายต้องการที่จะขยับเลเยอร์ของต้นปาล์มก็คือเลเยอร์นี้นะคะเลเยอร์ต้นปาล์มให้อยู่ด้านบนของเลเยอร์คำว่าปลาหมึกกรอบนะคะวิธีการทำง่ายมากค่ะแค่เราเอาเลเยอร์ของคำว่าปลาหมึกกรอบไว้ด้านล่างเลเยอร์ของต้นปาล์มนะคะตอนนี้เลเยอร์ของต้นปาล์มเกือบล่างสุดทางด้านขวามือนะคะทุกคนไปที่เลเยอร์พร้อมกันค่ะตอนนี้เลเยอร์ต้นปาล์มคือเลเยอร์นี้นะคะถ้าเราปิดตาเลเยอร์ต้นปาล์มตอนนี้ครูหมายปิดตาเลเยอร์ต้นปาล์มนะคะเราจะมองไม่เห็นต้นปาล์มใช่ไหมคะเราจะไม่เห็นต้นมะพร้าวเลยฉะนั้นให้เราเอาเลเยอร์ปลาหมึกกรอบไปวางไว้ล่างสุดค่ะล่างเลเยอร์ต้นปาล์มนะคะคลิกเลเยอร์ต้นปาล์มก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเอาเลเยอร์ปลาหมึกนะคะวางใต้เลเยอร์ต้นปาล์มนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกับใบมะพร้าวใบต้นปาล์มของเรานะคะเลเยอร์ต้นปาล์มของเราวางไว้บนเลเยอร์ของคำว่าปลาหมึกค่ะปรับขนาดนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะขยับเลเยอร์ต้นปาล์มได้วิธีการคลิกหรือขยับเลเยอร์ในภาพของกราฟิกที่มีเลเยอร์เยอะๆค่ะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะเราสามารถที่จะกดคลิกขวาแล้วเลือกต้นปาล์มเลือกเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่เราต้องการตอนนี้เลเยอร์ที่เราต้องการก็คือต้นปาล์มที่อยู่ทางด้านขวามือแบบนี้นะคะเราอาจจะใช้เมาส์ขยับหรือใช้ปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดนะคะก็คือปุ่มลูกศรขึ้นลงขยับได้ตอนนี้ครูใหม่กำลังใช้ปุ่มลูกศรในการขยับนะคะทุกคนก็สามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้หลังจากนั้นขยับตัวอักษรนี่คือลักษณะของการจัดวางภาพที่ให้รู้สึกว่าข้อความของเราอยู่ใต้เลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ต้นไม้เลเยอร์ต้นปาล์มของเรานะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้หัวนะคะเราลองมาขยับเลเยอร์ของบรรจุภัณฑ์ซึ่งสิ่งที่เราต้องการขายในโฆษณาชิ้นนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ปลากรอบรสซีฟู้ดฉะนั้นในการทำโฆษณาสินค้าของเราอะค่ะทุกคนสิ่งที่จะต้องเด่นชัดมากและให้ผู้บริโภคสามารถที่จะจดจำสินค้าจดจำแบรนด์ของเราได้ก็คือกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราค่ะทุกคนจะต้องทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์เด่นเหมือนตัวอย่างที่เราดูมานะคะต้องทำให้เขารู้สึกเด่นออกมาจากภาพคือเวลาที่เรามองโฆษณาชิ้นนี้จะต้องให้จดจำภาพที่เป็นภาพของกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ได้เยอะที่สุดค่ะเราขยับเลยนะคะดูด้านข้างของชิ้นงานด้วยนะคะขอบชิ้นงานจะต้องไม่ชิดขอบมากเกินไปนะคะจะต้องมีสเปซที่ว่างเพื่อที่จะทำให้ชิ้นงานเราดูพอดีกับและก็สวยงามค่ะอันนี้ขอเพิ่มนิดนึงนะคะเพื่อให้มีความใหญ่ขึ้นเรียบร้อยค่ะประมาณนี้เราน่าจะวางบรรจุภัณฑ์ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเพิ่มข้อความ copy มาเลยนะคะวิธีการ copy ให้ทุกคนกด optionแล้วลากข้อความมานะคะกดออปชันแล้วลากข้อความเป็นการ copy ข้อความหรือคลิกที่ข้อความนะคะคลิกที่ข้อความที่เราต้องการคลิกที่ข้อความแบบนี้นะคะตอนนี้สังเกตไหมว่าเรามีเลเยอร์ copy 2กด command J ที่คีย์บอร์ดค่ะเราจะขึ้น copy layer 3สามารถ copy ได้หลายแบบนะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะครูหมายจะขอเปลี่ยนข้อความคำว่าปลาหมึกกรอบเป็นรสซีฟู้ด

พิมพ์ลงไปเลยนะคะรสซีฟู้ดรสซีฟู้ดเราต้องการที่จะย่อให้เล็กนะคะเล็กกว่าชื่อแบรนด์ก็คือปลาหมึกกรอบให้เล็กนิดนึงนะคะตรงนี้เราไม่ต้องการเด่นมากเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารสซีฟู้ดเนื่องจากเรานำผ้าประกอบนะคะที่เป็นท้องทะเลฉะนั้นตัวนี้เราต้องการให้เด่นน้อยกว่าแบรนด์ค่ะสามารถที่จะเพิ่มลดความชัดได้ตรงนี้นะคะ opacity ถ้าเราไม่ต้องการให้คำว่ารสซีฟู้ดชัดแล้วก็เด่นเท่ากับปลาหมึกกรอบเราสามารถลดได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเราสามารถที่จะมีลูกเล่นกับฟอนต์โอเคเรียบร้อยนะคะสมมุติว่าเราต้องการประมาณนี้แค่รสซีฟู้ดจางๆแบบเห็นแบบบางๆกว่าชื่อของคำว่าปลาหมึกกรอบค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ข้อความเด่นแข่งกันค่ะให้ข้อความคำว่ารสซีฟู้ดเนี่ยเล็กลงหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราสังเกตมาจากการเรียนใน EP ที่6ก็คือการนำรูปทรงการนำรูปร่างต่างๆในจำพวกของรูปเลขาคณิตเช่นวงกลมนะคะเช่นวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมนะคะในที่นี้ครูใหม่ขอเลือกใช้วงกลมนะคะวาดวงกลมใส่สีแบบนี้นะคะวาดวงกลมใส่สีเลือกวงกลมแล้วไปใส่สีนะคะเราจะเลือกสีอะไรไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่วาดวงกลมให้ได้ขึ้นมาก่อนสมมติครูใหม่วาดวงกลมในการวาดวงกลมถ้าเราต้องการที่จะให้วงกลมกลมแบบเป็นวงกลมจริงๆอะค่ะไม่ได้รีลักษณะแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดชิปที่คีย์บอร์ดพร้อมกับการลากเมาส์วางค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้วงกลมนะคะหลังจากนั้นผู้ใหม่ต้องการที่จะพิมพ์ข้อความนะคะลงในวงกลมสมมุติว่าเราจะใช้ข้อความในการขายก็คือราคาพิเศษนะคะห้าสิบเก้าบาทพิมพ์ข้อความลงไปเลยนะคะราคาพิเศษ59 บาทบาทเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะก็คือจุดแล้วก็ขีดค่ะนี่คือข้อความที่ครูหมายพิมพ์นะคะเราจะมาใส่ด้านนี้นะคะขอขยับวัตถุอื่นนิดนึงเราต้องการให้ราคาเด่นอยู่ตรงนี้นะคะมุมสมมุติถ้าเราไม่ต้องการใช้สโตกตอนนี้สิ่งที่ครูหมายวาดมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะมีสโตกสีดำติดอยู่นะคะสโตกสีม่วงนะคะม่วงเข้มเราไม่ต้องการใช้สโตกนะคะให้ทุกคนไปที่สโตกนะคะคลิกที่สโตกแล้วคลิกไปที่ไม่มีเส้นนะคะคลิกไปที่สโตกแล้วคลิกที่ไม่มีเส้นเพราะเราไม่ต้องการใช้เส้นนะคะเราต้องการให้เป็นสีขาวธรรมดาหลังจากนั้นนะคะเรานำราคาเนี่ยค่ะมาวางขยายเลยค่ะขยายนะคะเพราะเราต้องการให้เน้นราคาพิเศษซองละ59 บาทอย่างเนี้ยค่ะเพิ่มขนาดไซส์ข้อความนะคะข้อความคำว่า59 บาทครูใหม่ต้องการให้มีขนาดใหญ่นะคะครูใหม่ก็เลยจะแยกเลเยอร์นะคะเหมือนเดิมนะคะกดออปชันแล้วก็แยกออกมานะคะแล้วก็ขออนุญาตลบคำว่า59 บาทตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแยกเลเยอร์2 ชิ้นต้องการให้ตัวนี้เด่นนะคะราคาเด่นเลยค่ะราคาพิเศษ59 บาททีนี้เวลาที่เราเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเราต้องการที่จะเลือกสีเราใช้เคล็ดลับที่เราเรียนกันไปเมื่อ EP ที่6นะคะเคล็ดลับในการเลือกสีก็คือเคล็ดลับของการเอาสีที่เป็นสีจากภาพประกอบหลักของเรานะคะเราคลิกไปที่ Color เลยค่ะเห็นไหมคะ
เมื่อเราคลิกไปที่ color แล้วเราจิ้มสีสีที่มาจากการจิ้มของเรานะคะก็จะมาขึ้นที่ตัวเลขทันไหมคะคนพร้อมกันนะคะให้เราเอาเมาส์คลิกที่ราคาที่เราเลือกนะคะหลังจากนั้นเราไปเปลี่ยนสีที่ color ค่ะด้านขวามือนะคะเปลี่ยนสีที่ color จิ้มเลยค่ะถ้าเราจิ้มสีอะไรนะคะสีนั้นก็จะขึ้นปรากฏขึ้นตรงนี้นะคะตรงตัวเลขของผู้ใหม่นะคะจิ้มเลยค่ะสมมุติว่าตอนนี้เราอยากให้สีแดงเด่นเนื่องจากสีแดงเป็นสีที่มาจากด้านบนในฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะเราเลือกเลยค่ะสีแดงกดโอเคหลังจากนั้นนะคะเพิ่มความพิเศษให้ข้อความด้วยการใส่เอฟเฟกต์ค่ะไปเลือกที่เอฟเฟกต์นะคะหลังจากนั้นให้เลือกสโตกค่ะตรงนี้สโตกเราสามารถที่จะเพิ่มลดได้นะคะนะคะผู้ใหม่ต้องการให้สโตกเลยออกมาจากขอบวงกลมที่เราวาดนิดนึงนะคะตอนนี้สโตกเป็นสีเขียวเป็นสีที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นสีที่ทุกคนคิดว่ามันจะเข้ากับงานเราของผู้ใหม่ขอใช้เป็นสีขาวทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่เป็นดรอปชาโดว์เหมือนตัวอย่างที่เราได้ดูใน EP ที่6เลยค่ะทุกคนเริ่มเห็นไหมคะดรอปชาโดว์ดรอปชาโดว์มาแล้วจะทำให้ข้อความของเราดูนูนขึ้นมาจากปกตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่ดรอปชาโดว์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ดรอปชาโดว์นิดนึงค่ะให้ข้อความมีความนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าสโตกใหญ่ไปปรับนิดนึงได้ค่ะสโตกเราสามารถปรับได้กดโอเคค่ะตอนนี้ราคาพิเศษ59บาทเราชัดแล้วนะคะต่อไปค่ะต่อไปที่เราจะเปลี่ยนนะคะคือสีของคำว่าราคาพิเศษเช่นเดียวกันนะคะวิธีการทำเหมือนกันเลยค่ะคือครูไหมจะเปลี่ยนสีตามสีของฉลากตอนนี้สีของฉลากของเรานะคะมีให้เลือกแบบนี้สีแดงสีเขียวเลือกสีอะไรก็ได้ค่ะตอนนี้ครูใหม่ขอเลือกใช้สีเขียวนะคะเนื่องจากว่าในราคาพิเศษเราใช้สีแดงไปแล้วค่ะเพื่อความคุมโทนของชิ้นงานของเรานะคะหลังจากนั้นทุกคนทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช้เครื่องมืออุปกรณ์เหมือนเดิมคือการใช้เอฟเฟกต์สโตกค่ะใช้สโตกเหมือนเดิมนะคะครูใหม่ใช้สโตกสีเดิมนะคะก็คือสีขาวและใช้อะไรคะดรอปชาโดว์ตรงนี้เราจะใช้เทคนิคแค่นี้เลยค่ะใช้ดรอปชาโดว์เพื่อที่จะทำให้ตัวอักษรเราลอยเด่นขึ้นมาเห็นไหมคะไม่ได้ใช้อะไรที่พิเศษเลยใช้เพียงแค่เอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ใช้เอฟเฟกต์ตัวเดิมที่เราทำเป็นค่ะในการที่จะทำฉลากสินค้าเพื่อที่จะหารายได้ให้เราหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เราได้แล้ว3ชิ้นตรงนี้คือ3ชิ้นนะคะ copy รวมไปเลยค่ะแบบนี้นะคะรวมไปเลยค่ะวิธีการรวมเราจะรวมแบบยังไม่ได้รวมเลเยอร์นะคะเราจะใช้แค่ตัวลิงก์เลเยอร์แบบนี้นะคะแต่เลเยอร์เรายังอยู่ด้วยกัน3เลเยอร์โดยที่ยังสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ถ้ารวมเลเยอร์แบบใช้ลิงก์เลเยอร์นะคะยังสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้แต่ถ้ารวมเลเยอร์แบบเมิร์จก็คือการรวมเลเยอร์ด้วยกันเหมือนที่ครูใหม่สอนใน EP ที่แล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ฉะนั้นอันนี้ขอเป็นเลเยอร์รวมแบบลิงก์เลเยอร์เฉยๆนะคะดูภาพรวมค่ะตอนนี้ราคาเราเด่นมากเพราะเราต้องการที่จะขายสินค้านะคะหลังจากนั้นค่ะอันนี้ขยับก่อนนะคะอันนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เราจะเพิ่มเติมในส่วนของรูปทรงรูปร่างที่เราไปร่ำเรียนมาใน EP ที่6นะคะด้านล่างแบบนี้นะคะมาแล้วทุกคนสามารถลองขยับได้นะคะขยับการจัดองค์ประกอบได้ว่าเราจะวางแบบเต็มแบบนี้หรือจะวางแค่ส่วนเดียวในการทำกราฟิกให้สวยงามนะคะเราสามารถที่จะลองขยับดูความเหมาะสมของชิ้นงานของเราได้ตลอดเวลานะคะเช่นคุณหมายต้องการที่จะ
ันนี้วางเป็นขอบด้านล่างแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราวาดก็เหมือนเดิมเลยค่ะมันจะมีขอบติดมานะคะเนื่องจากตอนที่เราเลือกในการวาดรูปทรงรูปร่างเรขาคณิตนะคะตรงสโตกจะเป็นสีม่วงเห็นไหมคะเราสามารถเปลี่ยนสีสโตกตั้งแต่ที่เราเลือกรูปทรงรูปร่างในการวาดได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนเชฟได้นะคะเปลี่ยนขนาดเส้นได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของเส้นเป็นเส้นปะแบบต่างๆหรือเส้นตรงได้แต่เมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนเราต้องการเปลี่ยนหลังจากที่เราวาดให้เราไปที่เดิมเลยค่ะสโตกด้านนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนสีให้เลือกเปลี่ยนสีถ้าไม่ต้องการให้มีสโตกเลือกเส้น no color นะคะก็คือไม่มีสีในสโตกนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะครูไหมจะใส่ข้อความด้านล่างนะคะขออนุญาตปรับนี้นิดนึงก่อนนะคะด้านล่างเราสามารถที่จะใส่ข้อความเพื่อเป็นการโฆษณาสินค้าของเราได้ตรงนี้นะคะจะขอใส่เป็นเบอร์โทรติดต่อนะคะสำหรับการโฆษณาสินค้าสมมุติว่าเรานำสินค้าชนิดนี้ค่ะไปทำโฆษณาบน Facebook บน LINE หรือบนแอดหรือการปริ้นโฆษณาต่างๆนะคะใครที่มาเจอโฆษณาของเราสามารถที่จะมีไลน์ติดต่อเบอร์ติดต่อได้แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปเลยค่ะอันนี้ตอนที่ทำจริงนะคะขอให้ใส่เบอร์จริงอันนี้คุณไหมสมมุติเป็นเบอร์โทรนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใส่ติดต่อเป็นไลน์ Facebook ใส่ไลน์ใส่ Facebook ได้เลยนะคะเพื่อการติดต่อกลับเรียบร้อยตรงนี้เป็นชื่อไลน์ชื่อ Facebook นะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะคะเนื่องจากฟอนต์ที่เราเลือกไว้ตอนแรกนะคะค่อนข้างที่จะอ่านยากขอให้ทุกคนเลือกฟอนต์ในการที่จะทำกราฟิกเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะลองเลือกเลยค่ะว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีฟอนต์ที่สามารถพิมพ์แล้วอ่านง่ายไหมสมมุติว่าตอนนี้ครูหมายเลือกแล้วนะคะครูหมายเลือกฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะปรับขนาดฟอนต์ปรับขนาดฟอนต์ได้นะคะจะให้ฟอนต์เราเป็นแบบไหนสามารถปรับขยับได้เป็นไซส์แบบไหนตรงนี้นะคะคือส่วนที่เราต้องการที่จะให้ลูกค้ามองเห็นชัดเพียงแต่ไม่ได้ต้องการให้เด่นกว่าชื่อแบรนด์แล้วก็ราคานะคะฉะนั้นเราไม่ต้องให้ใหญ่มากและให้เน้นเป็นข้อความที่อ่านง่ายทั้งหมดนะคะเราจะจัดชิดด้านซ้ายมือนะคะในการจัดชิดด้านซ้ายมือให้คลิกข้อความทั้งหมดนะคะแล้วเลือกที่พารากราฟนะคะแล้วจัดซ้ายค่ะโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนสังเกตระยะห่างระยะห่างระหว่างตัวอักษรระหว่างข้อความตรงนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะมีความห่างกันนิดนึงเราต้องการให้ขยับเข้าไปอีกนิดนึงตอนนี้ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือ leading นะคะเราอยู่ที่ระดับของออโต้สมมติว่าครูหมายต้องการลดนะคะคลิกไปที่36เยอะนะคะคลิกลงไปอีกค่ะ16 14ตอนนี้ความของเราอยู่ในระดับที่ใกล้ชิดแล้วนะคะไม่ได้ห่างมากเนื่องจากว่าโฆษณาของเราเป็นโฆษณาชิ้นเล็กๆนะคะฉะนั้นข้อความถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์ข้อความแล้ว leading ระยะห่างระหว่างบรรทัดเนี่ยมีความห่างกันเยอะมากหรือว่าอยู่ในระดับออโต้ที่เรารู้สึกว่ามันไม่พอดีกับการทำกราฟิกอะค่ะเราสามารถที่จะขยับได้โดยการคลิกไปที่ข้อความนะคะแล้วไปขยับที่ leading ค่ะสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นลักษณะของตัว A แล้วก็มีลูกศรขึ้นลงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเหมือนเดิมคือเราจะไปเปลี่ยนสีตัวอักษรเปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีตามรูปภาพที่เรามีให้เลือกตรงนี้นะคะสมมุติว่าครูหมายขอเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับคำว่าราคาพิเศษนะคะขอเพิ่มสีให้เข้มนิดนึงนะคะเพื่อที่จะอ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หลังจากนั้นนะคะขอขยับนิดนึงเช็คความละเอียดเรียบร้อยของกราฟิกที่เราทำค่ะ

ข้อมูลนะคะว่าลูกค้าต้องการให้ใส่ข้อมูลในการทำโฆษณาชิ้นนี้อะไรบ้างขยับดูด้านบนนิดนึงค่ะนกสามารถเพิ่มลดขนาดได้นะคะแสงเราสามารถเพิ่มลดขนาดได้นะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายค่ะเราจะขอเพิ่มเงาของวัตถุกล่องบรรจุภัณฑ์ของเรานิดนึงนะคะไปคลิกที่ฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะที่บรรจุภัณฑ์ของเรานะคะไปที่ดอกชาโดว์ค่ะใส่เงาให้บรรจุภัณฑ์เรานิดนึงค่ะสังเกตไหมคะตอนนี้เงาเริ่มมานิดนึงแล้วค่ะใส่นิดเดียวนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะนะคะในการกำหนดเงาให้วัตถุนะคะอันนี้เราต้องการกำหนดเงาเพื่อให้วัตถุของเราลอยเด่นขึ้นมานะคะคุณใหม่ก็จะเอาเงาประมาณไว้กลางๆนะคะแล้วก็ใส่นิดเดียวค่ะเพื่อไม่ให้บรรจุภัณฑ์ของเราดูราบเรียบเกินไปค่ะเรียบร้อยนะคะใส่แค่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราคลิกที่เลเยอร์บรรจุภัณฑ์ของเราแล้วเราทำการ copy layer style ตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นเรามาคลิก layer บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ part layer style เรียบร้อยค่ะตอนนี้เรามีเอฟเฟกต์ที่เหมือนกันนะคะทั้งสองบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยนะคะตอนนี้สำหรับการนำม็อกอัพบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อที่จะมาต่อยอดทำเป็นโฆษณาแบบต่างๆนะคะเราเริ่มแบบแรกด้วยการทำปลาหมึกกรอบรสซีฟู้ดนะคะเรียบร้อยแล้วเคล็ดลับแล้วก็วิธีการง่ายๆก็คือการใช้ตัวอักษรการใช้สโตกนะคะแล้วก็การใช้ดอกชาโดและการใช้รูปทรงรูปร่างเลขาคณิตในการที่จะเพิ่มลดหรือว่าทำให้ข้อความของเราดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถที่จะเอาพวกกราฟิกต่างๆนะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมทำให้งานเราดูสวยขึ้นก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกคนนำเคล็ดลับที่คุณไหมได้บอกไว้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ขอให้ฝึกฝนกับการทำโฆษณาให้สนุกนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์

0: คลิปแอมป์หรือคลัมป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้ จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ายเรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่า

0: ในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
0: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
2: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
2: เรามีแผนแล้วเอาอีกแล้วนะนายแม่แล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
3: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
4: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
5: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
5: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข่าวจะได้ช่วยกับขนของไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
5: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
0: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
0: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

วัสดีค่ะอาจารย์สุภาวดีโกยดุลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตราวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่จำเป็นต้องศึกษาในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำนะคะคุณภาพน้ำที่จำเป็นต้องศึกษานะคะก็จะมีพารามิเตอร์ต่างๆนะคะดังที่พูดไปแล้วดังที่พูดต่อไปนี้นะคะว่าเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะปริมาณอุณหภูมินะคะเรื่องของค่า pH เรื่องของค่าความโปร่งแสงเรื่องของแอมโมเนียนะคะหรือว่า BOD นะคะจากตารางเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเราจะแสดงเรื่องของความถี่ที่แนะนำควรจะวัดนะคะอย่างเช่นปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยเราควรจะต้องวัดทุกวันนะคะผลกระทบผลที่จะมีต่อสัตว์น้ำนั่นก็คือผลทางด้านการเจริญเติบโตนะคะส่วนของอุณหภูมิเนี่ยก็เช่นกันนะคะเพราะว่าตัวอุณหภูมิเนี่ยเหมือนอย่างที่พูดไปนะคะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการกินอาหารของสัตว์น้ำนะคะถ้าเมื่อไหร่อุณหภูมิต่ำเหมือนอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเมื่อไหร่อุณหภูมิต่ำกว่า24องศาเซลเซียสเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้อาหารสัตว์น้ำเพราะว่าถึงแม้ว่าให้ไปสัตว์น้ำก็ไม่กินนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังอีกอันหนึ่งก็คือค่าของ pH นะคะที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตเช่นกันนะคะว่า pH ที่เราวัดควรจะอยู่ในช่วงที่มันเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนั่นก็คือ 6.5 ถึง 9 นะคะถ้ามี pH สูงหรือต่ำนะคะกว่าค่าที่เหมาะสมก็ควรจะต้องมีการแก้ไขนะคะในขณะเดียวกันก็นะคะเราก็จะต้องดูการเปลี่ยนแปลงของค่า pH ในรอบวันนะคะว่าค่า pH ในรอบวันเนี่ยนะคะไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงสูงเกิน2นะคะซึ่งตรงนี้จะส่งผลนะคะต่อการเจริญเติบโตและก็ความเครียดของสัตว์น้ำนะคะในลักษณะตรงนี้นะคะทีนี้ดูในเรื่องของค่าความโปร่งแสงนะคะที่เราบอกเนี่ยนะคะความโปร่งแสงเนี่ยบางทีเราก็จัดอยู่ในกลุ่มของพารามิเตอร์ที่จะส่งผลเรื่องของการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำเพราะเราใช้ค่าความโปร่งแสงเป็นตัวบ่งบอกอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในบ่อนะคะหรือว่าบอกปริมาณแพลงต้นพืชที่เกิดขึ้นในบ่อซึ่งอาหารธรรมชาติเนี่ยนะคะเป็นห่วงโซ่อาหารด้านล่างนะคะพวกนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นก่อให้เกิดแพลงต้นสัตว์นะคะไม่ว่าในกลุ่มของสัตว์หน้าดินหรือว่าแพลงต้นสัตว์ชนิดอื่นๆไม่ว่าโรติเฟอร์ไรแดงอะไรทั้งหลายนะคะซึ่งตรงนี้สามารถสัตว์น้ำสามารถจะบริโภคได้นะคะหรือว่ากินได้แล้วก็เป็นอาหารเสริมที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำดูค่าแอมโมเนียนะคะค่าแอมโมเนียเราจะเห็นได้เลยเป็นค่าที่เราต้องเฝ้าระมัดระวังโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยอาหารสดนะคะเพราะแอมโมเนียเนี่ยเหมือนอย่างที่บอกไปนะคะมีค่ามากกว่า 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะเป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะคะอีกค่าหนึ่งที่ควรจะต้องแนะนำนะคะให้มีการศึกษานั่นก็คือค่า BOD นะคะในลักษณะตรงนี้นะคะเนื่องมาจากว่าค่า BOD เนี่ยนะคะเนื่องมาจากว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบนี้มีโอกาสมากนะคะที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นสัตว์น้ำที่ส่งผลกระทบต่อนะคะมลภาวะก่อให้เกิดมลภาวะในแหล่งน้ำธรรมชาติเวลาเราปล่อยน้ำทิ้งลงไปถ้าเรามีการศึกษาค่า BOD นะคะซึ่งตามพระราชบัญญัติน้ำทิ้งนะคะของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยฮะน้ำทิ้งมาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยควรจะมีค่า BOD น้อยกว่า50มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะถ้าเรามีการตรวจสอบแล้วพบว่าค่า BOD ที่เราวัดได้นะคะมีค่าน้อยกว่า50มิลลิกรัมต่อลิตรก็เป็นเครื่องยืนยันได้นะคะว่าเราไม่สาเหตุที่จะก่อให้เกิดมลภาวะของน้ำนะคะในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะในลักษณะตรงนี้แล้วก็เอกสารตรงการหาค่า BOD ตรงนี้นะคะสามารถที่จะนำไปใช้นะคะในการยื่นขอตรวจ GAP หรือว่ามาตรฐานฟาร์ม GAP ที่เราได้พูดกันมาแล้วว่ามาตรฐานฟาร์ม GAP เนี่ยก็เป็นข้อหนึ่งซึ่ง เราจะต้องเฝ้าคำนึงถึงเหมือนกันว่าฟาร์มเราหรือว่าระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำของเราหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆฟาร์มเราหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้เราดูในเรื่องของการที่จะมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการนะคะเราก็จะต้องเก็บตัวอย่างน้ำเวลาเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยก็สามารถจะทำได้หลายรูปแบบอันแรกก็คือการเก็บตัวอย่างน้ำที่ผิวน้ำนะคะเวลาเก็บตัวอย่างน้ำที่ผิวน้ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าเราจะพูดว่าเก็บที่ผิวน้ำแต่เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าพื้นน้ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็

จะอยู่ต่ำกว่าพื้นขอบบ่อนะคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าให้ทำวัสดุที่สามารถจะเป็นกระบวยหรืออะไรเงี้ยมาตักนะคะตัวอย่างน้ำแล้วก็เทใส่กระบอกได้นะคะหรือว่าถ้าในกรณีของบ่อเราเนี่ยที่เลี้ยงนะคะมีความลึกเยอะๆนะคะความลึก3เมตร5เมตรเราจะเห็นได้เลยนะคะถ้าเราเก็บแค่ผิวน้ำอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะที่ระดับความลึกอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนค่าคุณภาพน้ำของบ่อนั้นๆนะคะเราก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเก็บตัวอย่างน้ำที่ระดับความลึกที่เราต้องการนะคะโดยส่วนใหญ่พวกที่จะเก็บตัวอย่างน้ำที่ระดับความลึกที่เราต้องการน่ะควรจะต้องใช้กลุ่มของกระบอกเก็บตัวอย่างน้ำนี่ค่ะยื่นลึกลงไปในน้ำนะคะในลักษณะนี้ดังภาพเนี่ยก็จะใช้ในกลุ่มของตัว Camera and Run Run นะคะในการยื่นเก็บลงไปนะคะก็ความยาวเชือกก็ตามต้องการนะคะแล้วเวลาเราจะเก็บเราก็จะปล่อยกลุ่มของตัว Messenger เข้าไปนะคะ เราจะเห็นได้เลยนะคะกลุ่มของกระบอกเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยก็จะมี2ลักษณะนะคะซึ่งเป็นแบบแนวตั้งแล้วก็แบบที่เป็นแนวนอนนะคะในลักษณะนี้นะคะเวลาเราเก็บตัวอย่างน้ำที่ผิวน้ำก็เหมือนอย่างที่บอกไปก็เอากระบอกตักลงไปง่ายๆนะคะใช้ในลักษณะเนี้ยแล้วก็มาเทใส่ขวดถ้าเราต้องการวิเคราะห์ตรงณที่ริมบ่อเลยอย่างบางพารามิเตอร์นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นความเป็นกรดเป็นด่างความนำไฟฟ้าเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องวัดมาจุ่มวัดได้เลยนะคะในลักษณะนี้รายละเอียดดังภาพนะคะทีนี้มันจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเก็บตัวอย่างน้ำแบบอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติเนี่ยนะคะก็จะมีข้อดีก็คือกลุ่มของฟาร์มที่มีขนาดใหญ่นะคะต้องการตัวแทนนะคะในการที่จะเก็บแล้วก็ต้องการเขาเรียกเป็นตัวแทนของระยะเวลาต้องการบอกจริงๆว่านะอย่างเช่นต้องการเก็บเวลาเที่ยงคืนหรือว่าเก็บเวลาตีห้านะคะถ้ากำหนดให้คนงานไปเก็บบางทีคนงานอาจจะไม่ตื่นไปเก็บตัวอย่างที่ได้อาจจะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่แท้จริงเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางบริษัทหรือว่าบางฟาร์มนะคะถึงแม้ว่าเป็นการเลี้ยงแบบเนี่ยใช้อาหารธรรมชาติอาหารต้นทุนต่ำเนี่ยนะคะก็จะมีการกระบวนการให้เก็บที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องเก็บอัตโนมัตินะคะในลักษณะตรงนี้นะคะก็ลดเรื่องของแรงคนนะต้องตื่นมาในเวลาที่เป็นกลางคืนนะคะหรือว่าตอนเช้ามืดนะคะในลักษณะนี้สามารถจะตั้งกำหนดความถี่ได้นะคะในลักษณะตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะเครื่องก็จะเป็นตัวเครื่องเก็บตัวอย่างที่สามารถจะกำหนดเวลาได้นะคะในระยะเวลาต่างๆกันนะคะว่าต้องการที่ชั่วโมงไหนเวลาไหนนะคะสามารถจะกำหนดได้ตัวอย่างในลักษณะของการเก็บณเวลาต่างๆกันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัวอย่างรวมนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็สามารถที่จะทำได้ถึงแม้ว่าเราใช้กระบอกตักที่ผิวน้ำนะคะถ้าเราไปตักที่ผิวน้ำเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างณเวลานั้นนะคะณเวลานั้นเพียงเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องการให้ตัวอย่างเป็นแบบผสมนะคะก็คือเป็นตัวแทนในรอบวันจริงๆโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการแนะว่าเราก็เก็บในช่วงเวลาที่ต่างกันนะคะตัวอย่างเช่นเก็บ9โมงเก็บเวลาเที่ยงนะคะบ่าย3แล้วก็6โมงเย็นนะคะแล้วเอาตัวอย่างตรงนั้นนะคะทั้ง4ตัวอย่างเลยมาเทมาผสมรวมกันเป็นตัวอย่างเดียวนะคะแล้วเอาตัวอย่างตัวนี้นะคะไปวิเคราะห์ก็จะเป็นตัวแทนในรอบวันนะคะในวิธีการเราแบบรวมเนี่ยนะคะตัวอย่างแบบรวมเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าประหยัดสารเคมีแล้วก็เวลาในการวิเคราะห์นะคะแทนที่เราจะต้องใช้ต้องให้มีคนมาวิเคราะห์ใน4เวลาต่างกันเนี่ยก็สามารถจะวิเคราะห์เพียงแค่ครั้งเดียวเลยนะคะนั่นก็คือประหยัดทั้งเวลาแล้วก็สารเคมีด้วยนะคะทีนี้เวลาในการเก็บตัวอย่างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือว่าตัวอย่างน้ำที่เราเก็บเนี่ยมันต้องไม่ไปปนเปื้อนกับสารบางตัวนอกเหนือจากตัวอย่างน้ำที่เราต้องการจะวิเคราะห์นะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพก่อนที่เราจะทำการวิเคราะห์ทำให้ค่าที่เราได้เนี่ยผิดพลาดไปทีนี้เนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เทคนิคที่เราใช้เนี่ยเสนอแนะให้ใช้นะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อขวดพลาสติกส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ขวดน้ำที่น้ำดื่มที่เรากินไม่ว่าขวดชานะคะหรือว่าขวดน้ำทั่วๆไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าลดการปนเปื้อนโดยการล้างขวดนะคะตัวอย่างด้วยน้ำที่เราต้องการจะวิเคราะห์สัก 2-3 ครั้งก่อนที่จะเติมตัวอย่างน้ำเนี่ยนะคะลงไปในขวดแล้วนำมาวิเคราะห์หรือว่าส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือต้องระวังนั่นก็คือที่เราจะต้องควรจะต้องถามก็คือว่า
ปริมาตรน้ำที่จะใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยต้องการปริมาตรน้ำจำนวนเท่าไหร่เพียงพอต่อนะคะพารามิเตอร์หรือว่าที่เราจะวัดไหมนะคะในลักษณะนี้แล้วก็คุณภาพน้ำบางตัวเนี่ยไม่สามารถนะคะที่จะเก็บมาได้มันต้องวัดณจุดเก็บตัวอย่างเลยนะคะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่เราไปเก็บตัวอย่างน้ำมาจากบ่อนะคะแล้วก็เดินทางมาค่าอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิอากาศตามอุณหภูมิห้องที่เรามาวางไว้นะคะค่าอุณหภูมิที่เราวัดได้ก็เป็นค่าที่ไม่ใช่ค่าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอุณหภูมิน้ำเนี่ยถ้าเราต้องการรู้อุณหภูมิน้ำเท่าไหร่ก็ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ไปวัดที่บ่อเลยนะคะหรือปริมาณออกซิเจนเนี่ยนะคะจริงๆสามารถที่จะย้ายมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้แต่ต้องมีเทคนิคในการเก็บนิดหนึ่งนะคะว่าเวลาเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อมาวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยเราก็จะต้องระวังไม่ให้นะคะปริมาณไม่ให้ตัวน้ำเนี่ยเราก็จะค่อยๆรินนะคะให้น้ำเข้าไปแทนที่นะคะอากาศที่มีอยู่ในขวดนะคะในลักษณะนี้ค่อยๆไปไม่ให้มันเกิดการกระเพื่อมเพราะว่าถ้ากระเพื่อมเมื่อไหร่นะคะแน่จะส่งผลทำให้ออกซิเจนที่มีในอากาศก็ละลายเข้าไปในน้ำส่งผลทำให้ค่าที่เราได้ก็ผิดพลาดไปนะคะทีนี้เวลาเราวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบได้เลยนะคะว่าบางพารามิเตอร์เนี่ยเราไม่สามารถจะวิเคราะห์ที่บ่อได้เลยเราก็ต้องเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อทำให้ค่าที่เราได้เนี่ยมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะในลักษณะตรงนี้เวลาเราเก็บตัวอย่างน้ำมานะคะจริงๆเนี่ยเก็บมาปุ๊บเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราก็ควรจะต้องวิเคราะห์ทันทีแต่ถ้าวิเคราะห์ไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ทันทีเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคในการเก็บรักษาไม่ให้คุณภาพน้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทางกายภาพทางชีวภาพนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเก็บคุณภาพน้ำมาใส่ขวดวางทิ้งไว้เฉยๆอาจจะแพลงก์ตอนที่มีอยู่ในขวดเนี่ยตายค่าที่วัดได้ก็ผิดพลาดไปส่งผลทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนส่งผลทำให้ pH เปลี่ยนได้นะคะในลักษณะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขอเชิญชมเรื่องของการสาธิตนะคะเทคนิคการเก็บตัวอย่างได้เลยนะคะนี่ก็คือขั้นตอนสาธิตการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อจะไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการนะคะอันที่หนึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของตัวกระบอกเนี่ยนะคะปักจ้วงลงไปในน้ำนะคะเพื่อแล้วก็มาเก็บตัวอย่างน้ำใส่ขวดนะคะซึ่งโดยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะกั้วขวดทิ้งด้วยนะคะกั้วเพื่อทำความสะอาดนะคะของขวดเนี่ยลดการปนเปื้อนลงไปทิ้งออกไปประมาณสัก 2-2 ครั้งก่อนนะคะกั้วทิ้งไปสัก 2-3 ครั้งก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เก็บตัวอย่างน้ำใส่ในขวด

ะโดยปกติก็ตัวอย่างน้ำที่เราเก็บก็จะมีการเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อติดอยู่ที่ขวดว่าเป็นตัวอย่างน้ำบอกอะไรบอกข้อมูลพื้นฐานนะคะในการเก็บแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสนะคะหรือว่าแช่ไว้ในตัวถังที่ใส่น้ำแข็งไว้นะคะแล้วก็บรรจุเพื่อจะส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บโดยการใช้กระบอกเก็บตัวอย่างน้ำในกรณีที่นะคะตัวอย่างน้ำมีความลึกบ่อมีความลึกมากกว่า1เมตรไม่สามารถที่จะจ้วงได้นะคะเราต้องการเก็บในระดับที่มีความลึกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถจะใช้กระบอกเก็บตัวอย่างน้ำได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะใช้กระบอกตัว Kemmerer and Wandon นะคะในลักษณะของตรงนี้นะคะก็เปิดขึ้นมานะคะแล้วก็หย่อนตัวอย่างน้ำลงไปหย่อนกระบอกเก็บตัวอย่างน้ำลงไปนะคะแล้วหลังจากให้ได้ตามระดับความลึกที่เราต้องการนะคะในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะปล่อยตัว Messenger ลงไปกระแทกเพื่อจะปิดงับเครื่องนะคะก็จะได้ตัวอย่างน้ำนะคะตามที่เราต้องการนะคะหลังจากตรงนี้ก็จะมีส่วนของก๊อกนะคะที่เราสามารถจะไขเพื่อจะเอาตัวอย่างน้ำเราเนี่ยเก็บไปในขวดบรรจุตัวอย่างน้ำนะฮะในลักษณะนี้ก็จะให้ในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะสามารถจะได้ตัวอย่างน้ำที่เราต้องการเก็บที่

ความลึกที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นเราต้องการเก็บที่พื้นท้องน้ำเราต้องการเก็บที่ความลึก2เมตร3เมตรนะคะก็จะใช้ในส่วนของตรงนี้เกิดขึ้นนะคะโอเคได้นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะจะเป็นวิธีที่เราจะใช้ลักษณะของการเก็บตัวอย่างน้ำกรณีของขวด BOD นะคะเพื่อจะเอาไปวิเคราะห์ DO นะคะออกซิเจนนะคะเราก็จะใช้ขวดเป็นลักษณะของขวด BOD นะคะจะใช้เทคนิคอาจจะใช้เทคนิคง่ายๆก็คือไปเก็บถ้าสมมติว่าต้องการเก็บที่ผิวน้ำก็เอียงนะคะขวดให้น้ำค่อยเข้าไปแทนที่อากาศนะคะค่อยๆให้น้ำเข้าไปแทนที่อากาศในขวดนะคะจนกระทั่งเต็มขวดแล้วก็ปิดฝานะคะเตรียมตัวไปสำหรับวิเคราะห์ออกซิเจนแล้วก็การวิเคราะห์ BOD ต่อไปก็จะได้ขวดที่ตัวอย่างน้ำที่มีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใช้สำหรับการวิเคราะห์กรณีของปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำและก็ปริมาณของตัว BOD นะคะที่เราสาธิตไปทั้ง3อย่างนะคะก็เป็นรูปแบบของการเก็บน้ำทั้ง3รูปแบบนะคะจะเห็นได้นะคะว่าจากการสาธิตการเก็บตัวอย่างเนี่ยก็จะมีเทคนิคการเก็บแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการเก็บตัวอย่างที่ผิวน้ำหรือเก็บตัวอย่างที่ระดับความลึกต่างๆนะคะหรือว่าเก็บตัวอย่างเพื่อไปวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็สามารถจะเก็บนะคะได้ทุกรูปแบบนะคะแล้วก็เก็บให้ถูกต้องเหมาะสมกับค่าพารามิเตอร์ที่เราต้องการจะวัดนะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการกำหนดจุดเก็บตัวอย่างนะคะจริงๆเนี่ยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างเนี่ยนะคะถ้าเป็นบ่อน้ำปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะควรจะต้องมีจุดนะคะถ้าสมมติว่าเรามีการศึกษาในรอบการเลี้ยงนะคะหนึ่งรอบนะคะควรจะต้องมีจุดเก็บตัวอย่างที่เป็นจุดเดิมนะคะอย่างเช่นว่าควรต้องในหนึ่งบ่อควรต้องมีจุดเก็บนะคะว่าเก็บตรงนี้นะคะถ้าในบ่อที่มันมีขนาดเล็กนะคะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถที่จะพูดได้ว่าเอาเก็บหัวบ่อกลางบ่อท้ายบ่อนะคะแต่ถ้าบ่อที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นบ่อเลี้ยงที่มีขนาด50ไร่อย่างเงี้ยนะคะโดยส่วนใหญ่จะต้องมีการกำหนดจุดที่ชัดเจนมีเขาเรียกว่ามีการปักหลักหรืออะไรเงี้ยที่เห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ภาชนะอย่างอื่นอาจจะใช้ภาชนะไอ้อุปกรณ์อย่างอื่นเข้ามาเสริมในเรื่องของการไปเก็บตัวอย่างนะคะจะไม่ได้เก็บแค่ตะลิ่งแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะไปเก็บตัวอย่างกลางน้ำก็อาจต้องใช้เรือเข้ามาช่วยนะคะในลักษณะนี้แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้นะคะนั่นก็คือการเรื่องของการกำหนดนะคะโดย GPS นะคะใช้เป็นตัวกำหนดจุดนะคะในการเก็บในกรณีของบ่อที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะอย่างเช่นบ่อ50ไร่หรือว่าบ่อ100ไร่นะคะในลักษณะนี้ก็เป็นบ่อที่จริงๆฟังดูอาจจะดูว่ามันดูกว้างใหญ่มากแต่จริงๆก็เป็นบ่อที่เกษตรกรนะคะก็มีการเลี้ยงอยู่นะคะอย่างเช่นในกรณีของท่าเรือเนี่ยนะครับมีบ่อขนาดใหญ่เนี่ยอำเภอท่าเรือเนี่ยนะคะเลี้ยงปลาเป็นปลาผสมผสานกันเนี่ยนะคะเลี้ยงมีบ่อขนาด150ไร่อยู่1บ่ออย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างเช่นที่อ่างทองนะคะที่ยกตัวอย่างประกอบไปแล้วนะคะว่าจะเห็นได้เลยนะคะเลี้ยงปลาก็เป็นเลี้ยงปลาผสมผสานกันหลายชนิดนะคะบ่อขนาด50ไร่นะคะเพราะฉะนั้นการปักหมุดเนี่ยก็ทำให้ข้อมูลเนี่ยชัดเจนขึ้นนะคะเวลาเราจะกำหนดจุดเก็บตัวอย่างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะการเก็บตัวอย่างที่จะทำให้ผลการวิเคราะห์มันดีขึ้นนะคะนั่นก็คือการเขียนข้อสังเกตต่างๆนะคะไม่เรื่องว่าเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฝนตกไหมเรื่องของความลึกของน้ำเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกรณีที่เราไม่ได้วิเคราะห์เองนะคะส่งไปให้แล็บมีการวิเคราะห์นะคะส่งไม่ว่าเป็นศูนย์ประมงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้เราก็ควรจะต้องให้ข้อมูลพื้นฐานเขาไว้ด้วยนะคะเพื่อประกอบการเขาเรียกว่าการอภิปรายผลนะคะทีนี้ถ้าเวลาเราดูนะคะถ้าเป็นบ่อขนาดที่เล็กนะคะขนาดน้อยกว่า1ไร่โดยส่วนใหญ่มักจะนิยมก็คือกำหนดจุดเก็บตัวอย่างแค่จุดเดียวหรืออาจจะเก็บ2จุดก็ได้เหมือนอย่างที่บอกนะคะก็คือเก็บหัวบ่อท้ายบ่อหรือว่าหัวบ่อกับกลางบ่อก็ได้นะคะคือจำนวนจุดก็น้อยเพื่อเป็นตัวแทนนะคะของตัวคุณภาพน้ำของบ่อจริงๆนะคะแต่ถ้าบ่อมากกว่า1ไร่เริ่มนะคะมีกระบวนการการเก็บที่มากขึ้นนะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นหัวบ่อกลางบ่อท้ายบ่อนะคะส่วนใหญ่ก็ใช้ประมาณ3จุดนะคะในลักษณะนี้เวลาเราเก็บตัวอย่างน้ำมาแล้วนะคะสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเราวิเคราะห์เองถึงแม้วิเคราะห์เองก็ตามนะคะเรื่อง

ของการใช้ฉลากปิดขวดตัวอย่างเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในลักษณะตรงนี้นะคะว่าขวดที่จะเก็บตัวอย่างเนี่ยควรจะต้องมีการใส่วันเวลาเก็บตัวอย่างนะคะจุดเก็บตัวอย่างหรือว่าอุณหภูมินะคะไม่ควรจะใช้เทคนิคในเรื่องของการว่าวางตำแหน่งทางด้านซ้ายมือคือขวดที่1บ่อที่1นะคะขวามือขวดที่2นะคะให้เราทำเขียนใช้ปากกานะคะมาร์กเกอร์เนี่ยเขียนไปนิดหน่อยนะคะก็จะทำให้รู้ได้นะคะหรือว่าอาจจะใช้เรื่องของกระดาษสติกเกอร์นะคะเหมือนอย่างตัวอย่างให้ดูนะคะว่าอย่างเช่นวันที่เป็นบ่อปลานิลนะคะในสภาพอากาศบอกคร่าวๆบอกอุณหภูมิให้ทราบอยู่นะคะนะสักตรงนี้หรือว่ากรณีของการที่เราควรจะต้องมีการบันทึกเขียนข้างขวดนะคะฉลากข้างขวดที่จะส่งไปให้หน่วยงานอื่นวิเคราะห์นะคะในกรณีของเกษตรกรหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็ส่งไม่มีเขาเรียกไม่มีสารเคมีไม่มีอุปกรณ์ในการวิเคราะห์เองก็ส่งตัวอย่างน้ำไปให้คนอื่นวิเคราะห์ก็ควรจะต้องมีรายละเอียดนะคะเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นชื่อผู้เก็บนะคะวันเวลาเก็บตัวอย่างตำแหน่งเก็บตัวอย่างอุณหภูมินะคะตัวนี้ก็จะเป็นทำให้ผู้วิเคราะห์เนี่ยง่ายขึ้นในการเลเบลนะคะข้อมูลว่าเป็นของใครตำแหน่งไหนเพราะว่าไม่ได้วิเคราะห์เพียงท่านเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์เยอะแยะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อระวังทีนี้เวลาเราวิเคราะห์เก็บตัวอย่างน้ำมาแล้วนะคะควรจะต้องส่งตัวอย่างน้ำไปที่ห้องปฏิบัติการทันทีนะคะแต่ถ้าไม่สามารถจะส่งได้ทันทีนะคะเกิดจะต้องใช้ระยะเวลาเกิดขึ้นมาก็ควรจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสซึ่งตรงนี้สามารถจะทำง่ายๆนะคะก็ใช้ลังโฟมเนี่ยนะคะใส่น้ำแข็งเพิ่มใส่น้ำแข็งเข้าไปก็เป็นการลดอุณหภูมิเพื่อทำให้คุณภาพน้ำทางเคมีทางชีวะไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไปนะคะพอเวลาไปถึงห้องปฏิบัติการโดยส่วนใหญ่ห้องปฏิบัติการก็มักจะแช่ตัวอย่างน้ำที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสนะคะนะใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ความถี่ก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าเหมือนอย่างแอมโมเนียก็ควรจะเป็นสัปดาห์อย่างน้อยๆสัปดาห์ละ1ครั้งเพราะมีโอกาสที่เป็นสารพิษนะคะปริมาณออกซิเจนควรจะต้องเป็นทุกวันนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็เช่นกันนะคะทีนี้ถ้ามาดูเวลาเราเก็บตัวอย่างน้ำนะคะความลึกต่างๆกันเหมือนอย่างที่พูดนะคะบ่อโดยส่วนใหญ่นะคะเป็นบ่อดินนะคะก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณลึกอยู่ประมาณมีน้ำอยู่อาจจะประมาณสัก 1.5 เมตรนะคะส่วนใหญ่เราก็จะนิยมเก็บที่ผิวเลยรู้ความลึกประมาณ30เซนติเมตรแต่ถ้าเมื่อไหร่บางบ่อเนี่ยนะเพราะว่าใช้พื้นที่ของบ่อทรายเก่านะคะมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นความลึกมันก็จะเยอะขึ้นนะคะก็จะใช้อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่น 1.5 ถึง 3 เมตรตรงนี้นะคะก็แนะนำว่าควรจะเก็บ2ระดับนั่นก็คือที่ความลึกที่ผิวน้ำเหลือ30เซนนะคะกับความลึกที่พื้นก้นบ่อนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าในบ่อที่มีความลึกมากกว่า3เมตรตัวนี้ควรจะต้องเก็บ3ระดับเลยนะคะนั่นก็คือผิวน้ำกลางน้ำและก็พื้นท้องน้ำนะคะในลักษณะตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆถ้าในกรณีโดยเฉพาะในกรณีที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำส่งไปวิเคราะห์นะคะนั่นก็คืออัตราการปล่อยระยะเวลาเลี้ยงนะคะเพราะเนื่องมาจากว่าเกษตรกรโดยส่วนใหญ่นิยมมาส่งนะคะตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์เมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นการประกอบการตัดสินใจการทำนายค่าการจัดการคุณภาพน้ำเนี่ยก็ควรจะต้องมีการบอกอัตราการปล่อยระยะเวลาที่เลี้ยงนะคะการให้อาหารเป็นยังไงบ้างนะคะในลักษณะนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันยังที่บอกไปนะคะค่าคุณภาพน้ำก็จะมีภาชนะที่เก็บถ้าในกรณีที่เก็บไว้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยอย่างเช่นความเป็นกรดเป็นด่างอาจจะใช้บรรจุในภาชนะแก้วหรือพลาสติกก็ได้นะคะถ้าเป็น BVD โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก้วหรือพลาสติกนะคะในลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าเป็นออกซิเจนอุณหภูมิความโปร่งแสงเนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำทันทีนะคะในลักษณะนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตารางที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าบางพารามิเตอร์นะคะก็สามารถจะวิเคราะห์ภาคสนามเลยนะครับบางพารามิเตอร์สามารถที่จะวิเคราะห์ห้องปฏิบัติใกล้แล้วก็ค่าที่เหมาะสมก็ได้พูดไปนะคะว่าออกซิเจนควรจะมีค่ามากกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรอุณหภูมิควรจะมากกว่า28องศาเซลเซียสแล้วก็ความโปร่งแสงของน้ำซึ่งเป็นตัวบอกปริมาณแพลงก์ตอนในบ่อเนี่ยควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง30ถึง60เซนติเมตรนะคะความเป็นกรดเป็นด่างควรมากกว่า7นะคะแอมโมเนียควรจะน้อยกว่า 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนของ BOD เนี่ยฮะน้อยกว่า50มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเป็นก๊าซที่อากาศที่ปลาหายใจเข้าไปใช้ในการย่อยสลายนะคะ
ช้ในอัตราเมตาบอลิซึมของมันนะคะย่อยสลายเพื่อให้ได้พลังงานออกมาเพื่อในเรื่องของการเจริญเติบโตในเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆนะคะปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะวัดได้หลายรูปแบบนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชุดทดสอบหรือว่าเทสคิตนะคะหรือว่าเรื่องของการใช้เครื่องวัดนะคะณจุดบ่อ

0: ดังนั้นก็เชิญชมการสาธิตการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนในน้ำได้เลยนะคะอันแรกที่เราจะแสดงให้เห็นนั่นก็คือการใช้เครื่องวัดออกซิเจนนะคะวัดปริมาณออกซิเจนด้วยใช้ออกซิเจนมิเตอร์ออกซิเจนมิเตอร์นะคะเป็นตัววัดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดออกซิเจนปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำนะคะวันนี้เราก็จะสาธิตวิธีการวัดโดยการใช้เครื่องนะคะโดยส่วนใหญ่การวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะคะในเครื่องเนี่ยนะคะว่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับหัววัดจะต้องมีเครื่องเนี่ยจะต้องเปิดในสภาพที่มันมีความชื้นเพราะฉะนั้นตรงจุดตรงนี้จะต้องมีปริมาณน้ำอยู่นะคะและหลังจากนั้นก็จะต้องกดเปิดเครื่องให้เครื่องมีการคาลิเบตนะคะปรับสภาพเครื่องไปก่อนนะคะพอเครื่องคาลิเบตเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นปริมาณออกซิเจนที่วัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยพร้อมจะทำงานแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็ให้เราเนี่ยเอาหัววัดออกมาวัดปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำแล้วก็รายงานค่าโดยปกตินะคะเครื่องวัดออกซิเจนสามารถที่จะนะคะรายงานค่าได้ทั้งหน่วยที่เป็นมิลลิกรัมต่อลิตรหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์การละลายของออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังรายงานปริมาณของอุณหภูมิและก็ความเค็มได้นะคะเราสามารถจะวัดได้โดยส่วนใหญ่เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำณปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะและวัดได้ประมาณ3ค่านะคะนั่นก็คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำในรูปของมิลลิกรัมต่อลิตรหรือเปอร์เซ็นต์อันที่2ก็คือวัดค่าอุณหภูมิของน้ำอันที่3นั่นก็คือวัดความเค็มของน้ำนะคะนั่นก็คือขั้นตอนในการสาธิตในการวัดปริมาณออกซิเจนนะคะในกรณีของครั้งนี้นะคะเครื่องก็รายงานเป็น 2.59 นะคะมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะก็แสดงปริมาณออกซิเจนนะคะในน้ำในบ่อที่เราวัดอยู่ในขณะนี้นะคะนั่นก็คือขั้นตอนการสาธิตการวัดปริมาณออกซิเจนนะคะนะคะที่สาธิตจบลงไปนะคะนั่นก็คือการใช้ชุดทดสอบในการวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะจะเห็นได้เลยนะคะก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากเลยนะคะสามารถที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละบริษัทที่ขายชุดทดสอบอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะบอกปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำได้อย่างคร่าวๆนะคะแล้วก็อันถัดไปนะคะก็เชิญชมเรื่องของการสาธิตการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนในน้ำโดยวิธีการไตเตรดนะซึ่งวิธีตรงนี้จะเป็นวิธีที่มีความถูกต้องแม่นยำมากนะคะในลักษณะของนี้นะ
1: ค่ะวันนี้จะมาสาธิตในส่วนของการวัดปริมาณออกซิเจนด้วยการไตเตรดนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ชมวิดิทัศน์การนำเสนอการเก็บตัวอย่างน้ำโดยใช้ขวด VOD แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ตัวอย่างน้ำนะคะที่เราเก็บมาจากภาคสนามนะคะก็มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อนะคะโดยที่เราจะเติมนะคะสารละลายแมงกานีซัลเฟตลงไป2 ml นะคะแล้วก็จะเติมในส่วนของตัวอะคาไลไอโอไดอะไซด์ไปอีก2มิลลิลิตรนะคะหรือว่า2 ml นะคะตัวอย่างน้ำที่เราได้ก็จะมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เวลาตะกอนตกลงมาอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีการเขย่านะคะพอเราใส่สารครบไปทั้ง2ตัวแล้วนะคะก็จะมีการเขย่ากลับไปกลับมานะคะเพื่อที่จะให้เกิดตะกอนเกิดขึ้นนะคะในลักษณะตรงนี้นะคะเราก็ตั้งทิ้งไว้นะคะแล้วก็เอาตัวอย่างน้ำนะคะที่มันมีตะกอนอยู่นี้นะคะถ้าเราก็จะเติมสารละลายกรดซัลฟูริกแอซิดลงไปนะคะเข้มข้นนะคะเพื่อจะละลายตะกอนโดยสารซัลฟูริกแอซิดเข้มข้นที่เราใช้อยู่นี้นะคะเราก็จะเติมอยู่ในตู้ดูดควันนะคะก็เราก็จะเติมลงเข้าไปอีก2 ml นะคะตะกอนที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะมันก็จะละลายให้น้ำใสที่ออกมาเป็นสีน้ำตาลตัวนี้เกิดขึ้นนะคะหรือว่าสีเหลืองอ่อนตัวนี้เกิดขึ้นนะคะเราก็จะเอาตัวอย่างตัวนี้นะคะตวงออกมา203มิลลิลิตรนะคะก็จะตวงใส่ฟ้า250นะคะหลังจากนั้นเราก็จะหยดน้ำแป้งนะคะลงไปนะคะในลักษณะของตรงนี้นะคะพอหยดน้ำแป้งลงไปนะคะ8หยดนะคะตัวอย่างน้ำสาธิตให้ดูได้เลยนะใส่เงี้ยตัวอย่างน้ำก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงินก่อนที่เราจะไปไตเตรดนะคะเราหยดน้ำแป้งลงไปนะคะถ้าสมมติว่ามีออกซิเจนนะคะตัวอย่างน้ำก็จะให้เป็นสีน้ำเงินเกิดขึ้นนะคะเราก็จะนำไปไตเตรดกับสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.025 normal นะคะจนกระทั่งจุด

นะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะเริ่มใสขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็พอถึงจุดยุติก็เลิกนะคะแล้วก็อ่านปริมาตรของตัวนะคะสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตนะคะว่าใช้ไปกี่มิลลิลิตรหลังจากนั้นเราก็จะไปคำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณออกซิเจนที่ได้จากการไตรเตรดนะคะในสูตรนะคะที่จบไปนั่นก็คือการสาธิตการวัดปริมาณออกซิเจนด้วยวิธีการไตรเตรดนะคะทีนี้เวลาพอเราไตรเตรดปุ๊บนะคะเราจะต้องมาคำนวณหาปริมาณออกซิเจนในน้ำนะคะด้วยวิธีการไตรเตรดนะคะทีนี้เราจะมีสูตรในการคำนวณหาปริมาณออกซิเจนที่รายงานเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะโดยมีสูตรว่าปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่เราใช้ในการไตรเตรดนะคะคูณด้วยความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตนะคะคูณด้วยค่าคงที่คือ8คูณด้วย 1,000 แล้วก็หารด้วยปริมาตรของน้ำตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะดังที่เราได้สาธิตโชว์ไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากที่เราสาธิตโชว์ไปนะคะเราใช้สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตนะคะในการไตรเตรดเนี่ย3มิลลิลิตรนะคะความเข้มข้นของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่เราใช้อยู่นะคะก็คือ 0.025 normal ปริมาตรของน้ำตัวอย่างที่เราใส่ในขวดรูปชมพู่เพื่อไตรเตรดเนี่ยนะคะก็คือ203มิลลิลิตรนะเพราะฉะนั้นเราก็นำค่าเหล่านี้ไปแทนค่าในสูตรก็จะได้ค่าปริมาณออกซิเจนออกมานั่นก็คือเอา3นะคะคูณด้วย 0.025 คูณได้8คูณด้วย 1,000แล้วก็หารด้วยปริมาตรของน้ำตัวอย่างที่ใช้ในการไตรเตรดนั่นก็คือ203นะคะเราก็จะได้ค่าปริมาณออกซิเจนออกมานั่นก็คือ 2.96 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะทีนี้มาดูการวิเคราะห์ปริมาณอุณหภูมินะคะวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่นะคะนั่นก็คือใช้เทอร์โมมิเตอร์นะคะซึ่งเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะคะหน่วยที่เราใช้วัดเนี่ยนะคะทางบ้านเราก็นิยมวัดเป็นองศาเซลเซียสนะคะซึ่งจะมีรายงานอยู่2รูปแบบนะคะนั่นก็คือรายงานที่เราเรียกกันง่ายๆว่าแบบค่าเดียวนะคะนั่นก็คือเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปจุ่มแล้วก็รายงานณเวลานั้นนะคะในลักษณะนี้กับอีกอันหนึ่งก็คือรายงานการเปลี่ยนแปลงสูงสุดต่ำสุดในรอบวันหรือว่าค่า max min นะคะนั่นส่วนใหญ่ก็จะนิยมรายงานเป็นช่วงนะคะยกตัวอย่างเช่น25-32แสดงให้เห็นว่าภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงไป25องศาเซลเซียสนะคะคืออุณหภูมิต่ำสุดแล้วก็สูงสุดคือ32องศาเซลเซียสนะคะมาดูค่าความค่าคุณภาพน้ำตัวต่อไปที่เราจะวัดนั่นก็คือค่าความโปร่งแสงของน้ำหรือค่าตัว transparency นะคะตัวนี้จะเป็นตัวบอกความลึกที่แสงส่องผ่านได้สามารถที่จะมาใช้บอกระยะที่มีการสังเคราะห์แสงได้นะคะระดับที่ค่าเหมาะสมก็คือ 30-60 เซนติเมตรนะคะส่วน อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเราก็จะเรียกง่ายๆกันนะคะภาษาไทยก็เรียกแผ่นๆวงกลมขาวดำนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียก section dit นะคะในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นวงกลมนะคะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนติเมตรนะคะแล้วก็ทาสีสลับกันไปนะคะระหว่างขาวดำวิธีการวัดก็คือหย่อนตัว section dit ลงไปในน้ำจนถึงระดับที่มองไม่เห็นนะคะแล้วก็วัดความลึกของน้ำว่าได้เท่าไหร่ก็จะได้ออกมาเป็นค่าสมมุติว่าเป็น a เซนติเมตรนะคะแล้วหลังจากนั้นณความลึกที่ a เซนติเมตรตรงนั้นนะคะเราก็ดึงตัว section dit ขึ้นมานะคะจนกระทั่งถึงระดับที่เริ่มมองเห็นแยกสีขาวสีดำได้นะคะตรงนั้นเราก็วัดความลึกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ความลึกที่2มานั่นก็คือ b เซนติเมตรนะคะค่านะคะความโปร่งแสงของน้ำจะได้มาจากค่า a นะคะเซนติเมตรบวกด้วย b เซนติเมตรแล้วก็หารด้วย2ก็จะได้ค่าความโปร่งแสงของน้ำนะคะออกมาค่าที่เหมาะสมก็คือ 30-60 นะคะแล้วส่วนใหญ่เราก็จะนิยมเอาค่าความโปร่งแสงของน้ำตรงนี้มาหาค่าที่เราเรียกว่าค่าโฟติกโซนนั่นก็คือระยะที่มีการสังเคราะห์แสงในน้ำนะคะในบ่อน้ำนั้นนะคะเราก็จะใช้ค่า

0: 5 transparency คูณด้วย2หน่วยก็ที่ได้ออกมาก็เป็นเซนติเมตรนะคะเชิญชมการสาธิตการวิเคราะห์ความโปร่งแสงของน้ำได้นะคะ
1: ตอนนี้เราจะมาสาธิตวิธีการวัดค่าความโปร่งแสงของน้ำนะคะตัวค่าวัดความโปร่งแสงของน้ำเนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกปริมาณอาหารสัตว์น้ำนะคะนั่นก็คือแพลงก์ตอนนะคะที่มีอยู่ในบ่ออย่างคร่าวๆนะคะในลักษณะของตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่นะคะเป็น2รูปแบบอันนี้ก็จะเป็นค่าวัดความโปร่งแสงหรือว่าตัวแผ่นวงกลมขาวดำหรือว่าตัวเซ็กชิดิตเนี่ยนะคะที่เป็นแบบของบริษัทนะคะก็จะใช้สีง่ายๆนะคะเป็นตัวแบ่งนะคะถ้าเมื่อไหร่เราจุ่มไปแล้วเราเห็นแผ่นตัววงกลมขาวดำเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะแยกแผ่นวงกลมขาวดำได้นะคะอยู่ในช่วงสีแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะแสดงให้เห็นได้เลยนะคะว่าแหล่งน้ำตรงนั้นนะคะมีปริมาณมากเกินไปควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะถ้าอยู่ในช่วงสีเหลืองเนี่ยให้ระมัดระวังนะคะถ้าอยู่ในช่วงสีเขียวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถจะใช้เลี้ยงสัตว์น้ำได้แต่ถ้าเกินสีเขียวไปตรงนี้นะคะแสดงให้เห็นว่านะคะค่าความโปร่งแสงของน้ำเนี่ยใสเกินไปควรจะต้องกระตุ้นให้มีอาหารธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นมาในบ่ออันถัดไปนะคะของนักศึกษาถัดไปเนี่ยก็จะเป็นแผ่นวงกลมขาวดำนี่อันนี้ก็จะเป็นตามหลักวิชาการนะคะว่าก็จะเป็นแผ่นวงกลมขาวดำนะคะซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ20เซนติเมตรนะคะอันนี้เราก็จะใช้หย่อนลงไปนะคะอันนี้ก็จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่ากรณีของบริษัทเอกชนหรือว่ากรณีของเกษตรกรใช้อยู่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเราจะหย่อนลงไปจนกระทั่งนะคะเราก็จะเวลาเทคนิคการใช้นะคะซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะสาธิตได้ดูนะคะเราก็จะหย่อนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมองแยกแผ่นขาวดำเนี่ยไม่ได้นะคะเราก็วัดได้ความลึกมา1ค่าหลังจากนั้นก็จะดึงขึ้นมาช้าๆจนกระทั่งแยกนะคะแผ่นวงกลมขาวดำได้นะคะก็จะได้ค่าความลึกอีก1ค่ามีค่า A เซนติเมตรนะคะบวกกับค่า B เซนติเมตรหารด้วย2ก็จะได้ค่าความโปร่งแสงของน้ำนะคะเดี๋ยวนักศึกษาก็จะสาธิตให้ดูนะคะนะคะอันนี้นักก็จะวัดความลึกนะคะความลึกที่เรามองไม่เห็นนะคะค่าแรกค่า A นะคะก็คือ33เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นก็หย่อนไปที่ความลึกเดิมนะคะ33เซนติเมตรนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาช้าๆจนกระทั่งแยกสีขาวสีดำได้ชัดนะคะก็จะได้ความลึกที่2เกิดขึ้นนะคะความลึกที่2เราวัดได้นะคะนั่นก็คือ28นะคะเซนติเมตรนะคะเอาค่า33นะคะบวกด้วย28รวมกันหาร2ก็จะได้ค่าความโปร่งแสงของน้ำค่าที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ในช่วง30ถึง60เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็จะต้องมีเรื่องของการไปแทนค่าในสูตรนิดหน่อยนะคะทีนี้เรากำลังจะสาธิตให้ดูนะคะในกรณีของนะคะใช้อุปกรณ์ที่บริษัทเอกชนหรือว่าเกษตรกรเนี่ยนะคะใช้กันอยู่นะคะนั่นก็คือเป็นแผ่นวงกลมขาวดำเหมือนกันนะคะก็จุ่มลงไปนะคะจนกระทั่งนะคะแยกสีขาวดำไม่จนกระทั่งมองไม่เห็นสีขาวดำนะคะจนกระทั่งมองเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นระยะที่เรามองเห็นนะคะดึงขึ้นมานะคะจะเป็นตัวที่ให้เราเห็นได้เลยนะคะว่านะคะระยะที่เราแยกนะคะเป็นระยะแรกที่เรามองไม่เห็นสีขาวสีดำนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นช่วงอยู่ในช่วงที่เป็นสีแดงนะคะพอเป็นช่วงสีแดงตรงนี้แสดงเห็นว่าน้ำในบ่อเนี่ยขุ่นเกินไปนะคะควรที่จะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะนั่นก็คือปริมาณแพลงก์ตอนอาจจะมากเกินไปหรือว่าส่วนของตะกอนดินมากเกินไปซึ่งไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการต่อไปในอนาคตนะคะที่จบไปนั้นนั่นก็คือเรื่องของการวัดค่าความโปร่งแสงของน้ำซึ่งเป็นค่าที่เกษตรกรนิยมวัดเพื่อประเมินปริมาณแพลงก์ตอนที่มีอยู่ในบ่อว่ามีมากมีน้อยเพียงใดนะคะถ้าค่าความโปร่งแสงที่เราวัดได้มีค่าน้อยแสดงให้เห็นว่าในบ่อมีปริมาณแพลงก์ตอนมากเกินไปควรต้องเฝ้าระวังเรื่องของการอาจจะต้องมีการดรอปปริมาณแพลงก์ตอนหรือว่าค่าแพลงก์ตอนไปบางส่วนนะคะหรือว่าถ้าเมื่อไหร่เราวัดความโปร่งแสงมีค่ามากแสดงให้เห็นว่าปริมาณแพลงก์ตอนในบ่อมีค่าน้อยเราก็ควรจะต้องมีการกระตุ้นให้เกิดแพลงก์ตอนนะคะในแหล่งน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะเราก็จะมาดูเทคนิคการวิเคราะห์พารามิเตอร์ตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างนะคะซึ่งความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยนะคะสามารถจะทำได้2รูปแบบ
0: นั่นก็คือการใช้ส่วนตัว pH meter นะคะเป็นตัวในการวัดนะคะอีกอันหนึ่งก็คือการใช้กระดาษนะคะก็ใช้เทคนิคง่ายๆนะคะก็คือมีกระดาษวัด pH นะคะซึ่งสามารถจะซื้อในช่วงระยะต่างกันไปนะคะซึ่งกระดาษวัด pH ตัวนี้นะคะก็ดึงตัดออกมานะคะแล้วก็ไปจุ่มในตัวอย่างน้ำที่เราต้องการที่จะวัดนะคะนะสายเนี้ยแล้วในสภาพที่มันยังเปียกอยู่นะคะพอจุ่มลงไปเนี่ยประมาณสัก 2-3 วินาทีมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วเราเอาที่มันสภาพที่มันเปียกๆตรงนี้นะคะมาเทียบกับข้างตลับแล้วก็เทียบค่าว่ามีสีใกล้เคียงตัวไหนมากที่สุดก็รายงานค่าเป็นความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำได้เลยนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะชมนะคะการสาธิตการวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างได้เลยนะคะทั้ง2รูปแบบ
1: ตอนนี้เรากำลังจะสาธิตนะคะวิธีการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างในน้ำนะคะหรือว่าค่า pH ของน้ำนะคะค่า pH ของน้ำส่วนใหญ่ก็สามารถจะวัดได้อยู่2รูปแบบนะคะที่ทำกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของการใช้ pH meter นะคะซึ่งที่เห็นอยู่ในมือนักศึกษาเนี่ยนะคะนั่นก็คือเป็น pH meter แบบปากกานะคะก็ใช้เทคนิคง่ายๆกดปุ่มเปิดแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำแล้วก็อ่านรายงานค่ากับอีกอันหนึ่งนะคะอีกเทคนิคหนึ่งนะคะนั่นก็คือการใช้ pH กระดาษนะคะอันนี้ก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากนะคะก็ตัดชิ้นส่วนของกระดาษออกมามาจุ่มลงในตัวอย่างแล้วก็เทียบค่าการเปลี่ยนแปลงสีตอนข้างกล่องนะคะแล้วก็รายงานค่าเดี๋ยวนักศึกษาจะสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นการใช้ปากกาวัดนะคะนะคะก็เอาตัว pH meter เนี่ยนะคะจุ่มลงไปในน้ำนะคะแล้วก็อ่านค่ารายงานค่านะคะจากเครื่องก็รายงานได้นะคะก็คือ 8.66 นะคะก็จะรายงานค่าได้เลยนะคะก็จะรายงานค่าได้นะคะก็อ่านค่าณเวลานั้นแต่โดยส่วนใหญ่เครื่องวัด pH ก็นอกจากรายงานค่าของ pH หรือว่าความเป็นกรดเป็นด่างแล้วนะคะก็ยังรายงานค่าของอุณหภูมิด้วยนะคะอันที่2ที่เราจะสาธิตให้ดูนะคะนั่นก็คือการที่ใช้ในส่วนของ pH กระดาษนะคะนั่นก็คือเราก็เพื่อจะให้สะดวกนะคะก็จะจ้วงตัวอย่างน้ำนะคะอาจจะใส่ภาชนะเล็กๆมานะคะแล้วก็ใช้ pH กระดาษเนี่ยจุ่มลงไปในตัวอย่างน้ำนะคะพอเปลี่ยนแปลงสีทิ้งไว้ประมาณสัก5วินาทีอะค่ะก็เอามาเทียบสีนะคะนะใส่อย่างเงี้ยเทียบสีนะคะกับส่วนของค่า pH ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะยกอันนี้ก็จะได้ประมาณนะคะในส่วนของนะคะประมาณ8จุดนะคะ 8.0 นะคะในลักษณะตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการรายงานค่าให้ดู
0: มาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียนะคะซึ่งตรงนี้เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญมากนะคะสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำที่เราใช้อาหารสดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ส่วนของเศษเนื้อส่วนของเศษอาหารที่ได้มานะคะมาจากโรงอาหารต่างๆเนี่ยนะคะตรงนี้เนื่องมาจากว่าเราบอกแล้วว่าแอมโมเนียมีพิษต่อสัตว์น้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของตรงนี้นะคะวิธีการวิเคราะห์นะคะเราก็จะใช้นะคะเทคนิคง่ายๆนะคะว่าตรงตัวอย่างน้ำมา50 cc นะคะแล้วก็เติมสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตไป1มิลลิลิตรนะคะเติมสารละลายฟีนอลไป 1.5 มิลลิลิตรนะคะเติมสารละลายไฮโปคลอไรด์ไป 1.5 มิลลิลิตรแล้วก็บ่มทิ้งไว้6ชั่วโมงวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ที่ความยาวขึ้น630นาโนเมตรนะคะแล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถจะชมการสาธิตนะคะในการวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียได้เลยนะคะ
1: ค่ะจะมาสาธิตในการวัดปริมาณแอมโมเนียที่มีอยู่ในน้ำนะคะโดยเป็นการวัดนะคะค่าการดูดกลืนแสงแล้วนำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปคำนวณหาความเข้มของแอมโมเนียนะคะโดยนักศึกษาจะสาธิตให้ดูนะคะเราได้ตัวอย่างน้ำที่เราเก็บมาแล้วนะคะจากภาคสนามนะคะซึ่งเราจะมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อนะคะโดยที่นักศึกษาก็จะตวงตัวอย่างน้ำนะคะ50 ml หลังจากนั้นก็จะเติมส่วนของตัวแมกนีเซียมซัลเฟตลงไป1 ml นะคะแล้วก็เติมน้ำยาฟีนอลไป 1.5 ml นะคะมิลลิลิตรแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือการเติมนะคะในส่วนของสารละลายไฮโปคลอไรด์ออกไปอีก 1.5 มิลลิลิตรแล้วก็ตั้งบ่มทิ้งไว้6ชั่วโมงนะคะพอนะคะตัวอย่างมีการพัฒนาการสีนะคะเกิดขึ้นมาเป็นสีฟ้าแล้วเราก็ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นนะคะ630นะคะนาโนเมตร ะคะเราก็จะได้ค่าการดูดกลืนแสงเกิดขึ้นนะคะเราก็นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้นี่นะคะไปแทนค่าหรือว่าไปคำนวณ นะคะในสมการซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตอยู่ในส่วนของสาธิตให้ดูนะคะว่าจะมีการวิเคราะห์มีการคำนวณหาความเข้มข้นของตัวแอมโมเนียอย่างไรบ้างหลังจากที่เราทราบค่าการดูดกลืนแสงแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะคะเติมสารครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ตัวอย่างน้ำแล้วก็ให้ตั้งบ่มทิ้งไว้6ชั่วโมงนะคะพอตั้งบ่มทิ้งไว้6ชั่วโมงนะคะมันก็จะพัฒนาการเกิดสีขึ้นมามีสีเข้มสีอ่อนต่างกันแล้วแต่ความเข้มข้นของแอมโมเนียที่มีอยู่ในน้ำนะคะเราก็จะเห็นได้เลยเราก็นำตัวอย่างนี้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงซึ่งเดี๋ยวจะวัดอยู่อีกห้องนึงนะคะนะสารไปวัดค่าการดูดกลืนแสงแล้วได้ค่าการดูดแสงตรงนั้นเราก็จะนำมานะคะคำนวณหาปริมาณแอมโมเนียที่มีในน้ำค่ะหลังจากที่เราบ่มตัวอย่างน้ำไว้แล้ว6ชั่วโมงนะคะเราจะนำมาวัดค่าการดูดกลืนแสงนะคะด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะโดยที่เราใช้ความยาวคลื่น630นาโนเมตรนะคะวัดค่าการดูดกลืนแสงสาธิตนะคะเราก็จะเอานะคะตัวอย่างนะคะน้ำกันก่อนนะคะแล้วก็กด0เพื่อจะปรับให้ค่านะคะตัวค่าการดูดกลืนแสงเป็น0ก่อนนะคะหลังจากนั้นปุ๊บก็จะใช้ตัวอย่างน้ำที่เราต้องการที่จะวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียนะคะกลัวใส่ในคิวเวตนะคะกลัวทิ้งไปก่อนนะคะในส่วนของครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นก็ให้ใส่จนถึงขีดนะคะที่คิวเวตกำหนดไว้นะคะเช็ดทำความสะอาดในส่วนของรอบคิวเวตแล้วก็วัดค่านะคะกด read เครื่องก็จะรายงานค่าการดูดกลืนแสงหลังจากที่เราได้ค่าการดูดกลืนแสงนะคะเราก็จะนำไปคำนวณในสมการนะคะแล้วก็จะได้ค่าปริมาณแอมโมเนียออกมานะคะค่าการดูดกลืนแสงจากตัวอย่างที่เราได้ก็คือ 1.323 นะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะไปคำนวณในสมการต่อไปค่ะ
0: ค่ะที่จบไปนั้นก็คือการสาธิตการวัดปริมาณแอมโมเนียที่มีในน้ำนะคะพอเราได้ค่าการดูดกลืนแสงนะคะที่เราได้มาจากวัดโดยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะคะเราก็จะได้ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำขึ้นมานะคะเราก็จะต้องนำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้เนี่ยนะคะไปคำนวณหาความเข้มข้นของแอมโมเนียที่มีอยู่ในน้ำนะคะโดยค่าแอมโมเนียที่เราวัดอยู่ในน้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นในสภาพของแอมโมเนียรวมหรือค่าที่เราเรียกว่าค่าแทนยกตัวอย่างให้ดูนะคะค่าการดูดกลืนแสงนะคะที่เราสาธิตให้ดูนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าค่าการดูดกลืนแสงที่เราวัดได้มีค่า 1.323 นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปแทนค่าในสมการนะคะคำนวณความเข้มข้นของแอมโมเนียนั่นก็คือสมการเนี่ยได้คำนวณหาซึ่งเดี๋ยวจะแสดงรายละเอียดต่อไปนะคะนั่นก็คือ y เท่ากับ 0.1229xนะคะลบด้วย 0.0053 นะคะซึ่ง x ตรงนี้นะคะนั่นก็คือค่าการดูดกลืนแสงนะคะนะคะสายเนี้ยเราก็เอาค่าการดูดกลืนแสงที่เราวัดได้ไปแทนค่า x นะคะก็จะได้ค่าแอมโมเนียออกมานั่นก็คือได้แอมโมเนียมาค่าเท่ากับ 0.1573 มิลลิกรัมต่อลิตรบทเรียนวันนี้ก็หวังว่านักศึกษาก็จะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของเทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ำค่าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะแล้วก็การที่จะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์นะคะควรจะมาเทียบกับค่าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะหากท่านใดสนใจนะคะสามารถจะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่นะคะ www.r-channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนักเรียนและท่านผู้ชมนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูจันเพ็ญโชคธนานุกูลนะคะในการบรรยายในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นซึ่งในตอนนี้นะคะก็จะเป็นการบันทึกบัญชีและการผ่านรันไปสมุดแยกประเภททั่วไปนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงค่ะเราจะทำกันในภาคภาษาอังกฤษนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยนะคะค่ะในหน่วยที่8นะคะในหน่วยที่8ก็จะเป็นการบรรยายนะคะการบรรยายเกี่ยวกับการบันทึกรายการในสมุดรายวันและก็ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปภาคภาษาอังกฤษนะคะซึ่งนะคะนักเรียนก็ได้เรียนนะคะได้เรียนเรื่องของการบันทึกบัญชีและการผ่านรายการในการใช้ภาษาไทยในการบันทึกบัญชีไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ครูก็รับหน้าที่นะคะในการบรรยายการบันทึกรายการและการผ่านรายการนะคะวันนี้เราจะใช้ภาษาอังกฤษกันนะคะมาดูเนื้อหานะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปนะคะเราจะใช้ภาษาอังกฤษกันนะคะ และนะคะก็จะเป็นการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือนักเรียนก็จะได้คำศัพท์ชื่อบัญชีที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือนักเรียนสามารถที่จะบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปแบบภาคภาษาอังกฤษได้นะคะและนักเรียนก็สามารถที่จะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปภาคภาษาอังกฤษนะคะและนะคะสามารถที่จะบอกคำศัพท์ชื่อบัญชีนะคะเป็นภาษาอังกฤษได้อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในตอนนี้นะคะเราทบทวนนะคะก่อนที่ครูเนี่ยนะคะจะได้ทำแบบฝึกหัดหรือเราจะทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันเนี่ยนะคะเรามาทบทวนกันสักนิดนึงนะคะในเรื่องของรายการค้าที่มันเกิดขึ้นนะคะ เราจะขั้นแรกเนี่ยนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์รายการค้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบันทึกรายการค้านะคะที่เกิดขึ้นในกิจการในสมุดรายวันขั้นต้นนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า book of original entry นะคะหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งทั่วไปว่าสมุดรายวันทั่วไปนะคะหรือในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า general journal นะคะแล้วก็แบบนะคะแบบรูปแบบที่เรานิยมใช้นะคะก็คือเป็นรูปแบบมาตรฐานนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้ standard form นะคะอันนี้ก็เป็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นแบบนะคะหรือสมุดรายวันทั่วไปนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะก็จะไม่ได้ต่างเลยนะคะไม่ได้ต่างจากภาษาไทยเลยนะคะเพียงแต่ว่า

ว่าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอย่างสมุดนะคะเราบอกว่าสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยนะคะสมุดรายวันทั่วไปเราก็ใช้นะคะภาษาอังกฤษคำว่า general journal นะคะ general journal นะคะส่วนคำว่าหน้านะคะเดิมที่เราเขียนคำว่าหน้าเนี่ยนะคะเราก็จะเปลี่ยนนะคะเป็น page number เราก็จะใส่ครูใส่จุด3จุดเอาไว้เนี่ยก็คือหน้ามันเปลี่ยนไปได้นะคะถ้าเราหมดหน้า1เราก็ต่อด้วยหน้า2ก็จะกลายเป็น page 1 page 2นับต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรคะเป็นช่องวันที่นะคะเป็นช่องวันที่เป็นช่องรายการนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า description นะคะซึ่งนะคะในช่องนี้ก็เขียนเหมือนกันค่ะเขียนเหมือนเดิมทุกประการนะคะใส่ชื่อบัญชีฝั่งตรงกันข้ามเขียนคำอธิบายรายการที่เกิดขึ้นนะคะช่องต่อมาค่ะ reference นะ reference ก็คือหมายเลขอ้างอิงหรือเลขที่บัญชีอ้างอิงนะคะตรงนี้นักเรียนก็ทราบมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นช่องนะคะช่องเดบิตและช่องเครดิตนะคะบาทสตางค์นะคะอันนี้ก็รูปแบบนะคะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากหัวกระดาษนะคะหรือหัวตารางหรือหัวสมุดนะคะจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะต่อมาค่ะนะคะสมุดรายวันขั้นปลายนะคะหรือในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า book of final entry นะคะหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าสมุดแยกประเภททั่วไปนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า general ledger นั่นเองนะคะรูปแบบที่เรานิยมใช้นะคะก็เป็นแบบ standard form นะคะstandard form ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็คือแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น2ฝั่งนะคะแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น2ฝั่งนะคะแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับตัว T นะคะตัว T ใหญ่นะคะเป็นลักษณะตัว T แบ่งกระดาษออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายเรียกว่าฝั่งเดบิตนะคะฝั่งขวาเรียกว่าฝั่งเครดิตนะคะมีอะไรบ้างประกอบด้วยวันที่นะคะ description ก็คือคำอธิบายรายการนะคะซึ่งในช่องนี้เราจะใส่ชื่อบัญชี PR นะ post reference นะอันนี้เราเอาไว้สำหรับอ้างอิงกลับไปยังสมุดรายวันทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นจำนวนเงินทางด้านเดบิตนะคะฝั่งเครดิตก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของบัญชีแยกประเภททั่วไปนั่นเองนะคะแบบมาตรฐานนะคะต่อมานะคะเรามาดูกระบวนการนะคะกระบวนการนะคะก็คือด้านบนจะเป็นอะไรคะ general journal นะคะ general journal ก็คือสมุดรายวันทั่วไปนั่นเองนะคะมีรายการเกิดขึ้นนะคะ January the first นะคะก็คือใส่วันที่นะ January the first นะคะมีรายการอะไรเกิดขึ้นเราก็มาดูคำอธิบายรายการค่ะ owner invested cash in the business นะคะก็คือเจ้าของเนี่ยนำเงินนะคะนำเงินสดมาลงทุนในกิจการนะคะเราวิเคราะห์รายการค้าแล้วเราสามารถบันทึกบัญชีได้ว่า debit cash นะก็คือ cash ในภาษาไทยก็คือเงินสดนั่นเอง debit เงินสดแล้วก็เครดิตด้วย capital นะคะก็คือทุนหรือส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะยอดเงินทางด้าน debit และยอดเงินทางด้านเครดิตนะคะเวลาเราผ่านรายการนะคะจากสมุดรายวันทั่วไปเป็นสมุดแยกประเภททั่วไปนะคะทำอย่างไรนะคะวันที่ก็เป็นวันที่เดิมนะคะเอาวันที่ลอกลงไปเลยนะคะแล้วก็อะไรคะชื่อบัญชีที่เราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปก็จะกลายมาเป็นชื่อบัญชีนะคะชื่อบัญชีที่เรากำลังจะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะชื่อตรงนี้นะคะเรากำลังจะผ่านรายการทางด้านเดบิตนะคะมันก็จะชื่อตรงกันนะคะต่อมาอะไรอีกนะคะเรื่องของจำนวนเงินค่ะเราบันทึกทางด้านในสมุดรายวันทั่วไปบันทึกทางด้านเดบิตนะคะอยู่ในแยกประเภทก็บันทึกทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายค่ะในช่องคำอธิบายรายการให้เขียนอะไรคะชื่อบัญชีฝั่งตรงกันข้ามนะคะบอกให้ทราบว่าจำนวนเงิน1ล้านบาทที่เพิ่มมานะคะวันที่1นะวันที่1มาจากอะไรคะมาจากการลงทุนของเจ้าของนั่นเองนะคะในการผ่านรายการนะคะเรามี2บัญชีเพราะฉะนั้นเวลาเราผ่านรายการเราก็ต้องผ่านรายการไป2บัญชีเช่นเดียวกันนะคะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นบัญชีที่2นะคะ Recapital นะคะ
ชื่อบัญชีตรงนี้จะเป็นนะคะจะเป็นชื่อบัญชีที่ปรากฏอยู่ในบัญชีแยกประเภทนะคะวันที่เป็นวันที่เดียวกันนะคะวันที่เป็นวันที่เดียวกันนะคะจำนวนเงินนะคะจำนวนเงินทางด้านเครดิตก็จะในรายวันอยู่เครดิตแยกประเภทอยู่ทางด้านเครดิตเช่นเดียวกันนะคะอันนี้นะคะข้อสำคัญแล้วก็คำอธิบายรายการค่ะเขียนอะไรคะเขียนชื่อบัญชีฝั่งตรงกันข้ามค่ะนะคะก็นะคะหยิบชื่อบัญชีฝั่งตรงข้ามมาใส่ไว้ในช่องรายการอธิบายได้ว่าอย่างไรอธิบายได้ว่าเมื่อวันที่1นะคะมกราคมนะคะเจ้าของเนี่ยนะคะนำเงินสดมาลงทุน1ล้านบาทก็จะกลายเป็นส่วนของเจ้าของ1ล้านบาทนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะวันนี้นะคะวันนี้เนื่องจากนักเรียนเนี่ยได้เรียน เรื่องของการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปแล้วก็ผ่านรายการมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วครูก็ได้ทบทวนนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่แบบฝึกหัดนะคะซึ่งจะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะก็นะคะ เวลาเอาไปใช้จริงเนี่ยนะคะเผื่อนักเรียนได้มีโอกาสใช้จะได้ทราบว่าชื่อบัญชีเนี่ยเขาใช้อย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะนะคะโจทย์นะคะโจทย์ก็บอกว่าอะไรคะ Joe Services had the transactions during December 20X1 as follow นะคะอันนี้ใช้โจทย์ภาษาอังกฤษนะคะก็บอกว่าโจบริการเนี่ยนะคะมีรายการค้าเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวานะคะปี 20X1 เนี่ยดังนี้ December the 31st Mr. Joe the owner invested 40,000 in cash นะคะ 80,000 of bank account 50,000 of spare parts 800,000 of delivery trucks into the business นะคะเป็นรายการค้านะคะแล้วก็มีรายการอีกเยอะแยะนะคะวันที่2ค่ะ December the 2nd bought 5,000 of office supply in cash นะคะก็เป็นการซื้อวัสดุสำนักงานนะคะเป็นเงินสด received 40,000 of rent revenue in cash นะคะได้รับค่าเช่านะคะได้รับรายได้ค่าเช่านะคะเป็นเงินสดนะคะ 40,000 บาทนะคะวันที่8ค่ะ paid 6,000 of truck expense in cash นะคะจ่าย 6,000 บาทนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะค่าซ่อมรถบรรทุกนะคะเป็นเงินสดนะคะต่อมาค่ะวันที่10ค่ะ build customer for 12,000 of rent revenue นะคะ build ก็คือการส่งบินนะฮะส่งใบแจ้งหนี้ไปเรียกเก็บเงินกับลูกค้านะคะวันที่15ค่ะ receive the bill of 4,000 for truck expense นะเห็นไหมคะเราส่งบินไปเก็บนะคะเราส่งบินไปเก็บก็จะเป็นรายได้ของเรานะคะเราถูกส่งเขาส่งบินมาเก็บเรานะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะคะซึ่งเวลาใช้คำว่า bill เนี่ยต้องสังเกตให้ดีๆนะคะว่ามันเป็นเราได้รับบิลหรือเราเป็นคนออกนะคะอันนี้ต่อมาค่ะ December the 22nd paid 1,500 for utilities expense in cash นะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินสดนะคะวันที่25ค่ะ receive 4,000 of rent revenue in cash นะคะได้รับค่ารายได้ค่าเช่านะคะ 4,000 เป็นเงินสดนะคะเพดนะวันที่30ค่ะเพด 7,000 for wages to workers in cash นะคะก็คือจ่ายค่าแรงคนงานนะ 17,000 เป็นเงินสดนะคะมีรายการดังนี้นะคะคำสั่งค่ะ require โจทย์สั่งให้เราทำอะไรบ้าง generalize the following transactions of Joe'sservices นะคะก็คือให้เรา generalize นะคะ generalize ก็คือการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะ post to general ledger นะคะแล้วก็คำสั่งที่2ก็คือให้เราผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นโจทย์นะคะเป็นโจทย์นะที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะเริ่มเลยค่ะนะคะเราเริ่มเลยนะคะเราก็มาดูค่ะDecember the 1st นะคะวันที่1ค่ะ
มีรายการดังต่อไปนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องมาดูสิคะว่ามันมีบัญชีอะไรบ้างที่เราต้องบันทึกนะคะเราก็ไปดูจากโจทย์ค่ะมีบัญชีอะไรบ้างนะคะ cash bank account spare parts นะคะแล้วก็อะไรคะ delivery truck นะคะยอดเงินก็ตามนั้นเลยนะคะยังไม่หมดค่ะ owner invest นะคะเมื่อไร invest แปลว่าอะไรคะมีบัญชีทุนของเจ้าของเนี่ยมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องบันทึกทั้งหมดนับค่ะ1 2 3 4และ5ค่ะทั้งหมด5บัญชีเราไปบันทึกในสมุดรายวันด้วยกันเลยค่ะนะคะเราวิเคราะห์รายการค้าเสร็จเรียบร้อยนะคะ1ใส่วันที่ค่ะแล้วก็นะคะเห็นไหมคะตัวแรกเลยลงทุนเป็นเงินสด cash นะคะ 40,000 บาทนะคะอันที่2ค่ะ bank account ก็คือเงินฝากธนาคารนะคะ spare parts ก็คืออะไหล่นั่นเองนะคะอะไหล่รถนะคะ 50,000 บาทนะคะและนะคะ delivery truck นะอันนี้ก็คือรถบรรทุกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าของนำมาลงทุนนะคะสุดท้ายอีกบัญชีนึงค่ะนะคะเวลาเราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปต้องมีทั้งเดบิตและเครดิตนะคะสุดท้ายก็คืออะไรคะมิสเตอร์โจแคปิตอลนะคะก็คือยอดรวมนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะเขียนคำอธิบายรายการค่ะว่า invested into the business นะก็คือเจ้าของเนี่ยลงทุนในธุรกิจนะคะดูต่อเลยค่ะวันที่2ค่ะหาชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะ1นะบอสออฟฟิศซัพพลายก็ได้ออฟฟิศซัพพลาย1บัญชีค่ะแล้วก็ in cash ก็คือจ่ายด้วยเงินสดเพราะฉะนั้น2บัญชีที่เกี่ยวข้องไปบันทึกเลยค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่2นะคะเดบิตด้วยออฟฟิศซัพพลายนะคะออฟฟิศซัพพลายก็คือวัสดุสำนักงานนั่นเองนะคะจ่ายด้วยอะไรคะจ่ายด้วยเงินสดก็เครดิตแคชนะคะแล้วก็เขียนคำอธิบายรายการค่ะบอสOffice supplies in cash นะคะนักเรียนสังเกตนะคะเวลาเราเขียนคำอธิบายรายการหรือรายการค้าที่เวลาโจทย์ภาคภาษาอังกฤษให้มาเนี่ยจะเป็น past tense เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารายการต่างๆเหล่านั้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเราจะใช้ past tense นั่นเองนะคะต่อมาค่ะไปดูโจทย์วันที่4ค่ะ receive 40,000 หาชื่อบัญชีสิคะนักเรียนลองหาชื่อบัญชีนะคะบัญชีอะไรบ้างนะคะมีนะคะ cash นะ receive cash ก็คือรับเงินสดก็1บัญชีละเงินสดนะคะรับมาเป็นค่าอะไรล่ะ rent revenue ก็คือรายได้ค่าเช่านั่นเองมาไปที่สมุดรายวันเลยค่ะใส่วันที่ค่ะเห็นไหมคะเดบิตได้รับเงินก็เดบิต cash นั่นเองนะคะได้รับเงิน cash ก็คือเงินสดนะคะแล้วก็เงินที่ได้รับเป็นค่าอะไรนะเป็นรายได้ค่าเช่าค่ะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า rent revenue ค่ะนะคะเขียนคำอธิบายรายการค่ะ received rent revenue in cash นะก็คือได้รับรายได้ค่าเช่าเป็นเงินสดนั่นเองนะคะต่อมาวันที่8ค่ะวันที่8นะคะพอเราอ่านโจทย์พอเราดูโจทย์นะคะเราก็ต้องไปดูชื่อบัญชีบางครั้งนะคะเราบอกว่าอุ้ยแปลไม่ได้เลยอ่ะนะคะก็ต้องลองดูเนี่ยอย่างเราเห็นคำว่า cash เนี่ยมาหลายๆครั้งแล้วนะคะ cash ก็คือเงินสดนั่นเองนะคะเป็นชื่อบัญชีอยู่แล้วนะคะเห็นคำว่า expense ค่ะ expense แปลว่าค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายเพราะฉะนั้น truck expense ก็เป็นชื่อบัญชีนะเป็นชื่อบัญชีเพราะฉะนั้นเห็นแล้ว2บัญชีนะคะ เราไปที่สมุดรายวันทั่วไปกันเลยค่ะนะคะใส่วันที่ค่ะวันที่ที่เกิดขึ้นก็คือ December the 8th นะคะก็คือวันที่8นั่นเองนะคะเกิดค่าใช้จ่ายค่ะต้องเดบิตค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตัวนี้ชื่อ truck expense ก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะใส่ไว้ในช่องเดบิตนะคะแล้วก็นะคะ credit cash นะคะจ่ายด้วยเงินสดค่ะแล้วก็เขียนคำอธิบายรายการค่ะ paid for truck expense in cash นะคะเวลาเราเขียนคำอธิบายรายการเราก็เขียนง่ายๆให้เข้าใจแค่นั้นเองว่ามันเกิดรายการอะไรขึ้นนะคะ paid for truck expense in cash ก็คือการจ่ายรายจ่ายที่เป็นที่เกี่ยวกับรถบรรทุกเป็นเงินสดนะคะต่อไปไปดูวันที่10ค่ะวันที่10นะคะ build
customer for 12,000 of rent revenue นะคะคำว่า bill เนี่ยนะคะ bill แปลว่าเราส่งไปเรียกเก็บเงินแปลว่า

ราก็ยังไม่ได้รับเงินเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นบัญชีอะไรไว้คะเวลาเราส่งนะคะเวลาเราส่งบินไปเรียกเก็บตังค์เนี่ยนะคะก็คือให้บริการไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินก็ขึ้นบัญชีaccount receivable หรือบัญชีลูกหนี้นั่นเองนะคะบัญชีที่2ค่ะนะคะบัญชีที่2ก็คือ rent revenue นะคะเกิดรายได้ขึ้นแล้วนะคะเราก็นะคะไปที่สมุดรายวันค่ะลงวันที่นะคะลงวันที่นะอย่างที่ครูบอกคำว่า account receivable นะคะ account receivable นะคะในภาษาไทยเราใช้คำว่าลูกหนี้การค้านะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า account receivable นะคะแล้วก็เครดิตด้วยอะไรคะ account receivable หรือลูกหนี้เนี่ยเกิดมาจากรายได้จากการให้เช่านะคะก็เป็น rent revenue นะคะเขียนคำอธิบายรายการค่ะว่า build customer for rent revenue นะคะก็คือออกบินไปเรียกเก็บเงินกับลูกค้านะคะจากรายได้ค่าเช่านั่นเองนะคะต่อมาค่ะวันที่15ค่ะ receive the bill ตอนนี้เราเป็นคนได้รับแล้วนะคะ for track expense หาชื่อบัญชีค่ะอย่างน้อยทั้ง2บัญชีค่ะ1เจอละ track expense นะคะเขาบิลมาค่ะเขาบิลมาก็คือเขาออกบินมาเรียกเก็บนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้จ่ายทันทีแต่เรารับบริการไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเจ้าหนี้การค้านะคะ2อันนะคะเป็นเจ้าหนี้การค้าไปที่สมุดรายวันกันเลยค่ะใส่วันที่ค่ะนะคะเกิดค่าใช้จ่ายเมื่อไรเกิดค่าใช้จ่ายบันทึกทางด้านเดบิตค่าใช้จ่ายตัวนี้ชื่ออะไรคะ truck expense นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะจ่ายด้วยอะไรคะเรายังไม่ได้จ่ายเงินแต่ว่าเรารับบริการไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรนะคะภาษาไทยเราใช้นะคะเจ้าหนี้การค้านะภาษาอังกฤษเราใช้ account payable นะ account payable ก็คือเจ้าหนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เขียนคำอธิบายรายการค่ะ receive a bill for truck expense นะคะหลักการง่ายๆนะคะนักเรียนนักเรียนบอกว่าเวลาเราทำเนี่ยนะคะเราไม่รู้จะเขียนคำอธิบายรายการอย่างไรดูจากโจทย์เลยค่ะลอกจากโจทย์เลยนะคะลอกจากโจทย์ลงไปเลยเขียนสั้นๆอธิบายให้ได้ใจความแค่นั้นเองว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนจำนวนเงินเราสามารถไปดูสมุดรายวันได้อยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะวันที่22ค่ะหาชื่อบัญชีหาชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องค่ะเห็นไหมคะอะไรคะ utility expense แล้วก็ cash นะคะก็ไปบันทึกค่ะนักเรียนไปบันทึกนะคะอันนี้บอกว่าเราจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกิดค่าใช้จ่ายอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตัวนี้ชื่อ utilities expense นะคะซึ่งในภาษาไทยก็คือค่าสาธารณูปโภคนั่นเองนะคะจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์รวมกันนะคะ ออกชื่อบัญชีเดียวนะคะแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดหรือเปล่าไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดค่ะเขาออกบินมาเรียกเก็บนะเพราะฉะนั้นออกข้อนี้จ่ายเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นเราก็เครดิตด้วย cash นั่นเองนะคะแล้วก็เขียนคำอธิบายรายการค่ะPaid for utilities expense in cash นะคะสังเกตนะคะคำอธิบายรายการครูก็หยิบมาจากโจทย์นั่นเองนะคะแต่ว่าไม่มีจำนวนเงินนะคะต่อมาวันที่25ค่ะหาชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องนะคะ2บัญชีนะคะก็คือ cash กับอะไรคะ rent revenue นะคะเอาไปดูนะคะวันที่25ค่ะเห็นไหมคะได้รับเงินนะได้รับเงินสดก็เดบิตแคชนะได้รับเงินสดนะคะเป็นค่าอะไรล่ะ rent revenue ก็คือค่ารายได้จากค่าเช่านะคะรายได้หมวด4นะบันทึกทางด้านเครดิตนะคะเขียนคำอธิบายรายการต่อมาวันที่30ค่ะเพศ7,000 นะคะ of wages to worker in cash นะอันนี้เป็นการจ่ายค่าแรงคนงานเป็นเงินสดนะเกิดค่าใช้จ่ายอีกแล้วนะคะเกิดค่าใช้จ่ายอีกแล้วนะคะสองบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือ wages and cash นั่นเองนะคะก็ไปบันทึกค่ะวันที่30นะคะเกิดค่าใช้จ่ายชื่อค่าแรงค่ะค่าแรงภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า wages นะ wages expense นะคะจ่ายด้วยอะไรล่ะจ่ายด้วยเงินสดลดนะคะcash นั่นเองก็เครดิตcashนะคะเขียนคำอธิบายรายการค่ะนะคะ paid wages to employees in cash นะคะก็คือจ่ายค่าแรงเป็นเงินสดนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็คือเรื่องของการ

บันทึกนะคะบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปแต่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะนักเรียนเห็นจะเห็นได้ว่านะคะกระบวนการยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่ที่เปลี่ยนไปก็คืออะไรคะชื่อบัญชีนั่นเองนะคะชื่อบัญชีนะคะถ้านักเรียนช่างสังเกตนะคะในโจทย์เนี่ยนะคะชื่อพวกนี้มันจะปรากฏอยู่ในโจทย์อยู่แล้วนะคะนักเรียนก็ลองดูนะคะก็ต้องจำอย่างบอกว่าเงินสดเนี่ยค่ะแคชนะตัวนี้ใช้บ่อยๆนักเรียนก็ต้องจำให้ได้ถ้าเมื่อไหร่นะอะไรก็แล้วแต่ตามด้วย revenue ก็คือรายได้นั่นเองนะคะหรือ expense นะคะข้างหน้ามันจะมีตัวอะไรเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายมันก็คือหมวด5ค่าใช้จ่ายนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆนะคะในการจำนะคะก็ต้องใช้ความพยายามด้วยนะคะแรกๆมันก็ยังจำไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าเนื่องจากวิชาบัญชีเนี่ยนะคะมันเป็นทักษะนะคะเพราะฉะนั้นทำไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็ต้องฝึกฝนเรื่อยๆค่ะนักเรียนก็จะเก่งได้นะคะต่อมาค่ะหลังจากที่เราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเรากำลังจะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทนะคะเนื่องจากบัญชีเนี่ยนะคะเป็นวิชาหรือเป็นศาสตร์ที่มันมีความเป็นระเบียบนะคะก่อนที่เราจะทำตรงนั้นน่ะนะคะเราก็ต้องมาชาร์ตออฟแอคเคาท์ค่ะก็คือต้องมาเรียงก่อนนะคะเวลาเราจัดเรียงสมุดแยกประเภทเนี่ยนะคะเราก็จะเรียงจากหมวด1ไปยังหมวด5หรือหมู่จากน้อยไปมากนะคะแล้วก็เวลาที่เราเรียงเนี่ยเราก็จะเรียงตามสภาพคล่องนะคะที่ครูได้บรรยายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะถ้าเอาบัญชีทั้งหมดที่เราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปมาจัดเรียงก็จะได้ตามนี้นะคะบัญชีแรกเลยค่ะก็คือบัญชีอะไรคะแคชก็คือเงินสดนั่นเองนะคะตามด้วยอะไรคะ bank account นะก็คือบัญชีเงินฝากธนาคาร account receivable นะคะ account receivable ก็คือลูกหนี้นั่นเองนะคะ office supply ค่ะ office supply ก็คือวัสดุนะคะวัสดุสำนักงานนะคะ spare parts ก็คืออะไรนะคะแล้วก็Delivery trucks นะก็คืออันนี้ก็รถบรรทุกนะคะพอเรามาจัดเรียงเสร็จแล้วนะคะก็เป็นหน้าที่เราต้องใส่อะไรคะ account number ก็คือเลขบัญชีนั่นเองนะคะโดยปกตินะคะสำหรับกิจการที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยนะคะเราก็จะใช้3หลักนะคะนะเนื่องจากตรงเนี้ยเป็นอะไรคะเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะขึ้นต้นด้วยเลข1ค่ะแล้วก็เรียงกันไปนะคะแต่ในเวลาเราทำจริงๆเนี่ยเราอาจจะเว้นไว้บ้างนะคะเผื่อมีการแทรกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะครูก็เรียงให้ดูเลยนะคะใส่เลขที่เรียงตามลำดับลงไปเลยนะคะอันนี้ใส่ไว้เพื่ออะไรแต่ตอนที่เราไปตีสมุดแยกประเภทเนี่ยนะคะเราก็จะเรียงตามนี้นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะ account payable เจ้าหนี้การค้าค่ะมิสเตอร์โจแคปิตอลนะคะก็คือส่วนของเจ้าของคุณโจนั่นเองนะคะ rent revenue นะคะรายได้ค่าเช่านะคะ truck expense ก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะ utilities expense ก็คือสาธารณูปโภคนะคะ wages expense นะคะก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าแรงคนงานนะคะนะเมื่อสักครู่เป็นหมวด1ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เริ่มมาเป็นอะไรคะเริ่มมาเป็นหมวดหนี้สินนะคะขึ้นต้นด้วยเลข2นะคะก็เป็น201นะตามด้วยอะไรคะมิสเตอร์โจแคปิตอลหมวดอะไรคะหมวด3เลขที่บัญชีก็ต้องขึ้นต้นด้วยเลข3นะคะก็เป็น301ตามด้วยอะไรคะ rent expense นะคะก็คือหมวด4นะคะนะ rent ขอโทษนะคะเมื่อกี้ครูพูดผิดนะคะ rent revenue นะคะถ้าเมื่อไรขึ้นต้นด้วย expense จะกลายเป็นหมวดอะไรคะหมวด5นะคะนักเรียนไอตัว rent นะแปลว่าค่าเช่านะคะสามารถเป็นได้ทั้ง revenue แล้วก็ expense ถ้าครูบอกว่า rent revenue มันก็คือรายได้ค่าเช่าแต่ถ้าเมื่อไรเราบอกว่า rent expense มันก็คือค่าเช่านั่นเองที่เราต้องจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะ
ถ้าเมื่อไรเป็น revenue จะกลายเป็นหมวด4นะคะแต่ถ้าเมื่อไรเป็น expense ก็จะกลายเป็นหมวด5เพราะฉะนั้น3ตัวหลังก็จะขึ้นต้นด้วย501 502และ503นะคะอันนี้ก็เป็นจำนวนบัญชีที่เราบันทึกทั้งหมดพอเราเรียงได้แบบนี้นะคะเราก็ไปทำอะไรคะเราก็ไปตีนะตีสมุดบัญชีแยกประเภทรอเอาไว้เลยเริ่มต้นอะไรคะ101เงินสดแคชนะคะ102ค่ะเงินฝากธนาคาร103ค่ะ accounts receivable นะคะลูกหนี้การค้า office supplies นะ office supplies ก็คือวัสดุสำนักงาน spare parts นะคะอะไรนะคะ delivery trucks นะคะก็คือรถบรรทุกนะคะ106นะคะ account payable นะคะเจ้าหนี้การค้านะคะเห็นไหมคะเปลี่ยนหมวดแล้วนะเป็น201 Mr. Joe Capital นะคะ301นะคะหมวด3แล้วนะคะต่อไปก็จะกลายเป็นหมวด4ค่ะ rent revenue นะคะดูนะคะชื่อกับเลขที่มันจะสัมพันธ์กัน truck expense นั่นเมื่อไหร่เป็น expense ก็คือหมวด5ค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะเริ่มต้นด้วย501นะคะตามด้วยอะไรคะ utilities expense นะคะ502 wages expense 503นะคะอันนี้ก็เป็นบัญชีที่เมื่อกี้เราจัดเรียงเอาไว้นะคะเปิดครบแล้วค่ะต่อมาค่ะเราจะทำการผ่านรายการนะคะผ่านรายการของวันที่1ค่ะวันที่1ก็คืออะไรคะinvested into the business ก็คือเจ้าของเนี่ยนำสินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้มาลงทุนนะคะเราบันทึกได้ว่าแบบนี้แล้วพอเราผ่านรายการค่ะเราก็จะต้องผ่านรายการไปทั้งหมดกี่บัญชีคะนับค่ะ1 2 3 4และ5ค่ะนะเราก็จะต้องทำ5บัญชีเราไปดูกันเลยค่ะนะคะผ่านรายการบัญชีที่1ค่ะนะหลักการมีอยู่ว่าในสมุดรายวันอยู่ด้านใดในสมุดแยกประเภทก็จะอยู่ด้านนั้นนะคะเมื่อกี้นะเมื่อสักครู่เนี่ยเราบันทึกเงินสดนะแคชเงินสดทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นในสมุดแยกประเภทก็จะอยู่ทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะหลักการเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองนะคะใส่วันที่ค่ะนะคะวันที่ที่เกิดนะคะก็จะเป็นวันที่เดียวกันนะคะและอีกอันหนึ่งก็คืออีกข้อหนึ่งนะคะก็คือ เวลาที่เจ้าของนำสินทรัพย์หรือหนี้สินแล้วแต่มาลงทุนนะคะเราจะใส่ในคำอธิบายรายการว่าสมุดรายวันทั่วไปในภาษาอังกฤษเราก็บันทึกแบบเดียวกันค่ะเขียนคำว่าสมุดรายวันทั่วไปในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า general journal นั่นเองนะคะก็คือถ้าผู้อ่านเนี่ยนะคะอยากจะทราบว่าอะไรเอามาลงทุนบ้างตามไปดูที่สมุดรายวันทั่วไปเลยค่ะ PR post reference ก็คือการอ้างอิงนะคะหยิบมาจากไหนคะหยิบมาจาก journal หน้าที่1 นะคะในภาษาไทยเราจะใช้ raw 1นะคะในภาษาอังกฤษนะคะตัว J ย่อมาจากคำว่า journal นะ journal ก็คือสมุดรายวันทั่วไปนั่นเองนะคะมาจากสมุดทั่วรายวันทั่วไปหน้าที่1แล้วก็ใส่จำนวนเงินนะคะถือว่าเสร็จบัญชีที่1นะคะเราบอกแล้วว่าเราต้องไปทั้งหมด5บัญชีค่ะตามไปดูเลยค่ะนะคะไปที่บัญชีอะไรบ้างนะคะ bank account เอาเงินฝากธนาเอาเงินฝากธนาคารมาลงทุนด้วยนะคะเช่นเดียวกันเลยใส่วันที่นะคะวันที่เป็นวันที่เดียวกันในช่องคำอธิบายรายการเขียนนะคะภาษาไทยบอกสมุดรายวันทั่วไปค่ะแต่ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า general journal นั่นเองนะคะมาจากไหนคะหยิบมาจากไหนหยิบมาจาก journal หน้าที่1 นะ journal หน้าที่1ก็คือสมุดรายวันทั่วไปหน้าที่1 นั่นเองถ้าอยากจะดูรายละเอียดสามารถกลับไปดูได้ที่สมุดรายวันทั่วไปหน้าที่1 นั่นเองนะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะคะอันนี้เป็นบัญชีที่2ต่อมาบัญชีที่3ค่ะเอาอะไรมาลงทุนอีก นะ spare parts ก็คืออะไรนะคะบันทึกเช่นเดียวกันเลยนะคะสังเกตนะคะข้างหน้าเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะคะเพียงแต่นะคะตัวสุดท้ายเท่านั้นเองนะตัวสุดท้ายนะคะก็คือยอดเงินนั่นเองที่เปลี่ยนไปนะกี่บัญชีแล้วนะคะ3บัญชีต่อมาบัญชีที่4เอา delivery truck มาลงทุนด้วยนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะมาจาก
นะ Journal หน้าที่1 นะคะเป็นการ

ทุนโดยเจ้าของก็เขียน General Journal เองแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะคะสุดท้ายค่ะสุดท้ายนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาลงทุนเป็นของโจเราก็ต้องบันทึกให้โจด้วยนะคะนะเนื่องจากอันเนี้ยเป็นบัญชีในหมวดส่วนของเจ้าของ

เป็นการผ่านรายการต่อมาค่ะนะคะในทางบัญชีเนี่ยเวลาเราผ่านรายการไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารายการเนี้ยมันผ่านไปแล้วนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าอ้างอิงย้อนกลับนะคะก็คือในสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเอาเลขที่บัญชีนะคะมาใส่ในช่อง post reference เหมือนกันนะคะก็คือเมื่อผ่านรายการไปแล้วก็มาทำนะต้องมาทำตำหนินะคะมาหรือมาทำสัญลักษณ์ว่าบอกให้รู้ว่ารายการเนี้ยเราได้ผ่านรายการไปแล้วนะคะทำอย่างไรก็คือใส่เลขที่บัญชีนั่นเองนะคะก็พอเราดูกลับมาดูปุ๊บอ๋อตรงนี้ใส่เลขที่บัญชีแล้วนั่นก็หมายความว่ารายการนี้ได้ผ่านรายการไปเรียบร้อยแล้วนะคะดูต่อค่ะวันที่2ค่ะเห็นไหมคะตอนแรกที่เรายังไม่ได้ผ่านรายการนะคะช่องนี้จะยังไม่มีนะคะช่อง post reference นะคะสองช่องเนี้ยจะยังไม่มีนะคะในสมุดรายวันทั่วไปมี2บัญชีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องผ่านรายการไป2บัญชีเช่นเดียวกันนะคะเราก็ไปดูค่ะนะคะนะในสมุดรายวันทั่วไปบันทึกทางด้านเดบิตนะคะในแยกประเภทก็บันทึกทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะไปที่บัญชีอะไรคะ Office Supply Office Supply ก็คือวัสดุสำนักงานค่ะทางด้านเดบิตนะคะใส่อะไรคะใส่วันที่นะคะแล้วก็นะคะชื่อบัญชีฝั่งตรงข้ามเนื่องจากการซื้อครั้งนี้นะคะซื้อเป็นเงินสดนะคะซื้อเป็นเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นในช่องคำอธิบายรายการเราก็เขียนว่าเงินสดนะคะจำนวนเงิน 5,000 บาทนะคะนะจ่ายด้วยเงินสดเพราะฉะนั้นเงินสดลดลงเราก็บันทึกทางด้านเครดิตนะคะเหมือนบันทึกทางภาษาไทยเลยแต่เพียงแต่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนชื่อบัญชีฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยนะคะบอกให้รู้ว่าเงินที่หายไป 5,000 หรือเงินที่จ่ายไป 5,000 เนี่ยเพื่อเอาไปซื้ออะไรคะ Office Supply หรือวัสดุสำนักงานนั่นเองนะคะเหมือนเดิมนะคะผ่านรายการไปแล้วเรียบร้อยก็ต้องทำอะไรคะกลับมาใส่นะสัญลักษณ์ว่าเราได้ผ่านรายการไปแล้วโดยการใส่เลขที่บัญชีนะคะก็ใส่เลขที่ลงบัญชีลงไปแสดงว่าถ้าเราเห็นแบบเนี้ยแปลว่าอะไรคะแปลว่ารายการวันที่2เนี่ยผ่านรายการไปแล้วแต่อะไรคะวันที่4เนี่ยทำหรือยังคะยังไม่ได้ทำเพราะอะไรคะสังเกตจากอะไรยังไม่มีเลขที่บัญชีปรากฏตรงนี้นะคะเราก็มาดูค่ะนะคะเราจะทำนะคะก็คือเดบิตแคชกับเครดิตด้วยเลนท์เรเวนิวเราก็ต้องไป2บัญชีนี้ค่ะไปแคชทางด้านเดบิตแล้วก็ไปRent Revenue ทางด้านเครดิตนะคะ Cash ก็คือเงินสดนะคะ Rent Revenue ก็คือรายได้ค่าเช่านั่นเองนะคะCash ทางด้านเดบิตนะคะนะคะหลักการเหมือนเดิมเลยนะคะเงินสดที่เข้ามา Cash แปลว่าเงินสดเงินสดที่ได้รับเข้ามามาจากไหนคะมาจากรายได้ค่าเช่านะคะรายได้ค่าเช่าต่อมานะก็ไปที่อะไรคะอีกบัญชีหนึ่ง rent revenue นั่นเอง rent revenue รายค่าเช่าก็คือหมวด4นะเพิ่มขึ้นก็คือบันทึกทางด้านเครดิตนะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็บันทึกทางด้านเครดิตนะคะ rent revenue หรือรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นรับเป็นอะไรคะรับเป็นเงินสดนะคะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดต้องตามไปดูที่ไหนคะjournal page 2นะก็คือในสมุดรายวันทั่วไปหน้าที่2นะคะพอเราบันทึกพอเราผ่านรายการเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไม่ลืมที่จะกลับมาที่ไหนคะมาที่ journal หรือสมุดรายวันทั่วไปเพื่อทำอะไรคะเพื่อใส่เลขที่บัญชีอ้างอิงนะจะได้ทราบว่ารายการนี้ผ่านรายการไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะพอเข้าใจไหมคะคือหลักการยังเหมือนเดิมนะคะแต่ที่เปลี่ยนก็คืออะไรคะชื่อบัญชีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนสามารถนะคะสามารถจำชื่อบัญชีได้นะคะนักเรียนก็ครูเชื่อนะคะเชื่อว่านักเรียนจะบันทึกเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีเหมือนมีลิสต์รายการนะว่าชื่อบัญชีต่างๆเหล่านี้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องอาศัยการท่องจำด้วยแล้วก็ทำบ่อยๆนะคะมาดูวันที่8ค่ะ

นะอันนี้เป็นการจ่ายค่าจ่าย truck expense นะคะจ่ายด้วยเงินสดก็ไป2บัญชีค่ะไปที่ truck expense ทางด้านเดบิตนะคะเช่นเดียวกันนะคะอันนี้มาจากหน้า3เราก็ใส่ J3 นะเช่นเดียวกันนะคะเป็นเงินสดจ่ายด้วยเงินสดเงินสดลดก็ต้องทางด้านเครดิตนะคะเห็นไหมคะ cash แปลว่าเงินสดเงินสดลดเนื่องจากอะไรคะเอาไปจ่ายเป็น truck expense นะก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบรรทุกนั่นเองนะคะแล้วก็มีการ reference หรืออ้างอิงไปที่สมุดรายวันทั่วไปหน้าที่3ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นก็มาใส่อะไรคะใส่เลขที่บัญชีนักเรียนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเลขที่บัญชีตรงนี้มาจากไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าตรงหัวบัญชีนะคะเราก็จะมีเลขที่บัญชีกำกับอยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะนะต่อมาวันที่10นะคะผ่านรายการไปบัญชีอะไรบ้าง Account Receivable กับอะไรคะ Rent Revenue ค่ะนะคะไป2บัญชีนะคะไปที่ Account Receivable ค่ะในรายวันอยู่ทางด้านเดบิตในแยกประเภทก็อยู่ทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะใส่วันที่ค่ะใส่วันที่ใส่ชื่อบัญชีฝั่งตรงข้ามนะคะ Account Receivable อยู่หมวด1เห็นไหมคะตรงนี้เป็นเลขที่บัญชีที่บอกนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขตัวนี้ละค่ะนะคะไปใส่ไว้ในสมุดรายวันทั่วไปหลังจากที่เราผ่านรายการเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถามว่าสมุดบัญชีแยกประเภทนะคะบอกอะไรบอกว่านะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เนี่ยนะคะมีการรับนะรับรายได้เนี่ยนะคะ2รายการนะคะก็คือวันที่2กับวันที่10นะคะวันที่2รับเป็นเงินสดนะคะส่วนวันที่เป็นเงินเชื่อนะคะเป็นเงินเชื่อหรือลูกหนี้การค้านั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวย่อนะคะตัวย่อของคำว่าaccount receivable หรือลูกหนี้นั่นเองนะคะกลับไปที่ไหนคะกลับไปที่รายวันค่ะใส่อะไรคะใส่เลขที่บัญชีบอกว่าอะไรคะบอกว่าอันเนี้ยได้ผ่านรายการไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะวันที่15นะคะเราจะผ่านรายการไป2บัญชีก็คือ truck expense กับ account payable นะคะ truck expense ทางด้านเดบิตนะคะแล้วก็ account payable ทางด้านเครดิตนะ truck expense ก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะ account payable ก็คือเจ้าหนี้การค้านั่นเองนะคะนะไปที่ truck expense นะคะเห็นไหมคะพอเรามาที่แยกประเภทเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบรรทุกเนี่ยนะคะมีการจ่ายไป2ครั้งนะเกิดขึ้น2ครั้งวันที่8และวันที่15ซึ่งวันที่8จ่ายเป็นเงินสด cash เงินสดนะคะแล้วก็วันที่15ค่ะตัวย่อก็คือ AP ก็คือมาจากคำว่า account payable หรือเจ้าหนี้นั่นเองก็คือเงินเชื่อนะคะอยากจะรู้ต้องไปดูที่ไหนคะ J4 ก็คือไปดูที่สมุดรายวันทั่วไปหน้าที่4นะคะมาที่ account payable ค่ะนะคะทางด้านเครดิตนะคะบันทึกเช่นเดียวกันเลยนะคะเจ้าหนี้การค้านะคะเกิดเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากอะไรคะไปเชื่อนะคะก็คือหมายถึงว่าเอารถไปรับบริการแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเขาก็ต้องบันทึกเป็น truck expense นะคะบอกให้ทราบนะคะเสร็จแล้วทำไงต่อคะพอเราผ่านรายการเสร็จแล้วเราต้องกลับไปที่ สมุดรายวันทั่วไปหรือกลับไปที่ journal นะคะเพื่อไปใส่อะไรคะใส่ reference นั่นเองนะคะก็คือเลขที่บัญชีอะไรคะเลขที่บัญชี501และ201นั่นเองนะต่อมาวันที่20ค่ะนะผ่านไปอีก2บัญชีไปที่ utility expense utility expense ก็คืออะไรคะบัญชีค่าสาธารณูปโภคนั่นเองนะคะแล้วก็ไปที่อะไรคะจ่ายด้วยเงินสดเงินสดลดก็ต้องบันทึกทางด้านเครดิตนะคะผ่านรายการเสร็จต้องกลับมาที่สมุดรายวันทั่วไปอีกครั้งหนึ่งเอาอะไรคะเอาเลขที่บัญชีมาใส่นะคะก็นะเห็นไหมคะมันมีความเรียบร้อยก็คือพอเรามาดูปุ๊บเราก็จะได้ทราบว่าอ๋อเราผ่านรายการไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะวันที่25ผ่าน2รายการเช่นเดียวกันนะคะรับเงินนะคะรับเงินก็บันทึกทางด้านเดบิตนะคะรับเงินนะคะเป็นค่าอะไรคะ
rent revenue ก็คือรายได้ค่าเช่านะคะแล้วก็ในบัญชีรายได้ค่าเช่านะคะก็ไปใส่ค่ะนะคะจากวันที่1ถึงวันที่25นะคะเกิดรายได้2ครั้งนะคะรับเป็นเงินสดทั้ง2ครั้งเลยนะคะรายได้ครั้งแรกวันที่2นะคะรายได้ครั้งที่2วันที่25ผ่านรายการเสร็จนะคะต้องกลับไปที่ไหนคะกลับไปที่สมุดรายวันแล้วนำอะไรคะเลขที่บัญชีมาใส่นะคะต่อมาค่ะวันสุดท้ายนะคะวันสุดท้ายเกิดอะไรคะ wages expense ก็คือจ่ายเงินเดือนนะคะจ่ายเงินเดือนก็ไปบันทึกค่ะเห็นไหมคะตามมาที่ wage expense นะคะเลขที่บัญชี503บันทึกทางด้านเดบิตนะคะก็คือจ่ายเงินเดือนนะคะ 17,000 จ่ายเป็นอะไรคะ cash ก็คือจ่ายเป็นเงินสดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะจ่ายด้วยเงินสดเงินสดลดก็บันทึกทางด้านเครดิตนะคะเงินสดจ่ายนะคะจ่ายไปเท่าไหร่คะ 17,000 เป็นอะไรคะ wage expense ก็คือค่าแรงนั่นเองอยากจะรู้นะคะอยากจะรู้รายละเอียดต้องตามไปดูที่สมุดรายวันทั่วไปหน้าที่6นะคะผ่านรายการเสร็จนะคะยังไม่เสร็จค่ะต้องกลับไปที่สมุดรายวันทั่วไปหรือ General Journal นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อเอาเลขที่บัญชีค่ะมาใส่ในช่อง PR นะ PR ก็คือ Post Reference นะแปลตรงตัวก็คือผ่านรายการไปแล้วนั่นเองนะคะเอาชื่อบัญชีมาใส่นะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะก็คือทั้งบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปแล้วก็ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทนะคะเป็นไงยากไหมคะนะใหม่ๆมันอาจจะดูยากนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนสามารถที่จะจำชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะวิธีการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเหมือนภาษาไทยนะคะหลักการเดียวกันนะคะทีนี้นะคะมาดูศัพท์บัญชีนะคะคำแรกค่ะ general journal ก็คืออะไรคะสมุดรายวันทั่วไปนะคะ general ledger ค่ะสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป posting นะคะ posting ก็คือการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะ cash ค่ะก็คือบัญชีเงินสดนะคะ bank ก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะ account receivable ก็คือบัญชีลูกหนี้การค้านะคะOffice Supply ค่ะ Office Supply ก็คือวัสดุสำนักงานนะคะ Account Payable นะก็คือเจ้าหนี้การค้านะคะ Mr. Joe Capital นะคะก็คือบัญชีทุนนะของนายโจนะคะ Rent Revenue ก็คือรายได้ค่าเช่านะคะ Truck Expense นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะ Utilities Expense ก็คือค่าสาธารณูปโภคนะคะ wages expense ก็คือค่าแรงนะคะอันนี้ก็เป็นศัพท์บัญชีนะคะที่เราใช้นะคะในการบันทึกบัญชีนะคะต้องท่องค่ะต้องท่องเท่านั้นนะคะนักเรียนถึงจะจำได้นะคะสำหรับท่านผู้ชมหรือนักเรียนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกับครูนะคะได้ตามที่อยู่นะคะเป็น Facebook นะคะเป็น LINE หรือว่าเป็นเมลนะคะเป็นอีเมลได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะในตอนเรื่องของการบันทึกนะคะภาคภาษาอังกฤษนะคะครูก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกไปนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: สู่หึงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้าง
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่มันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่นะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้จริง
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: คร
1: ับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: วัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับวันนี้ผมครูดมหิรัญพันธ์และก็มาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาเป็นครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับในภาคเรียนนี้เรามีนัดกันครับนักเรียนครับท่านผู้ชมครับในรายวิชางานเนวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา 20101-2010 นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวาล์วคุปทิศทางแบบ3ทางเป็นไงบ้างครับนักเรียนในสัปดาห์ที่แล้วเรามีสาธิตกันสักเล็กน้อยพอสมควรสัก2วงจรนักเรียนก็คิดว่านักเรียนน่าจะมีความรู้แล้วก็น่าจะเห็นหรือมีทักษะหรือมีอะไรเรียกมีนะครับมีข้อมูลนะครับที่จะเรียนรู้เรื่องวาล์วต่อไปในวันนี้ก็เช่นเดียวกับที่แล้วครับเราต่อยอดเรื่องของวาล์วอีก1ชนิดนั่นก็คือวันนี้เราจะเรียนในหน่วยที่8เรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ4ทางครับนะครับก่อนทำการเรียนก็คงเหมือนกับทุกครั้งครับเราจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่8เรื่องวาล์วควบคุมแบบ4ทางวิธีการนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับใช้สมาร์ทโฟนนะครับสแกน QR Code ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับเพื่อทำแบบทดสอบเมื่อนักเรียนสแกน QR Code แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับนักเรียนให้กรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความจริงนะครับชื่อก็น่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลก็เป็นนามสกุลจริงนะครับก็อย่าใส่อะไรที่มันแตกต่างที่มันไม่ใช่เป็นความจริงมาเพราะครูจะได้รู้ว่านักเรียนคือใครนะครับหรือผู้ที่กรอกแบบสอบถามเนี่ยคือผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบนะครับเพื่อครูจะได้รู้ก่อนว่าเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบแล้วจะมีผลของคะแนนมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเพราะว่าเป็นการทดสอบก่อนเรียนครับเอาละครับเราขอย้อนมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งในเวลาอันสั้นแต่เนื้อหาเยอะมากนะครับเราขอย้อนเรื่องการเขียนสัญลักษณ์ของวาล์วคุมทิศทางก่อนนะครับว่าวาล์วคุมทิศทางเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับลักษณะของวาล์วคุมทิศทางนะครับมันจะมีเป็นตำแหน่งนะครับตำแหน่งกดวาล์วกับตำแหน่งปกติตำแหน่งเราสังเกตได้จากบล็อกหรือกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกรอบสี่เหลี่ยมถ้าเกิดมีลักษณะ2กรอบแบบนี้คือมีตำแหน่งมีกรอบที่กดวาล์วและมีกรอบปกตินะครับวาล์วตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วที่มีตำแหน่งการทำงาน2ตำแหน่งนั่นเองนะครับนี่คือขอย้อนนิดนึงต่อไปครับสิ่งที่สำคัญตรงนี้เองครับก็คือการอ่านสัญลักษณ์ของวาล์วคุมทิศทางนะครับขอทบทวนสักนิดนึงนะครับตำแหน่งรูลมนะครับตำแหน่งรูลมที่เราใช้กันในวงจรในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในวงจรเนวติกสัปดาห์ที่แล้วคือรูลมช่อง P ก็คือเป็นช่องป้อนลมเข้าไปเพื่อใช้งานนะครับจำได้นะครับครั้งที่แล้วเรามีช่อง P นะครับต่อไปช่อง A นะครับมีช่อง A เป็นช่องที่2นะครับซึ่งช่อง A ก็คือเป็นช่องจ่ายลมออกเพื่อนำเอาลมไปใช้งานกับอุปกรณ์ทำงานนะครับอุปกรณ์ทำงานหมายถึงอะไรบ้างก็คือเช่นกระบอกสูบทำงานทางเดียวกระบอกสูบทำงาน2ทางมอเตอร์ลมนะครับปืนลมหัวใจต่างๆนะครับที่เอาลมเอาไปใช้งานนะครับจะถูกส่งออกทางช่อง A นะครับต่อไปนะครับตัว R ก็คือช่องระบายลมนะครับเนื่องจากระบบนิวเมติกเป็นระบบที่เมื่อนำลมอัดไปใช้งานแล้วนะครับสามารถระบายลมทิ้งออกสู่บรรยากาศภายนอกได้เลยนะครับโดยไม่ส่งผลเสียด้านมลพิษต่างๆดังนั้นในอุปกรณ์ในวาล์วนะครับของอุปกรณ์ควบคุมทิศทางหรือวาล์วนิวเมติกจึงมีช่อง R เพื่อเป็นช่องระบายลมครับต่อไปเรามาดูความหมายของตัวเลขและตัวอักษรนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราเจอตัวอักษรใช่ไหมครับนะครับ P ลมเข้าจำได้นะครับ A B C ลมต่อไปใช้งานใช่ไหมครับ R S T เป็นท่อลมระบายทิ้งนะครับแล้วก็ Z Y X ทำไมย้อนหลังนะครับ Z Y X แทนที่จะเป็น x y z เหมือนพยัญชนะนะครับแต่ว่าเขากำหนดมาอย่างนี้ครับคือ z คือ y คือ x เป็นที่เข้าควบคุมการทำงานของวาล์วนะครับทีนี้นอกจากจะตัวรหัสของรูลมที่เป็นตัวอักษรแล้วปัจจุบันนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสของรูลมนะครับเป็นตัวเลขนะครับเนื่องจากระบบนิวเมติกมีใช้งานมากกันอย่างแพร่หลายอาจจะมีจำนวนรูลมมากกว่าพยัญชนะดังนั้นปัจจุบันจึงปรับเปลี่ยนจากแบบตัวอักษรมาเป็นตัวเลขนะครับนักเรียนสังเกต P ครับ P นะครับ P ลมเข้านะครับก็ให้เป็นตัวเลขหมายเลข1นะครับหมายเลข1ต่อไปลมเอาไปใช้งานนะครับถ้าตัวอักษรใช้ A B C ซึ่งเป็น A B C ตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าตัวเลขก็จะเป็น2 4 6 8นักเรียนสังเกตไหมครับว่า2 4 6 8มันจะเป็นเลขคู่นะครับก็จะใช้เลขคู่คือเลข2เลข4เลข6เลข8ถ้านักเรียนจะจดจำก็คือจำได้เลยนะครับก็คือว่ามันจะต้องเป็นเลขคู่นะครับต่อไป R S T เป็นท่อที่ระบายลมทิ้งถ้าสัญลักษณ์เป็นตัวเลขบ้างก็จะเป็น3 5 7หรือเลขคี่นะครับหรือเลขคี่แล้ว1ไปไหนนะครับนักเรียน1ไปไหนเอ่ยทำไมต้องมี3มี5มี7 1หายไปกับท่อลมเข้าไปแล้วครับก็คือรูพีไปแล้วนะครับเมื่อ1ใช้เป็นรูลมเข้าไปแล้วดังนั้นเหลือ3 5 7หรืออาจจะมี9ไปก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับอักษรของรูลมที่เป็นตัวอักษร Z Y Xก็คือเป็นท่อลมเข้าควบคุมการทำงานของวาล์วนะครับถ้าเป็นตัวเลขก็จะเป็น12 14 16นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของรูลมนะครับคิดว่าหน้านี้นักเรียนควรจะบันทึกเอาไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการวาดหรือเขียนวงจรในอนาคตนะครับอย่าลืมนะครับเอาหน้านี้เก็บไว้ให้ดีนะครับเป็นข้อสรุปความหมายของตัวเลขและตัวอักษรของวาล์วในระบบนิวเมติกนะครับนะครับต่อไปตำแหน่งของวาล์วควบคุมนะครับก็แบ่งออกเป็นปกติปิดกับเปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูได้กล่าวไว้แล้วปิดดูยังไงเปิดดูยังไงปิด normally close ดูยังไงนะครับดูยังไงครับถ้าปิดหมายความว่าถ้าเราต่อลมเข้าที่รูหลักคือรู P มันลมอัดไม่สามารถผ่านวาล์วไปได้นั่นคือเป็นแบบปิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต่อลมเข้าที่รูพีแล้วลมอัดต่อผ่านส่งผ่านวาล์วตัวนี้ไปได้เรียกว่าเป็นแบบปกติเปิดหรือ normally open นั่นเองนะครับนะครับนี่เราทบทวนกันนะครับเป็นเนื้อหาที่เราต้องทบทวนกันนะครับเพื่อนักเรียนได้มีความเข้มข้นในการเรียนรู้มากขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูเนื้อหาวาล์วคุมทิศทางสีทางในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เรามีวัตถุประสงค์บทเรียนนะครับบอกโครงสร้างและหลักการทำงานครับบอกโครงสร้างก็แสดงว่าวาล์วนี้มีโครงสร้างอย่างไรนักเรียนต้องบอกได้นักเรียนต้องรู้และมีในแบบทดสอบด้วยนะครับและการทำงานก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้ทำงานอย่างไรทั้งในตำแหน่งปิดตำแหน่งปกติปิดปกติเปิดนะครับบอกโครงสร้างและการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ4ทางแบบต่างๆได้ถูกต้องแสดงว่าแบบ4ทางแบบต่างๆเขาว่าแบบต่างๆแต่วันนี้มาหลายแบบด้วยกันนะครับดังนั้นนักเรียนต้องบอกโครงสร้างและการทำงานได้ครับต่อไปเรามาดูครับว่าวาล์วคุมทิศทาง4ทางมีกี่แบบอะไรบ้างครับอันดับแรกเราต้องขอบพระคุณนะครับสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือครับที่สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับคณะครูและนักเรียนถึงแม้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อชุดนี้เพื่อเป็นตัวช่วยสร้างความเข้าใจหรือช่วยในการเรียนรู้ของเรานะครับต้องขอบคุณอีกครั้งนึงครับเรามาดูชนิดของวาล์วคุมทิศทางครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทางแบบ4ทางซึ่งภายในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยการระบายลมวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางระบายลมเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อศึกษาเนื้อหาของวาล์วชนิดต่างๆต่อไป
0: นักเรียนครับวันนี้เราจอบประเด็นตรงที่วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 ซึ่งวันนี้เรามีวาล์ว6ชนิดด้วยกันที่นำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตัวแรกเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะครับก็คงไม่ต้องสงสัยว่าเลื่อนลิ้นไปและกลับมันเป็นอย่างไรสัปดาห์ที่แล้วเราคุยไปแล้วตัวที่2เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมแสดงว่ามือกดและลมมี2อย่างช่วยกันแต่เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตัวที่3เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมครับทั้งไปและกลับใช้ลมเป็นตัวควบคุมตัวที่4นะครับก็คือวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยการระบายลมตัวนี้เป็นเรื่องที่แปลกสัปดาห์ที่แล้วเรายังไม่ได้เจอตัวนี้ลักษณะการเลื่อนลิ้นแบบนี้กันเลยนะครับคิดว่าน่าเป็นตัวใหม่ที่เราต้องนำมาเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ครับตำแหน่งกลางระบายลมเลื่อนลิ้นไปด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งได้ด้วยนะครับ 4/3 ก็น่าจะเป็นเรื่องใหม่นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ยังไม่ได้เจอ 4/3 กันเลยนะครับและตัวสุดท้ายก็คือวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางนะครับตำแหน่งกลางปิดนะครับตำแหน่งกลางปิดเมื่อสักครู่ตำแหน่งกลางระบายแสดงว่า2ตัวนี้มีความแตกต่างกันเลื่อนลิ้นไปด้วยมือโยกแบบมีตัวล็อกตำแหน่งนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะ
0: นะครับตัวแรกก็คือวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนกลับด้วยสปริงนะครับหรือ 4/2 DC valve set by pressure reset by spring set by pressure ก็คือให้ทำงานโดยลมนะครับ reset by spring ก็คือขึ้นที่กลับด้วยสปริงนะครับตัวนี้สัญลักษณ์อย่างที่เมื่อสัปดาห์ก่อนๆครูบอกว่าถ้าตรงไหนตอนไหนของสื่อหรือตอนไหนที่ครูอธิบายเนี่ยมีสัญลักษณ์ให้นักเรียนบันทึกเอาไว้เลยครับนะครับเพราะว่าในหน่วยหลังๆในหน่วยที่มีการเขียนวงจรเนี่ยเราต้องเอาสัญลักษณ์พวกนี้มาใช้ในการเขียนวงจรถ้านักเรียนยังจำสัญลักษณ์ไม่ได้ยังไม่เข้าใจในสัญลักษณ์นักเรียนคงเขียนวงจรในหน่วยหลังๆไม่ได้นะครับดังนั้นตัวนี้บันทึกไว้เลยนะหลังจากนั้นวาล์วตัวนี้มีโครงสร้างอะไรบ้างเรามาติดตามชมครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2ลิ้นแบบลูกสูบ3ลิ้นแบบแผ่นกลม4แผ่นไดอะแฟรม5สปริง6ช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้น
0: นะครับมาดูโครงสร้างพอดูภาพโครงสร้างภายในเนื้อเรียนว่ามันยุ่งยากมากเลยนะครับถ้าเทียบกับหน่วยก่อนหน้านี้นะครับลักษณะโครงสร้างของวาล์ว 4/2 เนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากนะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวเรือนที่แบ่งออกเป็น2ตอน2ช่วงด้วยกันอยากจะบอกนักเรียนเลยว่าวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 ส่วนใหญ่แล้วในนิวเมติกเนี่ยใช้น้อยมากส่วนใหญ่ใช้กับวงจรหรือระบบไฮดรอลิกนะครับทีนี้ในวงจร 4/2 นักเรียนสังเกตได้ว่ามีรู P รู A รู R รู B นะครับนักเรียนเห็นว่ามีรูลมเข้า1รูก็คือรู P รูลมไปใช้งานคือ A กับ B มี2นะครับมี2ช่องทางลม R ระบายทิ้งR มีเพียงตัวเดียวระบายทิ้งมีเพียงตัวเดียวแต่ S มันจะไม่มีส่วนใหญ่แล้ว S จะไม่มีนะครับถ้าเป็น 4/2 นะครับทีนี้ด้วยความยุ่งยากของโครงสร้างภายในมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแน่นอนเนื่องจากวาล์วตัวนี้ นะครับเป็นแบบเลื่อนลิ้นไปด้วยลมมันจึงมีช่องทางลมหรือที่ช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้นก็คือช่องรูแซดที่อยู่ด้านบนนะครับหลังจากนั้นมีแผ่นไดอะแฟมนะครับมีแผ่นไดอะแฟมที่คอยนะครับที่คอยทำหน้าที่กดเพื่อให้เลื่อนลิ้นได้ด้านบนมีลิ้นแบบแผ่นกลมนะครับสีเหลืองๆด้านบนเป็นลิ้นแบบแผ่นกลมส่วนลิ้นแบบลูกสูบก็คือทั้งชุดสีแดงนี้เป็นลิ้นแบบลูกสูบนะครับทั้งชุดซึ่งมีจำนวน2ชุดด้วยกันและมีสปริง2ชุดที่คอยดันกลับนะครับคอยเลื่อนลิ้นกลับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีตัวเรือนนะครับก็เป็นเรื่องปกติของอุปกรณ์เนมาติกทุกตัวที่จำเป็นจะต้องมีตัวเรือนนะครับต่อไปเรามาดูการทำงานของวาล์วแบบนี้บ้างว่ามีการทำงานอย่างไร
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง
0: มาดูตำแหน่งทำงานตำแหน่งปกติก่อนครับ
1: ตำแหน่งปกติเมื่อไม่มีสัญญาณลมเข้าที่ช่องแซดลมจากช่อง P จะไหลผ่านขึ้นไปด้านบนของลิ้นผ่านรูตรงกลางลงมาด้านล่างออกช่อง B ไปใช้งานและลมจากช่อง A ระบายออกช่อง R
0: ดูในสไลด์กันเลยครับดูในภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับเราเห็นว่าตำแหน่งปกติคือเรายังไม่ทำอะไรกับวาล์วตัวนี้เลยเราแค่ปล่อยลมเข้าสู่วาล์วตัวนี้โดยผ่านช่อง P นักเรียนจะเห็นว่าจะมีสีน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินเข้มคือลมที่มีแรงดันหรือลมอัดนะครับลมจากช่อง P จะไหลผ่านวาล์วไปออกที่ช่อง B นะครับลักษณะนี้คือเรายังไม่ทำอะไรส่วนลมจากช่อง A จะไหลไประบายถึงที่ช่อง R แล้วช่อง A มาจากไหนครับนักเรียนช่อง A ช่อง A ก็คือเป็นลมอัดที่มาจากอุปกรณ์ทำงานเช่นมาจากกระบอกสูบทำงานทางเดียวที่เราสาธิตไปในสัปดาห์ที่แล้วหรือมาจากอุปกรณ์อื่นๆถ้าอุปกรณ์นั้นไม่สามารถระบายลมทิ้งออกที่ตัวมันเองได้มันจะมาระบายทิ้งนะครับโดยผ่านวาล์วตัวนี้นะครับโดยระบายทิ้งออกที่ช่อง R นี่คือการทำงานในตำแหน่งต่อไปมาดูตำแหน่งการทำงานครับเมื่อเราเอาลมอัดผ่านเข้าไปในช่องแซดแล้วลมอัดกดให้วาล์วทำงานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
1: ตำแหน่งทำงานเมื่อต้อนลมเข้าที่ช่องแซดทำให้แผ่นไดอะแฟรมยุบตัวดันลิ้นแผ่นกลมทั้งสองตัวจนสุดทำให้ลมจากช่อง P จะไหลออกช่อง A ไปใช้งานและลมจากช่อง B ระบายออกช่อง R
0: นะครับจากสไลด์นะครับเรามาดูว่าเมื่อเอาลมอัด
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: เอาลมอัดต่อเข้าไปในช่องแซดช่องแซดตัวที่ทำลมอัดจะไปดันแผ่นไดอะแฟมให้เกิดการยุบตัวสีม่วงนี้นะครับเป็นแผ่นไดอะแฟมเวลายุบตัวจะยุบทั้งสองฝั่งพร้อมกันนะครับเมื่อแผ่นไดอะแฟมยุบตัวทั้งสองฝั่งพร้อมกันลมอัดจากช่อง P นะครับไหลไปยัง B ไม่ได้แล้วครับไหลมาแล้วก็ปิดเนี่ยครับซีนตัวบนนะครับดังนั้นลมจากช่อง P จะไหลออกที่ช่อง A ช่อง A ไปไหนแล้วครับก็เอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับไปเข้าอุปกรณ์ทำงานส่วนลมจากช่อง B นะครับก็สามารถไหลย้อนกลับมาระบายทิ้งที่ช่อง R นี่คือตำแหน่งกดทำงานแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาลมออกมันก็ย้อนกลับไปตำแหน่งปกติเหมือนเดิมก็คือ P ต่อกับ B A ต่อกับ R มันก็สลับไปสลับ

0: ลับมานี่คือการทำงานนะครับการทำหน้าที่ของวาลนะครับสลับกับการทำหน้าที่ของวาลของอุปกรณ์ทำงานเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูว่าเราจะวาลตัวนี้ไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาลควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงาน2ทาง
0: สังเกตนะครับนี่คือสเต็ปที่1ต่อไปสเต็ปที่2ครับเราเลื่อนวาลต่อไปเป็นสเต็ปที่3ครับครับมาดูภาพนิ่งกันสักนิดนึงครับ
1: คลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นะครับเรามาดูภาพนิ่งสักนิดหนึ่งสเต็ปที่1ครับนะครับก่อนเมื่อสเต็ปที่1เราทำการปล่อยลมเข้าสู่ระบบนิวเมติกนะครับหรือวงจรนิวเมติกนะครับบางทีครัวจะเรียกติดไปว่าเข้าสู่ระบบจริงมันคือวงจรหนึ่งของระบบนิวเมติกนะครับปล่อยลมนะครับมีนักเรียนมีคำถามว่าทำไมมีรูปสามเหลี่ยมที่ทางเข้าสามเหลี่ยมตัวนี้หมายถึงเป็นลมอัดที่ได้ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพแล้วเช่นลมอัดที่ผ่านการกรองแล้วหรือการผ่านชุดบริการลมอัดมาแล้วเขาก็ให้สัญลักษณ์คือสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับคือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นช่องทางลมเข้าลมอัดก็ไปเข้าที่วาล 1.2 ซึ่งเป็นวาลชิ้นไหนครับนักเรียนเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเป็นวาล 3/2 ใช่ไหมครับ3รู2ตำแหน่งเป็นวาลควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงแต่ผ่านไปได้ไหมครับผ่านไปไม่ได้พอผ่านไปไม่ได้วาลตัวนี้จึงเป็นแบบปกติปิดนะครับหลังจากนั้นลมอัดก็ส่วนหนึ่งก็แยกไปเข้าที่รูพีแต่มันสามารถผ่านไปยัง B ได้และเข้าไปที่ห้องการสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่ลมที่อยู่หัวลูกสูบถ้ามีอยู่ก็จะระบายทิ้งที่รู R นะครับมีคำถามของนักเรียนอีกหนึ่งคำถามถามว่าอาจารย์ครับแล้ววาล์ววงที่ทาง 4/2 เนี่ยทำไมจึงไม่มีปกติปิดหรือปกติเปิดนะครับพอมาถึงตรงนี้ครูก็นึกคำถามได้ก็เลยอยากจะบอกนักเรียนว่านะครับวาล์วคุมทิศทาง 4/2 เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามนะครับลมอัดสามารถผ่านจาก P ไปได้นะครับถ้าเรากดแบบนี้ผ่านจาก P ไป B แต่ถ้าเราไม่กดนะครับมันก็ผ่านจาก P ไป A สรุปไม่ว่าจะเราป้อนลมอัดเข้าวาล์ว 4/2 ตัวเนี้ยเข้าที่รู P เมื่อไหร่ลมจะผ่านตัวมันไปได้ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นปกติเปิดโดยปริยายนะครับเพราะว่าเกณฑ์ที่เราบอกว่าถ้าลมอัดผ่านวาล์วไม่ได้เรียกว่าปกติเปิดถ้าลมอัดผ่านไม่ได้เขาเรียกว่าปกติปิดแต่วาล์ว 4/2 วาล์ว 5/2 วาล์วที่มีจำนวนรูลมเยอะๆส่วนใหญ่แล้วมันเกือบจะเป็นปกติเปิดเกือบทั้งหมดดังนั้นเขาก็เลยตัดตรงนี้ออกไปนะครับตัดตรงนี้ออกไปเพราะว่าเรียกไปมันก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรถึงชนิดของวาล์วดังนั้นวาล์ว 4/2 ตัวนี้จึงไม่มีคำว่าปกติปิดหรือเปิดนะครับนะลมอัดเมื่อเข้าไปแล้วก็จะดันก้านสูบกลับแล้วก็ระบายทิ้งที่รูอานี่คือสเต็ปที่1นะครับต่อไปสเต็ปที่2ครับสเต็ปที่2นะครับเมื่อเรากดวาล์ว 1.2 รู P ต่อกับรู A ลมเข้าได้รูนี้รูอะไรครับไม่มีตัวอักษรกำกับไว้รูนี้ครับรูที่ใช้ในการเลื่อนวาล์วจำได้ไหมครับรู Z โอเคมีเสียงมารู Z เป็นรูที่ใช้ในการเลื่อนวาล์วนะครับเพื่อเลื่อนวาล์วให้ P ต่อกับ A นะครับเมื่อรู P ต่อ A ลมก็จะไปที่ A และเข้าไปที่ห้องของหัวกระบอกสูบนะครับหัวกระบอกสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกและเอาการสูบนี้แหละครับไปใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับลมที่อยู่ห้องการสูบไปไหนก็ไหลมาที่รู B และระบายทิ้งที่รู R ลักษณะนี้นะครับต่อไปละครับเมื่อเราปล่อยเห็นไหมครับเมื่อเราปล่อยมือจากการกดสปริงวาล์วตัวนี้จะดันวาล์ว 3/2 กลับครับหรือวาล์ว 1.2 นะครับตัวลำดับที่ 1.2 กลับนะครับ P ไม่สามารถส่งไปยัง A ได้เมื่อ P ส่งไปยัง A ไม่ได้ทำให้สปริงที่วาล 4/2 เลื่อนวาล กลับเช่นเดียวกัน P จึงต่อกับ B ครับเห็นไหมมันผ่านได้เหมือนกันมันผ่านไป B แล้วนะครับลมก็ไปที่ห้องก้านสูบดันก้านสูบให้เคลื่อนที่กลับครับดันลูกสูบกลับก้านสูบก็กลับด้วยลมที่หัวลูกสูบจะระบายทิ้งที่รูอาลักษณะนี้นะครับแล้วเนี่ยครับจากวงจรนี้ก็มีคำถามว่านะครับเคยมีนักศึกษานักเรียนวิทยาลัยการชีพวังไกลกังวลถามว่าแล้วทำไมต้องออกแบบให้วาล์วนี้ยุ่งยากจังทำไมต้องมีตัวนี้มาคอยกดตัวนี้ทำไมไม่เอาปุ่มกดใส่นี่เลยแบบวงจรแรกที่อาจารย์นำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำไมไม่ใช้วาล์วตัวเดียวเลยครับกดที่ตรงนี้เลยกดที่วาล์วหลักเลยกดที่ 1.1 เลยนะครับทำไมต้องไปเพิ่ม 1.2 มาด้วยนักเรียนครับถ้าวงจรนิวเมติกมีขนาดเล็กนะครับมีขนาดเล็กก็คือกระบอกสูบมีขนาดเล็กนะครับการกดที่ตรงไหนมักจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเช่นเราจะไปทำวาล์วแบบปุ่มกดที่ตำแหน่ง 1.1 เลยก็ได้นะครับก็สามารถจะทำได้แต่ถ้าเมื่อไหร่กระบอกสูบนะครับกระบอกสูบมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นปริมาณลมที่จะต้องเข้าไปก็จะมากใช่ไหมครับนักเรียนเมื่อปริมาณลมที่เข้าไปมากจำเป็นต้องเพิ่มวาล์วหลักคือวาล์วตัว 1.1 เนี่ยให้ใหญ่ตามไปด้วยเมื่อขนาดใหญ่เราจะมากดวาล์วตัวใหญ่ๆมันเป็นไงครับมันสิ้นเปลืองแรงมันหนักสปริงต้องแข็งไปด้วยดังนั้นเราแทนที่เราจะกดด้วยนิ้วเดียวเราต้องกดทั้งฝ่ามือหรือแม้กระทั่งต้องกดด้วย2มือเอาน้ำหนักตัวเข้าช่วยนะครับเพราะสปริงตัวนี้จะแข็งตามไปด้วยตามขนาดของวาล์วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเพิ่มแบบนี้ใช้แบบนี้วิธีนี้เรากดวาล์ว 1.2 ลมที่วาล์ว 1.2 เนี่ยให้สามารถใช้วาล์วตัวที่มีขนาดเล็กใช้ตัวที่มีขนาดเล็กนะครับใช้ตัวที่มีขนาดเล็กเพราะว่าเพียงลมที่เอาไปเพียงไปกระตุ้นที่รูแซดเท่านั้นให้เลื่อนวาล์วเท่านั้นดังนั้นไม่มีความจำเป็นต้องใช้วาล์วขนาดใหญ่เลยดังนั้นเรากดแค่นิ้วเดียวนะครับหรือเอาวาล์ว 1.2 เป็นวาล์วที่มีขนาดสีสันสวยงามไว้ในแผงควบคุมก็ยังได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องต่อแบบนี้วงจรแบบนี้สัปดาห์ที่แล้วครูบอกนักเรียนไปแล้วครับเขาเรียกว่าวงจรอะไรโดยอ้อมใช่ไหมครับเป็นวงจรโดยอ้อมถ้าโดยตรงคือต่อตรงถ้าโดยอ้อมคือต่อแบบนี้โดยอ้อมครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปกันครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ช่วยเมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1. ตัวเรือน 2. ลิ้นแบบลูกสูบ 3. ลิ้นแบบแผ่นกลม 4. แผ่นไดอะแฟรม 5. สปริง
0: ครับมาดูโครงสร้างของวาล์วตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมแสดงว่ามี2 อย่างช่วยกันมีมือกดและลมช่วยกันเลื่อนลิ้นไปด้วยสปริงนะครับหรือ2 DC valve set by manual and pressure นะครับ reset by spring สัญลักษณ์อย่าลืมนะครับบันทึกสัญลักษณ์เอาไว้ลักษณะนี้นะครับโครงสร้างของวาล์วตัวนี้ครับโครงสร้างวาล์วตัวนี้นะครับลักษณะไม่ได้แตกต่างจากวาล์วตัวเมื่อสักครู่นี้มากก็คือทำงานด้วยลมนะครับแต่จะต่างกันที่เครื่องมือในการกดวาล์วตัวนี้จะมีนะครับมีกระเดื่องมีตัวกดนะครับตัวกดที่เป็นมือกดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีทิศทางลมเข้ามีทางลมเข้าก็มีแผ่นไดอะแฟรมเหมือนเดิมมีลิ้นแบบลูกสูบเหมือนเดิมมีลิ้นแบบแผ่นกลมเหมือนเดิมอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีสปริงดันกลับเหมือนเดิมเรามาดูการทำงานของวาล์วตัวนี้กันครับ
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตำแหน่งปกติเมื่อยังไม่กดปุ่มลมช่อง P ส่วนหนึ่งแยกขึ้นไปดันลิ้นซึ่งถูกสปริงดันให้ปิดอยู่ลมอีกส่วนหนึ่งจะไหลผ่านลิ้นแบบลูกสูบด้านซ้าย ขึ้นไปยังส่วนบนของลิ้นแบบลูกสูบทางด้านขวาจะไหลออกช่อง B ไปใช้งานและลมจากช่อง A ระบายออกช่อง R
0: นะครับมาดูการทำงานตำแหน่งปกติสักนิดนึงเพราะว่าการทำงานค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับในตำแหน่งปกตินะครับในตำแหน่งปกตินะครับในตำแหน่งปกติดูก่อนนะครับตำแหน่งปกติลมจากรูพีซึ่งเป็นลมเข้าใช่ไหมครับสังเกตนะครับลมจากรูพีเมื่อเข้ามาในช่องทางรูพีแล้วแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งขึ้นไปด้านบนเลยครับเส้นสีเหลืองขึ้นไปด้านบนเลยขึ้นแล้วไปไหนไหมครับไม่ได้ขึ้นแล้วอยู่ตรงนั้นเลยครับหยุดอยู่ตรงนั้นรออยู่ครับอีกส่วนหนึ่งจะไหลผ่านวาล์วตัววาล์วแล้วมาออกที่ช่อง B นะครับถ้าช่อง B ต่ออยู่กับกระบอกสูบการสูบก็จะเคลื่อนที่ตามที่เราต่อวงจรไว้นะครับสรุปว่าในตำแหน่งปกตินะครับลม P ไปรออยู่ด้านบน1จุดแล้วก็ไปออกที่ช่อง B ของวาล์ว1จุดเพื่อต่อไปอุปกรณ์ทำงานต่อไปเรามาดูตำแหน่งการทำงานครับ
1: ตำแหน่งทำงานเมื่อเริ่มกดปุ่มลมจากช่อง P จะไหลผ่านทำให้แผ่นไดอะแฟรมยุบตัวดันลิ้นแผ่นกลมทั้ง2ตัวจนสุดทำให้ลมจากช่อง P ไหลผ่านช่อง A ไปใช้งานและลมจากช่อง B ระบายออกช่อง R
0: นะครับตำแหน่งทำง
1: าน
0: คร
1: ับกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
0: ะครับมาดูตำแหน่งทำงานสักนิดนึงครับตำแหน่งทำงานนะครับเมื่อเราทำการกดเห็นไหมครับลูกบนมีลูกศรกดปั๊บเป็นการเปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วที่เรากดไว้เนี่ยเป็นการเปิดวาล์วให้ลมไปดันบนแผ่นไดอะแฟมนะครับไปดันบนแผ่นไดอะแฟมเมื่อสักครู่นี้วงจรวาล์วตัวเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาที่ด้านบนของวาล์วจะมีรูแซดเอาลมจากรูแซดแต่ตัวนี้เอาลมจากรูพีครับพาร์ทขึ้นไปด้านบนแล้วไปทำการเมื่อเรากดนะครับกดปุ่มกดก็จะเปิดให้ลมเข้าไปกดลงบนแผ่นไดอะแฟมนี่ครับกดลงบนไดอะแฟมทำให้ชุดวาล์วเกิดการเคลื่อนที่ลงนะครับซึ่งเมื่อวาล์วเกิดการเคลื่อนที่ลงก็จะต่อรู P นะครับเห็นไหมครับไปยังรู A เพื่อเปลี่ยนทิศทางของลมจาก B ก็มาที่ A นะครับลมที่อยู่ในช่อง B ก็สามารถย้อนมาระบายทิ้งที่รู R ลักษณะนี้นะครับวาล์วตัวนี้ดีอย่างไรครับดีอย่างไรนะครับนะครับข้อดีของวาล์วตัวนี้ก็คือการผสมผสานนะครับวงจรเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกก็คือการต่อโดยอ้อมก็คือไม่จำเป็นต้องมีวาล์ว2ตัวแล้วเรากดที่วาล์วหลักได้เลยนะครับนะเรากดที่วาล์วหลักได้เลยไม่จำเป็นต้องมีวาล์ว 3/2 ที่ทำงานโดยปุ่มกดกับโดยสปริงนะครับเราสามารถกดที่วาล์วตัวนี้ได้เลยและแรงที่กดต่อให้วาล์วตัวนี้มีขนาดใหญ่เราก็ใช้แรงเพียงเล็กน้อยเพราะเราแค่เปิดลมที่จะเอาไปช่วยกดแผ่นไดอะแฟมนั่นเองแสดงว่าตัวนี้เป็นการเขาเรียกอะไรช่วยนะครับช่วยเหลือการกดของผู้ใช้งานอีกครั้งหนึ่งเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงาน2ทาง
0: สเต็ปที่1นะครับต่อไปเป็นสเต็ปที่2

0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: นะครับเดี๋ยวครูไปเร็วเลยนะครับสเต็ปที่1นักเรียนครับนักเรียนสังเกตไหมว่าสเต็ปที่1เราปล่อยลมเข้าสู่ระบบมันไม่ได้แตกต่างจากวาล์วตัวแรกนะครับรูพีต่อกับบีไปที่ห้องการสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่กลับนี่คือสเต็ปที่1นะครับวาล์วตัวนี้เพียงตัวเดียวก็สามารถทำงานได้เลยนะครับต่อไปสเต็ปที่2เมื่อเราทำการกดซึ่งแรงกดนะครับก็เยอะมากนะครับไม่เยอะมากนะครับรูพีต่อกับ A ลมไปที่นะครับลมอัดไปที่กระบอกสูบด้านหัวลูกสูบนะครับทำให้เลื่อนลูกสูบออกไปการสูบเคลื่อนที่ออกไปครับเมื่อการสูบเคลื่อนที่ออกไปเราก็ใช้งานจากการเคลื่อนที่ของการสูบให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับต่อไปเมื่อเราปล่อยมือเป็นสเต็ปที่3นะครับสปริงที่อยู่ด้านหลังนะครับเลื่อนวาล์วกลับไปนะครับเลื่อนวาล์วกลับไปทำให้ P ต่อกับ B นะครับแล้วก็ A ต่อกับ R กระบอกสูบก็เคลื่อนการสูบ

0: วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เมื่อลุ้นไปและกลับด้วยลมโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆต่อไปวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เมื่อลุ้นไปและกลับด้วยลมมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังนี้1ตัวเรือน2ลิ้นเลื่อน3แผ่นเลื่อน4สปริง5ช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้น
1: ครับวาล์วคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมนักเรียนอย่าลืมสัญลักษณ์ตัวนี้อย่างที่ครูเคยบอกทุกครั้งสังเกตนะครับเมื่อมีสัญลักษณ์ครูจะแนะนำนักเรียนทุกครั้งว่าควรจะบันทึกเอาไว้นะครับเลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมถ้าชื่อเต็มมันเป็นยังไงครับเมื่อวานครูบอกแล้วถ้าชื่อเต็มมันก็คือเลื่อนลิ้นไปด้วยลมและเลื่อนลิ้นกลับด้วยลมนะครับแต่ว่าเพื่อให้สั้นกระชับง่ายขึ้นก็เขียนว่าเลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมนะครับวาล์วตัวนี้นะครับมีโครงสร้างนะครับก็คิดว่าผ่านสายตานักเรียนมาบ้างแล้วนะครับก็คือมีตัวเลื่อนลิ้นนะครับตัวเลื่อนมีตัวเรือนมีสปริงมีแผ่นเลื่อนแล้วก็มีช่องสัญญาลมเลื่อนลิ้นซึ่งมี2ช่องด้วยกันนั่นคือช่อง Z สำหรับเลื่อนวาล์วไปด้านซ้ายแล้วก็ช่อง Y สำหรับเลื่อนวาล์วไปด้านขวาเลื่อนยังไงเรามาดูกันทำงานนะครับ
0: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมตำแหน่งเลื่อนซ้ายเมื่อป้อนลมเข้าที่ Z ลิ้นเลื่อนจะถูกดันกลับไปทางด้านซ้ายแผ่นเลื่อนจะเลื่อนตามไปด้วยทำให้ลมจากช่อง P ไหลออกช่อง A ไปใช้งานและลมช่อง B ระบายออกช่อง R ตำแหน่งเลื่อนขวาเมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง Y ลิ้นเลื่อนจะถูกดันไปทางด้านขวาแผ่นเลื่อนจะเลื่อนตามไปด้วยทำให้ลมจากช่อง P ไหลออกช่อง B ไปใช้งานและลมช่อง A ระบายออกช่อง R
1: ต่อไปมาดูการทำงานครับในตำแหน่งเลื่อนซ้าย
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: ในตำแหน่งเลื่อนซ้ายเราเอาลมป้อนเข้าไปในช่อง Z เห็นไหมครับตอนนี้ในช่อง Z เริ่มมีกำลังลมอัดเข้าไปเมื่อช่อง Z ไปสุดเราเห็นไหมครับช่อง P ต่อกับช่อง A ลมอัดจากช่อง P ไหลไปที่ A ได้นะครับลมอัดลมจากช่อง B ก็ไหลระบายถึงที่ช่อง R ได้นะครับเราเห็นว่าจะมีลูกศรสีเหลืองเล็กๆกดอยู่นั่นหมายความว่าไอตัวเลื่อนลิ้นตัวนั้นโดนกำลังลมอัดจากช่อง P กดเอาไว้นี่เป็นการป้องกันการรั่วได้อีกทางหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการรั่วภายในของวาล์วควบคุมทิศทางต่อไปถ้าเรานะครับเราเลื่อนขวาบ้างนะครับถ้าเราเลื่อนขวาบ้างนะครับเราเอาลมป้อนเข้าไปที่ช่อง Y ทำให้ลมอัดเลื่อนวาล์วมาด้านขวาเห็นไหมครับเมื่อเลื่อนวาล์วมาด้านขวา P ก็จะไปตรงกับ B ลมอัดก็จะจาก P ก็ไหลไป B ได้ส่วนช่อง A ก็ต่อกับช่อง R เพื่อระบายลมทิ้งนี่คือลักษณะของการทำงานก็คือใช้การเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวานั่นเองนะครับต่อไปไปดูตัวอย่างการใช้งานครับ
0: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงาน2ทาง
1: ต่อไปสเต็ปที่2ครับกดวาล์ว 1.2 นะครับสเต็ปที่2สเต็ปที่3ครับเอาเรามาสรุปตัวอย่างการใช้งานสักนิดหนึ่งนะครับ
0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: บังเอิญวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วที่เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมครับนักเรียนดังนั้นการเลื่อนลิ้นของวาล์วตัวนี้จะต้องมีลมมาป้อนทั้งด้าน Z และก็ด้าน Y เมื่อจะเป็นต้องมีลมมาป้อนทั้ง Z และก็ Y ดังนั้นวาล์วตัวนี้จึงต้องอาศัยวาล์ว 3/2 แต่ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยปุ่มกดเลื่อนกลับด้วยสปริง2ตัวก็คือตัว 1.2 กับ 1.3 ท่านเรียนสังเกตนะครับในวงจรจะมีแบบนี้นะครับสเต็ปที่1เมื่อเราป้อนลมเข้าสู่วงจรเนมาติกเห็นไหมครับลมนะครับเราจะไปรอที่วาล์วปุ่มกดทั้งหมดเลย ที่รูพีผ่านไม่ได้เนื่องจากว่า

0: วาล์วตัวนี้เป็นแบบปกติติดแต่ลมสามารถผ่าน P ของวาล์ว 4/2 ไปได้นะครับไปออกที่ B ลมไปเข้าที่ห้องก้านสูบทำให้ก้านสูบนะครับทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับเพราะว่าลูกสูบเลื่อนกลับด้วยนะครับต่อไปเมื่อเราทำการกดวาล์วเพื่อ 1.2 นะครับเพื่อให้วงจรทำงานนะครับลมก็จะต่อไปที่ช่องแซดนะครับและทำการเลื่อนวาล์ว 4/2 เห็นไหมครับเลื่อนไปด้านขวาเลื่อนไปด้านขวา P เมื่อกี้ต่อกับ B ก็หันมาต่อกับ A ทำให้ก้านสูบเนี่ยเคลื่อนที่ออกเพราะลูกสูบเคลื่อนที่ออกด้วยนะครับลมที่อยู่ห้องก้านสูบก็ไหลผ่าน B ระบายถึงที่ R นะครับต่อไปสเต็ปที่3เมื่อเรากดวาล์วอีกตัวนะครับ 1.2 พอเรากดแล้วเราต้องปล่อยนะครับเราจะกดทิ้งไว้ถ้ากดคาไว้วงจรก็จะไม่ทำงานนะครับแต่เรามากด 1.3 ครับกด 1.3 ปั๊บนะครับตอนที่เรากด 1.3 ทำให้วาล์วที่ 1.3 เกิดการเลื่อน P ต่อกับ A ลมก็ไปที่ช่อง Y ของวาล์ว 4/2 ได้นะครับเมื่อลงไปที่ช่อง Y ของวาล์ว 4/2 ทำให้ P ต่อกับ B นะครับพอ P ต่อกับ B ลมก็ส่งเข้าที่กระบอกสูบด้านก้านสูบทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับนี่คือลักษณะของการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมครับต่อไปเรามาดูวาล์วตัวต่อไปนะครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยการระบายลมโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้เช่นวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปกลับด้วยการระบายลมมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังนี้1ตัวเรือน2ลิ้นเลื่อน3แผ่นเลื่อน4สปริง5ช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้น
0: ครับมาดูวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยการระบายลมตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ใหม่นะครับเป็นสัญลักษณ์ใหม่นะครับมาดูว่านอกจากสัญลักษณ์เป็นแบบนี้แล้วเรามันมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะครับมันก็มีตัวเรือนเหมือนกันแบบทั่วไปมีช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้น ZY มีลิ้นเลื่อนเอ๊ะไม่ต่างกันเลยนะครับมีลิ้นเลื่อนมีสปริงมีแผ่นเลื่อนมีตรงไหนต่างครับนักเรียนสังเกตไหมในสัญลักษณ์ในนี้ไม่ได้ชี้บอกความแตกต่างเอาไว้นักเรียนสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีช่องทางพัดลมตรงนี้2ฝั่งเห็นไหมครับช่องทางเล็กๆที่พัดลมตรงนี้2ฝั่งนี่คือความแตกต่างจากวาล์ว 4/2 เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีช่องพัดลมด้านล่างนะครับช่องเล็กๆอยู่แล้วช่องลมตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับเรามาดูที่การทำงานดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันก็คงดูอะไรไม่ได้นะครับดูการทำงานเลยครับ
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปกลับด้วยการระบายลม
0: ดูตำแหน่งเลื่อนซ้ายครับ
1: ตำแหน่งเลื่อนซ้ายเมื่อปิดลมช่อง Y เปิดลมช่อง Z ทำให้ความดันลดลงลิ้นเลื่อนจะถูกผลักให้เลื่อนชิดมาทางด้านซ้ายทำให้ลมช่อง P ไหลออกช่อง A ไปใช้งานและลมช่อง B ระบายออกช่อง R
0: ต่อไปตำแหน่งเลื่อนขวาครับ
1: ตำแหน่งเลื่อนขวาเมื่อเปิดลมระบายช่อง Y ทำให้ความดันทางช่อง Z มีความดันมากกว่าจะดันให้ลิ้นเลื่อนเลื่อนไปชิดทางด้านขวาทำให้ลมช่อง P ไหลออกช่อง B ไปใช้งานและลมช่อง A ระบายออกช่อง R
0: เข้าใจไหมครับนักเรียนถ้าไม่เข้าใจ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ภาพนิ่งสักนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่เข้าใจมาดูภาพนิ่งสักนิดหนึ่งนักเรียนครับในตำแหน่งปกติเราป้อนลมเข้า P ป้อนลมเข้า Y ป้อนลมเข้า Z นะครับแสดงว่า P ก็มีลมอัด Y ก็มีลมอัด Z ก็มีลมอัดนะครับทีนี้P เนี่ยยังไม่สงสัยอะไรเพราะว่า P ก็คือลมเอาไปใช้งานปกติแต่ Z กับ Y เนี่ยมันวัดกันที่ความดันลมครับลมจาก P จะมาที่ Z จะมาที่ Y เท่าๆกันเมื่อลมจาก P มาที่ Z มาที่ Y เท่ากันทำให้ตัวเลื่อนลิ้นนี้อยู่ตำแหน่งตรงกลางครับอยู่ตำแหน่งตรงกลางก็คือไม่เอ็นไปด้านซ้ายหรือไม่เลื่อนไป

0: ด้านขวาไม่เลื่อนไปด้านซ้ายหรือไม่เลื่อนไปด้านขวานี่คือตำแหน่งปกติเขาเป่าลมที่พีครับแต่ลมเนี่ยจะออกมาทางช่องเล็กๆไปที่แซดออกมาช่องเล็กมาที่วายเลื่อนอยู่ตรงกลางแต่เมื่อไหร่ที่เรานะครับต้องการเลื่อนซ้ายนะครับเมื่อไหร่ที่เราต้องการเลื่อนซ้ายนะครับเราต้องระบายลมครับเราต้องระบายลมด้านหนึ่งออกนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นด้านไหนอย่างเงี้ยระบายลมด้านไหนครับนักเรียนนะครับถ้าต้องการเลื่อนซ้ายเราระบายด้านไหนจำไว้เลยนะครับเราระบายด้านไหนกำลังอัดของลมฝั่งนั้นจะน้อยลงแล้วตัวเลื่อนจะเลื่อนไปด้านนั้นสรุปถ้าแบบนี้คือเราต้องระบายลมออกที่ Y เมื่อระบายลมออกที่ Y ด้านกำลังอัดด้าน Y จะลดลงแต่ด้านแซดยังคงเท่าเดิมครับนักเรียนยังคงเท่าเดิมเลื่อนลิ้นจึงเลื่อนมาด้าน Y ก็คือเลื่อนมาด้านนะครับด้านนี้ด้านขวามือครูเนี่ยนะครับทำให้ P นะครับ P ต่อกับ B ส่วน A ต่อกับ Rในทางกลับกันครับนะครับถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งวาล์วก็จะเลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งสรุปว่าไอ้ตำแหน่งเลื่อนต่างๆเนี่ยจะเป็นเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาปล่อยลมออกทางไหนด้านลมออกคือเป็นด้านที่วาล์วเลื่อนไปด้านนั้นครับเพราะว่าวาล์วตัวนี้ได้ชื่อว่าเลื่อนลิ้นไปกลับด้วยการระบายลมออกครับนักเรียนครับลักษณะนี้นะครับนะครับตอนนี้เลื่อนขวานะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการทำงานหรือการใช้งานของวาล์วตัวนี้บ้างครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4:2 เลื่อนลิ้นไปกลับด้วยการระบายลมใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงาน2ทาง
0: สเต็ปที่1ครับสเต็ปที่2ครับสเต็ปที่3ครับครับมาดู
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ตัวอย่างการใช้งานนะครับนี่คือวงจรที่เราต้องใช้งานในการใช้วาล์วอุ้มทิศทาง 4:2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยการระบายลมสังเกตการระบายลมเนี่ยเราจะใช้วาล์วแค่ 2:2 ก็พอวาล์วตัวนี้ชื่อว่าวาล์วอุ้มทิศทาง 2:2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนกลับด้วยสปริงนะครับมี2ตัวเป้าหมายของวาล์วตัว 1.2 1.3 ก็คือมีเอาไว้เพื่อทำการระบายลมออกนะครับเพื่อเลื่อนวาล์วนะครับ 4:2 หรือวาล์ว 1.1 ตัวนี้นี่เองนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกเมื่อเราป้อนลมเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับวาล์ว 2:2 ไม่มีการป้อนลมนะครับมีแต่รู A กับรู R แต่เราป้อนที่รู P รูเดียวนะครับป้อนที่รู P อย่างเดียว P ต่อไป B และเมื่อต่อไป B เข้าไปที่ห้องการสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่เข้าลมส่วนหนึ่งก็จะออกมาที่ Y กับ Z เป็นลม ที่มีกำลังอัดนะครับมารอที่รู A ทั้งสองฝั่งนี่คือตำแหน่งปกติแต่ถ้าเราต้องการให้ฝั่งไหนเลื่อนนะครับเมื่อเรากดปุ๊บลมจะระบายไหมครับพอระบายทิ้งแสดงว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งฝามือครูเนี่ยขวามือครูเนี่ยนะครับเริ่มมีแรงดันที่น้อยกว่าเมื่อมีแรงดันน้อยกว่าวาล์วจึงเลื่อนครับวาล์วจึงเลื่อนลักษณะนี้นะครับด้านไหนมีแรงดันน้อยกว่าวาล์วก็จะค่อยๆเลื่อนมาด้านนั้นนะครับด้านที่มีแรงอัดหรือแรงดันสูงกว่ามันก็จะเป็นตัวผลักมาครับต่อไปเมื่อเรากดอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับนะครับกดอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายมือก็จะมีกำลังน้อยกว่าก็เป็นการเลื่อนวาล์วไปด้านที่มีแรงดันน้อยกว่าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวาล์ว 4:2 ก็ที่มีลักษณะการทำงาน2ตำแหน่งก็คงเท่านี้นะครับต่อไปเรามาดูวาล์วคู่พิศทาง 4:3 ก็คือ4ที่มี3ตำแหน่งนะครับเรามาดูตัวแรกกันครับ

0: วาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางระบายลมเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งจะมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางระบายลมเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1. ตัวเรือน 2. แขนโยกแบบล็อกตำแหน่ง 3. แผ่นหมุน 4. ฝาปิดแผ่นหมุน 5. ตัวล็อกตำแหน่ง
1: นะครับมาดูวาล์วทิศทาง 4/3 เอ๊ะเลข3คือมีการทำงาน3ตำแหน่งใช่ไหมครับนักเรียนครับตำแหน่งกลางระบายลมตำแหน่งกลางระบายลมแสดงว่าตรงกลางเนี่ยมีการระบายลมได้เลื่อนลิ้นไปด้วยมือโยกแบบมีล็อกนะครับมือโยกแบบมีตัวล็อกตำแหน่งมือโยกคืออะไรครับนี่ครับเป็นลักษณะของมือโยกแล้วก็มีฟันปิ้นหยักๆ3หยักนี่คือการล็อกตำแหน่ง3ตำแหน่งด้วยกันนะครับนี่คือเป็นวาล์ว 4/3บันทึกสัญลักษณ์นะครับต่อไปโครงสร้างของวาล์วตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับวาล์วตัวนี้นะครับต้องมีวาล์วที่มี4รูลมก็คือรู P รู A รู B รู R นะครับมี3ตำแหน่งนะครับมีการโยกก็มีคันโยกเพื่อโยกได้3ตำแหน่งและมีตัวล็อกตำแหน่งในตัวเองก็จะมีแผ่นหมุนมีฝาปิดมีตัวล็อกตำแหน่งแล้วก็มีตัวเรือนลักษณะนี้นะครับวาล์วตัวนี้ทำงานอย่างไรเรามาดูกันครับ
0: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางระบายลมเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งตำแหน่งกลางวาล์วชนิดนี้ที่แผ่นหมุนจะกัดร่องโค้งไว้หรือร่องโค้งด้านขวาจะสั้นกว่าด้านซ้ายแขนโยกอยู่ตำแหน่งกลางเป็นตำแหน่งปกติร่องด้านสั้นจะทำให้ลมจากช่อง P ถูกปิดร่องด้านยาวจะทำให้ลมจากช่อง A และช่อง B ระบายออกช่อง R ตำแหน่งขวาเมื่อแขนโยกอยู่ตำแหน่งขวาร่องด้านสั้นจะทำให้ช่อง P ต่อกับช่อง B ส่งลมไปใช้งานร่องด้านยาวจะทำให้ช่อง A ต่อช่อง R ระบายลมตำแหน่งซ้ายเมื่อแขนโยกอยู่ตำแหน่งซ้ายร่องด้านสั้นจะทำให้ช่อง P ต่อกับช่อง A ส่งลมไปใช้งานร่องด้านยาวจะทำให้ช่อง B ต่อช่อง R ระบายลม
1: นักเรียนครับจากการทำงานเมื่อสักคร
0: ู่
1: น
0: ี้กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
1: ะครับจากการทำงานเมื่อสักครู่นี้ตำแหน่งโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยผมคิดว่าครูคิดว่านักเรียนคงไม่สงสัยใดๆเพราะว่าเราเรียนกันมาหลายตัวแต่ที่นักเรียนน่าจะสงสัยก็คือที่เรียกว่าตำแหน่งกลางระบายลมมากกว่าทำไมเรียกว่าตำแหน่งกลางระบายลมนะครับนักเรียนดูตำแหน่งกลางที่มีกรอบสีน้ำเงินอยู่นี้นะครับนักเรียนดูในตำแหน่งกลางเมื่อโยกมาในตำแหน่งกลางนักเรียนเห็นว่านะครับช่อง A กับ B ถ้า A กับ B นี่ไปต่อกับกระบอกสูบก็ถ้าเราโยกวาล์วตัวนี้มาตำแหน่งกลางแสดงว่าลมที่อยู่ในกระบอกสูบเนี่ยสามารถระบายทิ้งที่ช่อง R ได้เพราะ A กับ B จะต่อกันมาแล้วก็มาออกที่ R ก็สามารถว่า A กับ B สามารถระบายทิ้งที่ R ได้นะครับเมื่อ A กับ B ระบายลมทิ้งที่ R ได้จึงเรียกว่าตำแหน่งกลางระบายลมส่วนลม P ก็ผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนในการโยกตำแหน่งซ้ายหรือขวาก็เป็นการสลับรูลมระหว่างจาก P ไป B หรือจาก P ไป A นั่นเองนะครับก็สลับกันแบบนี้นะอย่างตรงนี้ก็คือ P ไป A แล้ว B มา R นะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็คือ P นะครับ P ไป B นะครับ A มาสลับกันแบบนี้นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างการใช้งานของวาล์วตัวนี้กันครับ
0: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางระบายลมเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงาน2ทาง
1: นะครับสื่อตัวนี้สามารถนะครับทำให้สเต็ป

0: ครับเรามาดูสเต็ปที่1ครับ
1: คลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: สเต็ปที่1เราป้อนลมเข้าสู่วงจรไนเมติกติดไว้แค่นี้นะครับลมอัดไม่สามารถผ่านไปได้ในสเต็ปที่1นี่แหละครับเราเห็นว่ากระบอกสูบเห็นไหมครับกระบอกสูบไม่ว่าจะด้านหัวลูกสูบหรือด้านก้านสูบจะต่อมายังที่รู R ได้ในตำแหน่งนี้ถ้าเราไปจับก้านสูบแล้วเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ซ้ายขวานะครับก้านสูบจะเคลื่อนที่ไปได้ดังนั้นในการออกแบบการใช้งานนะครับในการออกแบบการใช้งานวาล์วพวกนี้ก็ต้องให้เหมาะสมกับงานด้วยงานอะไรที่มันเป็นการป้องกันอันตรายเยอะๆก็ควรจะเลือกใช้แบบนี้นะครับงานคัดงานตัดงานอะไรที่มีความที่เป็นงานอันตรายก็ควรจะใช้เลือกใช้วาล์วแบบนี้นะครับเนื่องจากเมื่อหยุดทำงานเราสามารถขยับก้านสูบหรือขยับอุปกรณ์ได้นะครับต่อไปสเต็ปที่2นะครับผมไปเร็วๆนะครับ P ต่อไป B นะครับการสูบเคลื่อนที่ออกแบบนี้นะครับสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3นะครับ P ต่อนะครับไป B นะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายเมื่อเราปล่อยมือหรือเมื่อเราเลื่อนมาสู่ในตำแหน่งเดิมระบบก็จะกลับมาในรูปแบบเดิมลักษณะนี้นะครับต่อไปเรามาดูวาล์วคุมทิศทางตัวสุดท้ายนะครับของการเรียนในวันนี
1: ้วาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2แขนโยกแบบล็อกตำแหน่ง3แผ่นหมุน4ฝาปิดแผ่นหมุน5ตัวล็อกตำแหน่ง
0: ครับนักเรียนครับวาล์วตัวนี้วาล์วคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางปิดชื่อมันบอกครับตำแหน่งกลางปิดนั่นหมายความว่าในตำแหน่งกลางรู A รู B รู P และรู R จะไม่ต่อถึงกันเลยนะครับจะไม่ต่อถึงกันเลยซึ่งตรงข้ามกับตัวเมื่อสักครู่นี้คือตำแหน่งกลางระบายแต่ตัวนี้เป็นตำแหน่งกลางปิดนะครับส่วนการทำงานก็โยกด้วยมือโยกแบบล็อกตำแหน่งได้ส่วนประกอบนะครับหรือโครงสร้างของวาล์วตัวนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์หรือมีส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีคันโยกล็อกตำแหน่งมีฝาปิดแผ่นหมุนตัวล็อกตำแหน่งและก็ตัวเรือนนะครับวาล์วตัวนี้ทำงานอย่างไรเรามาดูกันครับ
1: การทำงานของวาล์วทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งตำแหน่งกลางแขนโยกอยู่ตำแหน่งกลางเป็นตำแหน่งปกติลมจากช่อง P จะถูกปิดช่องลม B ช่อง A และช่อง R ก็จะถูกปิดด้วยตำแหน่งขวาเมื่อแขนโยกอยู่ตำแหน่งขวาจะทำให้ช่อง P ต่อกับช่อง B ส่งลมไปใช้งานและช่อง A จะต่อช่อง R ระบายลมตำแหน่งซ้ายเมื่อแขนโยกอยู่ตำแหน่งซ้ายจะทำให้ช่อง P ต่อกับช่อง A ส่งลมไปใช้งานและช่อง B จะต่อช่อง R ระบายลม
0: สำหรับวันนี้ครูและครูพัชรินทร์ขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจอใหม่กันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

พบกันอีกครั้งในหัวข้อรูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะโปรแกรมนำเที่ยวในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรบ้างจำได้ไหมคะมี2เรื่อง1เรื่องของโปรแกรมนำเที่ยวนวดแผนไทยและ2อะไรคะอาหารสมุนไพรซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เชิญคุณครูที่จบทางสาขาอาหารและโภชนาการเนี่ยมาสอนพวกเราได้ทำอะไรคะหล่นเค็มบักนัดนะคะซึ่งก็จะมีผักเคียงที่เป็นผักสมุนไพรสามารถที่จะนำมาทานกับหล่นเค็มบักนัดได้ก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราสามารถนำเป็นวิชาชีพติดตัวไปแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของพวกเราเองได้ใช่ไหมคะในวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อโปรแกรมนำเที่ยวอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะไปในเรื่องของนำเที่ยวในสมุนไพรชนบทนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำพุร้อนและการอาบน้ำแร่และก็ในเรื่องของการนั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะจากคราวที่แล้วนะคะที่ครูก็ได้กล่าวไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของในประเทศไทยเราเนี่ยซึ่งก็จะนิยมจัดโปรแกรมนำเที่ยวออกได้เป็น7รูปแบบด้วยกันนะคะทีนี้ในเรื่องของโปรแกรมนำเที่ยวเนี่ยคราวที่แล้วเราพูดถึงโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรไปแล้วในครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงโปรแกรมนำเที่ยวสมุนไพรชนบทโปรแกรมนำเที่ยวน้ำพุร้อนอาบและอาบน้ำแร่และโปรแกรมนำเที่ยวฝึกสมาธิและก็บำเพ็ญภาวนาค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่ากิจกรรมหลักๆเนี่ยที่เราสามารถที่จะออกแบบหรือว่าพานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในชุมชนต่างๆเนี่ยในหัวข้อของการท่องเที่ยวสมุนไพรชนบทเราทำอะไรกับเขาได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างเรื่องของแล้วก็ผู้สนใจสมุนไพรรักษาโรคแล้วก็บำร่างกายนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการรับฟังการบรรยายสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรที่เขาปลูกเอาไว้ในชนบทของเขาเองในชุมชนของเขาเองใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังจะสามารถที่จะทำการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหมอพื้นบ้านแล้วก็ชาวบ้านสมาชิกหรือว่าในกลุ่มชุมชนหรือว่าสมาคมที่เขามีความสนใจในเรื่องสมุนไพรแต่ละตัวนะคะแต่ละชนิดด้วยนะคะรูปภาพที่นำมาเป็นตัวอย่างที่ครูเองมีโอกาสได้ลงไปชมสมุนไพรชนบทนะคะก็จะมีในเรื่องของการฟังบรรยายนะจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคการบำบัดโรคหรือว่าในเรื่องของการช่วยผ่อนคลายแบบนะคะรวมถึงการมารับประทานเป็นอาหารนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีโอกาสช่วยในเรื่องของการได้ปลูกพืชผักสมุนไพรเนี่ยทดแทนสิ่งที่อาจจะถูกถอนไปตัดไปขุดล้างไปใช่ไหมคะมันอาจจะเก่าแล้วแก่แล้วแล้วก็เสื่อมสภาพเสื่อมโทรมไปเราก็มีกิจกรรมร่วมกันโดยการลงพื้นที่เข้าไปช่วยในการเพาะปลูกพืชสมุนไพรทดแทนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีบางพื้นที่ที่เขาเปิดเป็นโรงงานแปรรูปใช่ไหมคะในเรื่องของสมุนไพรแปรรูปเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดเป็นกิจกรรมเข้าไปศึกษาดูงานได้นะคะมันก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ในรูปของอาหารสมุนไพรหรืออาหารเสริมอะค่ะ

่อไปโปรแกรมนำเที่ยวน้ำพุร้อนแล้วก็ในส่วนของการอาบน้ำแร่นะคะสิ่งที่เราสามารถที่จะทำกิจกรรมหรือว่าพานักท่องเที่ยวเข้าไปร่วมกิจกรรมได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะก็ในเรื่องของการเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งน้ำพุร้อนและบ่อน้ำแร่นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเข้าพักในโรงแรมแล้วก็รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆหรือว่าในสถานที่ที่ให้บริการในการอาบน้ำแร่เพื่อบำบัดสุขภาพนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ที่ไปเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาด้วยใช่ไหมคะว่าลักษณะร่างกายสุขภาพร่างกายของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ศักยภาพหรือความพึงพอใจของเขาที่จะมาใช้บริการนั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่มีที่ครูเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปได้ลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมของการไปชมบ่อน้ำพุร้อนหรือว่าการไปลงอาบน้ำแร่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีกิจกรรมอื่นแฝงอยู่นักเรียนเห็นในภาพไหมคะว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมเอาไข่ลงไปต้มไปจุ่มลงไปแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาข้อมูลก่อนใช่ไหมคะว่าอุณหภูมิของน้ำที่เดือดอยู่ณขณะนั้นเนี่ยสามารถไหมที่จะทำให้ไข่ที่เราเอาไปต้มลงไปเนี่ยมันสุกได้จริงนะคะชาวบ้านหรือว่าคนที่เขาเป็นตัวแทนทำธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีหน้าที่ทำการทดลองทดสอบหลายๆครั้งทีเดียวแหละถึงค่อยเอามากำหนดเป็นกิจกรรมเสริมให้เราได้นะคะนี่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงในกิจกรรมที่ว่าเราจะไปเที่ยวในส่วนของบ่อน้ำพุร้อนหรือว่าในส่วนของการอาบน้ำแร่นั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสมีช่วงเวลาเพียงสั้นซึ่งไม่สามารถที่จะลงไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมได้ว่างั้นเถอะนะคะเราก็จะเลือกกิจกรรมเสริมตัวย่อยอีกนะเอาไข่ลงไปต้มแล้วทำยังไงได้อีกคะอาจจะแค่นั่งแช่เท้าชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานประกอบการเองก็เช่นกันถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกที่จะไปในลักษณะของตามธรรมชาติเราก็ไปเลือกในสถานประกอบการที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้เรานะคะมีลงแช่เท้ามีลงเล่นเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นนะได้จะไปลงทั้งตัวเป็นแบบกลุ่มรวมหรือว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวบุคคลก็ได้นะคะสถานประกอบการเขาก็จะจัดสถานที่เอาไว้ให้เรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีโอกาสในการเข้าไปทำกิจกรรมศึกษาในเรื่องกระบวนการหรือวิธีการการอาบน้ำแร่การแช่น้ำนมหรือแม้กระทั่งวิธีการเทคนิคการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการอาบน้ำแร่แช่น้ำนมหรือว่างานสปานั่นเองนะคะหน้าตาของอุปกรณ์เราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการไปศึกษาดูงานเข้าชมพื้นที่หรือว่าห้องปฏิบัติการจริงๆก่อนการให้บริการเราในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเขาเนี่ยจะต้องไปคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เขาเลือกใช้บริการกับเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนที่ลงมือกระทำการนวดเองให้บริการเองด้วยตัวเองก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องลงพื้นที่ไปดูไปเห็นด้วยตาเพื่อให้ได้รับรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะขายโปรแกรมนำเที่ยวในเรื่องของน้ำพุร้อนหรือว่าการอาบน้ำแร่ให้กับลูกค้าคนไหนแล้วเนี่ยเราจะต้องมั่นใจว่ามันถูกต้องตามกระบวนการแล้วก็มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้นะคะทั้งการแต่งตกแต่งสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะซึ่งเราเรียนไปแล้วเนาะในเรื่องของการจัดการธุรกิจสปาใช่ไหมคะการตกแต่งให้เป็นเอกลักษณ์ว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นการให้บริการในเรื่องของสปาแล้วก็มีเรื่องของน้ำพุร้อนมีเรื่องของการอาบน้ำแร่มาด้วยนะคะต่อไปนะคะโปรแกรมนำเที่ยวฝึกสมาธิและก็บำเพ็ญภาวนาเบื้องต้นเลยนะก็จะไปในรูปของการเยี่ยมชมวัดป่ากลางธรรมชาติอันสวยงามแล้วก็สงบสุขได้นะนอกจากนั้นก็มีในเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรก็ทำการฝึกปฏิบัติแนวสมาธิตามพุทธศาสตร์นะคะแล้วก็นั่งวิปัสสนาบำเพ็ญภาวนาขั้นสูงในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้นอกจากนั้นก็จะมีการรับฟังคำปรึกษาแนะนำวิธีปฏิบัติสมาธิอย่างถูกต้องแล้วก็มี
ให้เป็นประโยชน์ต่อการคลายเครียดในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังต้องเรียนรู้ปรัชญาชีวิตและจิตวิญญาณของตะวันออกด้วยของชาวตะวันออกนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าสาเหตุในการจัดกิจกรรมทัวร์ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาเนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างทำไมถึงต้องจัดทำไมถึงมีคนมีความต้องการมีความนิยมว่าต้องจัดพวกเรา พอตอบได้ไหมคะมีอะไรบ้างเพื่อนบอกว่ามีความอยากจะมีความมีจิตใจที่สงบใช่ไหมมีอะไรได้อีกคะมีอะไรได้อีกช่วยผ่อนคลายจิตใจนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือให้มันสงบสุขยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมทีนี้มาดูนะก็พอจะสรุปได้ว่าเหตุที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมทัวร์สมาธิหรือบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเนื่องจากอาจจะเริ่มจากปฏิบัติตามใครคะดูจากฐานข้างล่างก่อนเลยนะจากไหนก่อนปฏิบัติตามเพื่อนตามพ่อแม่พี่น้องเริ่มจากที่คนใกล้ตัวใกล้ชิดที่เรานับถือเชื่อถือเนี่ยชวนเข้าไปก่อนเริ่มทีละนิดทีละนิดก่อนหรือว่าแม้กระทั่งตัวครูเองใช่ไหมคะถ้านักเรียนอยู่ในโรงเรียนแล้วครูพาไปครูชวนไปอาจจะเริ่มไปเป็นเพื่อนครูหน่อยไปช่วยครูหน่อยวันนี้เป็นกิจกรรมนะพวกเราก็จำเป็นจะต้องไปในรูปแบบของการทำสมาธิภาวนาเช่นกันนะคะและต่อไปอาจจะต้องการหาประสบการณ์ใหม่เพราะอะไรคะก็ดีเหมือนกันยังไม่เคยได้ลองทำเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมคะความคิดใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาในเรื่องนี้นะนอกจากนั้นก็มีความสนใจในสถานที่ที่เราจะไปพอพูดถึงชื่อวัดนี้วัดนี้วัดนี้หรือว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็มีความรู้สึกว่าหนูอยากไปค่ะเราอยากไปเห็นจังเลยเห็นแต่ในรูปภาพได้ยินแต่เขาเล่ามาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามีความสนใจอยากไปเห็นอยากไปดูด้วยตัวเองนะนอกนั้นคนที่ไปในการทำสมาธิหรือว่าบำเพ็ญภาวนาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจที่มีความทุกข์อยู่ก็ได้ใช่ไหมคะคือต้องการที่จะหาที่พึ่งทางใจนั่นเองทำยังไงอยู่บ้านคนเดียวฟุ้งซ่านอยู่ที่ทำงานก็เครียดนะคะอยู่กับคนหมู่มากก็รู้สึกว่าวุ่นวายก็เลยต้องการที่จะทำยังไงให้จิตใจนั้นสงบสุขได้ไม่เกิดความทุกข์หรือว่าไปหาวิธีการดับทุกข์โดยการอาจจะขอคำแนะนำจากคนอื่นๆนะคะหรือไม่ก็หาอะไรทำใช่ไหมคะในช่วงว่างๆหาอะไรทำในช่วงว่างๆอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นในช่วงปิดเทอมอาจจะเป็นในช่วงที่ว่ากำลังเรียนจบใหม่ๆรอสมัครงานอยู่รอการเรียกตัวเข้าสอบบรรจุหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะเราถือว่าเป็นสภาวะที่เรายังว่างแล้วเราอยากจะหาอะไรที่มันไม่เครียดเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจด้วยนะคะเราก็เลยเลือกที่จะไปปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะต่อไปนะคะปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาด้วยความชอบส่วนตัวในเรื่องของชาวพุทธของเราเนาะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนนับถือศาสนาอะไรกันคะศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักคำสอนทั่วไปแล้วเนี่ยเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยเรียกว่าเป็นจารีตประเพณีของเราก็ได้นะคะเป็นกิจวัตรประจำวันของเราก็ได้ว่าตั้งแต่เด็กจำความได้พ่อแม่จะพาทำบุญเข้าวัดตักบาตรใส่บาตรหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ซึมซับมาเรื่อยๆบางคนก็อาจจะมีการได้สวดมนต์ทำวัดเย็นหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะถึงขั้นการเดินจงกรมวิปัสสนาไปนะคะเด็กๆก็จะได้รับการซึมซับจากตรงนั้นมามันก็เลยทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเกิดขึ้นเรื่อยๆอาจจะดูจากที่พ่อแม่หรือคนในครอบครัวเรานี่แหละค่ะปฏิบัติแล้วหรือเราเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติแล้วเขารู้สึกเขามีความได้รับความโชคดีได้รับความสำเร็จเข้ามาในชีวิตทีนี้พอเขามาเล่าให้เราฟังว่าเขาโชคดีเขาศรัทธาในสิ่งนี้เราจึงเริ่มที่จะศึกษาข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยใช่ไหมคะและหลังจากนั้นนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของปฏิบัติเพื่อพิสูจน์หาความจริงก็มีนะพิสูจน์ยังไงเขาบอกว่าในเรื่องของการนั่งสมาธิเนี่ยจะสาโรคใช่ไหมคะหนูเคยได้ยินไหมคะในตามหลักของพุทธศาสนาแล้วก็หนังสือตำราหลายๆเล่มหรือจากคำกล่าวบอกเล่าของครูบาอาจารย์เอ่ยจากพระ
อริยบุคคลพระอริยสงฆ์เจ้าเอ่ยนะคะ

0: ที่ท่านได้เผยแพร่หรือว่าได้ให้การถ่ายทอดตามตำราต่างๆนะคะว่าการนั่งสมาธินั้นมีอานิสงส์ในเรื่องของการอะไรบ้างการรักษาโรคเพราะฉะนั้นใครล่ะจะเป็นคนพิสูจน์ให้เราถ้าไม่ใช่ตัวของเราเองใช่ไหมคะแค่เพื่อนบอกเธอเรานั่งสมาธิโรคเราหายแล้วนะหนูจะเชื่อได้ไหมคะเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักพุทธศาสนาควบคู่ไปกับหลักของวิทยาศาสตร์ด้วยอันนี้เราจะได้ยินกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดหลักวิทยาศาสตร์จะต้องมีการพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วก็ถ้าเราสังเกตณทุกวันนี้นะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยหลายๆศาสนาทีเดียวนะที่หลังจากเข้ามาทำกิจกรรมตัวนี้แล้วเนี่ยได้ค้นพบตัวเองว่าชื่นชอบในแนวปฏิบัติของพุทธศาสนาเราเองแล้วก็ทำไปทำมาก็กลายเป็นว่ามาเปลี่ยนการนับถือศาสนาจากศาสนาเดิมของเขาอะมานับถือเป็นศาสนาพุทธของเรานะคะแล้วก็สืบทอดพุทธศาสนาต่อไปนะในประเทศไทยเราถือว่ามีเยอะมากเลยนะคะก็เริ่มด้วยความศรัทธานี่แหละเกิดขึ้นตามลำดับนะสุดท้ายค่ะเป็นจุดสูงสุดเลยที่เป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวในบางกลุ่มนะครับคืออะไรคะ เพื่อหลุดพ้นจากภวังค์มีความทุกข์มีความกังวลมีความยึดติดอะไรในเรื่องใดๆก็แล้วแต่บางคนนะคะโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ที่เป็นวัยหลังเกษียณแล้วเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในทุกๆด้านทุกๆเรื่องแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตมามากมายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องคำนึงถึงสุขภาพของตัวเองอันดับแรกเลยแล้วอะไรล่ะที่จะช่วยทำให้สุขภาพของเขาเนี่ยยืนยาวแล้วก็แข็งแรงตลอดไปอยู่ได้นานๆให้สมกับที่ว่าเขามีทรัพย์สมบัตินะมีลูกหลานบริวารคอยอยู่รอบตัวนะก็สิ่งนี้ล่ะค่ะคือการปฏิบัติภาวนานั่งสมาธินี่แหละคือไม่เอาอะไรแล้วอยู่เฉยๆนิ่งๆปล่อยจิตให้นิ่งที่สุดอยู่ว่างๆแต่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยจึงเกิดขึ้นที่จะรองรับการที่จะจัดโปรแกรมเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งความประสงค์มีความแจ้งความจำนงมาก่อนใช่ไหมคะว่าอยากจะให้พาไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อทำกิจกรรมตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิหรือว่าบำเพ็ญภาวนานั่นเองนะคะและทีนี้คนที่ทำหน้าที่หรือว่าประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการจัดโปรแกรมนำเที่ยวเนี่ยก็จะต้องมาสืบค้นทำการหาข้อมูลต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะและโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศไทยเป็นมีประชากรที่นับถือพุทธศาสนามากที่สุดถูกไหมแล้วก็มีทรัพยากรที่สวยงามเหมาะแก่การสร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสถานที่ที่เป็นพุทธศาสนาตั้งแต่โบราณมานะคะมีความสวยงามมากแล้วก็ดึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามามากมายนะคะทีนี้มาทำกิจกรรมกันก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของกิจกรรมย่อยที่สามารถจัดได้นะคะในรูปของโปรแกรมนำเที่ยวการนั่งสมาธิและการบำเพ็ญภาวนาเนี่ยนะคะอยากจะให้พวกเราเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วก็ช่วยกันนำเสนอกิจกรรมย่อยอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนจัดโปรแกรมนำเที่ยวเกี่ยวกับทัวร์สมาธิและบำเพ็ญภาวนาแล้วเนี่ยเราจะให้นักท่องเที่ยวเขาทำอะไรได้บ้างในการที่จะไปร่วมโปรแกรมในแต่ละครั้งค่ะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้พวกเรานะคะ
1: เอากิจกรรมอะไรก่อน
0: ค่ะนักเรียนคะก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะที่พวกเราเนี่ยจะได้นำเสนอกิจกรรมย่อยที่มาในรูปของโปรแกรมนำเที่ยวทัวร์สมาธิและนั่งบำเพ็ญภาวนานะคะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอเลยค่ะ
2: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ
1: วันนี้ก็จะมานำเสนอกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวของนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนานะครับสำหรับกิจกรรมที่เราเลือกมาก็มีดังนี้นะครับ
2: ค่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะเราจะนำพานักท่องเที่ยวไปสวดมนต์ไหว้พระค่ะแล้วก็กิจกรรมที่2นะคะคือการเดินจงกรมค่ะและกิจกรรมที่3การกวาดลานวัดค่ะกิจกรรมที่4ศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดและกิจกรรมที่5ถวายสังฆทานค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมที่6นะครับเป็นการทำทานไถ่ชีวิตสัตว์นะครับการไถ่ชีวิตสัตว์ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเราได้ช่วยชีวิตสัตว์นั้นไว้นะครับแล้วก็7นะครับจะเป็นกิจกรรมฟังธรรมนะครับแล้วก็ฟังพระเทศน์นะครับกิจกรรมที่8นะครับทำบุญบริจาคตามกำลังศรัทธาก็อย่างเช่นการบริจาคเงินนะครับแล้วก็กิจกรรมที่9นะครับเป็นการทำความสะอาดวัดนะครับก็อย่างเช่นการล้างห้องน้ำการกวาดบริเวณโบสถ์นะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะครับเป็นการทำโรงทานสามัคคีจิตอาสาครับ
2: ค่ะสำหรับกิจกรรมนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอชื่นชมสำหรับพวกเราที่ได้นำเสนอกิจกรรมย่อยเสริมเข้ามาให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าคำว่านั่งสมาธิหรือบำเพ็ญภาวนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องอยู่กับที่เฉยๆเท่านั้นนะคะยังสามารถที่จะนำกิจกรรมย่อยเนี่ยแฝงเข้าไปในรูปของการทำโปรแกรมนำเที่ยวได้อีกนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะค่ะเชิญตัวแทนกลุ่มที่2ออกมานำเสนอกิจกรรมย่อยในโปรแกรมนำเที่ยวนั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาค่ะเชิญค่ะ
4: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวชนการศรีโชคนะคะก็จะมานำเสนอเรื่องของการกิจกรรมการนำเที่ยวทำสมาธิและบำเพ็ญภาวนานะคะกิจกรรมก็จะมีดังนี้ค่ะ
5: การกวาดลานวัดทำความสะอาดห้องน้ำปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานถวายโลงศพถวายผ้าอาบน้ำฝนและการทำโรงทานค่ะ
4: แล้วก็จะมีกิจกรรมจิตอาสาต่างๆนะคะเช่นการทาสีห้องน้ำการทำความสะอาดห้องครัวห้องน้ำหรือการบูรณะให้มันดีขึ้นนะคะอันนี้กลุ่มของพวกเราก็สบการณ์เสร็จแล้วนี่ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสำหรับกิจกรรมกลุ่มที่2ก็จะมีคล้ายๆกับเพื่อนกลุ่มแรกที่มีความคิดตรงกันว่ากิจกรรมย่อยที่น่าจะเสริมเข้าไปก็ในเรื่องของการกวาดลานวัดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการช่วยวัดทำความสะอาดอีกทั้งในเรื่องของการถวายสังฆทานไม่ว่าจะสิ่งของหรือว่าปัจจัยนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กลุ่ม2ด้วยค่ะค่ะครูก็ชื่นชมนักเรียนนะคะทั้ง2กลุ่มที่ช่วยกันระดมความคิดของตัวเองแล้วก็พากันนำเสนอกิจกรรมย่อยในโปรแกรมนำเที่ยวนั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาไปนะคะเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนที่เหลืออีกบ้างว่านอกจากที่พวกเราเสนอมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกิจกรรมอะไรแฝงได้อีกบ้างตัวนี้ก็นำมาจากประสบการณ์ของคุณครูนี่แหละนะคะว่าได้เคยทำอะไรมีโอกาสได้ทำอะไรบ้างนะคะก็เริ่มจากเยี่ยมชมวัดป่ากลางธรรมชาติอันสวยงามแล้วก็สงบสุขใช่ไหมคะจริงๆแล้วคำว่าวัดป่าของเราเนี่ยมีหลายสถานที่มากๆเลยโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะคะแล้วก็มีวัดที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่นิยมนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมอะไรได้บ้างในเรื่องของการทำบุญไหว้พระนมัสการกราบพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็ไปถวายระฆังสร้างระฆังตามความเชื่อหรือว่าอานิสงส์ถ้าเราได้เคยมีข้อมูลศึกษาแล้วเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นข้อมูลเอาไว้ในกิจกรรมย่อยอ่ะในโปรแกรมของเราได้เลยนะคะว่าถ้าคุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วทำกิจกรรมเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยอานิสงส์ที่ได้จะได้รับอะไรตามมาใช่ไหมคะอย่างเช่นการสร้างระฆังถวายระฆังในวัดเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองใช่ไหมนะหรืออย่างอื่นอีกสร้างถวายปัจจัยสละการสร้างกุฏิใช่ไหมสร้างกุฏิให้กับนักปฏิบัติธรรมคนที่เขามีความประสงค์ที่อยากจะไปปฏิบัติธรรมตรงนี้เพราะว่ามันจะอยู่ในผืนป่าที่สงบมากข้างหลังบริเวณตรงนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะที่มีความร่มเย็นสงบมากนะคะหรือกิจกรรมอื่นๆนะแค่เรียงแถวกันถ่ายรูปกับฉากข้างหลังที่เป็นแนวไม้ไผ่ที่ร่มรื่นเนี่ยก็ได้แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเพราะว่า เชื่อไหมคะว่ากว่าจะได้ภาพเหล่านี้ออกมาเนี่ยใช้เวลากี่นาที4-5 นาทีเลยแล้วกว่าจะครบทุกคนไหนจะรวมกลุ่มไหนจะภาพเดี่ยวของแต่ละคนอีกนะคะเราสามารถจัดเข้าไปเป็นกิจกรรมย่อยๆได้อีกนะคะนอกจากนั้นในความเชื่อของการลูบคล้องมีความหมายว่าอะไรวัดเรื่องของบารมีอำนาจวาสนาใครลูบคล้องแล้วดังลูบคล้องด้วยมือนะถ้าลูบแล้วเสียงดังเป็นไงคะแสดงว่ามีอำนาจมีบุญวาสนามีบารมีเก่าอยู่นะบางคนพอได้ยินเรื่องนี้ไม่ค่ะบางคนบอกไม่กล้าบางคนบอกอยากลองนะคะลองสังเกตดูแล้วกันถ้าเราพวกเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะนำมาเป็นข้อมูลเพื่อที่จะช่วยในการพูดให้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการเสริมแรงให้กับนักท่องเที่ยวกับลูกทัวร์ของเราที่ทำให้เกิดกำลังใจยิ่งขึ้นว่าอุ้ยชื่นชมเขานะคะพูดในทิศทางในทัศนคติของการในทางบวกมากขึ้นนะคะหรือบางวัดนะคะถ้าเราลงพื้นที่ไปดูก่อนนะบางวัดเนี่ยเขาจะมีข้อห้ามเลยสวยนะคะข้างในน่ะวัดข้างในวัดสวยมากแต่เรามีโอกาสมีวาสนาถ่ายรูปได้แค่ทางเข้าวัดเพราะอะไรคะเขาจะติดป้ายไว้เลยเห็นไหมห้ามอะไรเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องไปทำความรู้ไปศึกษาข้อมูลก่อนว่าจะพานักท่องเที่ยวไปที่ไหนเวลาคุณจะจัดกิจกรรมย่อยอะไรลงไปเนี่ยคุณก็ต้องบอกต้องศึกษาให้ชัดเจนว่าวัดไหนเข้าได้อนุญาตให้ทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางแห่งเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าจัดทัวร์สมาธิและบำเพ็ญภาวนาแล้วเขาต้องการความสงบเงียบจริงๆเพราะว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลประชาชนทั่วไปนั่นแหละค่ะที่เข้าไปทำกิจณตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะไปเจอป้ายแบบนี้ก็ได้1ห้ามถ่ายรูปห้ามจับสัมผัสเด็ดหยิบนู่นนั่นนี่อย่างนะคะมันจะพังได้แล้วก็ห้ามบันทึกถ่ายทำวิดีโอใช่ไหมคะเราจึงมีโอกาสแค่ด้านหน้าทางเข้าวัดเท่านั้นแล้วก็ถามว่ามันเป็นเสน่ห์ของทางเข้าวัดไหมก็เป็นนะคะเป็นสถานที่ที่ดึงดูดใจน่าสนใจเพราะว่าอะไรคะต้นไม้นี้โค้งงุ้มเข้าหากันจนมองไปแล้วเป็นเหมือนอุโมงค์ต้นไม้ที่สามารถไปถ่ายทำได้ในเรื่องอื่นๆได้อีกแค่มองเห็นต้นไม้ที่มีความเขียวขจีเนี่ยสุขภาพจิตของเราก็รู้สึกว่าดีและสดชื่นมากมันก็ส่งผลกับสุขภาพของเราแล้วนะคะเราบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกที่ดีกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดรู้สึกว่าโอ้ถ้าเข้าไปข้างในอาจจะมีสุขภาพที่ดีกว่านี้อีกนะแล้วก็อีกหลายๆป้ายอย่างเช่นอะไรคะห้ามชายหนุ่มหญิงสาวเข้าไปในวัดแล้วก็เดินจับมือถือแขนกันเพราะว่าเป็นเขตในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการถือศีล8อย่างเงี้ยนะถือศีล8ถือศีล227ข้อของพระภิกษุสงฆ์ไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะก็จะเคร่งหน่อยนะแล้วก็ไปเจออะไรคะแน่นอนที่สุดเลยเรื่องของการส่งเสียงดังเพราะว่าในสถานที่ที่เป็นวัดป่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เพื่อเป็นที่สำหรับนั่งสมาธิภาวนานะคะตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาแล้วบางคนต้องการที่จะหลุดพ้นถึงขั้นสูงสุดเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นก็ฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสตร์เพื่ออะไรคะเพื่อสร้างความสงบเยือกเย็นของจิตใจครูก็มีโอกาสได้พารุ่นพี่พวกเราเนี่ยไปทำกิจกรรมเริ่มต้นนะคะเป็นกิจกรรมย่อยๆในวัดเลยเอาวัดใกล้ๆนี่แหละเดินไปเป็นกลุ่มนี่แหละนะจัดกิจกรรมว่าอยู่ๆก็อยากจะไปทำบุญไหว้พระขึ้นมาละใช่ไหมคะหรือเซอร์ไพรส์วันเกิดเนี่ยเมื่อวันพาไปทำบุญวันเกิดแล้วทำอะไรต่อก็มีการให้อาหารปลาให้อาหารนกนะริมน้ำก็ช่วยได้นะคะนี่เป็นกิจกรรมย่อยที่จะเสริมเข้าไปถ้าเกิดว่าเราจะไปดัดแปลงเป็นโปรแกรมของเราเองนะคะนอกนั้นก็เป็นการนั่งสมาธิอาจจะไปร่วมแจมในช่วงเวลาของเขาที่เขาทำวัดเช้าหรือวัดเย็นตามที่เราสะดวกอะค่ะหรือเราจะจัดเข้าไปในช่วงกิจกรรมของคาบอื่นๆก็ได้นะคะตามที่เรามีปฏิทินกำหนดของเราไว้นอกนั้นมีอะไรอีกคะการทำบุญถวายสังฆทานด้วยข้าวสารตามวัดที่กันดารนะคะไปถวายดอกไม้ก็ได้ดอกไม้วันนี้เราตั้งกิจกรรมขึ้นมาเราจะเคยได้ยินแต่ว่าการทำบุญไหว้พระ9วัดถูกไหมแต่ว่าเราก็เอามาดัดแปลงว่าทำบุญถวายดอกบัวเพราะว่าเราเมืองเราเป็นเมืองของดอกบัวชื่อเมืองก็แปลว่าดอกบัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาชูกิจกรรมของเราว่าเกี่ยวกับดอกบัว ถวายดอกบัว9วัดก็ได้หรือว่าเป็นดอกไม้อื่นๆ9วัดก็ได้ทีนี้ในส่วนที่เราจะไปพูดหรือว่าจะไปโน้มน้าวให้เขามา

ซื้อกิจกรรมของเราได้ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวของเราได้เนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องขั้นตอนกระบวนการวิธีทำกิจกรรมนี้ว่ามันมีประโยชน์อะไรอานิสงส์ของการถวายดอกไม้ถวายดอกบัวอานิสงส์ได้รับอะไรถวายดอกมะลิอานิสงส์ได้รับอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ดอกไม้อื่นๆเราก็ต้องไปทำกันบ้านว่างั้นเถอะใช่ไหมคะเรียกว่าทำกันบ้านแล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลมาจากหนังสือจากแหล่งข้อมูลที่ยืนยันข้อมูลได้ว่าอานิสงส์ของการทำบุญถวายดอกไม้9ชนิด10ชนิดเนี่ยได้อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างใช่ไหมคะและอานิสงส์ของการทำบุญถวายข้าวสารเนี่ยได้อะไรบ้างใช่ไหมคะไม่อดไม่หิวนะอิ่มตลอดอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไปสู่กิจกรรมที่ลึกเข้าไปจริงๆตามชื่อโปรแกรมนำเที่ยวนี้นะคะนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเราก็จัดไปเลยนะคะเป็นกลุ่มไปเนี่ยไปนั่งวิปัสสนานั่งกรรมฐานภาวนาในวัดป่านะคะเขาก็จะมีกำหนดการมีระเบียบพิธีการให้เราเราก็ไปปฏิบัติกิจกรรมตามที่เขากำหนดเอาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาจากความสมัครใจถูกไหมคะเพราะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี่มันอยู่ในหัวข้ออะไรเอ่ยการท่องเที่ยวที่สนใจพิเศษถูกไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เข้ามาซื้อโปรแกรมเที่ยวตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจจากตัวของเขาเองนะคะที่เขาตัดสินใจมาใช้บริการเรามีหน้าที่ตอบสนองการให้บริการที่ดีที่สุดให้กับเขาทั้งเหตุทั้งผลทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยเราบอกเขาได้หมดเลยว่าอานิสงส์ของกิจกรรมตัวนี้คืออะไรจริงๆนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจที่จะมาใช้บริการของเราเนี่ยเขาจะมีข้อมูลอยู่ในใจของเราของเขาอยู่แล้วเขาจะมีการทำการบ้านของเขามาก่อนอยู่แล้วว่าถ้าเราจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกสมาธินั่งบำเพ็ญภาวนาอะไรเนี่ยจะต้องไปตรงไหนที่ไหนอย่างไรมีเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเรามีหน้าที่แค่เอื้ออำนวยความสะดวกให้เขาแล้วก็นำเสนอข้อมูลในที่ดีที่สุดเพื่อที่เขาจะตัดสินใจให้ง่ายที่สุดนั่นเองนะคะนอกนั้นก็จะมีเรื่องของกิจกรรมการศึกษาการคลายเครียดในชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นแบบเบาๆแต่ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำแล้วเกิดสมาธิทั้งนั้นเลยจากที่พวกเรามองว่าการนั่งสมาธิทำได้แค่นั่งอยู่กับที่นิ่งๆและหลับตาถูกไหมคะแล้วก็ลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธพุทโธจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปในชุมชนเนี่ยตามคุ้มวัดต่างๆมีกิจกรรมที่แฝงอยู่ให้เราได้ทำเยอะแยะการหล่อเทียนการแกะสลักเทียนใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยติดพิมพ์เทียนเป็นรถแห่เทียนเป็นงานช่วงไหนคะแห่เทียนช่วงวันเข้าหรือวันออกวันเข้าพรรษาของจังหวัดเราใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนทำให้เกิดสมาธิเพราะอะไรเพราะว่าถ้าติดผิดลายเป็นไงก็เสียหายเสียเวลาแล้วก็อาจจะทำให้การใช้งานไม่ทันเวลาเนาะน่ะนักเรียนก็มีโอกาสเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนด้วยนะคะก็ส่งเสริมกับสุขภาพจิตของเรารู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ไปช่วยในเรื่องของการทำบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดและก็ชุมชนน่ะนอกจากนี้ทำอะไรได้อีกเขามีงานสมโภชเป็นสิ่งที่ชอบมากเลยใช่ไหมช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่วันอะไรก็แล้วแต่มีงานสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยเราก็จะไปนั่งเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมข้างบนมีอะไรมีผ้ายันมีสายสินพร้อมเก้าอี้ให้ประชาชนที่มีความสนใจในกิจกรรมนี้ไปนั่งนะแล้วก็สวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิเฉยๆก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีความงามของบริเวณวัดด้วยใช่ไหมที่ให้เราได้เดินชมเพลิดเพลินไปก็เกิดความสุขในจิตใจของเราได้อีกเช่นกันหรือแม้กระทั่งในภาพนี้เห็นข้างหลังไหมคะเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่มากกว่าจะเดินขึ้นไปชมได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการออกกำลังกายส่วนหนึ่งเดินขึ้นไปแล้วได้รับในเรื่องของการออกกำลังกายทดสอบปอดของเรากล้ามเนื้อขาของเราแล้วเนี่ยพอเห็นบรรยากาศยิ่งถ้าเราไปช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเพราะว่ามันจะมีวิวทิวทัศน์ด้านหลังที่เป็นหมอกอะค่ะจางๆลอยมาใช่ไหมคะเราก็จะมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการที่จะเดินขึ้นไปชมไปไหว้ไปนมัสการไปกราบขอพรจากพระโพธิสัตว์นะคะ
นอกนั้นก็

อะไรคะก็ไปกราบไหว้ขอพรธรรมดานี่แหละกราบไหว้ขอพรก็แฝงไว้ด้วยในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิสั้นๆเพียงชั่วครู่นะแล้วก็ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอะค่ะว่าเป็นเพศไหนวัยไหนที่เขามาเลือกใช้บริการของเรา

พรใช่ไหมคะจากลูกแก้วพญานาคมีใครได้ไปรูปแล้วขอพรก็จะเป็นสิริมงคลแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจนะคะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะจัดเสริมเข้าไปในโปรแกรมการนั่งสมาธิแล้วก็การบำเพ็ญภาวนาด้วยนอกนั้นก็จะมีเรื่องของการทำอะไรคะทำกระทงใบสีเพื่ออะไรคะลอยตามความเชื่ออันนี้ก็จะแฝงในเรื่องของพิธีของศาสนาของพราหมณ์เข้ามาด้วยนะในเรื่องของการลอยกระทงขอเข้ามาพระแม่คงคาใช่ไหมซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วในช่วงของวันลอยกระทงใช่ไหมคะในทุกปีก็ทำหนึ่งครั้งนะแล้วก็มีอะไรคะเราก็สามารถทำนอกรอบได้โดยหาเหตุผลที่มันเหมาะมันควรว่าถ้าเรามาเที่ยวในลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็สามารถทำกิจกรรมเหล่านี้เสริมเข้าไปได้นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็สามารถแนะนำนักท่องเที่ยวได้ว่าเราต้องทำสมาธิตั้งจิตนิ่งๆแล้วก็มีการสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับท่านเหล่านั้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องพูดในเชิงของหลักวิทยาศาสตร์นะคะว่ามันเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานหรือว่าเคยมีคนมาพบหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะมีข้ออ้างมีที่มาที่ไปที่เชื่อถือได้นะไม่ใช่ว่าเมื่อคืนดิฉันฝันค่ะก็เลยพามาตรงนี้นะอย่างนั้นจะต้องพิจารณาทบทวนใหม่ครั้งหนึ่งนะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีในเรื่องกิจกรรมของการจัดดอกไม้นะจัดดอกไม้เสร็จแล้วไปทำอะไรก็ไปถวายพระไปไหว้ไปตั้งในโบสถ์ก็ได้นะคะหรือมีกิจกรรมอื่นๆเสริมอีกอย่างเช่นถวายพระปางต่างๆตามพระประจำวันเกิดของเราปางสะดุ้งมาหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่ออานิสงส์ของการทำบุญนู่นนั่นนี่ได้อะไรและต้องทำอย่างไรใช่ไหมคะก็ทำไปแล้วก็กำหนดเป็นกิจกรรมย่อยเข้าไปในเรื่องของการนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็จะมีเคล็ดลับบอกแนะนำไปกับนักท่องเที่ยวไปด้วยใช่ไหมคะว่าจะต้องเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองวันเดือนปีเกิดของตัวเองฝากไว้ที่ใต้ฐานพระแล้วถ้าเกิดเดินทางไปไหนก็จะรู้เราจะมีความปลอดภัยนะคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนชื่อฝากเอาไว้ที่ใต้ฐานพระองค์ใหญ่แล้วเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ต้องห้อยพระที่คอก็ได้เพราะว่าชื่อเราเนี่ยฝากเอาไว้แล้วนะคะถูกฝากไว้แล้วนะนี่คือความเชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายต้องพูดด้วยหลักการและเหตุผลที่น่าฟังนะนอกนั้นก็เดินทางอาจจะเป็นในรูปของการเดินทางผ่านไปแล้วก็ไม่มีเวลาแต่ก็อยากที่จะแวะเข้าไปเพื่อที่จะไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่ที่เราผ่านไปตรงนั้นนะนอกจากนี้ทำอะไรได้อีกปั้นหม้อปั้นแจกันใช้สมาธิไหมคะใช้เหมือนกันเพราะอะไรจิตไม่นิ่งปุ๊บแจกันก็เบี้ยวผิดรูปไปเลยถูกไหมคะบางทีเราตกใจมันก็อาจจะหลุดตกจากฐานของเขาไปเลยนะคะนี่ก็คือภาพที่สำเร็จแล้วหลังจากสูญเสียทรัพยากรหลายชิ้นมากนะครับก็ช่วยคลายเครียดได้นะคะเป็นเรื่องของการปั้นพอปั้นไปอาจจะเกิดจินตนาการชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาก็ได้ก็เกิดสมาธิเช่นกันหลังจากนั้นเราก็จะต้องศึกษาปรัชญานะคะแล้วก็จิตวิญญาณของชาวตะวันออกชาวตะวันออกในที่นี้ก็จะหมายถึงรวมถึงแนวคิดเชิงปรัชญาในอินเดียนะคะหรือว่าประเทศจีนญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยนะก็ถ้าในส่วนปรัชญาของอินเดียเองเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่จะต้องให้คนตัวมนุษย์เองเนี่ยจะต้องหาวิธีการดับทุกข์ด้วยตัวเองแล้วก็ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเช่นกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยปรัชญาของประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทวีปไหนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหลักคำสอนที่เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะของไทยเราเองเราก็ทราบอยู่แล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็อานิสงส์ผลบุญนั้นถ้าทำยิ่งอิ่มยิ่งทำยิ่งอิ่มนะคะยิ่งมีความสุขแล้วก็ส่งผลถึงสุขภาพจิตของเราด้วยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างกับปรัชญาของตะวันตกเวลาเราไปเที่ยวเห็นไหมวัยรุ่นแสวงหาความรักใช่ไหมคะไปขอพรที่ใครคะเทพตรีมูรติเชื่อกันว่า
ไปขอความรักจากตรงนั้นก็จะสมหวังต่างๆนานาใช่ไหมคะทุกคนก็จะ

0: หลั่งไหลเข้ามานี่คือกิจกรรมแล้วก็สังเกตดูนะคะเขียนชื่อฝากเอาไว้กับต้นไม้มงคลความโชคดีก็จะตามมาอีกนี่ก็เป็นกิจกรรมย่อยที่เสริมเข้าไปในโปรแกรมของเราได้นะแล้วก็นอกนั้นก็ให้ดูสิ่งเครื่องที่เป็นสิ่งสักการะของไหว้นะคะของบ้านเราจะใช้เป็นอะไรบ้างพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนใช่ไหมคะของบ้านของเขาก็มีเหมือนกันเช่นกันนะแล้วก็การสร้างพระพุทธรูปต่างๆนะแต่ว่าลักษณะรูปลักษณ์ก็จะต่างกันตามทวีปของเขาตามประเทศของเขาที่เขามีความเชื่อถือศรัทธานั่นเองนะคะนอกจากนั้นบ้านเรามีลูกแก้วพญานาคของเขามีอะไรลูกกลมๆดราก้อนบอลน่ะที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็ขอพรได้เช่นกันนะเขาก็ตั้งอยู่ในวัดเช่นกันนี่ดูตัวอย่างรูปภาพนะมีเทียนมีการบูชาเทียนถวายเทียนเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตเขาก็มีเหมือนกันแต่การจัดรูปแบบมันจะแตกต่างกันนะความเชื่อบ้านเราเป็นไงคะทำบุญขอพรกับพระองค์นี้ก็จะเกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่อิ่มไม่หิวไม่อดนะไม่อดอยากไม่หิวอิ่มตลอดเวลานะคะของเขาก็มีเหมือนกันนะครูสังเกตเห็นจากรอยตรงนี้ค่ะของเขาที่ว่ามันเป็นรอยเหมือนมือสองข้างเนาะแสดงว่ามีคนไปขอพรโดยการสัมผัสที่ท้องท่านอ่ะเยอะแล้วครูก็เลยไปทำตามบ้างนอกนั้นก็เครื่องที่เขาใช้เป็นของเส้นของไหว้สักการะนะคะเขาทำด้วยความเคารพถูกไหมเพราะฉะนั้นการแสดงออกมาเนี่ยจากความรักความศรัทธาเนี่ยมันจึงดูยิ่งใหญ่มากสวยงามมากมีทั้งของสดของแห้งเลยที่ทำเหมือนบ้านเราก็มีถูกไหมสิ่งเหล่านี้จริงๆเดินไปเข้าไปดูเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความจันลงใจมีความสุขได้นะค่ะนักเรียนคะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมนั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาที่ครูมาเอามานำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พวกเราได้ดูกันนะคะเข้าใจไหมคะพอเข้าใจไหมมองภาพออกไหมคะว่ากิจกรรมย่อยของมันที่แฝงอยู่น่ะในการนำเป็นโปรเกียวเนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเข้าใจหรือยังคะ
1: เข้าใจ
0: แล้วทีนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยส่งตัวแทนมาสัก2คนนะเพื่อที่จะแสดงบทบาทสมมุติถ้าเราเป็นไกด์นำเที่ยววัดในชุมชนบ้านเราเองเนี่ยเราจะถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวฟังว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอตัวแทนคนแรกเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญญาพิมสุดเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะค่ะขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาณวัดเสนาวงศ์ค่ะสำหรับวัดเสนาวงศ์นะคะก็จะมีสิ่งกิจกรรมหลากหลายให้ทุกท่านได้นั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาค่ะเพราะทางวัดอยู่ติดกับริมแม่น้ำมูลพร้อมให้ทุกท่านได้รับชมวิวของวัดค่ะหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้สักการะหลวงพ่อโตโคตมะแล้วก็การและนอกจากนี้นะคะทางวัดก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับใครที่อยากมาปฏิบัติธรรมนะคะทางวัดนะคะจะมีการตักบาตรทำบุญในทุกๆเทศกาลค่ะจะมีการฟังเทศนาจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสค่ะแล้วก็ทางขวามือของวัดนะคะจะมีโซนที่การเป็นเขตอภัยทานค่ะพร้อมให้ทุกท่านได้ปล่อยนกปล่อยปลาให้อาหารปลาการทำจิตใจให้สงบค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นวัดที่ได้รับความนิยมอยู่ใช่ไหมคะว่ามีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านในชุมชนเนี่ยเข้าไปทำกิจกรรมในเรื่องของนั่งภาวนานั่งสมาธิและก็บำเพ็ญภาวนามีระยะเวลากำหนดไหมคะเบื้องต้น1วันหรือ2วันอย่างเงี้ยค่ะถึงจะดี
2: สำหรับระยะเวลานะคะแล้วแต่ที่เป็นกลุ่มจะมาทำปฏิบัติธรรมกันนะคะ
0: แจ้งมาได้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: จริงๆก็ตามหลักแล้ว1วันก็ทำได้หรือ3วัน5วัน7วันก็ตามที่แจ้งความประสงค์มาได้เลยนะคะทางวัดก็จะได้มีการบริหารจัดการได้ตามที่แจ้งมา
2: ค่ะอ
0: ย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค นที่2เลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวประจำชุมชนนะคะคือวัดก้านเหลืองค่ะสำหรับและสำหรับสถานที่ที่เราพานักท่องเที่ยวนะคะคือพานักท่องเที่ยวไปเดินชมโบราณสถานโบราณวัตถุค่ะที่วัดก้านเหลืองนะคะมีโบราณวัตถุค่ะเป็นเครื่องสังกะโลกนะคะในสมัยก่อนมีอายุประมาณ 2,000 ปีค่ะ
0: ไปดูเครื่องไปดูโบราณวัตถุนะคะคือเครื่องสังฆโลก 2,000 ปีแล้วสถานที่ที่ใกล้เคียงในวัดเนี่ยมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะเพราะว่าทางวัดมีเป็นอุโบสถไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ
0: อ๋อมีพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์บ้านเรานี่แหละเนาะไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปทำการกราบไหว้สวดมนต์เพื่อขอพรกับองค์พระประธานในโบสถ์นั้นนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ขึ้นชื่อเนี่ยก็คือเรื่องของโบราณวัตถุที่มีอายุตั้ง
3: 2,000 ปี
0: 2,000 ปีมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นชุมชนของเพื่อนอีกที่หนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของวัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นสถานที่ทำกิจกรรมหรือว่าจัดโปรแกรมนำเที่ยวเรื่องของการนั่งสมาธิและการบำเพ็ญภาวนาได้ค่ะขอบคุณค่ะก็น่าจะพอเข้าใจไม่มากก็น้อยสำหรับเรื่องของกิจกรรมย่อยที่เราจะพานักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปทำกิจกรรมร่วมในขณะที่เรานั้นได้จัดโปรแกรมนำเที่ยวนั่งสมาธิแล้วก็บำเพ็ญภาวนานะคะครูเชื่อว่ามีอีกหลายที่หลายแห่งที่น่าสนใจนะก็ฝากพวกเราที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ช่วยกันค้นหาหรือคิดค้นกิจกรรมดีๆนะคะครูเห็นบางที่บางแห่งเนี่ยเขาใช้กิจกรรมในเรื่องของการคัดพุทธะหรือพุทโธนะคะเข้ามาจับในเรื่องของการเขียนก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเป็นการภาวนาเชิงประจักษ์ได้เพราะอะไรคะในการเขียนถ้อยคำในแต่ละข้อความหรือคำหนึ่งพุทโธหรือพุทธะแต่ละคำอ่ะนั่นคือเราต้องมีสมาธิต้องมีจิตที่นิ่งมากนะคะถึงจะคัดหรือเขียนคำนี้ออกมาได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิเมื่อไหร่คำที่เราคัดณตอนนั้นจะเพี้ยนเป็นคำอื่นได้เหมือนกันหรือการที่เราเดินนั่งยืนนอนแล้วเราภาวนาคำใดคำหนึ่งออกมาเนี่ยถ้ามันเพี้ยนไปจากคำที่เราพูดภาวนาอยู่ก็สามารถทำให้หลงทางหลงทิศได้เช่นกันและที่เห็นชัดไปกว่านั้นนะคะในเรื่องของการขับขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับรถยนต์ก็เช่นกันถ้าเราไม่มีสมาธิเป็นไงคะ 1. อาจจะหลับใน 2. ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาในเรื่องของการจัดกิจกรรมการนั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาได้ทั้งนั้นเลยนะคะก็ฝากพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นตัวแทนออกมานำเสนอในกิจกรรมครั้งนี้นำความรู้ที่เพื่อนและครูเนี่ยได้ให้ประสบการณ์ได้เล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังเนี่ยนำประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตัวเองค่ะก็เดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะยังคงอยู่ในหัวข้อเรื่องของรูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกนะคะยังมีอีก2หัวเรื่องด้วยกันที่อยู่ในโปรแกรมนำเที่ยว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน

0: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้เงิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอีก
2: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบ เขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณที่สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: เรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดอันที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วนะครับซึ่งนะครับในท้องถิ่นบ้านเรานะครับก็มีถั่วลิสงนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเราก็นำมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นั่นก็คือการทำถั่วกรอบแก้วหรือถั่วเคลือบนั่นเองนะครับเรามาดูว่าในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับมีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือถั่วลิสงนะครับนะครับในการเรานะครับนำถั่วลิสงนะครับมาใช้นะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับเราก็ต้องดูในเรื่องของคุณภาพของถั่วและก็ขนาดเม็ดของถั่วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับในการแสดงผลิตภัณฑ์ของเราว่าต้องการถั่วเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายขนาดก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับขนาดของเม็ดถั่วตามที่เราต้องการกับขนาดของผลิตภัณฑ์ถั่วกอบแก้วนะครับแต่นะครับในเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเม็ดถั่วของถั่วลิสงแล้วนะครับเราต้องดูในเรื่องของคุณภาพนะครับของเม็ดถั่วที่นำมาใช้จะต้องนะครับเป็นเม็ดถั่วที่นะครับสะอาดนะครับเป็นเม็ดถั่วที่ไม่ขึ้นราไม่เน่านะครับถ้าหากเราไปเลือกซื้อมานะครับเราก็ควรจะทำการคัดเลือกถั่วให้มีคุณภาพก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับนะครับต่อมานะครับก็คือน้ำตาลทรายนะครับน้ำนะครับน้ำสะอาดนะครับสำหรับต้มนะครับมีเนยนะครับสำหรับให้เกิดความหอมนะครับมีเกลือนะครับสำหรับปรุงรสนะครับแล้วก็มีงาขาวนะครับสำหรับเพิ่มความกรอบมันให้กับถั่วกรอบแก้วนะครับของวันนี้นะครับซึ่งอัตราส่วนที่เราใช้ในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับอัตราส่วนจะอยู่ที่น้ำหนักนะครับถั่วลิสงนะครับ250กรัมนะครับน้ำตาลทราย250กรัมนะครับน้ำสะอาดนะครับ250กรัมนะครับเนยนะครับ10กรัมนะครับเกลือ2กรัมและนะครับงาขาวนะครับ20กรัมนะครับในอัตราส่วนตรงนี้นะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับสามารถที่จะเพิ่มหรือลดลงตามอัตราส่วนวัตถุดิบที่เรามีอยู่นะครับซึ่งขั้นตอนในการทำนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่นะครับคัดเลือกถั่วเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ถั่วที่มีคุณภาพพร้อมที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเราจะนำถั่วนะครับมาล้างน้ำแล้วนะครับส่งขึ้นให้เสด็จน้ำนะครับนะครับก็นะครับนำถั่วนะครับเทลงไปในน้ำนะครับถ้าหากเป็นถั่วที่เราได้จากท้องตลาดนะครับที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ซื้อถั่วนะครับในระยะเวลาการเก็บไม่ยาวนานนะครับเราก็ล้างถั่วนะครับสัก1น้ำนะครับหรือ2น้ำก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสะอาดนะครับนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันนะครับในการล้างนะครับข้อควรระมัดระวังอีกอย่างนึงนะครับในการล้างถั่วนะครับไม่ควรที่จะนะครับกำเม็ดถั่วให้แน่นหรือขยำเม็ดถั่วในขณะเวลาที่เราล้างนะครับเราก็ซาวถั่วล้างน้ำปกติเนื่องจากว่านะครับถ้าเราขยำถั่วนะครับก็อาจจะทำให้เปลือกถั่วนะครับหลุดล่อนได้เร็วนะครับแล้วก็จะทำให้ถั่วกับแก้วของเรานะครับเม็ดออกมาไม่สวยงามนะครับเปลือกหลุดนะครับนะครับทีนี้ก็ทำการกรองให้เสด็จน้ำหรือส่งน้ำนั่นเองนะครับ

นะครับส่งให้เสด็จน้ำนะครับนะครับส่งให้เสด็จน้ำไว้นะครับครับก็ส่งถั่วให้เสด็จน้ำนะครับนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเติมใส่ถั่วลงไปในกระทะได้เลยนะครับนะครับเทลงไปได้เลยนะครับนะครับนะครับจากนั้นนะครับเติมน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นก็เทน้ำตาลทรายนะครับลงไปในกระทะได้เลยนะครับ

นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับเป็นส่วนผสมนะครับลงไป3อย่างเท่านั้นนะครับมีถั่วมีน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำนะครับโอเคนะครับ

นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการต้มถั่วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะครับนะครับขั้นตอนในการทำถั่วกอบแก้วนะครับจะสรุปขั้นตอนง่ายๆนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนของการต้มถั่วนะครับมีขั้นตอนของการต้มมีขั้นตอนของการคั่วและมีขั้นตอนของการเคลือบนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการต้มนะครับเราจะต้มถั่วนะครับให้สุกนะครับลักษณะการต้มถั่วนะครับเราจะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะงวดข้นนะครับกลายเป็นผึกน้ำตาลหรือที่เราเรียกว่าเม็ดทรายนั่นเองนะครับเราก็จะใช้ไฟนะครับในการต้มนะครับไฟปานกลางนะครับนะครับเราจะใช้ไฟในการต้มไฟปานกลางนะครับในการต้มนะครับเราจะไม่คนถั่วบ่อยนะครับห้ามคนบ่อยนะครับเนื่องจากว่าการคนบ่อยจะทำให้ไม้นะครับไปสัมผัสกับเม็ดถั่วเปลือกถั่วก็จะหลุดออกจากเม็ดถั่วทำให้เม็ดของเราไม่สวยนะครับก็คนได้แต่ไม่คนบ่อยนะครับเราก็จะต้มนะครับให้น้ำนะครับงวดข้นลงนะครับ

ครับหลังจากที่นะครับเราต้มถั่วนะครับผ่านไปนะครับ20นาทีนะครับน้ําในกระทะนะครับก็จะเริ่มงวดลงตอนนี้เราก็สามารถที่จะคนถั่วได้นะครับจากน้ําที่เป็นลักษณะของเหลวเมื่อกี้นะครับต้มถั่วตอนนี้นะครับน้ําเริ่มลดลงนะครับก็จะข้นนะครับกลายเป็นผึกน้ําตาลหรือที่เราเรียกว่าเม็ดทรายนั่นเองนะครับนะครับน้ํานะครับเริ่มข้นนะครับกลายเป็นผึกน้ําตาลนะครับเป็นเม็ดทรายแล้วนะครับนะครับนะครับน้ำตาลนะครับถ้าเราสังเกตนะครับน้ำตาลก็จะเกาะเคลือบนะครับในเม็ดถั่วนะครับไม่ให้เปลือกถั่วของเรานะครับหลุดออกจากเม็ดถั่วนะครับเราก็จะได้ถั่วกรอบแก้วนะครับที่เม็ดสวยงามน่ารับประทานนะครับนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปตรงนี้นะครับเรียกว่าขั้นตอนของการคั่วนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับถั่วจะกรอบไม่กรอบนะครับขึ้นอยู่กับขั้นตอนของคั่วครับก็ใช้ระยะเวลาในการคั่ว30นาทีนะครับ

นะครับไฟที่ใช้นะครับก็จะเป็นไฟเบานะครับไฟอ่อนนะครับนะครับในการทําถั่วกรอบแก้วนะครับนักเรียนครับเราสามารถที่จะพัฒนาถั่วกรอบแก้วหรือที่เราเรียกฮิตกันในปัจจุบันก็คือถั่วเคลือบนะครับถ้าเราอยากจะพัฒนารสชาตินะครับเราอาจจะเติมนะครับผงโอวัลตินนะครับก็เป็นถั่วเคลือบโอวัลตินนะครับเติมผงกาแฟก็เป็นถั่วเคลือบกาแฟหรือจะเป็นรสอื่นๆนะครับชาเขียวนะครับชานมนะครับก็สามารถที่จะทำเป็นถั่วเคลือบได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับอย่าลืมนะครับในช่วงที่เราใช้ขั้นตอนของการคั่วนะครับจะต้องใช้ไฟเบานะครับถ้าใช้ไฟแรงนะครับน้ำตาลก็จะละลายนะครับเพื่อเป็นคาราเมลกับถั่วแล้วจะทำให้ถั่วไหม้ก่อนนะครับขั้นตอนนี้เราต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องไฟนะครับนะครับถ้าหากว่าไฟแรงเกินไปเราก็ปรับลดลงนะครับแต่ถ้าไฟเบาเกินไปนะครับเราก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ

นะครับในส่วนผสมนะครับข้อควรนะครับระมัดระวังนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับถ้าหากว่าเราเติมเกลือลงไปในขณะพร้อมกันกับน้ำตาลนะครับอาจจะทำให้การเคลือบนะครับของน้ำตาลนะครับไม่ดีเพียงพอนะครับเพราะนั้นเราจึงไม่ใส่เติมเกลือลงไปพร้อมกับน้ำตาลนะครับ

นะครับเราก็คั่วไปนะครับจนกว่าถั่วของเรานะครับจะสุกกรอบพอดีนะครับสังเกตได้ว่าถ้าถั่วของเรานะครับคั่วแล้วกรอบดีนะครับเราสังเกตที่เม็ดถั่วนะครับจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเราก็ทำการคั่วไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับน้ำตาลนะครับก็จะเกาะนะครับเป็นผลึกนะครับรอบของเม็ดถั่วนะครับนี่เป็นลักษณะการเกิดผลึกที่สวยงามมากนะครับเปลือกถั่วของเรานะครับก็จะไม่หลุดในระหว่างที่เราคั่วนะครับนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับถ้านะครับเกี่ยวกับหลักการของการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเรียกผลิตภัณฑ์ตรงนี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำตาลนั่นเองนะครับนะครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือไม่นิยมผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะรสชาติหวานก็อาจจะไม่ชื่นชอบตรงนี้นะครับแต่นะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำตาลตรงนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มอรรถรสหรือเพิ่มรสชาติสำหรับผู้ที่ชอบบริโภคถั่วนะครับเมื่อเวลาเราเคี้ยวถั่วกับแก้วก็จะมีรสชาติความมันความหวานอยู่ในตัวนะครับซึ่งนะครับเมื่อรับประทานแล้วก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่หวานจนเกินไปนะครับนะครับถั่วของเราตอนนี้นะครับก็คั่วนะครับใกล้ที่จะได้ที่แล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเราใช้ไฟเบานะครับผลึกน้ำตาลนะครับจะเกาะอยู่ในขอบกระทะนะครับในส่วนของขั้นตอนของการคั่วแต่ถ้าเราอยู่ในส่วนของขั้นตอนการเคลือบนะครับเราจะเร่งไฟให้แรงมากกว่าเดิมนะครับน้ำตาลที่เป็นผลึกเกาะอยู่กับขอบกระทะก็จะหลุดออกมาละลายเคลือบกับถั่วที่อยู่ในกระทะทันทีนะครับ

นะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะนั้นคนทำนะครับจะต้องมีความอดทนนะครับแล้วก็ใจเย็นกับการทำนะครับ

นะครับหลังจากขั้นตอนของการคั่วถั่วได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการเคลือบโดยเราจะเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเราจะโรยด้วยเกลือนะครับให้กระจายให้ทั่วกับกระทะนะครับแล้วก็เกาะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดถั่วนะครับเราถึงจะเติมงาขาวแล้วก็ปิดเตานะครับเติมนะครับเติมเนยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับสุดท้ายนะครับตอนนี้ถั่วของเรานะครับก็นะครับคั่วนะครับน่าจะได้ที่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวจะปรับไฟนะครับเพื่อเพิ่มนะครับความร้อนแล้วก็ให้น้ำตาลที่เคลือบอยู่กับถั่วนะครับละลายเพิ่มมากขึ้นนะครับ

นะครับพอน้ำตาลนะครับเริ่มละลายนะครับพอน้ำตาลเริ่มละลายเราจะเติมเกลือนะครับลงไปนะครับเราจะเติมเกลือลงไปให้ทั่วนะครับนะครับหรือเราอาจจะใช้มือของเรานะครับหยิบลงไปนะครับก็ได้นะครับแล้วเราทําการคนต่อนะครับโดยการลดไฟลงนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ถั่วของเรานะครับกับน้ําตาลทรายไหม้นะครับโดยวิธีการคนนะครับถ้านักเรียนสังเกตดูตอนนี้นะครับน้ําตาลเริ่มละลายแล้วนะครับ

สังเกตนะครับผึกน้ำตาลที่เกาะอยู่ในกระทะนะครับก็จะหลุดออกมานะครับมารวมกันนะครับนะครับเริ่มละลายดีแล้วนะครับโอเคนะครับนะครับเริ่มหลุดนะครับเป็นผึกออกมานะครับนะครับ

ในส่วนของที่เราเลือกใช้กระทะนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการทำถั่วกรอบแก้ววันนี้นะครับที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่ากระทะทองเหลืองนะครับจริงๆแล้วนะครับนอกจากกระทะทองเหลืองที่เอามาใช้ในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับกระทะเหล็กตามบ้านเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับข้อดีของกระทะทองเหลืองนะครับก็ให้ความร้อนของกระทะได้อย่างสม่ำเสมอและก็ทั่วถึงนะครับในเรื่องของการกระจายความร้อนก็จะดีกว่ากระทะเหล็กเพียงแต่ว่านะครับราคากระทะทองเหลืองก็อาจจะราคาแพงไปหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะทำจากกระทะเหล็กตามบ้านเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เกลือของเราก็ละลายแล้วนะครับนะครับรวมอยู่กับเม็ดถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะเร่งไฟเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเคลือบนั่นเองนะครับเราจะเปิดไฟให้แรงเดิมนะครับเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายนะครับแล้วเราจะทำการโรยงานะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เติมเนยลงไปนะครับ

นะครับก็คนให้นะครับน้ำตาลนะครับละลายเคลือบกับถั่วนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับมีลักษณะเป็นความเหนียวนะครับเกาะติดกับเม็ดถั่วได้ดีนะครับเพื่อที่เราจะโรยงานะครับให้เกาะติดกับเม็ดถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเติมงาลงไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใส่งาลงไปนะครับในขั้นตอนของการเคลือบนะครับนะครับโอเคนะครับนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับตอนนี้ไอความร้อนนะครับก็จะละลายนะครับน้ำตาลนะครับเคลือบอยู่กับถั่วนะครับเราก็เติมงาสลับกันไปนะครับเติมงาสลับกันไปนะครับงาเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้สุกก่อนนะครับเพราะว่าในการเติมงาลงไปเคลือบกับถั่วนะครับในกระทะยังมีความร้อนอยู่ก็จะทำให้ถั่วของเราสุกไปโดยอัตโนมัตินะครับนะครับถ้าหากคนที่ไม่ชอบงานะครับเราก็ไม่ต้องใส่งาก็ได้นะครับหรือถ้าคนที่ชอบงานะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนของงานะครับเพิ่มมากกว่าเดิมก็ได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะเติมเนยลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะปิดเตาคนให้เข้ากันนะครับ

นะครับเราทําการปิดเตาได้เลยนะครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับก็จะมีกลิ่นหอมนะครับของเนยนะครับเข้ามาช่วยนะครับทําให้ถั่วเคลือบหรือถั่วกรอบแก้วของเรานะครับมีความมันหอมนะครับกรอบอร่อยนะครับนะครับก็เขาให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการตักใส่ถาดนะครับพักไว้ให้เย็นแล้วเราจะทำการบรรจุในขั้นตอนต่อไปครับนะครับเราก็จะทำการตักใส่ภาชนะนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการทำถั่วกรอบแก้วนะครับเรียกว่าของการเคลือบนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่จะทำถั่วกรอบแก้วนะครับหลักๆของการทำถั่วกรอบแก้วนะครับจะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นตอนของการต้มขั้นตอนของการคั่วและขั้นตอนของการเคลือบดังปรากฏเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับเราก็จะนะครับพักถั่วให้เย็นนะครับตรงนี้นะครับนะครับถ้าหากว่าถั่วจับกันเป็นก้อนนะครับเราใช้ช้อนนะครับนะครับเขี่ยเม็ดนะครับให้กระจายนะครับไม่ติดกันนะครับพอเย็นนะครับเราก็ตักใส่ถุงได้เลยนะครับนะครับหรือถ้าเรามีภาชนะในการบรรจุนะครับในรูปแบบนอกจากถุงบรรจุแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปบรรจุในขวดแก้วนะครับก็สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานนะครับนะครับช่วงนี้นะครับเราก็จะพักถั่วทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบรรจุหลังจากที่เรานะครับนำตักถั่วนะครับกรอบแก้วขึ้นมาจากกระทะนะครับเราก็จะพักไว้ให้เย็นนะครับลักษณะนะครับเม็ดถั่วที่ดีจะต้องไม่ติดกันนะครับจะต้องแยกออกเป็นเม็ดนะครับแล้วนะครับเม็ดงานะครับก็จะเคลือบนะครับเกาะติดอยู่กับถั่วนะครับสังเกตจากเสียงตรงนี้นะครับจะมีเสียงความกรอบของถั่วนะครับซึ่งในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับถ้าหากว่านักเรียนหรือท่านผู้ชมนะครับที่กำลังดูในขณะนี้นะครับอาจจะมีข้อคำถามนะครับว่าในการทำถั่วกรอบแก้วเราสามารถที่จะใช้ถั่วชนิดอื่นได้ไหมนะครับจริงๆแล้วการทำถั่วกรอบแก้วก็ถั่วกรอบแก้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่านะครับการทำถั่วกรอบแก้วเกิดจากการแปรรูปด้วยเกิดจากน้ำตาลนะครับใช้กรรมวิธีในการเคลือบนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะนำเม็ดนะครับธัญพืชอย่างอื่นเข้ามาทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือไม่นะครับเราอาจจะผสมผสานนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับอาจจะปรุงรสเพิ่มอาจจะมีส่วนของเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับเม็ดลูกเดือยนะครับเม็ดถั่วเขียวหรือนะครับเม็ดทานตะวันนะครับเข้ามาเพิ่มนะครับเป็นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับถั่วของเรานะครับก็นะครับเย็นแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะบรรจุนะครับในการบรรจุเพื่อที่จะเก็บรักษาหรือบรรจุเพื่อรอการจำหน่ายนะครับเราต้องเลือกภาชนะบรรจุให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ทำการ
บรรจุเม็ดถั่วนะครับในภาชนะแล้วทําการปิดนะครับให้สนิทนะครับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับอาจจะเป็น

ในรูปแบบของซองพลาสติกใสนะครับก็นะครับขึ้นอยู่กับขนาดความต้องการในการในการจำหน่ายนะครับของเองนะครับหรือจะอยู่ในรูปแบบของ

ปรรูปอาหารนะครับสามารถที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับก็ถั่วลิสงนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่สามารถที่จะนำมาแปรรูปแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ที่จะนำไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบรรจุถั่วใส่ถุงนะครับนะครับการตักถั่วใส่ถุงนะครับเราก็ต้องตักด้วยความประณีตนะครับถ้าหากว่าเราตักใส่ถุงนะครับโดยที่นะครับเราตักถั่วปริมาณเยอะแล้วก็อัดลงไปยัดลงไปตรงนี้ก็อาจจะทำให้ปากถุงของเรานะครับก็เลอะด้วยคราบนะครับก็จะทำให้ไม่สวยน่ารับประทานนะครับเพราะนั้นนะครับเราก็ต้องค่อยๆนะครับตักเทลงไปนะครับโอเคนะครับเขย่าลงไปนะครับนะครับก็บรรจุนะครับตามอัตราส่วนต้นทุนนะครับในลักษณะการจำหน่ายของเรานะครับถ้าเป็นถุงขนาดเล็กนะครับเราก็บรรจุนะครับถุงละ30กรัมนะครับโอเคนะครับก็บรรจุถุงละ30กรัมนะครับจากนั้นนะครับทำการปิดผนึกนะครับ

นะครับเมื่อทําการปิดผนึกแล้วนะครับลักษณะนะครับของถั่วนะครับกรอบแก้วนะครับก็จะทำให้เกิดความสวยงามนะครับความน่ารับประทานนะครับแล้วเข้ากับบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับเราลองเปลี่ยนนะครับขนาดของไซส์ถุงที่เราบรรจุนะครับก็จะใส่ในปริมาณที่มากกว่าเดิมนะครับ

นะครับนะครับในส่วนนะครับภาชนะบรรจุนะครับที่มีลักษณะเป็นห่อใหญ่นะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มตามลักษณะที่เรากำหนดราคาขายนะครับนะครับใบใหญ่ก็จะอยู่ที่น้ำหนักนะครับ75กรัมนะครับโอเคนะครับใส่เติมลงไปอีกนิดนึงนะครับนะครับโอเคนะครับน้ำหนัก75กรัมนะครับก็ทำการผนึกถุงนะครับ

โอเคนะครับก็จะมีลักษณะขนาดนะครับที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของการกำหนดราคาขายนะครับห่อเล็กนะครับน้ำหนักนะครับ35กรัมนะครับ25กรัม30กรัมนะครับราคาเราก็เทียบตามอัตราส่วนของหลักการคำนวณต้นทุนราคาขายนะครับส่วนห่อใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับการกำหนดราคาขายเราก็กำหนดราคาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจากต้นทุนของการผลิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบรรจุนะครับให้ครบแล้วก็ให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำการเก็บรักษาแล้วก็รอการจำหน่ายนะครับหรือนะครับในการทำทุกครั้งนะครับต้องบอกไว้เลยว่านะครับสินค้าของเราจะจำหน่ายได้ดีและเป็นที่ถูกใจของผู้ซื้อ

0: นะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือฉลากสินค้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฉลากสินค้าก็มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคนะครับลูกค้าของเราสามารถที่จะชอบแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของเราได้ดีนะครับซึ่งนะครับในส่วนของฉลากสินค้าก็ได้แนะนำนะครับในส่วนของสื่อนะครับทุกตอนเลยนะครับว่าฉลากสินค้ามีความสำคัญเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคทำให้ผู้ซื้อลูกค้าต่างๆนะครับตัดสินใจในการเลือกซื้อของเรานะครับเราก็ต้องไปดูในเรื่องของการทําฉลากเข้ามาควบคู่กันด้วยครับในการทําถั่วกรอบแก้วของเราในวันนี้นะครับก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นภาพที่เราปรากฏอยู่ในตอนนี้นะครับถั่วกรอบแก้วของเรานะครับสามารถที่จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดจากการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานานนะครับเนื่องจากว่ามีความชื้นอยู่น้อยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำตาลนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับอย่าลืมนะครับมีขั้นตอนที่หลักๆอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือขั้นตอนของการต้มนะครับขั้นตอนของการคั่วนะครับและขั้นตอนของการเคลือบนะครับ3ขั้นตอนตรงนี้นะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะนำไปนะครับทำตามได้นะครับซึ่งสามารถทำได้ง่ายนะครับอีกอย่างนะครับถั่วลิสงนะครับก็หาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดบ้านเรานะครับก็นำมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับเพิ่มอาชีพเสริมนะครับโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มนักเรียนนะครับสามารถที่จะหารายได้ระหว่างเรียนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายนะครับตามท้องตลาดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเรื่องการทำถั่วกรอบแก้วชุดนี้นะครับครูเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสำหรับนักเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้อยู่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับประโยชน์ความรู้นะครับเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะครับและนะครับในการแปรรูปอาหารนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับในตอนต่อไปนั้นจะเป็นอะไรนะครับก็นะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามว่าในครั้งต่อไปเราจะนำวัตถุดิบนะครับอะไรมาใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: มาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
3: ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
4: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยาน ดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำอาหารได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องมีพาไปหมดเซฟเฮาก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3 มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
4: ไปมอบตัว
3: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมือที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
5: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท่งที่กองอื่นเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
3: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
4: ทางโทรศัพท์นะคะ
5: 02-141-2958
4: อันนี้ก็สายตรงเลย
3: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายเดี๋ยว หรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
4: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
5: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
5: ได้ครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วจะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ํายาหรือว่าทาน้ํายาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ครับหลังจากที่เราได้รู้ในเรื่องของการใช้งานนะเราได้มาได้ฝึกนะครับในเรื่องของการทำใช้งานของ defibrillator นะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของฟังก์ชันนะครับนะแล้วเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน surface indicator เป็นยังไงตะกี้รู้อยู่แล้วนะเพราะนั้นพวกนี้สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่า surface มันไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเบิร์นนะครับของการ defib ได้นะครับนะทีนี้ก็กระตุกอาจจะทำให้ตายไปเลยก็ได้นะครับอันนี้นะครับเราก็มีความเข้าใจอยู่นะตอนนี้มันจะมีในเรื่องของการทดสอบว่าเครื่องมือที่อยู่ในโรงพยาบาล นะครับนะตัวเนี้ยนะครับมีความสามารถนะครับเป็น

ไปตามมาตรฐานนะครับในการใช้งานหรือไม่นะครับนะเขาก็ได้ออกแบบวิธีการมาตรฐานวิธีการทดสอบพื้นกระตุกนะครับคำว่าการทดสอบพื้นกระตุกนี้ครับเขาจะทดสอบทั้งเครื่องนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหน้าตานะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่ดีไหมนะครับนะแล้วก็ในการที่จะทดสอบตัวนี้นะครับเขาก็มีเป็นข้อนะครับนะเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปนี้นะครับนะครับอันที่หนึ่งก็ใช้มาตรฐานอ้างอิง IEC นะIEC ตัวนี้ก็คือ safety นะทางปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับนะแล้วก็ข้อที่สองก็เป็น IEC เหมือนกันนะครับก็เป็น safety นะครับสำหรับที่จะเป็นเครื่องของทางด้านการแพทย์นะครับเป็น cardiac นะครับ defibrillator อันที่สามก็จะเป็น ECRI นะครับเป็นการดูมาตรฐานโดย ECRI ว่ามันมีการยอมรับนะครับในการทำงานในการเทสท่านะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะหลังจากนั้นเราก็มาดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกับมันนะครับเครื่องมือมาตรฐานนะครับที่จะมาใช้กับตัว defibrillator ตัวนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับเราจะต้องมีตัว electrical safety analyzer นะครับหรือถ้าไม่ใช้ electrical safety analyzer นะครับเราก็ไปหา ohmmeter หรือว่า ammeter นะครับมาแทนนะครับนะElectric Analyzer เป็นอุปกรณ์ที่เทสในเรื่องของความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกนะครับแต่ตัวนี้มันอาจจะไม่มีนะครับเราก็ไปซื้อหาโอมมิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์ที่มีหน่วยถึงไมโครแอมป์นะครับมาใช้ได้นะครับข้อที่สองนะครับก็เป็นการใช้ Defibrillator Analyzer นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่า Defibrillator Analyzer นะครับนะเราใช้ตัวนี้นะครับตัวที่3 ECG simulator นะครับ ECG simulator ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับที่จะสร้างสัญญาณเทียมสัญญาณชีพนะครับแต่ตัวนี้มีด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะ include ทั้งตัวสร้างพลังงานออกมานะครับไอ้ตัววัดพลังงานนะครับกับตัวที่สร้างสัญญาณ ECG ออกมาด้วยนะครับนะเพราะนั้นข้อ 3.2 กับ 3.3 นะครับก็ใช้เป็นเครื่องเดียวกันนะครับ 3.4 นะครับ pacemaker analyzer นะครับตัวนี้มีครบแหละตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้มีเปล่าอ๋อมีเพสเซอร์ข้างบนนะนะครับนะแต่เพสเซอร์ตัวนี้ยังใช้ไม่ได้ตัวนี้ต้องมีออปชันใส่อีกนะครับมันอุ้ยมีออปชันใส่แปะไปที่ข้างบนนะแล้วมันก็จะมีรูนะต่อเสียบอีก2รูนะออกมานะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทันทีแต่ว่าตัวการใช้งานนะครับตัวแอป นะครับมีทรงสวิตช์เรียบร้อยนะเหลือแต่โหลดอย่างเดียวนะครับที่จะมาใส่เหลือแต่ตัวแปลงอย่างเดียวที่จะแปลงสายตรงนี้ให้เป็นสายของตัวซิมูเลเตอร์นะครับ อันนี้ 3.5 นาฬิกาจับเวลานะครับที่มีความเร็วแสดงผลอย่างน้อย10วิจริงๆแล้วตรงนี้เราใช้เป็นโทรศัพท์อะโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วตั้งฟังก์ชันไปที่การจับเวลานะครับเราก็จะใช้ตัวนี้จับนะหัวข้อการทดสอบนะครับก็จะมีดังนี้นะครับอันที่หนึ่งการตรวจสอบทางกายภาพนะฮะทางกายภาพเราจะดูอะไรบ้างนะครับเราก็จะดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับนะฮะโครงสร้างก็จะต้องมีความสะอาดนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักนะครับข้อสองนะครับป้ายแสดงต่างๆนะครับพวกราเบลนะครับจะต้องชัดเจนนะครับป้ายต่างๆนะชัดเจนอ่านได้ครบทุกตัวอักษรนะครับอันที่3นะครับพวกปลั๊กไฟนะครับแล้วฟิวนะครับถ้ามีฟิวอันนี้มีไหมอันนี้ก็ normal เลยนะเนี่ยเราทำได้อยู่แล้วนะครับผ่านหน้าจอแล้วกดปุ่มแล้วปุ่มกดต่างๆนะครับไฟหน้าจอต้องติดอักษรบนสัญลักษณ์ต้องชัดเจนกดปุ่มทุกตัวต้องไม่มีรอยฉีกขาดนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับต่อไประบบการเซลล์เทสนะครับเซตเทสตัวเองนะครับถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างเครื่องตัวนี้มีไหมไม่มีขึ้นหน้าจอเลยนะครับอันนี้ถ้าบางอันมีก็เราก็จะติ๊กไว้ด้วยแต่ถ้าไม่มีก็เขียน NA ไว้นะครับแพดเดิลเล็กโตจะต้องมีความสมบูรณ์สะอาดไม่แตกหักก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้สมบูรณ์ไม่แตกหักไม่มีรอยนะครับไม่มีคราบนะครับนะแล้วก็ทรงสวิตช์ยังโอเคอยู่ทุกอันนะครับก็เช็คดูนะครับ

การตั้งเวลาและวันที่นะครับก็ตั้งให้เป็นปัจจุบันนะครับเวลาเปิดเครื่องมามีมานี่อันนี้มันต้องตั้งพาเชียนก่อนนะครับมันต้องใส่ข้อมูลพาเชียนก่อนนะครับอันนี้ถ้าตั้งแล้วคงมีหรอกปกติแล้วเครื่องพวกนี้มันจะไม่มีปัญหาต่อไปก็ 4.2 การทดสอบความปลอดภัยทางไวฟ้านะครับความปลอดภัยทางไวฟ้าเราก็จะใช้เครื่องมิลลิแอมมิเตอร์ไมโครแอมมิเตอร์กับโอมิเตอร์นะเป็นการวัดนะครับแล้วก็วัดในเรื่องของสายกราวนะครับเราใช้โอมิเตอร์วัดสายกราวนะอันนี้เป็นสายไฟนะครับที่เข้าเครื่องนะครับเป็นสายคาร์ดวันนะครับคาร์ดวันก็สังเกตจากหัวปลั๊กนะมี3ขั้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสายกราวรีสิสแตนซ์นะครับจะต้องทดสอบความต้านทานตัวเครื่องกับสายดินนะตัวเครื่องก็คือปลั๊กด้านนี้นะครับสายดินก็คือปลั๊กฝั่งนี้นะครับแล้วก็เช็คโอห์มนะครับรูที่3และรูตรงกลางนะครับกับขั้วนี้นะครับจะต้องมีความต้านทานไม่น้อยไม่เกินกว่า 0.5 โอห์มส่วนใหญ่ก็จุด1โอห์มแหละไม่เกินเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะเทสได้นะครับต่อไปข้อ 4.2 ข้อ 4.2 นะครับการเทสคัสเซ็ตลิควิดเคอร์เรนต์นะครับน้อยกว่า500ไมโครแอมป์อันนี้เราก็ต้องหาถ้าเราไม่มีเซฟตี้อะไลเซอร์นะครับเราก็ใช้ไมโครแอมมิเตอร์นะครับ วัดนะครับแล้วก็ทดสอบการโลดของกระแสไฟฟ้าตัวเครื่องกับสายดินดูอีกอันหนึ่งนะครับเซฟตี้ในเรื่องของสายลีดนะครับลีดทูกาวก็เราจะวัดนะครับสายลีดนะครับตรงนี้สายลีดตัวนี้นะครับเทียบกับกาวนะครับแล้วมันจะมีสเปคว่าต้องไม่เกิน100ไมโครแอมป์นะครับในขณะที่เป็นกาวนะครับในขณะที่ถ้าอันกราวเด็ดนะครับก็คือต้องน้อยกว่า500ไมโครแอมป์นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็วัดเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่าวัดแบบไหนนะครับส่วนของการทดสอบทางเทคนิคนะครับเราจะใช้เครื่องตัวตัว defibrillator analyzer นะครับนะต่อนะครับนะแล้วดูอันที่1หัวข้อที่1เขาจะบอกว่าให้ดูอะไรบ้างอันที่1 energy accuracy นะครับดูเรื่องความแม่นยำของตัวเครื่องตัวนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรครับสเปคก็คือว่าการทดสอบความแม่นนี้จะต้องมีค่าผิดพลาดนะครับถ้าไม่เกิน25จูลนะครับได้ไม่เกินบวกลบ4จูลนะครับแต่ในกรณีที่มีการตั้งค่ามากกว่า25จูลแล้วเขาจะคิดเป็นบวกลบ 15% นะครับอันนี้จะมีความต่างนะครับนะต่อไปข้อ 3.2 นะครับ 4.3.2 นะครับการทดสอบ output energy นะ maximum charge maximum setting นะครับเขาก็ทดสอบประสิทธิภาพเหมือนกับแบตเตอรี่นะครับดูว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่องนะครับมันจะทนทานหรือว่ามันจะสามารถรับการชาร์จทั้ง10ครั้งได้ไหมก็ดูสเปคนะฮะเขาบอกว่าทดสอบแบตเตอรี่โดยตั้งพลังงานสูงสุดนะครับแล้วทำการชาร์จดิชชาร์จ10เที่ยวคำว่าชาร์จดิชชาร์จหมายถึงว่าเราชาร์จเสร็จแล้วก็กดพลั่วดิชชาร์จนะครับ10ครั้งนะครับนะแล้วก็ในการดิชชาร์จครั้งที่10นะเอาครั้งที่10นะครับครั้งที่10ครั้งที่1 2 3ยังไม่เอาครั้งที่10จะต้องพลังงานต้องไม่เกิน จะต้องมีความผิดพลาดของพลังงานไม่เกินบวกลบ 15% นะครับเราชาร์จดิชาร์จชาร์จดิชาร์จชาร์จดิชาร์จแล้วก็เราก็วัดดูครั้งที่10ชาร์จดิชาร์จดูว่าพลังงานต้องไม่เออร์เรอร์ไม่เกิน 15% นะครับเราดูครั้งที่10นะครับตอนนี้ ต่อไปในเรื่องของข้อ 4.3.4 นะครับ energy หลังจาก50วินะครับเราก็จะทดสอบในเรื่องของการประจุพลังงานนะครับโดยตั้งที่ค่าสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็เมื่อพลังงานเต็มแล้วปล่อยทิ้งไว้15วินาทีนะครับนะแล้วทำการดิชชาร์จนะครับค่าพลังงานจะต้องไม่น้อยกว่า 85% ของค่าที่ตั้งกรณีเครื่องไม่นะก็หมายถึงว่าหลังจากโอ้ยเราชาร์จนะครับสมมติว่าเราชาร์จที่100จูลนะครับนะแล้วเราก็ยังไม่ดิชาร์จนะปล่อยทิ้งไว้นะครับถึง50วินะครับแล้วเราก็ทำการดิชาร์จนะครับพอดิชาร์จเสร็จแล้วเราอ่านค่าพลังงานจากเครื่อง defib analyzer นะครับจะต้องไม่น้อยกว่า 85% ก็แสดงว่าพอหลังจากที่ประจุเต็มแล้วแล้วเราทิ้งไว้50วินาทีนะครับแล้วเรามาดิชาร์จนะครับพลังงานที่อ่านได้ต้องไม่ต่ำกว่า85จูลถูกไหมครับตั้งที่100พอผ่านไป50วินะครับแล้วเรามาทำการดิชาร์จจะต้องไม่น้อยกว่า85ก็คือยังได้ยังไม่ต่ำ

ว่า85ส่วนมากก็ได้อยู่แล้วประมาณ90ขึ้นไปอ่ะกับ100ก็นะครับต่อไป 4.3.5 4.3.5 เป็นการทำซิงโครไนซ์นะครับออเปเรตนะครับโดยการเทสซิงโครไนซ์นะครับจะต้องได้น้อยกว่า50มิลลิเซกนะครับนะวิธีการทดสอบก็คือจะทดสอบไปที่เซตเครื่องไปที่ตรงซิงโครไนซ์นะครับนะทดสอบที่ซิงโครไนซ์โหมดนะครับเครื่องจะต้องดิสชาร์จหลังจากได้รับสัญญาณ RF ภายใน60วินาทีนะครับก็หมายถึงว่าต่อ EKG นะครับมีสัญญาณ ECG เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการชาร์จนะครับนะแล้วก็หลังจากที่ RF เกิดนะครับจะต้องมีการดิสชาร์จนะครับได้ภายในเวลาไม่เกิน60มิลลิวินาทีมิลลินะครับก็คือมิลลิเซกนั่นเองนะครับนะเพราะว่าหลังจาก RF แล้วมันจะเร็วมากปุ๊บเลยนะหลังจาก RF ขึ้นมันจะต้องมีช่วงห่างเกิน60มิลลิเซกนะครับอย่างที่เห็นเราเห็นตรงนี้เห็นที่เราทำการตั้งให้ดูเห็นไหมพอเวลาเราตั้งเซ็งปั๊บ แล้วเราก็ตั้งต่อ EKG เปิด EKG นะครับแล้วเราก็ทำการดิชาร์จนะครับหลังจากที่เราเห็น RF ขึ้นปื๊ดหนึ่งแล้วเรากดแช่ไว้นะครับจาก RF หลังจากดิชาร์จไว้ต้องไม่เกินเท่าไหร่60มิลลิวินาทีนะครับอาจจะ1มิลลิเซก10มิลลิเซกอะไรก็แล้วแต่นะตะกี้ที่เราอ่านได้ประมาณ35มิลลิเซกนะครับแสดงว่ามันไม่เกิน60ถ้า60มันนานเกินไปนะครับอาจจะให้ผลในการกระตุกที่ไม่ดีนะครับต่อไป paper speed นะครับpaper speed ก็ทดสอบความเร็วของกระดาษในการเลื่อนต้องไม่เกิน2บวกลบ 2% นะครับเนี่ยอุ๊ยการอ่านเราก็อ่านจากกระดาษกราฟตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งที่25มิลลิเปอร์เซกนะครับก็จะต้องมีเพาส์นะฮะหรือว่าสัญญาณ EKG นะครับต่อ1ลูกต้องอยู่ในช่วงของ25นะครับมิลลิเมตรนะครับที่มันมีการความยาวนะครับของเพาส์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความผิดพลาดกว่า 2% ก็คือถ้า2มิลลิเมตรนะครับเกินกว่า2แสดงว่าเครื่องนี้ตกเกณฑ์นะครับต่อไปเราตั้ง heart rate นะครับ accuracy heart rate การตั้ง accuracy ที่ heart rate นะครับเราก็ใช้ ECG simulator นะครับแต่ว่าในเครื่อง defib analyzer มันมีโหมดอยู่แล้วนะครับเราก็ไปตั้ง heart rate นะครับแล้วเราดูว่ามันเกิน 5% ไหมเราก็จะตั้งที่60 120แล้วก็180อะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วเราก็เอาเปอร์เซ็นต์ไปคูณนะครับถ้ามันเออร์เลอร์เกินกว่า 5% แสดงว่าเครื่องนี้ตกเกณฑ์อันนี้เข้าใจนะนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งตรงนี้ได้นะครับเอาเรทอะลามตรงนี้นะครับเครื่องนี้มีไหมเรทอะลามเอาพุทธสปิดมันไม่มีเครื่องนี้ถ้าในกรณีที่มีเรทอะลามนะเขาก็จะตั้งตรงนี้เรทอะลามอาจจะตั้งไว้ที่ low rate alarm low limit แล้วก็ upper limit นะครับถ้าตั้งปั๊บถ้ามันมีเสียงเกินมันจะดังให้เรารู้ว่าตอนนี้มันเกินแล้วตอนนี้มันไม่มีเครื่องนี้อันนี้ตั้งได้แล้วก็จะตั้งไปที่120อันนี้ปิดสัญญาณอันนี้ limit อันนี้100ก็30 high 100 low 30อันนี้ high 140นี่ low นะครับถ้าอย่างนี้นะถ้าเราปรับเทสอย่างนี้ในกรณีหายไปเนี่ยอย่างนี้100นะถ้าเกิดที่100เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิน100มันจะอะลามแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่า30มันก็อะลามเพราะนั้น100กับ130คือข้างบน100ข้างล่าง30ถ้าอีกอันนึงก็คือข้างบน40ไอ้140ข้างล่าง60ก็จะต้องอยู่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดมันอันนี้ไม่อะลามได้ไม่มีเสียงอะลามเราปิดสามารถปิดได้นะครับอันนี้เป็นเรทอะลามเราก็ตั้งดูแล้วเราก็ทำในรายงานนะครับว่าเรทอะลามเราเซตที่เท่าไหร่ต่อไปเราทดสอบ pacing accuracy นะเครื่องนี้ไม่มีแต่ถ้ามีนะครับเราให้เรทไม่เกินบวกลบ 5% นะครับเราก็ตั้งว่า pacing นะครับว่ากี่มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ amplitude เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถตั้งได้อันนี้ 5% อันนี้ 10% ความแม่นของ passing อันนี้ amplitude ความแม่นของ passing อันนี้เรทไม่ใช่โทษทีอันนี้ passing rate ก็คือมันตั้งสามารถตั้งเรท

ได้นะเลยกระตุ้นนะว่าจะเอากี่ BPM นะครับส่วนของล่างก็เป็นแรงดันนะครับการทดสอบนะครับของ Passing ก็เราสามารถเราทดสอบที่โหลด50โอห์มนะครับเอา50โอห์มไปใส่อ่ะอันนี้ให้ดูรูปนะตอนที่เราอันนี้หนึ่งตะกี้ให้ดูแล้วเราวัดกราวนะครับระหว่างสายกราวว่าอันนี้ไม่เกิน5โอห์มต่อไปนะครับเราวัดคาสเซ็ตลิเกตนะครับเราก็วัดคาสเซ็ตกับเอาไมโครแอมป์นะอันนี้ไมโครแอมป์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็วัดว่ารั่วเกินหรือเปล่านะครับอันนี้คาสเซ็ตลิเกตนะครับในกรณีที่เป็นคาสวันนะครับมันก็จะมีสายกราวอีกเส้นเราก็ต่อนะครับวัดออกมานะครับต้องไม่เกิน500ไมโครแอมป์นะครับต่อไปเราวัดลีดถ้าเป็นคาสทูเนี่ยปลั๊กมันมี2ขานะครับปลั๊กมี2ขานะครับอันนี้มันแค่มีปลั๊กตัวนี้เราก็ต่อเนี่ยเทียบกับดินเลยนะครับนะว่ามีการรั่วหรือไม่นะครับโดยเอามิลลิแอมไมโครแอมไปวัดอันนี้ลีดทูกราวนะครับลีดทูกราวก็คือเราจะวัดกระแสลีดนะครับผ่านมาที่สายกราวเนี่ยนะครับมีการรั่วไหมนะครับนะถ้ามีการรั่วก็แสดงว่าต้องรั่วอันนี้รั่วไม่เกิน100ไมโครแอมนะครับอันนี้เป็นการต่อคัททูนะครับคัททูก็คือเป็นปลั๊กที่ตัวเครื่องมีอะแดปเตอร์อยู่นะครับจะมีปลั๊กแค่2ขานะครับก็ใช้วิธีต่อกระเอาเอาแบบนี้นะการอธิบายนะอย่างข้อหนึ่งที่ว่า energy accuracy นะครับที่เราจะทำการที่ว่าถ้าไม่เกิน25จูลเราใช้บวกลบไปบวกลบ4เอ๊ะ2มั้ย4หรือ2จำไม่ได้แล้วก็ถ้า25แล้วเราคิดไปที่ 5% นะครับนะเราก็ต้องทดสอบอย่างน้อย3ค่า50 100แล้วก็120นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคำนวณหาว่ามันเกินไหมเดี๋ยวดิเกณฑ์มันเท่าไหร่เกณฑ์อยู่ที่บวกลบ4กับ 15% นะครับก็ให้ทำที่50จูล100จูลแล้วก็120นะอันนี้อันข้อ1ต่อไปข้อ2เราทดสอบ output energy อันนี้เขาบอกว่าทำ10ครั้งนะอย่างที่ว่าตอนแรกทำ10ครั้งนะครับแล้วก็ดูครั้งที่10ว่ามันต้องไม่น้อยกว่าเอ้ยมันต้องมากกว่า 85% เราทำการชาร์จนะครับดูว่าชาร์จถึง10ครั้งแล้วนะครับจดบันทึกค่าเวลาในการชาร์จครั้งสุดท้ายต้องไม่เกินเท่าไหร่อ่ะเคนเดี๋ยวดูเคนดิข้อจุด315วินาทีก็หมายถึงว่าทำการชาร์จแล้วที่ชาร์จ10ครั้งแล้วก็ดูครั้งที่10ต้องไม่เกิน15วินะครับต่อไปที่4นะครับหลังจาก50วิแล้วก็ฟูลชาร์จแล้วต้องเอ้ยข้อนี้ดิต้อง 85% ไอ้ตัว50วิอ่ะคือหลังจากที่เราปล่อยชาร์จเต็มแล้วใช่ไหมแล้วก็ปล่อยไว้ประมาณ50วินาทีนะครับแล้วก็มาทำการดีฟิปนะครับจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 85%เอ้ยไม่ใช่85%ข้างบน10ครั้งนี่15วินาทีซิงโครไนซ์ก็เกณฑ์ก็คือ30น้อยกว่า60นะ60มิลลิเซกเปเปอร์สเปดก็ถ้า25ก็2มิลนะครับ2ช่องฮาร์ดเรทก็เราทำที่30 60แล้วก็120นะครับแล้วก็เกณฑ์เท่าไหร่ 5% นะน่าจะ 5% นะครับฮาร์ทเรทอะลาร์มนะครับก็ตั้งตามนี้แล้วก็ passing accuracy นะครับแล้วก็ตัว passing amplitude นะตั้งได้ตามนี้นะครับนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาดูหน้ารายงานผล150หน้ารายงานผลมีอะไรบ้างนะครับหน้ารายงานผลที่จะต้องทำการรายงานนะครับก็มีสถานที่ทดสอบอยู่ที่ไหนนะครับชื่อเครื่องมือที่จะทำการทดสอบก็เป็นเหมือนอย่างเนี้ยเครื่อง

เครื่องดิฟิบริเลเตอร์นะครับรุ่นยี่ห้อโมเดลหมายเลขเครื่องนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อมูลของเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือมาตรฐานนะครับเช่นแอมมิเตอร์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้มัลติมิเตอร์นะครับแล้วอันที่2ก็เป็น ECG simulator นะครับอันที่3นาฬิกาจับเวลานะครับอันที่4เป็นเครื่องวัดมันอ๋อใช่เอามีเครื่องวัดกระแสได้ที่วัดเครื่องวัดแรงดันที่กระตุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ทดสอบในเรื่องของข้อ1ถึงข้อตะกี้เนี่ยโครงสร้างป้ายปลั๊กระบบระบายหน้าจอนะครับเซลฟ์เทสแพดเดิลนะครับแล้วก็การตั้งเวลาและวันที่นะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับสำหรับที่เราทดสอบในเรื่องของกราวนะครับอันนี้ถ้าอันกราวถ้ากราวก็100 ไมโครแอมถ้าอันกราวนะครับก็500นะครับไมโครแอมนะครับEnergy นะครับที่เราบอกตะกี้พอในตารางปุ๊บเราใส่เกณฑ์นะครับแล้วเราก็บอกว่า3ครั้งนะครับอาจจะอันนี้เป็น60จูล100 200ก็แล้วแต่นะครับอ่านได้เท่าไหร่นะนะครับแล้วเราก็มาเทียบดูกับเกณฑ์นะว่าถ้าไม่เกิน25ตะกี้เราทำที่25ไปหมดแล้วนะอันนี้ก็คิดที่ 15% 15% เนี่ยมันเกินไหมถ้าไม่เกินก็ติ๊กผ่านนะครับส่วนในเรื่องของตารางถัดไปเป็นตารางเอาท์พุต10ชาร์ตนะครับวันนั้นที่แม็กซิมัม10ชาร์ตแล้วชาร์ตที่10นะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ 15% แต่ละอันเนี้ยนะครับเกณฑ์ 15% คาดที่ว่าได้เท่าไหร่ที่ฟูลชาร์จ3ถ้า200นะ200 299 180 170นะตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูว่าครั้งที่10นะครับมันต่ำกว่าเกณฑ์ 15% นะครับค่าชาร์จ10ครั้งนะครับมันแม็กซิมัมยังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยการเอาแม็กซิมัมเนี่ยที่ตรงนี้นะครับเช่นเราทํา200ก็ใส่200ตรงนี้นะครับตัวนี้ว่าได้200 190อะไรตรงนี้นะใส่ไปเรื่อยๆนะ10ครั้งแล้วดูครั้งที่10ว่ามันเกินกว่า 15% หรือเปล่านะครับต่อไปตารางของชาร์จไทม์นะครับอันนี้ก็10ครั้งดูครั้งที่10นะครับว่ามันยังไม่เกิน15เสกอยู่หรือเปล่านะถ้าเกินอยู่แสดงว่าเกินนี้ตกแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วนี่1ได้5วิครั้งที่2ได้2วิ10วิอะไรก็ตามนะครับเราก็มาดูว่ามันผ่านหรือเปล่านะครับตารางถัดไปก็เป็นตารางซิงโครไนซ์นะครับอันนี้ก็เป็นตารางที่ energy มากกว่า50นะก็หมายถึงที่เราบอกแล้วชาร์จแล้วแล้วก็ตั้งให้มันนานไปจน50วิแล้วมาดิชาร์จดูว่านะครับ energy มันยังอยู่ต่ำกว่า85หรือไม่ถ้าต่ำกว่าแสดงไม่ผ่านนะครับ energy เท่าไหร่ตั้งอันนี้ก็85เหมือนกันนะครับ Synchronize Energy Setting ที่เท่าไหร่นะเราก็ใส่ไปนะครับ Speed Paper ก็อันนี้มันใช้เกณฑ์เดียวกันนะแล้วว่าทำไมมันนี้อันนี้ชาร์จที่50 85อันนี้ Synchronize ก็ Synchronize Option Energy Setting ที่เท่าไหร่เอ้ยอันนี้ผิดนี่อันนี้ต้องเป็นเท่าไหร่35ไอ้ตัว Energy นี่เดี๋ยวดูเกณฑ์ต่อไปในเรื่องของสปีดนะมันต้องได้บวกลบ 2% นะครับแล้วก็ฮาร์ทเรทของตัว EKG นะครับก็บวกลบ 5% นะครับฮาร์ทเรทอะลามก็อัปเปอร์โลเวอร์เซตเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็เตือนตรงไหมนะครับพาสซิ่งแอคคูราซีนะครับก็เรทไม่เกิน 5% นะครับแล้วก็พาสซิ่งอบิจูดก็บวกลบ 10% นะครับตัวจะเล็กสักหน่อยนะครับเราจะมีตัวทดสอบนะครับเราจะมาใช้ตัวนี้ defibrillator นะครับรหัสมัน TPMMD นะครับ06คลิกไปครับตอนนี้มาแล้วเห็นตะกี้ในนี้เยอะมากนะ ในที่เราจะใส่เยอะนะแต่จริงแล้วไอ้ที่จะยากอยู่ที่วิธีปฏิบัตินะแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะไม่ยากนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่รายละเอียดไปนะครับนะอันนี้หนึ่งเขาบอกว่าเราไปเทสในเรื่องของตัวความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเราจะใช้ข้อ1 electric safety analyzer นะครับอันนี้ไม่เกิน 0.5 โอห์มนะครับคลาสเซตต้องไม่เกิน500นะครับแล้วก็ตัวลีทูกาวนะครับลิเกต

นะครับก็อยู่ที่5ละลิตรทุกกาวนะครับ500เหมือนกันนะครับ500ไมโครแอมป์นะอันนี้ก็ทดสอบไปตอนนี้มาดูเรื่องป้ายนะครับป้ายก็จะมีไอวิชวลเช็คนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8หัวข้อนะครับโครงสร้างนะครับและรายละเอียดไปถึงตั้งเวลาอันไหนถ้ามันไม่มีแล้วก็จะติ๊ก NA นะครับติ๊ก NA ไว้ว่าอันนี้ไม่ได้ทำนะครับนะแล้วก็สถานะทำการทดสอบก็เป็นเครื่องอย่างไรเครื่องใหม่หรือเปล่าแล้วก็หลังซ่อมแซมใช่ไหมทดสอบตามรอบหรือเปล่านะครับในกรณีถ้าเป็นเครื่องใหม่ก็คือซื้อมาปั๊บเรามาทดสอบนะในกรณีถ้าเกิดว่าเครื่องเขาใช้อย่างนี้ตามโรงพยาบาลนะครับใช้ประจำอยู่แล้วก็มาทดสอบเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับหรือว่าพอซ่อมเสร็จเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับตอนนี้เรามาดูว่าอันที่หนึ่งจำได้ไหมเราจะทดสอบในเรื่องของ accuracy นะครับนะเราจะใส่ยังไงเมื่อมันมีเทเบิลอย่างนี้นะครับในโปรแกรมก็จะสร้างเทเบิลของการทดสอบไว้ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกตรงนี้ครับติ๊กออกมานะอันที่หนึ่งก็เป็นในเรื่องของ energy accuracy นะครับนะเขาก็อธิบายว่าใช้ที่150จูล100จูลแล้ว120นะครับแล้วดิชาร์จอ่านค่าพลังงานจูลออกมานะครับอย่างตัวเนี้ย เราทดสอบเอาที่50จูลนะครับเราก็ติ๊กไป50จูลนะครับ50จูลมานะครับเราก็เซตที่50แล้วเราก็อ่านได้เท่าไหร่ครับ49อย่างเงี้ยนะครับต่อไปยังไม่หมดนะครับเพราะนั้นตัวพารานิมิเตอร์หนึ่งนะครับเราก็ยังต้องเป็นอันที่หนึ่งแต่ว่าเราเปลี่ยนนี้เป็น100จูลอ่านได้เท่ากับ99นะครับทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอ่านที่สมมติว่าที่ energy accuracy นะครับเราทำ3ครั้งนะครับทำที่50จูล100จูลแล้วก็200จูลนะก็ได้ผลตามนี้นะครับนะตอนนี้เดี๋ยวติ๊กตัวนี้กันผ่านนะครับเสร็จแล้วกดเดบกับแล้วเราก็ปริ้นใบเซอร์มาปั๊บนะครับข้างบนก็จะมีรายละเอียดนะครับอ๋อแต่ยังไม่ได้ใส่ฮะเดี๋ยว

อ่ะรายละเอียดมาแล้วนะครับวิธีการแอปปุ๊บยังไม่ได้ใส่ใส่วันแคลมานะครับตามคู่มือนะครับอ้อสแตนดาร์ดยังไม่ได้ใส่ใส่กันDefib Analyzer Safety Analyzer มีไหมในนี้ Vehicle Safety Analyzer นะมีใช้เครื่องมือ2อย่างจริงมันมีนาฬิกาจับเวลาด้วยอ่ะอันนี้เครื่องมืออันนี้150นะครับเครื่องมือก็จะตามมานะครับเราเลือกไว้2รายการนะครับถ้ามีนาฬิกาก็ใส่นาฬิกาเข้าไปมันจะขึ้นอีกตัวนึงนะครับข้างบนก็เป็นโปรเซสนะวิธีการเบอร์6นะครับเครื่องก็ตกหัวใจนะครับตอนนี้เรามาดูข้างล่างตอนนี้ที่เราติ๊กๆเฮ้ยทำไมขึ้น2อันนี่ต้องไปแก้ไหมดันขึ้นมา2อันเดี๋ยวเราดูพอไปดูหน้าสอนนะครับนะอันนี้จากตามตารางนะครับเราทดสอบที่ energy accuracy นะครับที่50นะครับเราก็จะได้ตามนี้เห็นไหมผ่านหมดเลยเพราะว่าเกณฑ์อยู่ที่15แต่ว่าเวลาวัดได้ 2% เองนะครับผ่านนะครับอันนี้เครื่องก็จะมาเหมือนกับอะไรให้นะครับต่อไปนะครับเราไม่ได้ทดสอบอย่างเดียวนะต่อไปเบอร์2เราทดสอบในเรื่องของ10ครั้งนะครับเวลาอันนี้ทดสอบ10ครั้งนะไอ้ครั้งที่1ถึงครั้งที่9ผมไม่สนใจนะครับเราดูครั้งที่10ปั๊บครั้งที่10นะครับตัวนี้มันmaximum output นะครับชาร์จครั้งที่10มันจะมีอธิบายบอกไว้ตรงนี้พลังงานอ่านได้

ไม่เกินเดี๋ยวเอ๊ะมัน 15% ป่ะตะกี้จำไม่ได้ 15% ป่ะอ้าวถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ตั้งพลังงานสูงสุดสมมุติว่า200 energy maximum หลัง10ครั้งที่10นะเราได้เท่ากับ180170นะครับแล้วเราก็ปริ้นออกมาอีกทีดูหน้า2อันนี้นะตารางที่2ก็จะออกมานะครับก็จะบอกว่า output energy maximum ครั้งที่10นะตั้งไว้200ครั้งที่10ได้170นะอันนี้เราหยิบไอ้ครั้งที่10มาเขียนเลยนะไอ้ตัวนั้นเราไม่เพราะมันเปื้อนกระดาษนะครับเดี๋ยวเยอะๆก็มันนะครับเกณฑ์อยู่ที่ 15% เพราะนั้น error 15% เป๊ะพอดีเลยนี่ ยังผ่านเลยเห็นป่ะนะครับเกณฑ์ก็บอกว่าผ่านนะถ้าเพราะว่ามันเหลือ160ดูนะเราบอกว่ามันเหลือ160นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราครั้งที่10นั้นเวลาที่เรายิงนะครับปรากฏว่ามันเหลือ160จูลนะครับมันก็เออร์เลอร์ไป 20% มันนั้นมันเกินเห็นมั้ยพอเกินเกณฑ์มันก็จะเฟลนะครับอันนี้นะครับอันนี้ครั้งที่2ต่อไปถ้าเราทดสอบอีกปั๊บเราไปดูในเรื่องของอันที่3นะครับชาร์จครั้งที่10ต้องไม่เกิน85%นะครับเราบอกว่าเวลาได้เท่าไหร่สมมติครั้งนี้ได้5วินาทีอ่ะ5วินาทีเอ้ยเซตไว้ที่15อันนี้ตั้งไว้ที่5นะครับเพราะฉะนั้นเราชาร์จไทม์ครั้งที่10นะครับใช้เวลาในการชาร์จนะครับ5วินาทีนะครับนะเกณฑ์ก็บอกว่าต้องไม่เกินกว่า55วินะครับเราก็เออร์เลอร์นะครับที่5เซกนะครับเพราะนั้นก็คือเอ้ยไม่ใช่เกณฑ์คือ15วินาทีนะครับแล้วก็อันนี้เราได้5เซกก็แสดงว่าไม่เกิน15วิก็จะผ่านนะครับนะอันนี้ก็จะได้ตารางที่2นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะตารางก็จะยืดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทำเครื่องแค่ไหนปั๊บตารางมันก็ออกแค่นั้นนะครับนะอันนี้เราไปดูที่ heart rate accuracy นะอันนี้60แล้วเราทำ60 heart rate accuracy แล้วทำที่120เห็นไหมครับตารางก็จะออกมานะครับเพราะฉะนั้นไอตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าเราทำฟังก์ชันแค่ไหนมันก็ออกแค่นั้นตารางนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเครื่องทำงานไม่ได้ฟังก์ชันนั้นบ้างนะครับหรือว่าตัวอุปกรณ์อัซเซอรี่ที่ต่อนะครับอย่างตัวนี้การทำเพสเมคเกอร์มันไม่มีออปชันให้ต่อนะเราก็ไม่ได้ทำนะครับเราก็ทำเฉพาะที่มีนะครับเพราะนั้นยกตัวอย่างแค่นี้ทำ4พารามิเตอร์นะครับมี energy accuracy มี output energy ที่ทั้ง10ครั้งนะครับมีชาร์จไทม์10ครั้งนะครับมี heart rate นะครับเราก็อะไรงานตรงนี้นะครับนะแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะมีผู้ที่สายกับผู้ที่ปุ๊บนะครับก็อันนี้ใบเสร็จก็จะถูกออกมาแล้วก็ส่งให้โรงพยาบาลนะครับพอเข้าใจในการทดสอบคร่าวๆไหมครับนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเอาค่ามาวางเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับวิธีการที่เราเอาค่ามาวางนะครับยากกว่านะครับอย่างเนี้ยทำกี่ครั้ง10ครั้งเราเวลาเท่าไหร่จึ๊กบางทีทำเครื่องหนึ่งครึ่งวันเนี่ยนะกว่าจะเสร็จนะแต่ว่าพอจับตารางนะก็คือ2หน้าแค่นั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นการทดสอบนะครับมันจะเป็นข้อหนึ่งที่ว่าเราดูว่าเครื่องของเรานั้นนะครับมีมาตรฐานในการใช้งานนะครับโอเคหรือไม่นะครับนะแล้วก็หน้าที่ในการทดสอบนะครับต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่เรานะนะครับเพราะว่าเรารู้เครื่องมือรู้ในเรื่องของวิธีการวัดนะครับรู้ในเรื่องเทคนิคนะครับในการที่จะรายงานนะครับนะเรารู้ในเรื่องของการพิจารณาผลนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้นะครับนะมาเป็นวิธีการที่เราต้องทำให้กับโรงพยาบาลนะครับเวลาที่เราไปฝึกงานรอบนี้นะบางที่เอ้ยแต่รอบนี้ยังไม่คลอดนะ

ไอตัวสเปคอันนี้ยังไม่ถูกไปใช้ในโรงพยาบาลนะครับนะที่เขตเองก็ยังไม่ได้ใช้แบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นแบบที่ออกมาใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นแบบที่ต่อไปต้องใช้นี้แหละในห้องแลบนะครับในโรงพยาบาลก็อาจจะต้องใช้ตรงนี้แต่ว่าวิธีไอตัวพารามิเตอร์อาจจะเหลือแค่

0: ใช่มันก็เหลือแต่ช่องเดียวนะครับไอ้ตัวเนี้ย accuracy เนี่ยอันนี้วัดได้นะก็โอเคแต่อันนี้อาจจะติดขัดนะครับเขาก็ไม่อาจจะไม่ทำมันก็เหลือตารางเท่าที่ได้นะครับนะเพราะนั้นในการเรียนรู้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นนอกจากเรารู้ในเรื่องของการใช้ที่ถูกต้องนะครับวิธีการที่เอาไปใช้อะไรนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับเราก็จะต้องเทสมันได้ว่านะครับมันอยู่ในพิสัยที่มันยอมรับได้หรือไม่นะครับนะมีใครสงสัยไหมครับถ้าไม่มีก็โอเคนะนะครับจบแค่นี้ครับ
1: การติดตั้งคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์รีเซฟเวอร์ไดเออร์เอ็กซ์เพนชั่นวาลว์อีวาโปเรเตอร์สวิตช์ควบคุม
2: ครับในงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากนะครับคือโดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะฮะรถก็จะติดตั้งแอร์มาจากลายประกอบรถยนต์แล้วถ้าเกิดเราสามารถจะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับก็จะส่งผลไปให้เราสามารถจะไปทำการซ่อมแอร์ได้ในอนาคตเราจะได้ทำได้อย่างมีคุณภาพงานที่ออกมาดีต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้การติดตั้งแอร์กัน
1: ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญมากเพราะถ้าเกิดติดตั้งผิดพลาดระบบก็จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์และอาจเกิดผลเสียอื่นๆตามมาได้อีกด้วยการเตรียมการก่อนติดตั้งระบบปรับอากาศรถยนต์ 1. เตรียมแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ให้ตรงกับรุ่นเครื่องยนต์และคอมเพรสเซอร์ 2. จัดเตรียมท่อทางสารทำความเย็น1ชุด 3. เตรียมอุปกรณ์และชิ้นส่วนระบบปรับอากาศให้ครบโดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์ต้องเลือกให้พอดีกับขนาดความจุของเครื่องยนต์หรือ CC และจำนวนผู้โดยสารในรถ 4. สายพานเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์และผู้เล่ห์ของเครื่องยนต์เพื่อฉุดให้คอมเพรสเซอร์หมุนเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5. น็อตหรือโบลต์เป็นตัวยึดแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับเครื่องยนต์และยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ 6. คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่ปรับสารทำความเย็นที่มีความดันสูงอุณหภูมิสูงในสถานะแก๊สจากคอมเพรสเซอร์ที่จะเข้าคอนเดนเซอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายเทความร้อนของสารทำความเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากที่อีวาโปเรเตอร์และจากกระบวนการอัดทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิต่ำลงและส่งต่อไปยัง Receiver Dryer 7. Receiver Dryer เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่าง Condenser กับ Expansion Valve ติดตั้งทางด้านความดันสูงทำหน้าที่เป็นที่พักเก็บน้ำยาเหลวและกรองสิ่งสกปรกที่เจือปนมากับสารทำความเย็นก่อนจะปล่อยให้สารทำความเย็นผ่านเข้าไปยัง Expansion Valve 8. Expansion Valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด Evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า Evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 9. Evaporator หรือคอยล์เย็นมีหน้าที่รับน้ำยาที่เป็นเหลวมีแรงดันต่ำและอุณหภูมิต่ำเข้ามาซึ่งมีลักษณะเป็นฝอยและน้ำยาจะเดือดในตัวคอยเย็นนี้ทำให้น้ำยาเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สและจะดูดความร้อนจากตัวคอยเย็นไปเมื่อความร้อนของอากาศโดยรอบอีวาโปเรเตอร์ถูกดูดออกไปที่เหลือก็คืออากาศเย็นที่พัดออกมาทางช่องลมเย็น 10. โบลว์เป็นมอเตอร์พัดลมเชื่อมต่อกับ Evaporator ทำหน้าที่เป่าลมผ่านทาง Evaporator เพื่อนำความเย็นพัดออกมาทางช่องลมเย็น 11. สวิตช์ควบคุมโดยจะเป็นสวิตช์ควบคุมให้ความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลมและควบคุมความดันในระบบปรับอากาศรถยนต์ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบคลัตช์แม่เหล็กทำให้ระบบทำงาน
2: คือลักษณะการทำงานของในวัฏจักรสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่คอมเพรสเซอร์ดูดอัดสารทำความเย็น

0: ที่มีแรงดันต่ำอุณหภูมิต่ำมาอัดให้เป็นแก๊สแรงดันสูงอุณหภูมิสูงนะฮะแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกส่งเข้าไปที่ตัวคอนเดนเซอร์นะฮะหรือตัวคอยล์ร้อนตัวคอยล์ร้อนก็จะมีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับคือพอสารทำความเย็นที่เป็นแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงถูกระบายความร้อนก็จะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวแต่อุณหภูมิแรงดันก็ยังสูงอยู่นะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะที่ออกจากตัวคอนเดนเซอร์ก็จะถูกส่งไปที่ตัวรีซีเวอร์ไดเออร์เพื่อจะกรองสิ่งสกปรกแล้วก็จะดูดความชื้นด้วยก็ยังเป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะเมื่อผ่านตัวรีซีเวอร์ไดเออร์ไปแล้วก็จะถูกส่งไปที่ตัวเอ็กแปนชันวาล์วตัวเอ็กแปนชันวาล์วก็จะเป็นตัวลดแรงดันนะครับจากของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกลดแรงดันก็จะเกิดการเดือดระเหยนะฮะจากคอของเหลวก็จะเดือดระเหยกลายเป็นแก๊สนะฮะก็จะพอการเดือดระเหยการเป็นแก๊สนะฮะมันจะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากนะฮะมันก็จะเอาสารทำความเย็นตรงนี้ที่เป็นคอของเหลวตัวนี้ก็เข้าไปที่ตัวคอยเย็นครับนี่คือกระบวนการการทำความเย็นของระบบแก๊สอัดไอนะฮะซึ่งจะมีสารทำความเย็นนะก็อาจจะเป็นเบอร์ 134A นะที่เราใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เป็นตัวกลางนะครับ
1: การติดตั้งคอมเพรสเซอร์มีขั้นตอนดังนี้ 1. ต้องถอดอุปกรณ์บางอย่างของรถยนต์ออกเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง 2. ประกอบแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวเครื่องยนต
0: ์ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวแบ็กเก็ตหรือแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้าไปกับเครื่องยนต์นะครับทีนี้มันก็จะมีโบนทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับก็ยึดเข้ากับตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับทีนี้ในการที่เราจะยึดโบนเข้าไปที่เสื้อสูบของเครื่องยนต์นะเราต้องรู้ความยาวของโบนเนี่ยที่จะเข้าไปในเสื้อสูบของเครื่องยนต์ด้วยนะครับโดยที่เราจะใช้โบนเข้าไปใส่กับข้างในตัวเครื่องนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าความยาวที่เข้าไปเนี่ยมันจะยาวสักเท่าใด
1: 3. การยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ด้วยน็อตยึด
0: ครับการยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวแบ็กเก็ตหรือตัวแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะฮะก็จะมีโบนอยู่ทั้งหมดอยู่4ตัวนะฮะก็นะครับก็มีทั้งหมดอยู่4ตัวซึ่งจะต้องยึดเข้าไปกับแท่นยึดนะครับก็4ตัวก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็ก่อนที่ทำการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดเราก็ต้องมีการวัดที่ตัวโบนด้วยนะฮะว่าความยาวมันเพียงพอแล้วหรือยังนะครับก็จริงๆแล้วก็จะเช่นเดียวกับการวัดที่แท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับโดยการที่เอาโบนตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราวัดไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าความยาวเนี่ยมันจะเหลือประมาณนี้ต่อไปเราก็จะไปทำการยึดเข้ากับที่แท่นยึดที่ตัวเครื่องยนต์นะครับครับในการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะก็คืออย่าให้ไปโดนกระแทกกับส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นที่ตัวถังรถก็จะมีความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับครับเวลาประกอบคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดก็คือเราก็จะเอาตัวคอมเพรสเซอร์เข้าไปวางบนแท่นยึดก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะขันโบนเข้าไปทั้งหมด4ตัวนะครับโดยขันตัวที่1ให้แน่นพอสมควรนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เป็นทะแยงมุมเป็นตัวที่2นะก็ขันพอตึงมือก่อนนะครับยังไม่

0: ต้องแน่นนะครับแล้วเราก็มาใส่ตัวที่3นะฮะแล้วก็มาใส่ตัวที่4เราจะไขเป็นทะแยงมุมนะครับก็ใช้มือหมุนพอตึงมือก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้ประแจบล็อกขันให้แน่นอีกทีหนึ่ง
1: ครับ
0: ก่อนตอนนี้ก็เราก็ได้ทำการยึดโบนแน่นแล้วนะครับ
2: 4ตรวจสอบร่องฟู้เล่ของเครื่องยนต์ให้ตรงกับร่องฟู้เล่ของคอมเพรสเซอร
0: ์ต่อไปก็เป็นวิธีการตรวจร่องฟู้เล่นะฮะว่ามันจะตรงกับตัวคอมเพรสเซอร์ไหมนะฮะอันดับแรกเราก็จะดูที่ร่องฟู้เล่ที่เครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมองมาที่ตัวไอ้ฟู้เล่ของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับว่าตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาดูอีกทีนึงก็จะมาดูที่ไอ้ตัวตั้งสายพานด้วยนะฮะว่ามุเล่ตรงกันไหมนะครับถ้าเกิดว่าโตตรงกันแล้วก็สามารถจะใส่สายพานไปได้เลย
2: ความตึงของสายพานที่จุดคอมเพรสเซอร์ต้องให้ตึงพอประมาณไม่ตึงเกินไป
0: ครับการใส่สายพานเราก็จะใส่สายพานเข้าไปที่ผู้เล่ของเครื่องยนต์ก่อนโดยการสังเกตก็คือจะต้องให้ร่องของสายพานนี่ฮะเข้าไปเต็มร่องของมู้เล่เครื่องยนต์นะฮะแล้วเราก็จะคล้องมาที่ตัวมู้เล่ของคอมเพรสเซอร์นะครับก็ดูให้ร่องของสายพานเต็มร่องของมู้เล่คอมเพรสเซอร์นะฮะแล้วก็จะคล้องมาที่ตัวตั้งสายพานครับตอนนี้ก็จะเป็นการตั้งความตึงของสายพานนะฮะโดยที่เราก็จะหมุนน็อตตัวเร่งสายพานนะครับเราก็จะขันน็อตตัวเร่งสายพานเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะใช้มือลองกดที่สายพานดูนะครับว่าความตึงได้แล้วหรือยังนะครับโดยเรากดลงไปก็คือต้องไม่ให้น้อยฝากครึ่งนิ้วครับในกรณีที่เราใส่สายพานนะฮะเราต้องไม่ตั้งสายพานให้มันตึงจนเกินไปนะครับถ้าเกิดเราตั้งสายพานตึงเกินไปมันจะทำให้ตลับลูกปืนที่คอมเพรสเซอร์เสียหายได้หรือสายพานก็อาจจะชำรุดเสียหายได
2: ้การติดตั้งคอนเดนเซอร์โดยปกติคอนเดนเซอร์จะติดตั้งบริเวณด้านหน้าหม้อน้ำและจะมีพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนมีขั้นตอนดังนี
0: ้ตัวคอนเดนเซอร์ก็มีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับก็จะติดไว้ที่หน้าหม้อน้ำของเครื่องยนต์นะครับก็ข้อควรระวังก็คือว่าเวลายึดนะฮะไอ้พวกโบนหรือพวกสกรูต่างๆที่เราจะทำการยึดเข้าไปจะต้องไม่ให้ยาวจนเกินไปเพราะมันอาจจะไปทิ่มตัวหม้อน้ำให้เกิดความเสียหายได้ก็ต่อไปจะเป็นการติดตั้งตัวคอนเดนเซอร์นะก็คือเราจะต้องทำการผลักนะฮะตัวหม้อน้ำออกไปนะครับเพื่อให้ตัวแผงคอนเดนเซอร์จะได้สอดเข้าไปได้นะครับและระยะของแผงกับคอนเดนเซอร์นะครับก็ต้องให้ห่างจากหม้อน้ำไม่น้อยฝ่า1นิ้วครับตอนนี้ก็จะทำการยึดตัวแผงคอนเดนเซอร์เข้าไปกับตัวถังรถนะโดยใช้โบนนะฮะ M6 นะยึดเข้าไปนะครับทีนี้ระยะนะฮะก็ต้องมาดูระยะห่างของแผงคอนเดนเซอร์กับหม้อน้ำก็คือจะต้องไม่ให้ต่ำฝ่า1นิ้วนะครับก็คือต้องไม่ให้ต่ำกว่า1นิ้วแผงคอนเดนเซอร์นะฮะก็คือก็ต้องให้เต็มหน้าหม้อน้ำนะครับแล้วก็ท่อทางด้านออกของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ทางด้านล่างนะครับนะฮะท่อด้านเข้าก็จะอยู่ทางด้านบนตำแหน่งของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของพัดลมระบายความร้อนทั้ง2ตัว
2: การติดตั้ง receiver dryer ตัว receiver dryer จะติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต
0: ์การติดตั้ง receiver dryer นะครับก็คือตัว receiver dryer ก็มีหน้าที่ กองสิ่งสกปรกแล้วก็ดูดความชื้นแล้วก็เป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับก็จะมีท่อนะฮะก็คือมีทางเข้ากับทางออกนะทางเข้าก็จะมาจากแผงคอนเดนเซอร์ทางออกก็จะไปที่ตัว expansion valve ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัว receiver dryer กันต้องพยายามให้ท่อนะฮะเข้าไปในตัว receiver dryer นะครับก็คืออย่าให้ฝืนขอให้เขาเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าบ่าเขาสนิทแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดบ่าเขาสนิทแล้วก็ใช้ตัวโบนขันยึดให้แน่นครับโดยที่เราจะทำการใช้โบนยึดที่ท่อสารทำความเย็นก่อนนะฮะก็ใช้ทั้งทางเข้าและทางออกอย่างละ1ตัวนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมายึดตัวแคมป์ที่ยึดตัวรีซูกับแผงคอนเดนเซอร์ข้อควรระวังนะฮะในกรณีที่เราใส่โบนเข้าไปนะฮะก็คือต้องพยายามใช้มือหมุนให้เข้าไปจนสุดก่อนนะฮะพอเราใช้มือหมุนเข้าไปจนสุดแล้วเราถึงใช้ตัวประแจเป็นตัวขันให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง
2: การติดตั้งอีวาโปเรเตอร
0: ์ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัวอีวาโปเรเตอร์นะฮะก็คือตัวอีวาโปเรเตอร์ก็จะอยู่ในตู้แอร์ทำหน้าที่ให้น้ำยามาเดือดในตัวอีวาโปเรเตอร์แล้วก็เกิดการทำความเย็นขึ้นนะครับก็จะต้องใช้ควบคู่กับตัวโบเวอร์นะครับก็คือชุดนี้ก็เป็นชุดโบเวอร์นะที่จะส่งลมเย็นนะพัดลบตัวลมเย็นให้ผ่านไปที่ตัวอีวาโปเรเตอร์ต่อไปเราก็จะไปทำการติดตั้งตัวอีวาโปเรเตอร์แล้วก็ตัวมอเตอร์โบเวอร์กันนะครับที่ชุดตัวอีวาโปเรเตอร์นะครับเวลาเราจะติดตั้งคืออันดับแรกเราจะต้องสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปก่อนนะครับพอเราสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะล็อกนะก็คือจะมีตัวยึดทั้งหมดอยู่4ตัวนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับโดยที่ให้ตัวบล็อกวาล์วเนี่ยนะฮะโผล่พ้นออกไปกับตัวรถนะครับเราก็จะมาทำการติดตั้งกันนะครับครับโดยการเสียบท่อน้ำทิ้งออกไปก่อนนะครับโอเคครับเราเสียบท่อน้ำทิ้งแล้วนะครับเราก็จะยึดนะฮะใส่ให้ตัวล็อกให้ตรงตำแหน่งที่เราจะทำการล็อกตัวนี้ก็จะขันตัวนัดให้แน่นนะครับครับสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะก็คือต้องดูให้ท่อน้ำทิ้งออกไปนอกตัวรถนะฮะอย่าให้ท่อน้ำทิ้งมีการหักงอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่อน้ำทิ้งมีการหักงอแล้วเดี๋ยวเวลาระบบทำงานแล้วน้ำจะไม่สามารถจะไหลออกไปทิ้งข้างนอกตัวรถได้แล้วน้ำมันก็จะท่วมตัวตู้แล้วก็จะทำให้พรมที่อยู่ในห้องผู้โดยสารนี้เปียกได้ครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับก็จะมีจุดที่เราจะต้องยึดอยู่3จุดก็จุดที่1จุดที่2จุดที่3นะซึ่งเราจะต้องยึดเข้าไปนะครับนะฮะครับโดยการติดตั้งนะครับก็โดยการเสียบปากของตัวโบเวอร์ให้เข้ากับปากของตัวตู้แอร์นะครับครับคือสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือตรงแนวต่อตรงนี้ครับก็คือจะต้องให้ตรงนี้สนิทเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้จะไม่สนิทมันจะมีลมร้อนจากข้างนอกรถหรือเป็นฟันท่อไอเสียจากที่อื่นเกิดเข้ามาได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นการปิดระหว่างตัวถังรถนะฮะกับภายในกับภายนอกนะครับต้อง ต้องเช็คตัวนี้ครับนะต้องให้สนิทครับครับในกรณีที่เราติดตั้งตัวตู้แอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวท่อน้ำทิ้งด้วยนะครับว่าท่อน้ำทิ้งอยู่ในลักษณะที่ปกติไหมเพราะว่าปกติมันจะต้องให้ปลายชี้ลงมานะครับ
2: การติดตั้ง expansion valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
1: ตำแหน่งการติดตั้ง expansion valve ในรถสมัยปัจจุบันจะอยู่เป็นชุดเดียวกับ evaporator
2: การติดตั้งสวิตช์ควบคุม
0: การติดตั้งสวิตช์ควบคุมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะภายในระบบไฟฟ้านะครับก็จะมีสวิตช์ตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการควบคุมพัดลมนะฮะก็จะมีพัดลมตามจังหวะนะฮะ1 2 3 4นะครับก็เป็นพัดลมนะฮะ4จังหวะนะครับครับแล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นครับก็ถ้าเกิดเราเลื่อนมาตรงนี้ก็อุณหภูมิที่ได้ก็จะเย็นมากนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการหมุนเวียนลมนะก็มีลมหมุนเวียนภายในหรือจะเอาลมจากภายนอกเข้ามานะครับก็ใช้ครับแล้วส่วนตัวนี้ก็มีลมที่เป่าหาเราตรงๆนะครับลมเป่าลงเท้าด้วยนะฮะแล้วก็มีลมที่จะไปไล่ฝ้าด้วยนะครับก็ตามที่เราจะปรับตั้งดูตามวงจรนะฮะก็คือตัวนี้คือสวิตช์พัดลมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ที่เราปรับจังหวะ1 2 3 4นะครับก็จะเป็นสวิตช์พัดลมทีนี้ตัวนี้ตัวปรับอุณหภูมิก็คือตัวนี้ฮะตัวเทอร์โมสตาตนะครับก็อยู่ที่ตัวนี้เลยคือตัวเทอร์โมสตาตก็จะมีหางที่จะไว้ควบคุมอุณหภูมิหางตัวนี้ก็จะเข้าไปติดตั้งในตัว evaporator ครับในการปรับการควบคุมอุณหภูมินะครับเราก็จะทำการเลื่อนฮะเลื่อนตัวปรับอุณหภูมิไปนะครับเพื่อก็มันก็จะไปโยกที่แกนของตัวเทอร์โมสตาตนะครับที่ตัวเทอร์โมสตาตว่าเราต้องการความเย็นมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ไอ้ตรงหางของเทอร์โมสตาตก็จะถูกเสียบเข้าไปใน evaporator นะทางด้านลมส่งนะครับทางด้านลมส่งนะครับเพราะว่าพอภายใน evaporator ได้มีอุณหภูมิต่ำนะฮะก็คือหางตัวนี้ก็จะรับอุณหภูมิ

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุดชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้เรายังอยู่ในหัวข้ อวิชา Aircraft Materials and Hardware Tool นะครับตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงในฮาร์ดแวร์กลุ่มของ Pipes, Hose แล้วก็ Fitting เราเริ่มต้นกันด้วยภาพครับของเครื่องยนต์ที่เราจะคุ้นตากันว่าในเครื่องยนต์เนี่ยบริเวณรอบๆมักจะมีท่อทางต่างๆครับก็คือพวกท่อที่นำเอาของเหลวเนี่ยเข้ามาสู่เครื่องยนต์จะเป็นท่ออากาศท่อเครื่องยนต์ท่อเชื้อเพลิงหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งมันก็จะมีความสำคัญมากเพราะมันเป็นระบบอันหนึ่งที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่เพียงแต่เครื่องยนต์เท่านั้นครับในส่วนของภายในของเครื่องบินนะครับจะมีบริเวณที่เป็นช่องว่างเขาก็มักจะนำเอาท่อต่างๆเนี่ยนะครับเดินนะครับเป็นเส้นทางลำเลียงเช่นเป็นน้ำหรือว่าจะเป็นเชื้อเพลิงต่างๆพวกนี้ทีนี้ท่อต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการครับมันมีไซส์มันมีลักษณะที่แตกต่างกันใช้วัสดุแตกต่างกันแล้วก็การยึดโยงแองเกิลหรือว่าการทำให้มันเดินทางเนี่ยก็จะแตกต่างกันดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างเราใช้ท่อทางเป็นส่วนใหญ่ในการลำเลียงของเหลวทั้งหลายนะครับหรือว่าแก๊สด้วยจะมีตั้งแต่ฟิวน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับออกซิเจนนี่เป็นแก๊สนะครับแล้วก็ลูบิเคชันเป็นน้ำมันหล่อลื่นระบบไฮดรอลิกก็คือน้ำมันไฮดรอลิกมีในเรื่องของระบบฮีตติ้งแอร์คอนดิชันเป็นท่อแอร์ท่ออากาศเย็นนะครับเอาไปผสมกับอากาศอุ่นนะครับฮีตติ้งมาเป็นอากาศนะให้เราสบายในห้องโดยสารแล้วก็มีน้ำนะครับ water system เป็นท่อน้ำปกตินี่แหละครับน้ำเปล่านี่แหละเรามาดูภาพกันมันมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะครับในการใช้งานของเหลวที่แตกต่างกันเราจะเห็นภาพว่ามันมีลักษณะของท่อที่เหมือนกับเป็นสเตนเลสถักนะครับด้านนอกเราก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นท่อที่ต้องทนรับแรงดันได้สูงแล้วก็มีท่อแบบเป็นสีดำนะครับเป็นท่อยางแล้วก็เป็นท่อแบบลักษณะเหมือนกับมีปลอกใช้คำว่าปลอกนะครับ sleeve นะครับห่อหุ้มอีกรอบนึงเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีการป้องกันอะไรบางอย่างนี่คือท่อที่ป้องกันความร้อนนะครับแล้วก็มีท่อที่เป็นลักษณะเลี้ยวหรือว่าเป็นโลหะนะครับท่อพวกนี้นะครับก็จะมีวิธีการต่อวิธีการเชื่อมนะครับเพื่อถ่ายของเหลวข้างในไปยังอีกท่อหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียกว่าข้อต่อเรียกว่าฟิตติ้งซึ่งมันจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกันกับท่อที่เอามาต่อหรือว่าโฮสต์หรือเป็นโซลิดไพป์นะครับภาพทางด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านหัวข้อต่อฟิตติ้งเนี่ยก็จะต้องมีไซส์ที่ถูกต้องมีเกลียวที่ถูกต้องที่จะต้องต่อด้วยกันนะครับเราเริ่มต้นกันที่ rigid fluid lines นะครับเราจะมี2แบบครับท่อในเครื่องบินเนี่ยท่อที่แข็งนะครับเรียกว่า rigid ก็คือมันเป็นโลหะที่เดินไปตามบริเวณที่ต้องการเนี่ยตัวมันจะไม่ flexible ดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการยึดโยงที่แน่นหนาเพราะตัวมันไม่ขยับอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนอย่างเช่นเครื่องยนต์ที่มีการขยับได้บ้างเล็กน้อยนะครับก็ที่ต้องใช้เนี่ย flexible hose เราจะเรียกว่า hose แทนในส่วนของ rigid line นะครับอาจจะเป็นวัสดุ copper เป็นท่อทองแดงครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับมีใช้เยอะมากอลูมิเนียมอะลอยก็เช่นเดียวกันท่อสตีลเป็นเหล็กแล้วก็ไทเทเนียมไทเทเนียมก็จะอยู่ในบริเวณที่ใช้อุณหภูมิสูงๆมากๆนะครับพวกนี้จะเป็นท่อที่จำเป็นที่ต้องมีการต่อหรือสิ่งที่เรียกว่า
แฟลร์นะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องแฟลร์ด้วยผมให้ดูภาพเป็นเบื้องต้นก่อนว่าที่ปลายของมันเนี่ยลักษณะเนี่ยเราจะเรียกว่ามันบานออกอาจจะมีลักษณะบานแบบชั้นเดียวแล้วก็2ชั้นดับเบิ้ลแฟลร์นะครับทีนี้เราก็พอจะเดาได้อีกว่าการใช้ดับเบิ้ลแฟลร์แสดงว่าท่อนั้นจะต้องมีแรงดันภายในที่ค่อนข้างสูงต้องมีการขันเกลียวเนี่ยให้แน่นมากๆทีนี้ท่ออีกรูปแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นแบบflareless ก็คือไม่มีครับไม่มีแฟลร์ก็ได้เช่นเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็เป็น flexible hose ก็คือเป็นท่ออ่อนนะครับท่ออ่อนที่สามารถจะโค้งงอขยับได้ตามการใช้งานหรือว่าการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแต่ตัวมันก็จะมีความยาวที่ตั้งเอาไว้ก็คือมันยาวได้แค่นี้มันก็จะงอหรือขยับได้ไม่มากเกินไปกว่านี้ท่อพวกนี้มีน้ำหนักมากแล้วก็มีราคาแพงแล้วการที่มีความยาวมากเกินความจำเป็นเพียงเล็กน้อยเนี่ยสามารถสร้างปัญหาให้กับระบบใหญ่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมีความยาวมากเป็น40-50เมตรเนี่ยการเดินท่อ

จากหัวของเครื่องบินไปที่หางของเครื่องบินนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแรงดันภายในเนี่ยมันจะดรอปลงจะสูญเสียแรงดันภายในเนื่องจากความยาวของท่อนะครับดังนั้นท่อแต่ละอย่างแต่ละชนิดจะมีขนาดของมันจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับได้ถูกออกแบบไว้ทั้งหมดเลยเราเริ่มต้นกันที่ท่อที่มีแรงดันต่ำนะครับ low pressure ส่วนใหญ่จะเป็นท่อยางปกติใช้ความดันเนี่ยไม่เกิน300 psi ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของแรงดันของอากาศทั่วไปอย่างเช่น instrument ก็คือเครื่องวัดประกอบการบินทั้งหลายนะครับที่จำเป็นต้องใช้อากาศเนี่ยไหลเข้าไปต้องมีความดันวัดความสูงวัดความเร็วอย่างนี้ครับก็จะเป็น low pressure หรือไม่ก็จะเป็นเครื่องบินเล็กเนี่ยก็มีความดันในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าไฮดรอลิกเนี่ยจะต่ำกว่า300 psi อยู่นะครับเป็นเครื่องบินเล็ก light aircraft แต่เครื่องบินระดับใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยการส่งถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะเริ่มมีแรงดันที่สูงขึ้นก็อาจจะต้องใช้ท่อที่มีใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ในกลุ่มของ medium pressure ซึ่งสูงกว่า300 psi แต่ว่าไม่ถึง 1,500 psi ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น cotton braid braid แปลว่าการที่มีใยอยู่ข้างในครับเป็นท่อยางนี่แหละครับแต่ว่าเสริมใย cotton หรือว่าอาจจะเป็นเสริมใยโลหะนะครับ stainless ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นท่อมีผ้าใบอยู่ข้างในมันก็จะช่วยลดการขยายตัวของท่อถ้าเกิดมีความดันเพราะความดันเป็น 1,000 psi เนี่ยสูงมากนะครับการสูญเสียแรงดันเนื่องด้วยความยาวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วการสูญเสียแรงดันเนื่องจากการโป่งการขยายตัวของท่อก็มีในระดับหนึ่งนะครับท่อยิ่งเก่ายิ่งมีการใช้งานนานมากขึ้นไปเนี่ยจะสูญเสียแรงดันพวกนี้ไปโดยใช่เหตุนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องมีการหมั่นตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของท่ออยู่ตลอดในส่วนของ high pressure ครับ high pressure นี่จะเป็นแรงดันที่สูงมากๆก็จะเป็นพวก hydraulic นะครับ hydraulic system ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการพับฐานล้อ landing gear เป็นพวกเกี่ยวกับการขยับของ control surface ต่างๆนะครับที่ใช้ระบบ hydraulic แล้วก็ระบบ brake ครับนะอาจจะมีแรงดันภายในเนี่ยถึง 3,000 psi เลยพวกนี้จะเป็นท่อนะครับตามรูปข้างล่างนี้ก็คือว่าจะมีการเสริมเส้นใยหลายชั้นทั้งเป็นโลหะจะเป็นสเตนเลสหรือเป็นผ้าใบนะครับหรือเป็นไนลอนหรือเป็นคอตตอนเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหลายชั้นมากๆเพราะว่ามีความดันสูงนะครับภาพทางด้านขวามือก็เป็นภาพของท่อนี่แรงดันปานกลางครับถึงแรงดันต่ำจะให้สังเกตว่าจะมีเหมือนกับข้อมูลนะครับเราจะได้คุยกันต่อไปว่าข้อมูลนี้มีอะไรบ้างแต่ลักษณะข้อมูลเนี่ยจะเขียนติดต่อกันยาวนะครับเป็นเส้นตรงแล้วก็มีเหมือนกับเส้นขีดนะครับที่เราจะเรียกว่าเลไลน์นะครับก็คือเป็นตัวที่บ่งบอกว่าท่อเนี่ยเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันเกิดการบิดการทวิสต์หรือการเปลี่ยนรูปร่างเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ที่นำท่อไปติดหรือไม่ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขนะครับถ้าเกิดมีการทวิสต์บิดเพราะว่าเลไลน์ตรงนี้เป็นตัวที่บ่งบอกว่าท่อเนี่ยได้ยึดอยู่ในแนวของมันที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเกิดมีการบิดตัวเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ท่อมันคลายออกนะครับหัวต่อทางท่อเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเรียกว่า fitting nut เนี่ยมันอาจจะคลายตัวทีนี้ถ้ามันหลวมคลายตัวออกมาก็เกิดการ leak เกิดขึ้นนะครับก็เกิดการเสียหายในระบบได้ท่ออ่อนทุกท่อครับในเครื่องบินจะมีเลไลน์นะครับภาพทางด้านซ้ายจะมีภาพท่อสีดำที่มีเลไลน์เป็นสีเหลืองอยู่นะครับพอสังเกตเห็นได้แล้วก็มีเหมือนกับรายละเอียดว่าท่อเนี้ยคืออะไรเป็นรายละเอียดที่ไปติดอยู่นะครับเป็นโลหะจะเขียนไว้ว่ามันคือท่อที่เกี่ยวกับระบบอะไรนะครับวิธีการที่จะถอดท่อหรือว่า remove หรือติดตั้งเราก็ใช้ tools ปกตินี่แหละครับนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ open end wrench

ปกติแล้วใช้ Open End Wrench เนี่ยก็คือประแจที่ปักอ้าเนี่ยนะครับเราใช้ได้ดีครับแต่ว่าถ้าเริ่มไขให้แน่นขึ้นไปแล้วเนี่ยพบว่าอาจจะเกิดการสลิปหรือว่าลื่นนะครับเพราะปากมันเนี่ยไม่สามารถจะเกาะอยู่กับข้อต่อได้ดีเท่าไหร่เราจะต้องเปลี่ยนมาใช้สิ่งที่เรียกว่า Flare Nut Wrench ครับ Flare Nut Wrench เนี่ยลักษณะจะเหมือนกับring end wrench ครับเป็นกลมๆแต่ว่าเขาจะผ่าส่วนหนึ่งออกไปให้ท่อเนี่ยสามารถจะลอดเข้าไปได้นะครับคือตัวมันเนี่ยจะไปงับกับมุมที่ฟิตติ้งได้นะครับมากกว่า2แฟลตดังนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีการสลิปเกิดขึ้นเลยดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยจะต้องใช้ flare nut wrench นะครับส่วน Crowfoot End Socket เนี่ยลักษณะของมันเนี่ยจะใช้ร่วมกันกับ Torque Wrench การขันปลายของท่ออ่อนเข้ากับตัวฟิตติ้งอื่นๆจะเป็น Rigid Tube หรือเป็น Union หรือว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นวิธีการใช้เกลียวครับในการทำให้ท่อเนี่ยมันยึดติดกันแล้วก็แน่นทีนี้การใช้เกลียวเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่ามันควรจะแน่นแค่ไหนครับเราก็มีวิธีการโดยการใช้ Torque Wrench นะครับก็ Crowfoot End Socket ค่อยๆขันไปตามขนาดตามวัสดุครับของฟิตติ้งนั้นๆซึ่งอลูมิเนียมก็จะมีทอร์คเนี่ยต่ำที่สุดถัดมาก็จะเป็นสตีลสเตนเลสสตีลไทเทเนียมต่อไปนะครับเรามาดูการติดตั้ง installation ของ flexible hose กันท่ออ่อนพวกนี้ครับจะมีความยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ดังนั้นแล้วการติดตั้งเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ปลายหนึ่งก่อนอีกปลายหนึ่งยึดติดไปแล้วเนี่ยถ้าพบว่ามันมีความตึงมากเกินไปก็ไม่ดีจำเป็นที่จะต้องให้เกิดการหย่อนสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเราไม่ทราบเลยว่าโอกาสที่ท่อมันจะมีการขยับท่อนี้เป็นท่ออ่อนนะครับถ้าเกิดว่ามี pressure เนี่ยข้างในยิ่งเป็น pressure ที่มากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามตัวมันจะขยับได้เล็กน้อยครับทีนี้แม้ว่าถ้าเกิดว่ามีการยึดหรือว่าเรียกว่า anchor หรือว่ามีตัวที่จับยึดท่อไม่ให้มันขยับได้แต่สุดท้ายอ่ะมันก็จะขยับได้เล็กน้อยดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องให้พื้นที่แล้วก็ความยาวที่มากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับทีนี้ท่อทางที่ลักษณะต่อออกมาจากอุปกรณ์บางอย่างแล้วก็เป็นลักษณะที่ห้อยลงมาครับน้ำหนักตัวของท่อเนี่ยนะจะถูกซัพพอร์ตโดยบางอย่างแต่ไม่ใช่ฟิตติ้งตัวมันเองทั้งภาพนี้นะครับตัวฟิตติ้งเนี่ยต่อออกมาเนี่ย90องศาแล้วก็โค้งลงมาพบว่าน้ำหนักของฟลูอิดข้างในนะครับร่วมด้วยแรงดันเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะพยายามเนี่ยไปดึงเอาท่อเนี่ยให้รับน้ำหนักโดยฟิตติ้งเป็นสิ่งที่ผิดครับท่อตรงนี้จะถูกเปลี่ยนโดยใช้ข้องอเรียกว่าเอลโบว์90องศาดังนั้นเนี่ยตัวที่รับน้ำหนักจริงๆก็คือเป็นฟิตติ้งเป็นเอลโบว์ไม่ใช่ท่อที่จะถูกรั้งดึงออกมาจากฟิตติ้งตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการส่วนหนึ่งส่วนลักษณะของmovable part ต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆที่มีการขยับตัวได้นะครับเช่น landing gear แล้วก็ท่อสายเบรกนะครับที่จะต้องไปควบคุมระบบเบรกกับ landing gear ที่เปิดลงไปแล้วก็ทิ้งตัวลงไปเนี่ยมันก็จะต้องมีความยาวของท่อเผื่อไว้ในระดับที่ยาวเพียงพอที่มันจะไม่ตึงมากนะครับหรือบางอันก็สั้นเกินไปนี่แบบนี้นะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อยืดไปแล้วเนี่ยตัวมันก็ไปรั้งแล้วก็ดึงทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างแน่นอนอีกอย่างนึงที่ผมพูดถึงเลไลน์ก็คือเส้นที่บ่งบอกว่าตัวท่อเนี่ยมีการทวิสต์ไหมโอกาสจะเกิดขึ้นก็สูงมากนะครับเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยเพราะว่าท่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสีดำทีนี้การขันให้แน่นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยโดยการใช้ทอร์กเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ท่อตรงกลางนะโดยเฉพาะถ้าเป็นแค่รับเบอร์เป็นแค่ยางมันนิ่มใช่ไหมครับมันก็บิดทวิสต์ได้ซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะคืนตัวเวลามีเพรสเชอร์อยู่ข้างในท่อมันแข็งตัวขึ้นนะครับนะมันก็จะพยายามไปรั้ง

ให้การทวิสต์กลับคืนมาจะหลวมได้นะครับก็เกิดการลีกก็ถือว่าผิดนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของแฟลร์กับแฟลเลสนะครับในเรื่องของท่อที่ว่ามีการแฟลร์หรือบานออกนะครับตัวอย่างภาพนี้ครับภาพนี้เป็นเอลโบที่เป็นแฟลร์ภาพนี้เป็นเอลโบที่ไม่ใช่แฟลร์เป็นแฟลเลสวิธีการเชื่อมต่อของท่อทั้งสองระบบนี้นะครับจะมีความแตกต่างนะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันเราเริ่มต้นกันที่แฟลร์นะครับท่อที่แฟลร์นี่จะอยู่ในกลุ่มของ AN ครับก็คือ Ami Navi นะครับส่วนแฟลเลสจะเป็นกลุ่มของ Mil Spec ซึ่ง2 อย่างนี้ครับสามารถจะ hold pressure ได้ดีเท่าๆกันไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องการใช้งานครับแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของการสร้างหรือว่าการติดตั้งครับการ installation วิธีการของแฟลร์ทูบเนี่ยท่อโซลิดจะต้องมีการบานออกแล้วก็จะต้องมีความกว้างแล้วก็ความยาวหรือว่ามันแฟลร์ออกมาได้มากแค่ไหนเนี่ยจะต้องไปพอดีกับไซส์ของฟิตติ้งที่มันไปติดตั้งอยู่เนื่องจากตัวนี้ครับตัวนี้เรียกว่านัตครับก็คือเป็นฟิตติ้งนัตที่มีเกลียวที่จะเข้าไปอเมทกับเกลียวของฟิตติ้งทีนี้เกลียวนี้จะไม่ได้ช่วยอะไรครับนอกจากการดันท่อเนี่ยให้เข้าไปสนิทในบริเวณเนี่ยที่เป็นคอนแทคพอยต์นะครับพื้นที่นะครับทีนี้ท่อพวกนี้ครับจะไม่มีการใช้สารอื่นๆใดๆนะครับเพื่อที่ช่วยในการซีลลีกนะวิธีการก็คือจะต้องขันให้แน่นเกลียวก็จะไม่สามารถใช้เทปพันเกลียวนะครับก็คือซีลิ่งเทปเนี่ยเหมือนกับท่อน้ำทั่วไปที่เราใช้เนี่ยไม่ได้นะครับในเครื่องบินจะไม่ใช้ซีลิ่งเทปใดๆจะไม่ใช้ซีลิ่งคอมพาวด์ในเกลียวเราจะไม่ใช้กาวหรือแอดฮีซีฟใดๆนะครับเป็นข้อที่จะต้องพึงทราบไว้ว่าท่อทุกชนิดห้ามมีอะไรอื่นใดมาเป็นบริเวณที่เป็นเกลียวนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นแฟลเลสจะไม่มีการบานท่อดังนั้นแล้วกรรมวิธีในส่วนของการติดตั้งเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าเพราะการตัดท่อตรงๆแล้วก็สวมเข้าไปจะมีสิ่งที่เรียกว่าสลีฟนะครับสลีฟตัวนี้จะเป็นโลหะที่นิ่มกว่าก็คือจะครอบไปในบริเวณของท่อสามารถจะเลื่อนเข้าออกได้ง่ายๆนะครับแต่ว่านัตตัวเนี้ยจะไปครอบแล้วก็ดันตัวสลีฟเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในส่วนที่นัตเนี่ยเข้าไปติดเนี่ยนะครับนะตัวมันเนี่ยจะใช้วิธีลักษณะเป็นcompression fit นะครับก็คือพยายามจะ compress แล้วก็ดันทำให้ไอตัวสลีฟเนี่ยมันหุบครับมันจะค่อยๆใช้คำว่า grab นะครับก็คือค่อยๆเล็กลงตามแรงขันที่เกิดขึ้นจากเกลียวดังนั้นจะเห็นได้ว่าเกลียวทั้ง2ประเภทนะครับไม่ได้ช่วยเหลือในการซีลเลยนะครับกลับกลายเป็นว่าตัวสลีฟกับcontact area ต่างหากที่จะต้องคลีนจะต้องสะอาดแล้วก็ต้องกลมการทำแฟลร์เนี่ยก็จะต้องถูกต้องมีมุมก็คือ37องศาครับจะเป็นมุมพิเศษจะไม่เหมือนกับการแฟลร์ท่อในระบบอื่นๆในรถยนต์หรือว่าในระบบในบ้านนะครับในแอร์บ้านจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาป้องกันครับการใช้อุปกรณ์ที่ผิดโดยไม่ตั้งใจนั่นเองเรามาดูฟิตติ้งในส่วนของแฟลร์นะครับผมอยากจะยกตัวอย่างที่ใช้งานมากๆเนี่ยมีอยู่ 2-3 ตัวเท่านั้นนะครับก็คือ Elbow 90องศานะครับใช้กันมากแล้วก็มี T-Fit จะเป็นรูปตัว T แล้วก็จะมี Cross นะครับเป็นตัวแยกนะครับ Pressure ออกไปหลายๆทางหรืออาจจะมีลักษณะเป็น Union เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง Solid Tube กับ Flexible Hose หรือจะเป็น Flexible Hose ต่อกันก็ได้นะครับหรือจะเป็น solid line เนี่ยต่อกันก็ได้ใช้ union จะสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ย

ครับจะมีโค้ด AN อยู่ AN744 ถึง AN932 นะครับวิธีการก็คือหน้าตาของมันก็จะถูกเรียกขานแล้วก็ไซส์ของมันครับเราก็ใช้ไซส์ลักษณะเดียวกันกับฮาร์ดแวร์อื่นๆตัวอย่างนะครับ AN932-5 ก็หมายความว่า5/16นั่นเองก็คือขนาดของท่อนั่นเองนะครับเป็น outside diameter ครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากด้านนอกครับทีนี้ท่อแต่ละท่อที่นำมาใช้อ่ะมันก็จะมีสัดส่วนความหนาของท่อเนี่ยเป็นสัดส่วนกับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่แล้วดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องทราบความหนาของมันนะครับเราวัดจากภายนอกเราก็ทราบแล้วว่าเป็นหมายเลขอะไรในกลุ่มนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของ AN นะครับเราจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งในเรื่องของทอร์คครับเป็นแฟลร์ฟิตติ้งทอร์คในคอลัมน์นี้ครับผมขอยกตัวอย่างว่าเราเริ่มต้นจากทูบOutside diameter ตัวอย่าง1นิ้วครับท่อที่มีความโต1นิ้วเนี่ย fitting bolt หรือ nut size เนี่ยก็จะเป็นหมายเลข16เมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงว่าจะเป็น AN เท่าไหร่ก็ตามนะครับแล้วก็ขีดด้วย16ความหมายก็คือ16/16เท่ากับ1ใช่ไหมครับนั่นก็คือ1นิ้วทีนี้ก็จะมี value ของ torque อยู่ประมาณ500-700 inch pound ครับที่เราจะขันเข้าไปให้แน่นนะครับจะอยู่ช่วงระหว่างนั้นหรือถ้าเกิดเป็นสตีลครับระบบของฟิตติ้งอาจจะถึง 1,200-1,400 อินช์พาวเราก็พอเดาได้อีกว่าท่อที่เป็นสตีลเนี่ยจะใช้ในกลุ่มของไฮเพรสเชอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับความดันจะสูงมากตรงนี้เป็นกลุ่มของแฟลเลสนะครับจะเป็นกลุ่มของมิลสเปกทีนี้การใช้ฟิตติ้งแน่นอนก็จำเป็นที่ต้องใช้ระบบของแฟลเลสเช่นเดียวกันเราสามารถมิกซ์ได้อยู่ครับแต่ก็จะต้องแมทชิ่งไอตัวที่มาต่อกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นโฮสต์ที่เป็นแฟลทูบนะครับเป็นนัทก็จะต้องใช้กับฟิตติ้ง MS แฟลนัทที่เป็น AN ก็จะต้องใช้ฟิตติ้งที่เป็นแฟลฟิตติ้งนะครับแต่ว่าอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสครับถ้าเกิดจะเป็นแฟลเลสนะครับฟิตติ้งจะไปต่อกันก็ได้นะครับไม่ผิดแต่ประการใดและลักษณะของมันก็มีเหมือนกันก็คือเอลโบว์ใช้มากที่สุดนะครับกับ T แล้วก็มีเป็นครอสนะครับแล้วก็จะมียูเนียนนะครับเป็นลักษณะเป็นReducer ด้วยก็ได้ลักษณะของมันก็คือเรียกขานเป็น MS แล้วก็มีตัวเลข21900นะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็มีขีด4ตัวอย่างเป็นหมายเลข4ความหมายก็คือ4/16ของนิ้วนะครับนี่ก็คือ outside diameter นั่นเองตัวถัดมาเป็นตัว D เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นอลูมิเนียมอลลอยเช่นเดียวกันครับกับฮาร์ดแวร์ชนิดอื่นทูบที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยจำเป็นจะต้องใช้ฟิตติ้งที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่านัทเป็นสเตนเลสก็ต้องใช้ฟิตติ้งเป็นสเตนเลสนะครับจะต้องถูกต้องนะครับจะต้องเหมือนกันเป็นระบบและเป็นประเภทเดียวกันครับวิธีการติดตั้งนัทของแฟลเลสทีนี้ทูบไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้เป็นแฟลใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีวิธีการก็คือว่าจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือbench นะครับเป็นลักษณะจับยึดจำเป็นที่ต้องเป็นวิธีการ compress ก็คือต้องใช้แรงอัดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันแน่นเพื่อจะให้ sleeve เนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปบีบให้แน่นจะได้ไม่มีการ leak เกิดขึ้นนะครับเรามาดูIdentification เราจะทราบได้ยังไงว่าท่อต่างๆเนี่ยมันเป็นท่อที่อยู่ในระบบอะไรบางครั้งอะครับท่อทุกอย่างเนี่ยได้ถูกยึดโยงแล้วก็เรียงกันวิธีการก็คือมันจะมีเลเบลครับนะครับเลเบลก็คือเป็นแท็กหรือว่าเป็นข้อมูล

ข้อนั้นเนี่ยอยู่ในระบบอะไรตัวอย่างเช่น fluid line นะครับเราจะพบมากเป็นฟิวสีส้มแดงนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ชัดเพราะว่าฟิวไลน์เนี่ยมันเป็นลิควิดที่ flammable ก็คือติดไฟได้นะครับง่ายกว่าอย่างอื่นทีนี้ลักษณะของมันเราจะสังเกตว่ามีสีแล้วก็มีตัวอักษรนะครับเขียนบอกแล้วก็มีสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์จะแตกต่างกันพวกป้ายพวกนี้เนี่ยจะเป็นป้ายที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยค่อนข้างจะทนทานต่อกรดทนทานต่อน้ำมันความร้อนแล้วก็มีความทนทานในระดับหนึ่งสามารถอยู่ได้หลายๆปีอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสีเนี่ยอาจจะซีดไปตัวอักษรเนี่ยอาจจะเลือนลางนะครับเนื่องจากถูกอะไรมาโดนนะครับทำให้เกิดการเลือนลางเกิดขึ้นเราก็สามารถดูได้จากอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์ครับประกอบกันเผื่อเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่า2อย่างเราดูพร้อมๆกันเนี่ยจะดีกว่านะครับเรามี water injection เรามี electrical conduit ก็คือในเรื่องของท่อร้อยสายไฟนะครับ compress gas มี instrument พวกนี้ก็อยู่ในห้องนักบินที่ต่อเป็นท่ออากาศนะครับ coolant hydraulic นี้เราจะเห็นมากรองจาก fuel นะครับมี lubrication มี de-icing แล้วก็มีบางอย่างที่บ่งบอกว่าอันตรายนะครับเป็นสารอันตรายก็ de-icing จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ในระดับหนึ่งนะครับมี fire protection การฉีดสารเพื่อดับเพลิงนะครับบางครั้งเนี่ยท่อเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวิธีการอื่นอย่างเช่นการแขวนป้ายไว้เลยนะครับบอกเลยว่ามันคืออะไรนะครับก็เป็นได้นะครับแทนที่จะเป็นเลเบลตรงนี้เขียนป้ายติดเอาไว้เลยเพราะว่าท่อบางชนิดเนี่ยมันใหญ่แล้วก็มีวิธีการที่ง่ายกว่านะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลที่เขียนไว้บนท่อข้อมูลพวกนี้นะครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าชนิดหรือว่าระบบที่นำไปใช้เนี่ยเป็นระบบ high หรือ low หรือว่า medium pressure ครับเราเริ่มต้นจาก high pressure กันก่อนตัวอักษรเนี่ยท่อพวกนี้จะเป็น mil spec นะครับ ms จะมีตัวอักษรมี host size ครับเป็นตัวเลขอยู่ตัวอย่างเนี่ยในภาพนี้คือเลข6นะครับความหมายก็คือ6ทับ16ก็คือ3ส่วน8นะครับแล้วก็มี manufacturer date นะครับมีวันที่บอกด้วยเพื่อที่จะให้เวลาไปตรวจความสมบูรณ์เราจะได้ทราบว่าท่อนี้มีอายุการใช้งานมานานแค่ไหนแล้วระบบท่อทางพวกนี้ครับจะไม่มีอายุการใช้งานเป็นที่ตายตัวนะครับจะไม่ได้บ่งบอกว่าใช้เป็นระยะเวลามานานแค่ไหนแล้วต้องเปลี่ยนตัวระบบท่อทางต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะครับว่าถ้าเกิดมีความสมบูรณ์เนี่ยใช้งานได้ดีก็ใช้งานต่อไปได้เพราะว่าวันเวลาผลิตเนี่ยที่นำมาใช้งานถ้าเกิดท่อใช้งานหนักมากแล้วไปอยู่ในบริเวณที่ร้อนจัดๆอาจจะมีอายุการใช้งานเนี่ยสั้นกว่าท่อที่ผลิตออกมาพร้อมกันใช้งานแบบเดียวกันแต่อยู่บริเวณอื่นนะครับก็แตกต่างกันได้มีวันที่และมีตัวเลขที่บอก host number เนี่ยจะบ่งบอกถึงชนิดของท่อนะครับอย่างเช่นท่อแบบนี้เป็น synthetic inner tube single wide braid อะไรอย่างนี้นะครับจะมีบอกถัดมาเป็น medium นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือมีตัวเลขทั้งหมดมีวันที่มีไซส์นะครับแล้วก็มีเลไลด้วยถัดมาเนี่ยก็จะเป็นท่อที่มีความหนาของผิวมันน้อยลงอาจจะมีแค่ผ้าใบชั้นเดียวนะครับเป็น single braided นะครับไนลอนหรือถ้าเป็นแบบ low pressure เลยเนี่ยอาจจะมีแบบผ้านะครับ
ถักรอบๆชั้นเดียวก็ได้เราสามารถจะไปดูตัวเลขนะครับที่ท่อแล้วก็สามารถจะเทียบถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนนะครับก็ใช้แบบเดิมนะครับรหัสเดิมแล้วก็วัดความยาวเท่าเดิมมาแล้วเราก็เปลี่ยนท่อโดยการถอดหัวมันออกไปทั้งสองฝั่งนะครับแล้วอินสเปกว่าถ้าหัวเนี่ยใช้งานได้พวกระบบท่อก็จะเป็นระบบที่ reusable ใช้งานได้เรื่อยๆครับถ้าเกิดยังอยู่ในสภาพที่ดี single wide fabric hose size ครับเรามาดูกันนิดหนึ่งก่อนที่จะไปถึงวิธีการใช้คำว่าเข้าหัวก็คือว่าติดตั้งนัตทางด้านปลายของ flexible hose นะครับเราต้องทราบว่า tube size เราก็วัดจาก outside diameter เช่นเดียวกันทีนี้ inner diameter เนี่ยมันก็จะแล้วแต่เช่น single wide braid เนี่ยผิวหรือผนังเนี่ยของท่อเนี่ยจะบางกว่าเป็น double wide นะครับตัวอย่างครับผมยังใช้ tube size diameter 1นิ้วอยู่แล้วก็ hose size เนี่ย7ส่วน8 outside diameter ถ้าวัดไปแล้วเนี่ย 1.23 นะครับคือท่อที่เป็น solid เนี่ย1นิ้วก็จริงแต่ว่าhose ที่นำมาใช้เนี่ยมันมีความโตถึง 1.23 นิ้ว inside diameter ส่วน8เท่านั้นซึ่งมันก็จะเท่ากันทั้ง solid ทั้ง flexible hose แล้วก็มี recommended pressure ก็คือความดันภายในนะครับก็คือ800 psi กลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มของ medium pressure ครับส่วน multiple wide braid ถ้าเรามาดู1นิ้วนะครับท่อที่1นิ้วเนี่ยยังคงมี inside diameter 7ส่วน8เท่ากันก็คือใช้ solid tube เนี่ยอันเดียวกันได้แต่ว่าตัวที่เป็น rubber hose เนี่ยมันมีความหนาเพิ่มมากขึ้น outside diameter เนี่ยใหญ่ถึง 1.5 นิ้วแล้วตัวของท่อ solid เองเนี่ยแค่1นิ้วแต่ว่า flexible hose เนี่ย 1.5 นิ้วใหญ่กว่าตั้งมากนะครับพวกนี้จะในกลุ่มของ high pressure ทั้งหมด 3,000 psi ครับตรงนี้ครับเลยเป็นที่มาของวิธีการติดตั้งหัวครับก็คือนัตขั้นตอนแรกก็คือเราดูก่อนว่าท่อที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาหรือว่านำไปเปลี่ยนเนี่ยจะต้องมีขนาดความยาวเท่าเดิมนะครับทุกประการสั้นกว่ายาวกว่าไม่ได้เลยทีนี้เมื่อเราทราบความยาวเรียบร้อยแล้วตรงปลายของท่อนะครับถ้าเกิดเป็นท่อที่หนามากเป็นท่อ high pressure เนี่ยไม่สามารถจะใส่เข้าไปในหัวของนัตได้เนี่ยจำเป็นที่ต้องทำให้มันบางลงนะครับซึ่งวิธีการก็คือจะต้องค่อยๆลอกเอาผิวส่วนด้านนอกที่สุดออกไปนะครับไม่ใช่เนื้อด้านในเพราะว่าเนื้อด้านในเนี่ยเป็นเนื้อที่มีผ้าใบเบรดเด็ดอยู่นะครับเราไปเอาออกไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันจะแข็งมากแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะมีเป็นสเตนเลสสตีลอยู่นะครับทีนี้ผิวด้านนอกเนี่ยพอจะลอกออกได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นรับเบอร์ธรรมดาเป็นยางนะครับหุ้มด้านนอกเมื่อเราลอกออกไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะสวมท่อเนี่ยนะเป็นนัตเนี่ยเข้าไปได้นะครับทีนี้วิธีการก็คือจะต้องยึดท่อให้แน่นด้วยปากกาจับชิ้นงานนะครับเป็นตัวยึดแล้วก็ค่อยๆขันหัวเขาเรียกว่า sleeve เนี่ยเข้าไปก่อนตรงนี้โดยใช้ wrench ตรงนี้อาจจะใช้เป็น open end wrench ธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้สะดวกในการทำงานอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ flare nut เพราะว่า flare nut ใช้ในการจับให้แน่นมันก็จะไม่สะดวกเลยถ้าเรานำมาใช้ในวิธีการนี้นะครับทีนี้มันก็จะแน่นมากเพราะว่ามันเป็นท่อใหม่เราจำเป็นต้องใช้ lubrication ก็คือน้ำมันหล่อลื่นทั่วๆไปนะครับหยดเข้าไปแล้วก็ขันเข้าไปจนสุดจนแน่นนะครับนะพบว่าเราอาจจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเขาเรียกว่าซ็อกเก็ตตรงนี้เพื่อช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับให้งาน

ง่ายขึ้นช่วยในการทำให้ท่อเนี่ยสลีฟเนี่ยเข้าไปอยู่ในโฮสต์เนี่ยได้แน่นแล้วก็ลึกที่สุดสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ท่อออกมาที่ปลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยต้องใช้ความเชี่ยวชาญต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์นะครับแตกต่างกับเป็นแฟลเลสที่

การยึดท่อที่ลอดผ่าน internal structure บางอย่างอย่างเช่นเป็นไฟวอลนะครับถ้าเป็นไฟวอลที่ไม่ได้ซีลคือหมายความว่ามีอากาศถ่ายเทได้ตามปกตินะครับจะใช้วิธีการเจาะรูนะครับแล้วก็ให้ท่อเนี่ยลอดผ่านไปได้แล้วก็จะมีระยะเว้นระยะห่างเป็นอย่างน้อยเนี่ย1/4นิ้วรอบๆไม่ว่าท่อเนี่ยจะมีขนาดใดก็ตามนะครับโดยปกติแล้ว internal structure พวกนี้เนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็จะไม่มีการเจาะอะไรใดๆเด็ดขาดนะครับเพราะจะเป็นการลดความแข็งแรงเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จำเป็นที่ต้องเจาะให้ช่องที่ท่อผ่านไปเนี่ยให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับและจะต้องมีลักษณะเหมือนสิ่งที่ป้องกันการเกิดการขูดขีดหรือ shafting นะครับคืออาจจะมีการขยับไม่ได้บ้างบางเวลาอย่างเงี้ยแล้วมันไปขูดกันนะครับก็ทำให้ท่อเนี่ยเกิดการชำรุดได้ก็เลยจะต้องมีเป็น rubber grommet ถ้าเกิดว่าบ้านเราก็คงเรียกว่าเป็นลูกยางนะครับมันเป็นยางซึ่ง grommet ทุกประเภทก็จำเป็นที่จะต้องมี AN standard เช่นเดียวกันนะครับเนื่องด้วยความหนาของinternal structure ตรงนั้นด้วยแล้วก็ป้องกันท่อที่จะเกิดการชำรุดแล้วก็ต้องมีการยึดโยงด้วยการใช้แองเกิลหรือว่ามีตัวจับยึดนะครับและจะต้องมีระยะห่างด้วยเป็นกฎข้อบังคับเลยครับว่าถ้าเกิดว่าท่อrigid tube เนี่ยที่เดินภายในเครื่องบินมีความมีไดมิเตอร์ในแต่ละขนาดเช่นนะครับครึ่งนิ้วที่ใช้กันมากเนี่ยผมจะเห็นว่ามันมีอยู่3/8หรือครึ่งนิ้วเนี่ยจะเยอะมากครับขนาดของท่อที่เดินไปเนี่ยระยะของแองเกิลหรือว่าจุดยึดต้องอยู่ระหว่างตรงนี้ครับ16นิ้วครึ่งช่วงนี้ครับหรือว่าท่อขนาดครึ่งนิ้วเนี่ยถ้าดูในตารางก็19นิ้วช่วงทุกช่วงจะต้องมีการยึดโยงในแต่ละท่อนะครับของใครของมันจะยึดอยู่กับrigid structure ที่ขยับตัวไม่ได้ท่อยิ่งใหญ่นะครับยิ่งมีไดมิเตอร์มากตัวมันเองอ่ะก็จะมีความแข็งแรงกว่าท่อที่เล็กอยู่แล้วนะครับก็เลยสามารถจะมีระยะห่างที่มากกว่าท่อเล็กๆได้ทีนี้ตัวยึดก็จะใหญ่ขึ้นไปด้วยนะครับระหว่างตัวยึดจะมียางรองด้วยเช่นเดียวกันและอุปกรณ์พวกนี้แน่นอนจะต้องเป็น AN standard ด้วยนะครับถ้าเป็นท่อสตีลก็มีระยะที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเป็นท่อเหล็กทีนี้เรามาดูภาพทางขวามือนะครับผมมีลักษณะ elbow บางอย่างให้ดูมันมีเหมือนกับเกลียวครับโดยปกติเนี่ยเกลียวของ elbow จะเอาไว้เชื่อมต่อกับ flexible hose fitting หรืออาจจะเป็น solid ก็ได้นะครับแต่ก็จะเป็นนัตที่เป็นแบบแฟลร์นะครับก็ยึดติดกัน2ฝั่งได้ตามปกตินะครับถ่าย pressure ได้ทีนี้ปรากฏว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีเกลียวอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับเกลียวนี้จะเป็นเกลียวที่ขนาดเท่ากันกับไซส์ของ AN นั้นทีนี้แล้วเกลียวนี้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อการนี้แหละครับถ้าว่าท่อตรงนี้จะต้องลอดผ่านหรือว่าบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็น pressure bulkhead หรือว่าเป็นบริเวณที่อากาศเนี่ยต้องซีลไม่สามารถไหลผ่านได้หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิร้อนอย่างเช่นอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นเครื่องยนต์อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นบริเวณเป็นห้องโดยสารนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดมีการเจาะรูเกิดขึ้นเนี่ยความร้อนจะผ่านมาได้แล้วก็อันตรายในเรื่องของไฟนะครับเขาถึงเรียกว่าไฟวอลนะครับป้องกันไฟเอาไว้ทีนี้เราก็จะไปเจาะรูไม่ได้ครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่มีเกลียว2ชั้นอย่างนี้แทนนะครับเขาเอาเกลียวตรงนี้แหละครับไว้ติดตั้งการเจาะรูเนี่ยก็จะเจาะให้พอดีกับเกลียวตรง

นี้แล้วเราก็จะใช้นัตที่เป็นตัวนัตพิเศษของมันนะครับยึด2ฝั่งสรุปแล้วเอลโบตัวนี้ก็จะคาอยู่ตรงบริเวณไฟร์วอลตัวนี้โดยที่มีหัวแฟลออกมาทั้ง2ฝั่งดังนั้นแล้วก็จะไม่มีการเจาะรูนะครับหรือว่ากรอมเม็ดเกิดขึ้นดังนั้นอากาศ2ฝั่งก็จะซีลนะครับไม่สามารถจะไหลผ่านเข้าหากันได้แล้วก็จะมีการต่อท่อต่อไปยังคอมพาร์ตเมนต์อื่นๆถ้าเกิดว่ามีบัลค์เฮดบริเวณอื่นด้วยก็จะใช้ตัวนี้แหละครับต่อกันไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันอากาศที่จะไหลผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในเรื่องของการใช้fire sleeve หรือว่าท่อหุ้มป้องกันความร้อนบางครั้งเราจะเห็นท่อแบบเป็นสเตนเลสธรรมดาหรือว่าเป็นรับเบอร์นะครับหรือว่าเป็นรับเบอร์เบรดเด็ดไนลอนเป็นสีดำทีนี้เราอาจจะเห็นบางอย่างที่จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับหุ้มไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือท่อปกตินี่แหละครับมันเป็น flexible hose ธรรมดาแต่ว่าเป็น flexible hose ที่เกี่ยวข้องกับของเหลวที่ติดไฟได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น fuel หรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับปัญหาก็คือเวลามันได้ถูกเดินท่อผ่านไปตรงไหนก็ตามถ้าเกิดว่ามีความร้อนมากๆเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงข้างในเนี่ยจะเกิดเป็นฟองครับแล้วจะเกิด air trap เกิดขึ้นหรือไม่ก็ฟองน้ำมันเนี่ยที่มันระเหยเป็นไอเพราะโดนความร้อนตรงนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปในระบบก็จะทำความเสียหายหรือว่าทำให้เครื่องยนต์เนี่ยนะเดินผิดปกติได้ก็เลยต้องใช้ fire sleeve นะครับห่อเลยครับนะครับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีแคลมป์เนี่ยเป็น stainless steel clamp เนี่ยรัดเป็นพิเศษตรงนี้นะครับทำมาจากวัสดุที่ป้องกันความร้อนได้ดีมากข้างในเป็นลักษณะของ thermal blanket นะครับป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยความร้อนที่พูดถึงนี่คือร้อนมากๆเลยนะครับจากท่อไอเสียบริเวณนั้นนะดังนั้นแล้วเราอาจจะพบเห็น fire sleeve นะครับห่อหุ้มท่อ flexible hose ได้นะครับครับในตอนนี้ผมได้พูดถึง rigid tube flexible hose fitting flare แล้วก็ flareless นะครับในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึง locking devices รวมไปถึง wire นะครับก็คือลวด lock nut แล้วก็ spring washer ในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: งหมดทำความเคารพ
1: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทางวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและก็นักเรียนที่กำลังรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนในห้องนี้ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็เช่นเคยมาพบกับครูสุวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะเราก็ยังคงเรียนกันอยู่ในภาคเรียนนี้นะคะรายวิชาเดิมนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนในเรื่องเดิมของคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมคะเรื่องจุลินทรีย์จุลินทรีย์ในอาหารนะคะเพราะเราก็ยังคงพูดเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์และก็เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะซึ่งในคราวที่แล้วนักเรียนรู้จักจุลินทรีย์ในอาหารไปใช่ไหมคะที่เกี่ยวข้องกับอาหารมาใช้ประโยชน์เน้นอยู่จริงๆแล้วจุลินทรีย์มีหลายชนิดใช่ไหมแต่ที่เราเอามาใช้ประโยชน์ในการหมักบ้างดองบ้างทำเอามาใช้ในการทำอาหารประเภทต่างๆให้เราได้รับประทานหรือว่าเป็นการถนอมอาหารก็แล้วแต่นะมีอะไรบ้างจำได้ไหมจุลินทรีย์ประเภทไหนที่เรามาใช้ในด้านอาหารจำได้ไหมคะแบคทีเรียยีสต์ราแบคทีเรียยีสต์ราสามตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในด้านอาหารแต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนของจุลินทรีย์มันมีตัวอีกหลายตัวที่นอกจากจะใช้ประโยชน์แล้วมันอาจจะมีโทษเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อโรคนั่นเองนะคะในคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ยังมาคงต่อกันในเรื่องของจุลินทรีย์นะคะแต่ว่าเราก็จะไปเรียนหัวข้อต่อไปของมันอะนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราเรียนหัวข้ออะไรกันตอนนี้นะคะก็เป็นตอนของจุลินทรีย์ในอาหารเหมือนเดิมนะคะเนื้อหาที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเนื้อหาวันนี้ของเรานะคะจะเป็นหนึ่งก็คือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารในคราวที่แล้วเรานำมันมาใช้ประโยชน์แต่คราวนี้เป็นจุลินทรีย์ที่ไปปนเปื้อนถ้ามันไปปนเปื้อนบางอย่างมันก็จะเป็นโทษใช่ไหมคะอาจจะทำให้เราเกิดโรคนะคะแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เพราะแต่ละชนิดของจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีการเจริญเติบโตแตกต่างกันว่ามันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องว่าตัวไหนบ้างที่ทำให้มันเจริญเติบโตได้ดีตัวไหนบ้างที่ทำให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตนะคะการควบคุมจุลินทรีย์อันนี้ก็คือเป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ซึ่งเราอาจจะมีหลายๆวิธีการในการทำให้เกิดการควบคุมการเจริญเติบโตนี้นะคะทีนี้จุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะหนึ่งก็คือนักเรียนยกตัวอย่างจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารแล้วก็ผลที่ตามมาได้นะคะ2ก็คือบอกปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้แล้วก็3ก็คือยกตัวอย่างวิธีการควบคุมจุลินทรีย์โดยใช้หลักการหรือวิธีการในการถนอมอาหารได้รู้จักการถนอมอาหารไหม
3: รู้จ
2: ัก นะคะอันนี้ก็คือในจุดประสงค์การเรียนรู้ทีนี้ครูถามนักเรียนนิดนึงจริงๆแล้วในครั้งที่แล้วเรามีอะไรนะเรามีให้นักเรียนไปสืบค้นใช่ไหมแต่ครูให้นักเรียนไปสืบค้นแต่จริงๆแล้วครูไม่ได้ครูบอกว่านักเรียนจะต้องออกมานำเสนอจริงๆแล้วครูรับการนำเสนอไว้ในวันนี้นะคะให้นักเรียนออกไปนำเสนอนอกรอบอีกทีนึงแต่ว่าครูจะถามว่านักเรียนได้ไปทำการสืบค้นมาหรือเปล่ามีใครได้ไปทำการสืบค้นแล้วยกมือขึ้นค่ะสืบค้นเรียบร้อยแล้วยกมือเลยค่ะครูจะถามชื่ออาหารก็แล้วกันว่าอาหารตัวไหนที่นักเรียนไปทำการสืบค้นมาดีไหมคะเริ่มจากฝั่งโน้นนะคะขวามือของครูโอเคฝั่งโน้นตอบตั้งแต่หัวหน้าเลยค่ะหัวหน้าคนที่มีไมค์อยู่ข้างหน้านักเรียนไปสืบค้นอาหารอะไรมาคะ
4: นมค่ะ
2: นมมีจุลินทรีย์อยู่ข้างในใช่ไหมคะรายละเอียดเดี๋ยวเราไปนำเสนอครูต้องการชื่ออาหารก่อนเชิญค่ะ
4: ผ
2: ัก
4: ดองค่ะ
2: ผักดองใช้จุลินทรีย์ไหมคะ
4: ใช
2: ่ใช่
5: ไส้กรอกอีสานค่ะ
2: ไส้กรอกอีสานอร่อยไหมคะ
5: อร
2: ่อยมีจุลินทรีย์ไหมคะ
5: มีค่ะ
2: มีนะคะงั้นส่งมาฝั่งนี
6: ้น้ำส้มสายชูค่ะ
2: น้ำส้มสายชูข้ามฝั่งมาซีกซ้ายทีนี้ข้ามฝั่งมาซีกซ้ายซีกซ้ายมีตั้งแต่คนแรกเลยค่ะ
3: โยเกิร์ตค่ะ
2: โยเกิร์ตค่ะ
7: ชีสค่ะ
2: ชีสค่ะ
8: เนื้อสัตว์ครับ
2: เนื้อสัตว์ที่ทำอะไรต้องมีการนำกระบวนการจุลินทรีย์ไปใช้ด้วย
8: ทำอาหารครับ
2: หมักการหมักเช่นอะไรคะเนื้อสัตว์ที่มีการหมักเดี๋ยวต้องไปจบประเด็นอีกนิดนึงถ้าเป็นเนื้อสัตว์สดมันก็จะไม่เกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใช้แต่เราอาจจะต้องไปยับยั้งจุลินทรีย์ใช่ไหมคะ
8: ปลาร้า
2: ปลาร้าคนที่ชอบกินปลาร้านะคะหน้าตาบ่งบอกมากเลยค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างอาหารที่นักเรียนไปสืบค้นมานะคะซึ่งมันมีหลากหลายชนิดมากเลยที่เรานำจุลินทรีย์มาใช้นะคะเดี๋ยวเราไว้นำเสนอกันนอกรอบนะคะเพราะมันจะยาวมาดูวันนี้ค่ะในเนื้อหาตัวแรกที่ครูจะสอนก็คือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารครูถามว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปว่าจุลินทรีย์มันอยู่ที่ไหนบ้างมันอยู่ได้หลายที่ใช่ไหมอยู่ตรงไหนได้บ้าง
9: ในด
2: ินในน้ำในอากาศที่เราหายใจตามผิวหนังเรามีจุลินทรีย์ไหม
9: ม
2: ีตามบนเนื้อสัตว์บนผักมีจุลินทรีย์ไหม
9: ม
2: ีแสดงว่าจุลินทรีย์มันอยู่ได้เกือบทุกที่ทุกบริเวณด้วยซ้ำใช่ไหมคะแต่ขึ้นอยู่กับชนิดนะคะขึ้นอยู่กับชนิดทีนี้มาดูการปนเปื้อนนะคะการปนเปื้อนในที่นี้หมายความว่าการที่มีจุลินทรีย์ไปปะปนอยู่ในอาหารที่เรารับประทานนะคะพันจุลินทรีย์พวกนี้อาจจะเป็นตัวที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่คำว่าปนเปื้อนมันจะกล่าวไปถึงจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเสียหายของอาหารหรือว่าเป็นตัวก่อโรคนะคะเขาถึงใช้คำว่าปนเปื้อนการปนเปื้อนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะ1ก็คือการปนเปื้อนทางกายภาพ2จะเป็นการปนเปื้อนทางเคมีแล้วก็3คือการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์นะคะแบ่งลักษณะการปนเปื้อนนิดนึงมาดูว่าลักษณะการปนเปื้อนแต่ละตัวเป็นอย่างไรนะคะตัวแรกเป็นการปนเปื้อนทางกายภาพตอนนี้ครูบอกว่าเกิดจากการที่เรามีวัสดุต่างๆอาจจะเป็นตัวห่อหุ้มตัวตกหล่นหลุดจากกระบวนการทำก็ได้อย่างเช่นเราเนี่ยเป็นเวลาทำอาหารเคยเจอเส้นผมในอาหารไหมคะเคยเพราะฉะนั้นตรงบริเวณเส้นผมของเราเนี่ยเราบอกว่ามันมีแบคทีเรียมีเชื้อราที่ทำให้เราเกิดอาการคันศีรษะใช่ไหมพวกนี้จัดเป็นจุลินทรีย์ถ้ามันตกหรือหล่นลงไปในอาหารก็เกิดการปนเปื้อนได้ไหม
9: ได้
2: นะคะพวกนี้เป็นจุลินทรีย์ที่มาจากวัสดุที่เราใช้ในการกระบวนการทำภาชนะจานชามหรืออุปกรณ์หรือตัวเราหรือตัวของผู้ทำเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เกิดการปนเปื้อนทางกายภาพนะคะผู้ประกอบการนะคะคนที่ทำอาหารจึงต้องดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องของป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่มาจากทางกายภาพตัวนี้วิธีการป้องกันเขาจะต้องทำยังไงอ่ะถ้าเป็นแม่ค้าทำอาหารขายเราจะต้องทำยังไงบ้างเราอาจจะต้องแต่งตัวให้ดูมิดชิดใส่หมวกปิดผมใส่ผ้ากันเปื้อนดีมากนะคะพวกนี้ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์บนร่างกายเราไปปนเปื้อนในอาหารได้หรือถ้าเป็นตัวเราเองที่รับประทานอาหารเราทำไงอ่ะเราจะทำยังไงล้างมือล้างมือได้ค่ะแล้วถ้าเรากินเสร็จเราต้องทำยังไงล้างจานถ้าเราอาจารย์ไปค้างไว้มันจะเป็นไงคะ
9: เกิดจ
2: ุ
9: ลินทร
2: ีย์เน่าหรือเกิดจุลินทรีย์ที่เป็นตัวก่อโรคขึ้นมาได้นะคะเพราะนี่คือตัวการปนเปื้อนรูปแบบหนึ่งนะคะทีนี้มาดูการปนเปื้อนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะรูปแบบที่สองก็คือการปนเปื้อนทางเคมีมาดูว่าทางเคมีเป็นยังไงนะคะตัวนี้ลักษณะทางเคมีก็จะไปเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่อาจจะอยู่ในการใช้ในชีวิตประจำวันของเรารอบๆตัวเราก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นสารเคมีจากยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงอาจจะติดมาที่พืชผักผลไม้ถูกไหมคะเวลาเราไปซื้อพืชผักผลไม้เราต้องเอามาทำอะไรก่อน
9: ล
2: ้างหรือบางคนบอกว่าแช่ด่างทับทิมมาพักแช่ด่างทับทิมฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้แล้วก็ช่วยผักสดเขียวสวยด้วยใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าต้องเอาไปฟอกเอาไปผ่านการฟอกพวกนี้ก็อาจจะทำใ พืชผักผลไม้ของเรามีสารเคมีเจือปนจากการฟอกนั้นก็ได้นะคะมีการใช้สารตัวอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นในการผลิตเนื้อสัตว์ต้องการให้มันได้เนื้อสีแดงก็มีการฉีดสารบางอย่างกระตุ้นให้เกิดการเนื้อสีแดงการเกิดเนื้อสีแดงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจัดว่ามีสารเคมีเข้ามาปนเปื้อนแล้วนะคะสารตัวอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารมีอีกไหมคะเวลาเธอไปกินเธอไม่รู้เฮ้ยทำไมมันอยู่ได้นานจังอายุมันพวกที่จะช่วยให้อายุมันอยู่ได้นานอย่างเช่นพวกสารกันบูดสารกันหืนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสารเคมีที่ไปปนเปื้อนอยู่ในอาหารเหมือนกันนะคะเพราะเราจึงต้องมีการระมัดระวังแล้วก็มีการศึกษาถ้าเป็นผู้ผลิตก็จะต้องควบคุมให้มันมีปริมาณที่ไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็การปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อันนี้เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์โดยตรงเมื่อกี้ปนเปื้อนกายภาพจากวัตถุดิบต่างๆสิ่งแวดล้อมจานชามใช่ไหมคะปนเปื้อนทางเคมีมาจากสารเคมีหรือสารที่ใส่เข้าไปในอาหารเพื่อช่วยยืดอายุก็แล้วแต่นี้เป็นการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ก็คือมีจุลินทรีย์เข้ามาจับนะคะก็คือการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ได้แก่
9: แบคท
2: ี
9: เร
2: ีย ยีสต
9: ์
2: รา
9: ไวร
2: ัสนะคะพวกนี้อาจจะเข้าไปปนเปื้อนได้และมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิด
9: โรค
2: เกิดโรค

0: เดี๋ยวจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะทางเดินอาหารทำให้เราท้องเสียจุดๆใช่ไหมคะถ้าอาหารเราไม่สะอาดหรือว่ามีจุลินทรีย์ที่เป็นตัวอันตรายอยู่ในนั้นหรือกินอาหารดิบๆเป็นไงท้องเสียได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะเพราะว่ามีจุลินทรีย์ที่ยังไม่ตายหรือเราไม่ได้ไปฆ่าเชื้อมันให้ดีซะก่อนเพราะเราต้องทำอะไรต้องทำให้อาหารมันเป็นไงสุกเสียก่อนนะคะถึงจะรับประทานได้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือเพื่อเป็นการช่วยทำลายจุลินทรีย์นะคะมาดูตัวนี้การดำรงชีวิตของจุลินทรีย์นะคะมันจะมีลักษณะของการปนเปื้อนอยู่ในนี้นะคะการปนเปื้อนจากดินการปนเปื้อนจากน้ำแล้วก็น้ำเสียน้ำที่เราคิดว่าสะอาดไม่ใช่น้ำเสียก็อาจจะมีจุลินทรีย์ได้หรือน้ำที่มันเสียยังไงก็มีจุลินทรีย์อยู่แล้วใช่ไหมคะการปนเปื้อนทาง
1: อากาศ
0: นะคะบริเวณที่มีมลพิษก็จะมีจุลินทรีย์หนาแน่นหน่อยถ้าอากาศปลอดโปร่งจุลินทรีย์อาจจะน้อยแต่ก็ยังมีจุลินทรีย์อยู่นะคะการปนเปื้อนจากผักผลไม้เมื่อกี้อาจจะเป็นสารเคมีหรือว่าจุลินทรีย์ที่ไปเกาะข้างบนผิวของมันก็ได้นะคะเชื้อราขึ้นพืชผักผลไม้ไหมขึ้นนะคะถ้าเราตั้งเอาไว้มันอาจจะเน่าเป็นเชื้อราก็คือมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนการปนเปื้อนจากสัตว์ก็คือโรคต่างๆที่มาจากสัตว์ก็ได้นะคะแล้วก็การปนเปื้อนระหว่างผลิตและการขนส่งหรือการจัดจำหน่ายพวกนี้กล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์รถที่บรรทุกระยะทางการขนส่งมีผลหมดเลยนะคะมันก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้นะคะนอกจากนี้เราอาจจะพบลักษณะของการปนเปื้อนและทำให้เกิดลักษณะที่เป็นพิษหรือว่าเป็นตัวก่อโรคขึ้นมาได้ซึ่งเราจะเรียกตัวสารที่มันสร้างขึ้นมาว่าเป็นสารพิษชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าไมโครท็อกซินนะคะเป็นการเรียกทั่วไปจากสารพิษที่พวกจุลินทรีย์สร้างขึ้นนะคะเรียกว่าไมโครท็อกซินอันนี้เป็นชนิดของไมโครท็อกซินมารู้จักกันนิดหนึ่งบางตัวเราอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเหมือนตัวเนี้ยตัวแรกเนี้ยนะคะบอกว่ามีหลายชนิดอันนี้ครูยกตัวอย่างมา3ตัวนะคะตัวแรกชื่อว่าอะฟาท็อกซินเคยได้ยินไหมคะอะฟาท็อกซินที่เขาบอกว่าเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวพยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าต้องสังเกตถั่วลิสงที่เราจะมาใส่ก๋วยเตี๋ยวถั่วลิสงมันชอบขึ้นราถูกไหมพริกป่นมันชอบขึ้นราพริกป่นกับถั่วลิสงพวกนี้จะมีเชื้อราที่เป็นกลุ่มของอะฟาท็อกซินตัวนี้ซึ่งมันเป็นสารที่ก่อมะเร็งสารก่อมะเร็งเพราะใครที่ชอบกินถั่วลิสงป่นหรือว่าก๋วยเตี๋ยวบ่อยๆจะต้องสังเกตนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ได้ไม่กี่วันหรอกต้องคั่วสดใหม่ๆวันต่อวันถึงจะเรียกว่าไม่เป็นเชื้อราใช่ไหมแต่ถ้าเว้นไปวันที่2มันมีความชื้นเชื้อราเกิดได้ทันทีค่ะถั่วลิสงตั้งไว้แค่2วันเชื้อราก็เกาะได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะตัวนี้เป็นตัวที่อันตรายนะคะอันนี้เป็นลักษณะของอะฟาท็อกซินที่เกาะอยู่บนพริกป่นบนถั่วลิสงแล้วก็บนข้าวโพดนะคะเวลาถั่วลิสงที่มันเกาะถ้าเกิดว่าเห็นชัดขนาดนี้ไม่มีใครรับประทานหรอกแต่ตัวที่เรามองเห็นไม่ชัดก็คือมันอาจจะปนเปื้อนอยู่ในลักษณะที่แอบแฝงยังไม่ขึ้นขนาดนี้ไม่เยอะขนาดนี้เราก็อาจจะเผลอรับประทานไปนะคะมันเป็นอันตรายนอกจากมนุษย์จะรับประทานพวกนี้แล้วสิ่งที่รับประทานข้าวโพดเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์ใช่ไหมถ้าสัตว์รับประทานก็มีผลต่อสัตว์กลุ่มนั้นด้วยนะคะระบบทางเดินอาหารแล้วก็เป็นตัวก่อมะเร็งนะคะตัวที่สองค่ะเป็นกลุ่มของสารพิษที่เกิดจากจุลินทรีย์นะคะชื่อว่าโอราท็อกซินโอคราท็อกซินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกราเหมือนกันแต่ว่าจะมีลักษณะการเป็นพิษที่แตกต่างกันเมื่อกี้เป็นสารก่อมะเร็งใช่ไหมคะอันนี้เป็นอันตรายก็คือสามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อตับและไตจะเจอพวกนี้ในเมล็ดกาแฟถั่วเหลืองถั่วลิสงข้าวโอ๊ตข้าวโพดผลถั่วลิสงและก็ข้าวโพดเนี่ยอาจจะเจอเชื้อราได้หลายชนิดกว่าใช่ไหมคะส่วนกาแฟถั่วเหลืองข้าวโอ๊ตพวกนี้ก็จะเจอเป็นกลุ่มนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เกี่ยวกับการเกิดเชื้อรานะคะ

0: ที่อยู่บนถั่วเหลืองบนเมล็ดกาแฟบนข้าวโพดอันนี้ก็จะตัวเนี้ยเป็นรูปเดิมแต่เราแยกไม่ได้ว่ามันคือราชนิดตัวไหนนะคะต้องผ่านการตรวจส่วนตัวที่3ชื่อว่า
1: พาท
0: ู
1: ล
0: ิน นะคะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของราเหมือนกันบอกว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวสารก่อมะเร็งนะคะแต่จะไปเกาะอยู่บนอาหารหรือว่าพืชผักผลไม้คนละประเภทกันอันนี้จะพบใน
1: ไส
0: ้
1: กรอก
0: กล้วยองุ่นแอปเปิ้ลสับปะรดพวกนี้เจอราประเภทกลุ่มที่เป็นพาทูลินนะคะและตัวนึงก็คือในขนมปังและก็ข้าวเคยเห็นข้าวขึ้นราไหมคะไม่น่ารับประทานเนาะสีเขียวๆนั่นนะคะอันนี้ก็คือภาพที่บ่งบอกของการเป็นราของกลุ่มที่จับอยู่บนข้าวบนข้าวค่ะที่อยู่ในกล่องเซเว่นนะคะแต่มันขึ้นราเขียวก็คือเป็นราเต็มกระปุกข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่สองก็จะเป็นราที่อยู่บนแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นองุ่นแล้วก็อันนี้ก
1: ็
0: ขนมปังกลุ่มนี้ก็จะเป็นรากลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มของพาทูลินนะคะเพราะฉะนั้นเป็นรับประทานก็ต้องดูวันหมดอายุของมันเพราะว่าจริงๆแล้วขนมปังมันอยู่ได้ไม่น่าจะเกิน7วันเนาะเต็มที่ใช่ไหมเราก็ต้องรับประทานภายในขอบเขตระยะเวลาของมันแต่ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยบางทีเราใส่ไว้นานเราไม่ได้สังเกตเนาะแล้วก็สังเกตมันนิดนึงนะคะบางคนใส่ตู้เย็นจนเหี่ยวแห้งแล้วก็ยังออกมารับประทาน1เดือนผ่านไปนะคะยังกินก็อาจจะมีผลนะคะส่วนข้าวนี่เห็นชัดเราก็คงไม่รับประทานต่อไปการป้องกันการปนเปื้อนในอาหารเราจะป้องกันยังไงได้บ้างนะคะสาเหตุที่เราต้องป้องกันเพราะว่าจริงๆแล้วสารปนเปื้อนในอาหารตั้งแต่ทางกายภาพเศษเส้นผมเศษแก้วเศษกระเบื้องมีผลต่อเรามั้ยมีหรือทางเคมีสารเคมีต่างๆมีผลต่อเราไหม
1: ม
0: ีหรือในสิ่งที่เป็นจุลินทรีย์มันเป็นตัวก่อโรคต่อเราใช่ไหมใช่แสดงว่าเราต้องมีการป้องกันซึ่งเมื่อกี้นักเรียนก็ตอบไปส่วนหนึ่งแล้วอย่างเช่นเราต้องล้างมือเราต้องล้างจานเราต้องทำความสะอาดเราต้องทำให้สุกใช่ไหมคะอย่างเนี้ยถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งของการป้องกันการปนเปื้อนแล้วก็อีกตัวนึงที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากสภาวะนี้ได้อาหารที่เรารับประทานจะต้องมีเขาเรียกว่าหน่วยงานเข้ามารองรับมีการตรวจจุลินทรีย์ที่เป็นตัวก่อโรคมีการรับรองรับประกันมีหมายเลขทะเบียนจดที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเราจะไปกินอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราทำกินเองในบ้านเราก็กินแบบสดๆสุกๆร้อนๆ นะคะมันก็จะทำให้หลีกเลี่ยงจุลินทรีย์ได้นะคะตอนนี้อย่างที่หนึ่งบอกว่ารักษาความสะอาดในตัวของเราเองก็รักษาความสะอาดของมือก่อนที่ไปจับอาหารล้างมือให้เรียบร้อยหรือเข้าห้องน้ำก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะมีใครเข้าห้องน้ำไม่ล้างมือไหมคะต่อไปนี้ก่อนออกจากห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเราใช้คนเดียวไหมคะเราไม่ได้ใช้คนเดียวนะคะเพราะมันอาจจะมีเชื้อโรคติดมาจากการที่เราไปกดปุ่มชักโครกได้ไหมได้นะคะบางคนทำอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้ในห้องน้ำนั้นนะคะเพราะเชื้อโรคมันกระจุยกระจายกระเด็นอยู่ได้ต้องล้างมือนะคะก่อนกินก็ล้างมือกินเสร็จก็ล้างมือหรือเข้าห้องน้ำก็ล้างมือนะคะแล้วก็ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อันนี้เมื่อกี้นักเรียนก็ตอบไปแล้วนะคะล้างจานล้างชามให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์นะคะต่อไปทำอะไรได้อีกแยกอาหารที่สุกกับอาหารที่สดเราควรจะไว้ด้วยกันไหมไม่ควรอาหารชนิดไหนที่มีจุลินทรีย์มากกว่าอาหารสดมีจุลินทรีย์มากกว่าอาหารสุกแล้วจุลินทรีย์จะโดนฆ่าใช่ไหมมันก็จะตายไปส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอาหารสดไปใกล้อาหารไปไว้ด้วยกันมันก็จะทำให้ถูกต้องจุลินทรีย์ก็จะวิ่งไปหาอาหารสุกเราได้เพราะว่ามันยังสามารถที่จะไปกินไปเอามาเป็นอาหารของมันได้ไปย่อยสลายดูดซึมนะคะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องแยกการเก็บรักษาให้ดีนะคะ เห็นแล้วน่ารับประทานตอนนี้น่าจะไม่ค่อยหิวเท่าไหร
1: ่
0: นะคะหิวนะคะยิ่งเห็นยิ่งหิวใช่ไหมอยากกินอะไรคะในนี้อยากกินปลาดิบ
1: กุ้งได้ค่ะกุ้ง
0: อยากกินกุ้งนะคะกุ้งน่ากินมากนะคะต่อไปอยากกินน้ำลายเสียงดังนะคะใช้น้ำและวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยในการปรุงอาหารนะคะเราบอกว่า
1: ใช้อาหาร
0: ใช่แล้วก็อีกอันนึงเราต้องไปเลือกอาหารด้วยตัวของเราเองหน่อยหนึ่งปลาสดเนื้อสดผักสดแต่เดี๋ยวนี้บางทีหมดฤดูกาลใช่ไหมฤดูกาลมันไม่มีเขาก็จะทำเป็นอาหารประเภทไหนแช่แข็งซึ่งเราก็ต้องไปเลือกดูว่ามันผ่านมาตรฐานหรือเปล่านะคะมีการรับรองมันหรือเปล่าว่ามันยังสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้แล้วเรานอกจากเลือกวัสดุภาชนะที่สะอาดน้ำสะอาดอาหารที่สดในการทำในการปรุงเราก็ต้องทำให้อะไรด้วยทำให้สุกนะคะการสุกเนี่ยจะต้องใช้อุณหภูมิตั้งแต่มากกว่า70องศาเป็นต้นไปถ้าต่ำกว่านั้นจุลินทรีย์ไม่ค่อยตายนะคะ70เนี่ยอาจจะไม่ตายด้วยอาจจะตายไม่หมดตัวก่อโรคก็ยังเหลืออยู่นะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวยับยั้งให้จุลินทรีย์มันไม่เจริญเติบโตนะคะถ้าจะให้ตายจริงๆมันต้องใช้อุณหภูมิ100ถึง100กว่าแต่บางอย่างมันก็จะทำให้คุณค่าทางอาหารของเราเป็นไงไปด้วย
1: ลดลง
0: ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรับประทานที่อุณหภูมิที่เหมาะสมใช่ไม่ควรจะน้อยกว่า70เพราะมันจะไม่ทำลายเชื้อโรคให้เรานะคะสุกสดใหม่นะคะแล้วก็สะอาดตัวหนึ่งการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่างๆที่เหมาะสมซื้อผักมาเราควรเอาผักไว้ไหน
1: ต
0: ู้
1: เย
0: ็นซื้อเนื้อมาควรไว้ไหน
1: ช
0: ่องฟรีซอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราควรจะเก็บไว้ในอุณหภูมิที่มันเหมาะสมผักบางอย่างใส่ไว้ในตู้เย็นในช่องที่มันมียกตัวอย่างอะไรดีเห็ดเนี่ยใส่ช่องใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วมันเป็นไงเห็ดใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วเป็นไงมันเป็นยังไงอ่ะเห็ดอ่ะไม่เคยสังเกตเห็ดเลยใช่ไหม
1: ไม
0: ่แม่ทำกับข้าวเราไม่เคยทำเองนะเห็ดเนี่ยเวลามันเข้าไปอยู่ในตู้เย็นมันจะอมน้ำถูกไหมน้ำมันจะออกมาความชื้นของมันจากเห็ดจะโดนปล่อยออกมาจากตัวของมันเยอะแล้วมันก็จะเน่า1วัน2วันอยู่ไม่ได้ค่ะไม่เหมือนกับผักชนิดอื่นไม่เหมือนกับผักกาดขาวไม่เหมือนกับกระหล่ำปลีที่อยู่ได้นานแครอทจะอยู่ได้หลายวันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเห็ดเนี่ยควรจะใส่ตู้เย็นไม่เกิน1วันควรจะมาทำเพราะว่ามันจะปลดปล่อยน้ำออกจากตัวได้เยอะใช่แล้วมันก็จะฉ่ำน้ำอยู่ในนั้นแล้วเราก็จะเห็ดเน่าๆนะคะเห็ดแฉะๆซึ่งไม่อร่อยอันนี้ก็เป็นรูปการเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นเพื่อเป็นการช่วยถนอมอาหารให้อาหารของเราสดอยู่ได้นานนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ค่ะมีอะไรบ้างมีหลายปัจจัยเลยนะคะเขาบอกว่าอัตราการเพิ่มการขยายตัวขยายพันธุ์เรียกว่าเป็นอัตราการเพิ่มนะคะของจุลินทรีย์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างตัวอย่างของปัจจัยได้แก่อ่านพร้อมกันค่ะความชื้นอุณหภูมิรังสีสารอาหารหรือสภาพความเป็นกรดเป็นเบสความเป็นกรดเป็นเบสวัดด้วยค่า pH ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละตัวมีผลยังไงบ้างนะคะตัวแรกก็คือความชื้นความชื้นตัวนี้หมายถึงน้ำปริมาณน้ำในอากาศหรือในสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบๆ อาหารนั้นๆ นะคะซึ่งมันจะมีผลต่อจุลินทรีย์ที่จะช่วยในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะคะเขาบอกว่าในลักษณะทั่วไปเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีน้ำมากๆน้ำน้อยแห้งๆเนี่ยไม่ค่อยจะเจริญเติบโตหรือจะเจริญเติบโตได้น้อยกว่าแต่ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ด้วยนะคะตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าแบคทีเรียเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยจะใช้น้ำมากกว่ากลุ่มของยีสต์แล้วก็ยีสต์เนี่ย
1: ใช
0: ้น้ำมากกว่าราแสดงว่าถ้าเรียงลำดับปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตน้ำมากไปหาน้ำน้อย ก็คือแบคทีเรียยีสต์แล้วก็ราราเนี่ยจะใช้น้ำน้อยที่สุดเพราะมันจะขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์นอกจากว่าแบ่งเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วอาจจะแบ่งตามสกุลของมันก็ได้ก็คือชนิดย่อยๆกับมันกว่านี้อีกนะคะเพราะความชื้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะคะตัวต่อไปที่มีผลก็คืออุณหภูมิอย่างที่บอกว่าถ้าเราเอาผักซื้อมาจากตลาดข้างนอกนอกห้องเราอุณหภูมิ25 26 27ถึง30องศาในตู้เย็นเราอุณหภูมิ10องศาแบบเนี้ยเอาผักไปไว้ในตู้เย็นสามารถที่จะเก็บได้นานกว่าอยู่ข้างนอกแสดงว่าอุณหภูมิข้างนอกมากกว่าเนี่ยมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียนะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิช่วงที่แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีจะอยู่ในระหว่างอุณหภูมิ25ถึง40องศาอันนี้คือส่วนใหญ่แต่ก็มีจุลินทรีย์บางชนิดเจริญเติบโตในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าส่วนถึง25หรือสูงกว่านี้ก็ได้แต่ก็จะเป็นส่วนน้อยกว่านะคะขึ้นอยู่กับชนิดนะคะเพราะฉะนั้นหลากหลายอุณหภูมิจุลินทรีย์อยู่ได้และเจริญเติบโตได้นะคะรังสีรู้จักรังสีไหมคะรังสียกตัวอย่างรังสีให้ครูฟัง
1: UV
0: ชื่อเต็มคืออัลตราไวโอเลตนะคะเป็นรังสีตัวหนึ่งนะคะรังสีพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีผลกระทบต่อจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยทำลายใช้ UV ในการฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะในทางการแพทย์ใช่ไหมเขาใช้ในการฉายแสงช่วยแผลแห้งเร็วทำลายเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังหรือช่วยในการฆ่าเชื้อโรคของเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์นะคะรังสีตัวอื่นรังสี X รังสีแกมมา2ตัวนี้เป็นรังสีที่เขาเรียกว่าสามารถทำให้เซลล์ของจุลินทรีย์มันเกิดไอออนเกิดประจุค่ะแล้วมันจะยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้เพราะ2รังสีนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยการทำให้สารในเซลล์มีประจุไอออนเกิดขึ้นก็คือประจุบวกประจุลบของไฟฟ้านะคะอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นก็รังสีจึงสามารถที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้โดยทั่วไปจะมีผลในการยับยั้งนะคะอันนี้พูดถึงรังสีอัลตราไวโอเลตเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการนำไปใช้งานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในด้านของการแพทย์หรือในห้องพวกนี้ห้องปลอดเชื้อโรคเขาจะมีหลอด UV ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะนะคะเขาก็ต้องแต่งตัวแบบครอบคลุมตัวเองก็ต้องไม่มีเชื้อโรคเข้าไปและข้างในก็ปลอดเชื้อโรคโดยใช้รังสีตัวนี้ช่วยฆ่านะคะช่วยทำลายค่ะตัวต่อไปคือสารอาหารในที่นี้สารอาหารจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มันก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดนึงใช่ไหมมันต้องใช้สารอาหารในการเจริญเติบโตของร่างกายของมันเพราะฉะนั้นสารอาหารจึงมีผลต่อการเจริญเติบโตในบริเวณที่มีสารอาหารที่จุลินทรีย์ต้องการสารอาหารหลักที่จุลินทรีย์ต้องการนะคะจะประกอบด้วยลองอ่านพร้อมกันค่ะสารอาหารหลักที่จุลินทรีย์ต้องการได้แก่

0: างตัวอาจจะไม่รู้จักไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าชื่อเหล่านี้ที่นักเรียนอ่านมานะคะเป็นสารอาหารหลักซึ่งหมายความว่าถ้าบริเวณใดมีสารพวกนี้อยู่ก็จะช่วยให้จุลินทรีย์เป็นไงคะเจริญเติบโตได้ดีเจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าบริเวณใดมีสารพวกนี้อยู่น้อยก็จุลินทรีย์ก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตหรือแพร่กระจายได้ช้าเพราะฉะนั้นเราอาจจะสามารถควบคุมจุลินทรีย์โดยการไปยับยั้งหรือทำลายสารอาหารพวกนี้ซะหรือใช้สารอะไรก็ได้ที่เข้าไปทำให้สารอาหารพวกนี้หายไปหรือสลายไปเพื่อไม่ให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยเราอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสร้างสถานะที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของมันนะคะมันก็จะไม่เข้ามาก่อโรคให้เราได้นะคะสภาพต่อไปก็คือสภาพความเป็นกรดเป็นเบสค่ากรดเบสวัดด้วยค่า pH pH มีตั้งแต่เลข1ถึงเลข14เคยเรียนไหม1ถึง14ถ้าเป็นกรดนี่ค่าน้อยหรือค่ามากจำได้ไหมคะกรดคือค่าน้อยน้อยๆไม่เกินเท่าไหร่ตรงกลางนี้เลขอะไรตรงกลางนี้เลข7เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดสภาวะเป็นกลางครูจะจัดอยู่ที่ประมาณ 6.5 ถึง 7.5 ช่วงนั้นจะเป็นกลางนะคะแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็จะมีสถานะเป็นกรดอ่อนแล้วก็กรดแก่กรดอ่อนก็จะอยู่ตั้งแต่4ถึงไม่เกิน 6.5 เป็นกรดอ่อนๆ นะคะแต่ถ้าน้อยกว่า4เขาเรียกว่าเป็นกรดแก่หรือถ้าไปสูงกว่านั้นสูงกว่า 7.5 ขึ้นไป8ไป9ไป10ไปฝั่งนู้นจะเป็นอะไรเป็นเบสนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยค่า pH เนี่ยจะมีผลต่อการเจริญเติบโตต่อจุลินทรีย์แตกต่างกันเหมือนกันนะคะตัวอย่างจุลินทรีย์หรือค่า pH ที่มีผลนะคะตัวนี้ก็คือตัวแรกที่ยกตัวอย่างก็คือราส่วนมากจะเจริญเติบโตได้ในช่วงที่มีค่า pH กว้างหมายความว่าครอบคลุมช่วงค่า pH เยอะๆไม่ใช่ช่วงกว้างอย่างเช่นสมมติว่าจาก2ถึง12แบบเนี้ยอยู่ได้นะคะช่วงของมันจะกว้างเพราะมันมีความเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของราได้เยอะกว้างกว่าแบคทีเรียและยีสต์ช่วงแคบแสดงว่าการเจริญเติบโตของค่า pH นี้เอื้อต่อรามากที่สุดนะคะบางตัวเนี่ยอยู่ในค่า pH ต่ำบางตัวก็อยู่ในค่า pH สูงแล้วแต่ชนิดอย่างที่บอกไปแล้วยีสต์ที่เราใช้ในการหมักนะคะจะเจริญเติบโตได้ดีในค่า pH ตั้งแต่4.5เป็นกรดหรือเบสคะเป็นกรดเลขนี้เป็นกรดหรือเบสเป็นกรดนะคะเป็นกรดเพราะว่าอยู่ที่4ถึง 4.5 ค่าน้อยกว่า 6.5 เป็นกรดนะคะแล้วไม่ค่อยเจริญในค่าที่เป็นเบสด้วยส่วนตัวต่อไปแบคทีเรียค่ะเจริญเติบโตได้ดีในสถานะค่อนข้างจะเป็นกลางเป็นกลางค่า pH เป็นกลางนะคะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์อย่างที่บอกมีจุลินทรีย์บางแบคทีเรียบางชนิดนะคะเช่นแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยโปรตีนนะคะกลุ่มนี้อาจจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงของค่า pH สูงก็คือมีความเป็นเบสขึ้นอยู่กับชนิดของมันนะปริมาณแก๊สหรือปริมาณก๊าซนะคะก๊าซที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้แก่ไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะส่วนก๊าซอื่นๆเนี่ยก็จะมีผลน้อย3ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอื้ออย่างเช่นไนโตรเจนเนี่ยในจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่อยู่ในปมของถั่วก็จะช่วยในการตรึงไนโตรเจนเพราะมันต้องใช้ตัวนี้เป็นหลักนะคะหรือจุลินทรีย์บางประเภทเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะต้องใช้อะไรคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงใช่ไหมเพราะฉะนั้นชนิดของจุลินทรีย์ก็จะมีผลต่อการใช้สารเหล่านี้นะคะปริมาณก๊าซอีกหัวข้อหนึ่งของวันนี้นะคะก็คือการควบคุมจุลินทรีย์เราจะมีวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ได้อย่างไรจริงๆแล้วมีหลายวิธีการมากก็คือเราจะใช้เน้นทางการถนอมอาหารนะคะเน้นไปด้านการถนอมอาหารสาเหตุที่เราต้องควบคุมจุลินทรีย์เพราะจุลินทรีย์มันมีผลต่อเรามีผลต่ออาหารอาหารที่เจอจุลินทรีย์เน่ามีกลิ่นเหม็นรูปร่างเปลี่ยนไม่น่ารับประทานและจริงๆแล้วรับประทานได้ไหม ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเสียไปแล้วนะคะทีนี้ในการควบคุมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าในระบบอุตสาหกรรมหรือการผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวให้เรารับประทานที่เขาค้าขายกันอยู่เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามาตรฐานเข้ามาจับใช่ไหมคะตัวที่เข้ามาจับในด้านของการควบคุมความปลอดภัยของอาหารนะคะจะมีตัวจับก็คือตัวระบบคุณภาพอาหารเรียกว่าระบบ GMP นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง HACCP สองตัวนี้เป็นตัวย่อของระบบมาตรฐานด้านคุณภาพของอาหารนะคะเพื่อช่วยให้อาหารนั้นยังคงคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากที่สุดถ้าผ่านมาตรฐาน2ตัวนี้แสดงว่าผ่านสามารถค้าเอามาทางขายในทางเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมอาหารได้นะคะการควบคุมจุลินทรีย์โดยการถนอมอาหารรู้จักการถนอมอาหารไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก
1: ค่ะ
0: ถ้าครูยังไม่แย้มว่าการถนอมอาหารคืออะไรลองบอกวิธีการถนอมอาหารตามความคิดของเราที่เราเคยเห็นมาก็ได้การถนอมอาหารฝั่งโน้นกล้องจับอยู่ทางเดิมค่ะมีอะไรบ้างบอกสักอย่างหนึ่งเราจะถนอมอา

0: เป็นไหม
1: เป
0: ็
1: นค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเป็นไหมคะมีใครอยากตอบยกมือดีไหมคะเพราะว่าข้างหน้าอาจจะไอเดียไม่ออกแล้วเอาข้างหลังบ้างก็ได้ลุกขึ้นยืนก็มองเห็นเหมือนกันลองลุกตอบสักอย่างสิคะมีอะไรไอเดียอะไรบ้างที่เกี่ยวกับถนอมอาหารคนแรกคนแรกลุกขึ้นยืนได้ค่ะ ขอหน้าตาอันสวยงามของเรานิดนึงนะคะเราน่ารักอยู่แล้ว
2: การแช่แข็งค่ะ
0: การแช่แข็งเป็นการถนอมอาหารไหมคะ
1: เป็น
0: นะคนข้างหลังของเราซิแถวที่สองลองลุกลองลุกลุกเลยค่ะเพราะตรงนั้นมองเห็นนะคะการอะไรดีมีการแย่งซีนกันจะตอบนะคะ
3: การอุ่นอาหารค่ะ
0: การอุ่นก็คือการไปทำให้มันมีความร้อนผ่านความร้อนเข้าไปอีกใช่ไหมคะการอุ่นอาหารก็สามารถช่วยได้นะคะแต่อีกอย่างหนึ่งของการอุ่นอาหารเนี่ยอาหารบางอย่างเวลาอุ่นหลายๆมื้อมันก็อาจจะไม่อร่อยไม่อร่อยเพราะฉะนั้นถ้าทำสดได้ก็ควรจะทำคิดไม่ออกแล้วใช่ไหมคะงั้นมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะการใช้ความร้อนการอุ่นอาหารเนี่ยเป็นการใช้ความร้อนตัวหนึ่งได้ไหมหรือนอกจากการอุ่นอาหารเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าการนำไปตากแดดใช้ความร้อนไหมคะ
1: ใช่
0: นะคะการทำแห้งอะไรต่างๆถือว่าเป็นการใช้ความร้อนหมดเลยซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการใช้ความร้อนก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะสองลักษณะมาดูนะคะ2วิธีที่เราใช้ความร้อน1เป็นชื่อทางการเราเรียกว่าการพาสเจอไรซ์อันนี้เป็นวิธีที่เป็นลักษณะทางวิทยาศาสตร์นำความร้อนมาใช้ในรูปแบบที่เห็นได้วัดได้นะคะวัดค่าได้ในเชิงของอุณหภูมินะคะเคยได้ยินการพาสเจอไรซ์นมพาสเจอไรซ์มีนมอยู่2แบบนะนมพาสเจอไรซ์กับนมสเตอริไลซ์เคยได้ยินไหมคะมันแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่ศึกษาและก็ค้นพบการพาสเจอไรซ์นะคะชื่อว่าหลุยส์ปาสเตอร์นี่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักเคมีนะคะชาวฝรั่งเศสใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า100องศาเซลเซียสเพื่อทำลายเซลล์ของจุลินทรีย์มันทำลายเซลล์ได้ค่ะแต่มันไม่สามารถทำลายสปอร์ของจุลินทรีย์ตายให้ตายไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อเว้นไปสักระยะหนึ่งมันก็สามารถเจริญเติบโตได้อีกแสดงว่ามันตายไม่สนิทนะคะวิธีการพาสเจอไรซ์จึงเก็บรักษาได้ไม่นานไม่นานนมพาสเจอไรซ์ที่เป็นนมถุงนมโรงเรียนที่เราเคยกินกันนมพวกนี้อยู่ได้ไม่นานถูกไหมคะไม่เกิน3วัน5วันนะคะเราต้องรีบรับประทานให้หมดนะคะอันนี้เป็นจริงๆแล้วพาสเจอไรซ์เนี่ยมันมีในครัวเรือนก็ได้ถ้าในเชิงอุตสาหกรรมก็อาจจะผ่านแบบโรงเป็นเครื่องสำหรับพาสเจอไรซ์เลยแต่ถ้าในครัวเรือนก็คือเราเอามันไปผ่านความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ70องศาไม่เกิน100องศาพวกนี้ถือว่าเป็นพาสเจอไรซ์นะคะมันใช้ทำในบ้านก็ได้เราก็วัดเอาต้องให้ได้ค่าอุณหภูมิออกมาตอนนี้อุณหภูมิในการพาสเจอไรซ์ไม่สูงมากนักเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกจุลินทรีย์ไม่ได้ตายสนิทนะคะสปอร์ของมันยังอยู่เราจึงต้องมีวิธีการถนอมอาหารแบบอื่นควบคู่นมพาสเจอร์ไรซ์ไปผ่านความร้อนเสร็จแล้วเราควรจะเอาไปใส่ไว้ไหน
1: ต
0: ู้เย็นเพราะถ้าเราเอาวางไว้ข้างนอกสักพักมันมีจุลินทรีย์เจริญขึ้นมาได้อีกเจริญได้เร็วกว่านมสเตอริไลซ์นะคะเพราะเราต้องเก็บไว้ในตู้เย็นถ้าเป็นกลุ่มของไวน์อาหุ่นนะคะเราก็จะมีการบรรจุขวดอย่างรวดเร็วพาสเจอไรซ์เสร็จผ่านความร้อนเสร็จก็เอาใส่ขวดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะถ้าเป็นกลุ่มของผลไม้แห้งเราต้องไปบรรจุกล่องบรรจงบรรจุผ่านมันให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยนำไปผ่านการพาสเจอไรซ์นะคะตัวที่สองที่ครูบอกว่ามีอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้ความร้อนก็คือการสเตอริไลซ์นะคะสเตอริไลซ์จะใช้ความร้อนอุณหภูมิ100องศาหรือสูงกว่าเป็นร้อยกว่าได้ร้อยได้นะคะพวกนี้อุณหภูมิตัวนี้จะทำให้สปอร์ของจุลินทรีย์ตายด้วยเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาจะอยู่ได้นานกว่าเหมือนนมที่สเตอริไลซ์นมที่เรารับประทานนมกล่องใช่ไหมมันจะเก็บได้เป็นปีไม่เหมือนกับนมถุงพาสเจอไรซ์เมื่อกี้เราจะเก็บได้5วัน7

0: ัน3วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีความแตกต่างของการปลอดเชื้อมันจะสามารถปลอดเชื้อได้มากกว่าแล้วก็เก็บรักษาได้นานกว่าโดยทั่วไปนะคะอาหารที่เราเอามาผ่านการสเตอริไลซ์นะคะก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารพวกรูปแบบ UHT ทั้งหลายนม UHT ทั้งหลายอาหารกระป๋องพวกนี้ก็ผ่านได้นะคะจะใช้อุณหภูมิที่135-150องศาเซลเซียสโดยประมาณนะคะผ่านนานแค่1-4วินาทีไม่ได้นานมากพัชเจอไรจะใช้เวลานานกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าจะใช้นานกว่าอันนี้จะเก็บได้ประมาณ6เดือนขึ้นไประยะเวลาการเก็บได้นานนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของสเตอริไลซ์นะคะไม่โฆษณาสินค้านะคะเพื่อการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเป็นตัวอย่างนะคะผ่านไปนะคะการแช่แข็งเมื่อกี้มีคนตอบการแช่แข็งการแช่แข็งเป็นการใช้อุณหภูมิที่ต่ำๆใช่ไหมคะโทษค่ะอันนี้การแช่เย็นก่อนเย็นกับแข็งแตกต่างกันนะคะแช่เย็นนี่คือมันไม่แข็งมันอยู่ในสภาพที่สดได้นานอยู่ที่อุณหภูมิระหว่าง5-15ก็คืออุณหภูมิที่มีความใกล้เคียงกับตู้เย็นเรียกว่าการแช่เย็นนะคะผักนมเนื้อไข่ต่างๆพวกนี้นะคะอีกตัวนึงเป็นการแช่แข็งเทียบอุณหภูมิดูที่อุณหภูมิถ้าเป็นการแช่แข็งอุณหภูมิอยู่ที่0จนถึงต่ำกว่านั้นก็-18นะคะพวกนี้ก็จะเป็นการแช่แข็งนะคะใช้เวลาในการแช่แข็งเร็วกว่านะคะพวกเนื้อแข็งต่างๆนะคะก็จะถือว่าเป็นการแช่แข็งทำให้เราเก็บรักษาได้นานการแช่เย็นเนี่ยจุลินทรีย์ในนั้นยังมีการเจริญเติบโตยังมีการทำลายพืชผักผลไม้ของเราได้แต่การแช่แข็งเนี่ยมันจะทำให้จุลินทรีย์ชะงักเลยหยุดการเจริญเติบโตเลยแล้วก็แต่ไม่ทำลายคุณภาพของอาหารด้วยนะมันหยุดการเขาเรียกว่าหยุดกระบวนการเมตาบอลิซึมของอาหารนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาอาหารแช่แข็งมาใช้เราจะได้คุณภาพค่อนข้างจะดีใกล้เคียงกับของเดิมนะคะการทำแห้งอันนี้เพื่อนก็พูดไปแล้วนะคะการทำแห้งก็คืออาจจะทำแห้งโดยการตากแดดก็ได้ทำแห้งโดยการอบผ่านเครื่องอบได้ไหมได้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปเกี่ยวกับการทำแห้งนะคะตู้อบหรือว่าผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้นะคะลมร้อนก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีการรณรงค์ให้ทำผลิตภัณฑ์อาหารด้านพืชผักผลไม้เป็นของอบของแห้งเพื่อให้มันใช้งานแล้วก็เก็บรักษาไว้กินได้นานๆนะคะการใช้สารเคมีได้ไหมสารเคมีช่วยยืดอายุอย่างเช่นสารกันเสียกลุ่มนี้ก็จะเป็นสารกันเสียช่วยมันบูดได้ช้าแต่ต้องมีอยู่ในปริมาณที่เขาต้องมีการควบคุมปริมาณให้พอดีนะคะจะได้อันตรายอีกตัวนึงคือสารกันหืนรู้จักสารกันหืนไหมน้ำในขนมในน้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็สารที่ช่วยลดการเป็นสีน้ำตาลโอเคนะคะอันนี้ให้ดูรูปนะคะพวกนี้จะมีสารกันหืนนะคะชื่อ BHT สุดท้ายการฉายรังสีรู้จักการฉายรังสีเมื่อกี้เราบอกว่ารังสีมีผลในการยับยั้งจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อรายีสต์พวกนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นตราเกี่ยวกับการฉายรังสีโอเคนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการควบคุมจุลินทรีย์นะคะซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่เรียกว่าการถนอมอาหารเพราะวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนในส่วนของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการป้องกันรวมจนถึงการควบคุมจุลินทรีย์พวกนั้นแสดงว่าตอนนี้เราจบเนื้อหาในเรื่องของจุลินทรีย์ในอาหารนะคะแบบฝึกหัดและก็กิจกรรมที่ทำค้างเอาไว้นะคะนักเรียนไปทำให้เรียบร้อยแล้วก็ทบทวนโดยการอ่านหนังสือใกล้สอบแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมีการสอบเก็บคะแนนย่อยเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเตรียมตัวอ่านหนังสือทบทวนมาให้ดีวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพร้อมจะจากครูไปแล้วยัง
1: พร้อม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัด

0: เงินเดือนนี้
1: สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนว

เชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

วัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อนะครับในบทที่8นะครับเรายังอยู่กับโครงหลังคานะครับในบทที่ผ่านมาเราอยู่ที่อเสดั้งแล้วก็สะพานรับจะทันนะครับเรามาต่อกันเลยนะไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะคะเครื่องติดแล้วก็ต้องแบบนะเครื่องดีเซลนะครับนะร้อนช้านะถ้ามันร้อนแล้วก็ต้องเร่งต่อนะครับนะโอเคเราก็มาเลิกไปเลยครับก็มาที่ตรงนี้เลยนะเราก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับอันนี้อะไรอันนี้ดั้งอย่าลืมให้คนดูเองนะครับต้องพยายามตรวจตัวเองนะไอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือสะพานรับจะทันเนาะแล้วก็แก้ชื่อครับสะพานรับจันทันนะครับเรียบร้อยเปลี่ยนชื่อแล้วจากนั้นนะครับเราจะก๊อปปี้ทั้งดั้งทั้งสะพานรับจะทันครับวิ่งไปตามแนวด้านหน้านี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหมาแงนใช่ไหมก็ก๊อปปี้อันนี้ไปครับปึ๊บนะจับแล้วก็ยกมาวางตรงนี้นะครับนี่เลยโอเคเพื่อประหยัดเวลาครับเรากดหารเลยครับเมื่อวางปึ๊บกดหาร2ใช่ไหมมันจะเบิ้ลให้2ตัวครับกดหารนะครับหาร dy 2ซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับหารนะสแลชนะครับอยู่ข้างหัวฝานะ enter เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะแต่ระยะของมันนี่อาจจะไม่ตรงนะเช็คให้ดีนะครับถ้าเป็นเซนเตอร์เนี่ยเราให้ดีนะครับเราลองเช็คดูก่อนเซนเตอร์ไหมจับ M move ตรงนี้ชิปค้างไว้จับอย่างเงี้ยเซนเตอร์ละตรงแล้วครับอย่างงี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปมาเร็วเลยนะช่างแบบรีบแล้วจะเบิกแล้วนะต้องเร่งงานหน่อยต่อไปครับเราจะทำส่วนที่เป็นจันทันวิธีการครับแบบนี้ครับเราก็ใช้หลักการคือการหมุนนะครับก็จะหมุนตัวนี้ครับก๊อปปี้ขึ้นไปครับเอาดั้งนี่แหละขึ้นไปอันนี้ดั้งขึ้นไปนี่ครับก๊อปปี้ดั้งขึ้นไปนะจากนั้นนะครับเราก็ระเบิดออกคลิกขวา explode นะครับลบออกไปตัวหนึ่งนี่ครับมันก็เหลือแค่นี้นะนะครับในส่วนที่เป็นจันทันถ้าเราอยากจะทาสีครับก็ทาสีนิดนึงแล้วกันให้มันแตกต่างไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้รู้ว่านี่คือจันทันนะครับเนี่ยนะครับง่ายๆเลยโอเคต่อนะเร็วๆนะครับจากนั้นเราก็หมุนครับจับมาวางคล้ายเลโก้แหละจับปั๊บวางนะครับต่อไปครับหมุนครับโรเตทครับนะครับก็เริ่มแรกเราจะหมุนกลับมาแนวนอนก่อนคลิกแล้วก็วางแบบนี้นะครับแนวนอนก่อนจากนั้นจับมาวางตรงนี้จับตรงนี้ snap มาวางตรงนี้ครับปึ๊บเขาให้เรียบร้อยครับนะเอาละครับเนี่ยวางไว้ก่อนแต่อย่าลืมหลังคาของเราครับมันเป็นหลังคาโมเดิร์นนะครับหมาแงนซึ่งจะมีการหมุนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวอาจารย์ป้อมขอทำนะครับระยะชายคาก่อนสมมติในแบบบอกว่าระยะชายคาเนี่ยก็คือ1เมตรจากขอบเสาวิธีการนะครับคือแบบนี้ครับให้เรากด R สี่เหลี่ยมนะที่ขอบเสาจากนั้นกด F offset นะครับแล้วก็พิมพ์1ครับ Enter เรียบร้อยครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราขยายก่อนไอ้ตัวสะพานรับจะทันเนี่ยมันก็ต้องขยายตามขนาดของระยะชายคานะครับเราก็เลือกตรงนี้ครับลากจากขวามาซ้ายครอบตรงนี้จึ๊บนะครับจากนั้นกด S scaleดึงครับนี่ดึงเลยดื้อๆเลยดึงตรงนี้เซนเตอร์ลากมา snap กับระยะชายคาปั๊บเรียบร้อยตรงนี้ก็เหมือนกันครับดึงมาเลยแล้วก็ snap กับตรงนี้ครับแค่นี้แหละครับเราก็ได้ละนะครับโอเคต่อไปครับเราจะเริ่มปรับนะครับจันทันนะครับวิธีการก็คือโรเตทง่ายๆครับคือเหล็กจันทันเนี่ยมันจะพาดนะครับตรงนี้แล้วมันจะตัดตรงนี้ยกขึ้นไปแบบนี้ครับเนี่ยจุดนี้คือจุดหมุนของมันครับ5องศาวิธีการก็ง่ายมากครับดูนะครับคลิกที่เหล็กกด Q rotate นะครับจากนั้นนะครับจับตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินคลิกเหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับ5องศาอีกทีนะครับทุกคนดูนะอีกทีนะกดชิ้นงานกด Q rotate แปะตรงนี้
ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงคลิก5องศานะครับจากนั้นมาครับเราจะสเกลครับให้มันยาวออกมาเกินนะครับเพราะว่ามันมีชายคาอยู่ข้างละเมตรถูกไหมครับเราต้องลองมารับแปรนะครับลองรับแปรเอาละวิธีการคือแบบนี้ครับเราจะดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อนครับดูนะกด R สี่เหลี่ยมเราจะทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวล็อกแกนครับแล้วลากขึ้นมาแบบนี้ครับตรงนี้แหละคือระยะที่เราต้องการทำในส่วนที่เป็นตัวชายคานะครับกดคลิกครับ 1-2 เพื่อเลือกตรงนี้ทั้งหมดนะครับจากนั้นออกคำสั่ง M move ครับจับตรงนี้จึ๊บมาวางตรงนี้ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับจากนั้นง่ายมากครับก็สเกลครับจับตรงนี้นะจากนั้นกด S scale ดึงมาเลยครับปึ๊บแปะตรงนี้เลยเกินมาก่อนไม่เป็นไรจากนั้นฝั่งนี้ครับกด S scale ดึงมาเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นดูเทคนิคนะครับเราต้องการให้มันหดลงไปเท่ากับตัวนี้ครับนี่คือระยะชายคาให้กด L ดีสอนะลากเส้นตัวนี้มาก่อนนี่ครับแล้วจากนั้นกด S scale ดึงมาแล้ว snap กับเส้นนี้ครับเรียบร้อยครับลบทิ้งเลยครับไม่ต้องใช้ละไอฝั่งนึงด้วยครับกดดีสอครับตรงนี้ L ดีสอจากนั้นกด S scale ดึงไปชนปั๊บลบเลยเสร็จคือไอ้ตรงเนี้ยมันคือระยะชายคานะครับสำคัญนะครับตรงเนี้ยซึ่งถ้าดูตามแบบนะจริงๆ1เมตรก็ถือว่าน้อยไปนะครับก็ต้องไปดูผู้ออกแบบแล้วกันนะครับเราเป็นคนเขียนแบบอย่าไปคิดเองนะดูแบบให้ผู้ออกแบบเขาเป็นคนออกแบบนะครับเราเป็นคนเขียนแบบเนี่ยสร้างโมเดลเนี่ยนะครับโอเคครับจากนั้นมาก็เสร็จแล้วตรงนี้ก็ลบทิ้งไปครับไม่ใช้ละคลิกรัวครับเลือกทั้งหมดเลยจากนั้นกดคลิกขวาแล้วก็ erase ก็เราก็จะได้ตัวนะครับในส่วนที่เป็นจันทันมาแล้วนะครับโอเคครับก็ย้ายจันทันครับมาไว้ด้านข้างครับสุดนี้ครับโอเคนะจากนั้นมาจันทันเนี่ยมันจะมีวันวางไปเรื่อยๆระยะห่างกัน1เมตรไปเรื่อยๆตามแบบนะครับวิธีการ

ขึ้นแล้วก็ก๊อปปี้มาเรื่อยๆครับตามนี้กดจับปุ๊บนะครับคอนโทรลนะครับพิมพ์เลย1 enter จากนั้นตามด้วย x ถูกไหมครับจำนวนถูกไหมครับx ตอนนี้เราก็เดาแล้วครับx อะไรดี x9 พอไหมเฮ้ย x9 ไม่พอ x10 พอไหม x10 อ่ะ x10 ไม่พอ x10 เนี่ยมันขาดอีกนิดนึงเห็นไหมครับปลายจะทันอีกฝั่งนึงอ่ะนะครับปลายตัวสะพานรับจะทันอีกฝั่งนึงอ่ะมันยังขาดดังนั้นเองแล้วก็โทรไปถามผู้ออกแบบครับพี่บอกว่าจันทันเนี่ยห่างกัน1เมตรใช่ไหมแต่มันหายไม่ลงตัวพี่ผมขอเป็น 1.1 ได้ไหมถ้าเขาโอเคผู้ออกแบบโอเคก็ได้ถูกไหมครับสมมุติในกรณีเราเจรจาแล้วว่ามันได้นะครับเนี่ยเราก๊อปปี้มาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันไม่ลงตัวครับถ้าได้ก็เกลี่ยครับเขาเรียกการเกลี่ยปกติแล้วเราควรเกลี่ยนะโดยหลักการนะครับก็วิธีการเกลี่ยก็ง่ายมากดูนะสอนมาแล้วครับดูนะจับที่งานตรงนี้มาจับที่ขอบครับทุกคนดูนะส่วนใหญ่ในคลิป YouTube ไม่ค่อยมีสอนนะตรงนี้ชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ยกมาวางอีกฝั่งนึงเมื่อได้แล้วจำได้ไหมครับว่าเรามี10ตัวใช่ไหมต้องเกลี่ยใช่ไหมครับกด dy ครับหารครับหารลงตัวครับขอให้โปรแกรมคำนวณให้ใหม่ให้หารลงตัว10ตัวครับ10แล้วก็ enter จากนั้นนะครับเมื่อได้แล้ววัดระยะดูครับเซนเตอร์ของจันทันครับ 1.01 โดยประมาณก็โอเคนะครับเกินไป10เซนเองนะครับก็คุยกับผู้ออกแบบนะคือตามแบบบอกว่า1เมตรใช่ไหมแต่ตอนนี้เราผิดแบบนะโดยหลักการเพราะเราคือ 1.01 นะครับเรียบร้อยครับนี่คือการเกลี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงเนี้ยสังเกตแปรมันจะพลิกเอาด้านที่เป็นตัว C ออกซึ่งตรงเนี้ยไม่ดีนะเพราะฝั่งเนี้ยมันจะมีการยึดกับตัวไม้ฝานั้นเองเนี่ยเราต้องฟลิปนิดนึงครับฟลิปก็คือเรากลับด้านนิดนึงเอาด้านที่มันยิงเหล็กได้มาติดครับก็คลิกขวาครับจะได้ออกฟลิป along แล้วก็ red direction เห็นไหมครับแบบนี้นะครับไอ้ดีเทลพวกนี้เป็นประสบการณ์นะที่คนต้องทำนะครับตอนอยู่ในงานนะครับนะตอนนี้เราก็มาดูกันเหล็กของเราพร้อมยังครบยังอันนี้สะพานรับจันทานอันนี้ดั้งอาเสส่วนตัวนี้ครับทั้งหมดครับมันคือจันทันครับเราก็จะเลือกเหล็กทั้งหมดครับคลิกขวา make group นะแล้วตั้งชื่อว่าจันทันครับจันทันนะครับเอาละใกล้ละเหลือเหล็กตัวสุดท้ายครับเหล็กตัวสุดท้ายซึ่งเหล็กตัวสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าแปรซึ่งแปรเนี่ยจะเป็นประการด่านแรกเลยนะครับที่รับน้ำหนักนะครับนะตัวเมทัลชีทนะครับแต่ก่อนเราไปทำแปรนะครับจะเห็นว่าตัวสะพานรับจันทันของเราครับมันยังผิดตำแหน่งอยู่เราต้องยกสะพานรับจันทันนะครับก็คือสะพานรับจันทันหน้าที่ของมันคือรับจันทันแต่ตอนนี้ทุกคนดูเนี่ยในภาพเนี่ยมันรับอยู่ไหมครับจันทันไอ้ตัวสุดท้ายอ่ะใช่เนาะมันรับอยู่แต่ไอ้สองตัวบนเนี่ยมันยังไม่รับใช่ไหมครับนั้นเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราต้องยกมันขึ้นไปครับเพื่อรองรับจันทันครับโอเคเราก็คลิกนะครับสะพานรับจันทันตัวแรกครับตรงกลางนะครับ M move จับตรงนี้ครับที่มุมนี้ครับยกขึ้นเอาละยกขึ้นธรรมดาไม่ได้ต้องล็อกแกนครับกดคีย์บอร์ดขึ้นครับล็อกแกนน้ำเงินแล้วก็มาสแนปกับขอบจันทันตรงนี้แหละครับนี่สแนปปั๊บเรียบร้อยอย่างนี้แหละครับมันทำหน้าที่แล้วสะพานรับจันทันนะไอ้เมื่อกี้ไม่ได้รับนะครับต่อไปตรงนี้ครับจับ M move ครับกดคีย์บอร์ดขึ้นล็อกแกนแปะเลยจึ๊บโคตรง่ายเลยเห็นไหมครับแล้วบอกให้ก่อนนะทำเสร็จปุ๊บสั่งช่างตัดได้เลยนะครับจากนั้นมาครับจันทันยังระยะไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องสเกลถูกไหมครับทุกคนอารมณ์เหมือนเลโก้ครับเราก็เลือกครับลากจากขวามาซ้ายอันนี้ก็ทริคนะครับจากนั้นมากด S scale ดึงขึ้นตรงกลางครับนี่สเกลไปต่อรองรับจันทันครับปาบเข้าไปให้นะนี่ครับดั้งไปรับครับสะพานรับจันทันครับเลือกปุ๊บ S scale แล้วก็ดึงครับปาบเข้าไปให้นะครับแปะเข้าไปตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะโอเคตอนนี้เราได้จะทันละอ่ะสุดท้ายครับนะโครงหลังคาเราจะเสร็จแล้วต้องวางแปะเพราะว่าตอนนี้ช่างเมทัลชีทมานั่งรอแล้วครับนะอยู่ละโอเคเราวางแปะยังไงครับแต่แปะเนี่ยมันขนาดมันคนละตัวนะแปะเนี่ยขนาดคือ C75เราทำเก็บไปแล้วครับตรงนี้นะนี่อ่ะ
โทรเรียกช่างสั่งซื้อมาละเอาสีเขียวทานิดนึงโอเคยกแปรมาครับ M move จับปึ๊บเขาให้จากนั้นเอาไปวางตรงนี้ก่อนเอาไปวางสุดท้ายก่อนอ่ะนะครับวางแล้วจากนั้นนะครับหมุนครับหมุน Q rotate ล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินคลิกแล้วก็หมุนแบบนี้ครับ90องศาครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่แบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าด้านนี้รับแรงให้เราหมุนกลับด้านครับ M move ครับคือถ้ากลับด้านอย่างเงี้ยครับใช้คำสั่ง M move นะง่ายกว่า M move ครับจับตรงนี้หมุนครับนี่ครับ M move ครับด้านนี้ครับหมุนครับแบบนี้คือมันหมุนได้หลายวิธีนะก็คือถ้าคิดว่ามีวิธีที่ดีกว่าอาจารย์ก็ทำนะครับมันหลากหลายมากนะครับโอเคมาได้แล้วครับแต่ตอนนี้สำคัญนะต้องทำตามอาจารย์นะคือตอนนี้ไอ้แปรของเราเนี่ยมันสโลปมันมี5องศาแต่ไอ้แปรมันยังไม่ได้หมุนไอ้แปรเนี่ยมันต้องวางเอียงตามจันทันนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับก็อีซี่แอนด์ฟันเลยก็คือใช้โรเททนี่แหละดื้อครับดูนะคลิกที่แปรกด Q rotate วางตรงนี้ครับมุมนี้จุดหมุนนะครับมุมนี้นะล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินแดงครับซ้ายเขียวขวาแดงนะขวาแดงคลิกนี่ครับคลิกแล้วยกขึ้นมาเลยครับปั๊บเข้าไปครับนี่ครับแปรของเราก็มาวางในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วครับโอ้โหแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วอ่ะสเกลนะครับ S scale ดึงตรงกลางของแปรลากมานะครับนี่เลยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแปรมาแล้วโอเคเนื่องจากว่าแปรเนี่ยมันรองรับหลังคา Metal Sheetแล้วเมทัลชีทครับมันไม่หนักนะคือถ้าเราพูดถึงกระเบื้องเนี่ยบางทีมีกระเบื้องคอนกรีตเนี่ยโคตรหนักเลยนะแต่เมทัลชีทเนี่ยมันบางมาก4มิลเองแล้วก็มี PU foam นะเสียงกับของเราก็เบามากครับดังนั้นเองเนี่ยไอตัวส่วนใหญ่แล้วไอแปรเนี่ยมันจะไม่ได้วางถี่นะครับก็ถ้าในแบบส่วนใหญ่เราจะเห็นวางไม่เกินเมตร50ดังนั้นเองเนี่ยอยากประหยัดนะครับเราก็จัดเลยเมตร50คือต้องบอกว่าไอตัวนี้เราบอกล็อกไปได้นะต้องให้วิศวกรคำนวณ นะครับแต่กำลังอธิบายเฉยว่าโซนใหญ่ที่เราเห็นในแบบเนี่ยจะอยู่ที่เมตร50นะครับเอาละเราก็ copy ไปครับ add เมตร50นะครับแต่ตอนนี้แน่นอนครับมันไม่ลงตัวอีกแล้วมันก็ต้องเกลี่ยครับนะแล้วก็บอกว่าเกลี่ยได้นะครับถ้าเกลี่ยได้ก็ตามนี้เลยครับดูนะเราก็จับตรงนี้ครับแล้วคอนโทรล1ทีลากไปตามแนวของสโลปของนะครับจะทันนะครับจากนั้นพิมพ์ระยะ 1.5 แล้วก็ enter ครับดีครับจากนั้นกดครับ x ครับ x 5 x 5ไม่พอ x 6 x 6ไม่พอ x 7 x 7เกินความหมายคืออะไรถ้าเราเอาวาง add 1.5 แปรจะเกินดังนั้นเองก็ไม่ต้องโทรถามผู้ออกแบบถูกไหมครับเพราะว่าเราลดระยะห่างลงมาครับถูกไหมก็ง่ายครับเราก็อันดูครับ1 2 3 4 5 6 7อ่ะโอเค7ตัวครับเราก็กดตรงนี้จับที่ตรงนี้ครับแล้วกดคอนโทรลอีกทียกไปวางครับตรงนี้แล้วกด DY ครับหารลงตัวครับหาร7แล้วก็ Enter ครับโอ้โหคือเลขโยนทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับนะ SketchUp เนี่ยไม่ต้องใช้นะครับอ่ะเรามาดูกันสุดท้ายแล้วระยะแปรห่างเท่าไหร่ครับในแบบจับ Centerแล้วก็เซนเตอร์ครับผลคือ 1.46 ในแบบบอก 1.5 แต่ตอนนี้เรา 1.46 ถ้ามันน้อยกว่าครับไม่ใช่ปัญหาครับไม่ต้องกังวลครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับและตอนนี้ครับงานโครงสร้างของเราครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับนะถ้าเรามาดูเอาท์ไลเนอร์เนี่ยจะเห็นว่าเรามีเหล็กทุกอย่างตามขนาดนะครับนี่คือแบบหล่อแบบมืออาชีพเลยนะนะครับและที่เอาไลเนอร์เนี่ยนะครับตอนนี้มันมีการแตกชิ้นงานเยอะครับเราสามารถบีบได้นะครับบีบได้ซึ่งการบีบนี้นะครับคือการกดตรงนี้ครับคลิกคอลแลปคอลแลปก็คือยุบให้เหลือแต่ตัวด้านนอกสุดคือกรุ๊ปมันซ้อนกันเยอะครับกดคอลแลปเห็นไหมครับ
เมื่อคอลแลบแล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้หมวดงานขึ้นแบบนี้ครับที่มันยุบแล้วแบบนี้ครับซึ่งในกรณีนี้ครับผมจะเลือกทั้งหมดตรงนี้ครับและผมจะเรียกว่าโครงสร้างหลังคาคลิกขวา make group แล้วที่ outliner เนี่ยทั้งหมดเนี้ยผมจะเรียกว่าหมวดงานโครงสร้างหลังคานี่ครับนี่คือโปรนะครับที่ outliner นะครับอ่ะพับลงมาครับเรียบร้อยส่วนที่เหลือครับตรงนี้ครับอ่ะผมปิดตานะปิดตาครับปึ๊บมันหายไปละปิดตาส่วนเมื่อปิดตาตรงนี้แล้วครับส่วนที่เหลือตรงนี้ครับเลือกทั้งหมดครับแล้วก็เมคกรุ๊ปครับไอ้ตรงนี้เราจะเรียกว่างานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและ enter ครับและเวลาเราคอลแลบออครับกดตรงนี้คอลแลบออผลก็คือว่าเราจะได้หมวดงาน2หมวดงานทันทีครับในโมเดลครับและเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะซ่อนนะครับแล้วก็เปิดชิ้นงานเราขึ้นมาแบบนี้ครับและนี่แหละครับคือการ organize โมเดลพร้อมทำงานไปด้วยครับและโมเดลเราบอกกันเลยว่าเวลาเอาไปโชว์ใครนะใครๆก็อยากได้หาเงินได้จริงนะครับนะครับโอเคครับต่อไปครับหมวดงานต่อไปที่เราจะทำครับก็คือสถาปัตยกรรมหลังคาครับที่บอกไว้นะเริ่มกันเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสร้างนะครับในส่วนที่เป็นเชิงชายก่อนดูนะครับตอนนี้หลังคามันเอียงใช่ไหมดังนั้นเองเทคนิคนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแกนตามแนวเอียงครับคือถ้าเราไม่เปลี่ยนแกนตามแนวเอียงนะครับการเขียนจะยากมากนะครับเทคนิคที่ทำอย่างนี้ครับให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในหลังคานะครับแบบนี้ครับและตรงนี้หลังคาของเราทั้งหมดตรงนี้ครับมันจะเป็นลักษณะคือแกนของมันนะครับจะวิ่งตามแนวราบเข้าใจไหมครับเนี่ยแกนจะวิ่งตามแนวราบแต่เราต้องการทำหลังเชิงชายครับวิ่งตามแนวสโลปง่ายมากครับเราก็เปลี่ยนแกนครับให้แกนของมันอะสเก็ตอัพอะวิ่งตามแนวสโลปซะเข้าใจไหมครับเขาเรียกการเทมโพรารี่อะชั่วคราวในการเปลี่ยนแกนครับวิธีการเปลี่ยนแกนง่ายมากครับให้เรามาที่คำสั่งบริเวณนี้ครับตรง last to set ตรงนี้นะก็จะมีตรงเนี้ยเนี่ย axis เนี่ยครับ axis เนี่ย axis กด axis นะครับตรงนี้จึ๊บจากนั้นนะครับให้เรานะครับคลิกตรงขอบนะตรงนี้ครับขอบของเหล็กนะครับตรงนี้นะคลิกลากมาตามแนวนี้ครับก็คือเอาแกนแดงอ่ะวิ่งตามแนวนี้ครับคลิกคลิกเสร็จแล้วครับดูอีกทีนะคลิก1ครั้งกดตรงนี้ครับแล้วลากมาตามแนวแกนนี้ครับคลิกคลิกตอนนี้แกนเห็นมั้ยครับแกนเขียวของเราจะวิ่งตามแนวสโลปละแล้วก็แกนแดงวิ่งตามแนวสโลปละแค่นี้ครับเสร็จละกรุ๊ปนี้จึงมีการเอียงตามแนวสโลปแล้วเห็นมั้ยครับเห็นภาพมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยครับมันเอียงตามแนวสโลปละและตอนนี้ชีวิตดีครับเราก็สามารถจะสร้างชิ้นงานได้ง่ายครับในนี้ครับโอเคเข้าไปข้างในครับอย่าลืมนะเรามีโหมด High Res of Model ช่วยครับเนี่ย High Res of Model ช่วยด้วย N นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกเราจะกด R สี่เหลี่ยมครับที่ขอบของตัวจันทันนะครับ R สี่เหลี่ยมแต่ที่มุมนี้นะครับแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมมาสังเกตนะครับสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยจะเอียงตามแนวสโลปนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแกนแล้วไงนะครับเพื่อความสบายใจล็อกแกนด้วยกดคีย์บอร์ดขึ้นครับขึ้นด้านบนนะมันล็อกแกนน้ำเงินครับปึ๊บเรียบร้อยนะเข้มละถ้าน้ำเงินเข้มอย่างนี้แปลว่าล็อกแกนละแล้วก็ลากมาครับมาถึงตรงนี้เลยครับที่มุมนี้เนี่ยครับเราก็จะได้แนวครับขึ้นมาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเอ๊ะทำไมสโลปมันไม่ได้โอ้สี่เหลี่ยมมันไม่ได้ไม่เป็นไรครับจับตรงนี้มาดึงขึ้นมาไม่เป็นไรครับพลาดได้นะเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าต้องเช็คนะครับตรวจสอบให้ดีโอเคจากนั้นมาเราก็จะมูฟขึ้นมาครับจำระยะได้ไหมเท่าไหร่ต้องจำให้ได้อาจารย์ป้อมมูฟขึ้นมา5เมตรทุกคนอาจจะมูฟกี่เมตรก็ได้แต่ต้องจำให้ได้5เมตรนะครับอันนี้คือมูฟขึ้นมา5เมตรเพื่ออะไรเพื่อเป็นแนวนะครับในการทำงานโอเคก๊อปปี้ขึ้นไปอีก5เมตรครับเก็บไว้เพื่ออะไรเจ้าชีตนะครับเอาละต่อไปครับเดี๋ยวเราจะทำ
เชิงชายครับเชิงชายเนี่ยมันจะเป็นไม้นะครับหนา 1.6 เซนและมันจะมีหน้ากว้างครับ2ไซส์2ขนาดเชิงชายนะครับ8นิ้วนะครับหรือ20เซนและอีกตัวนึงคือโบเชิงชายนะครับไอ้ตัวปิดเชิงชายข้างบนอีกทีนะครับก็6นิ้วนะหรือ15เซนนะครับตอนนี้เราทำตัวแรกก่อนตัว8นิ้วก่อนนะครับกด F offset ดึงออกมาความหนาก็ประมาณ 1.6 ซมนะครับหรือ 1.6 cm ครับคลิก offset นะครับ F offset ดึงมาเลยครับ 1.6 cm แล้วก็ enter ครับจากนั้นนะครับเราคลิกขวาที่เฟซตรงนี้ครับแล้วก็ erase เลยเพราะว่าเราไม่ต้องการถูกไหมครับเราต้องการแค่ขอบแล้วก็ดึงลงไปข้างล่างครับพุทธภูครับพีพุทธภูครับนี่ตามแกนะครับก็ดึงลงไปครับอันนี้คือ8นิ้วใช่ไหมเราพิมพ์เลยครับ8นิ้วเลยครับ8ฟันหนูครับนี่คือครั้งแรกที่เราหน่วยนิ้วนะครับไม่ต้องแปลงหน่วยนะครับ8นิ้วเลยแต่ทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ20เซนนะครับก็8นิ้วแหละนะครับ enter เลยมาได้แล้วครับคลิกรัวครับคลิกขวา make group คลิกรัวคลิกขวา make group นะครับจากนั้นตั้งชื่อที่ outliner เลยครับตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อเลยว่าอะไรครับเชิงชายไม้เทียมนะครับไม้เทียมนะแล้วก็บอกว่า8นิ้ว enter เชิงชายไม้เทียม8นิ้วนะครับจากนั้นนะครับทาสีนิดนึงครับเพื่อความสบายใจนะ B bucket นะครับแล้วก็เลือก wood B bucket แล้วก็เลือก wood นะครับถ้าใครไม่ทันไปดูในคลิปที่ผ่านๆมานะครับอธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้ wood นะครับก็เสร็จละแล้วก็ย้ายเลเยอร์ด้วยถูกมั้ยครับมืออาชีพต้องทำแบบมืออาชีพนะย้ายเลเยอร์นะครับดับดาวตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่อะไรครับเชิงชายอยู่ไหนเอ่ยมียังเชิงชายเชิงชายนี่ครับตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเสร็จไอ้นี่คือตัวอะไรครับไอ้นี่คือตัว8นิ้วอ่ะมีอีกตัวนึงเชิงชาย6นิ้วครับปิดด้านบนครับก็ทำเหมือนเดิมครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะที่ขอบครับแล้วก็ลากมาครับจากนั้นกด F offset ครับ 1.6 cm จากนั้นคลิกขวาตรงนี้นะครับกด erase เอาละจากนั้นกด pivot pull ครับปึ๊บดึงลงไป6นิ้ว6ฟันหนูนะนี่ครับ enter นะเหมือนเดิม make group คลิกรัวๆคลิกขวา make group จากนั้น b bucket นะครับแล้วก็นะครับทาสีตั้งชื่อว่าเชิงชายไม้เทียมนะครับ6นิ้วครับเมื่อกี้8นิ้วนะจากนั้นก็ย้ายเลเยอร์ครับไปอยู่ตัวเชิงชายนี่คือสเต็ปครับเหมือนเดิมทุกครั้งครับเรียบร้อยครับชีวิตดีๆครับเห็นไหมครับจากนั้นครับเราก็มูฟลงครับมูฟลงตรงนี้สำคัญมากนะต้องมูฟลงเท่ากับระยะที่เรายกขึ้นมาครับมันจะได้วางพอดีก็มูฟลง5เมตรครับ M move ลงไป5เมตร enter เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะชีวิตดีๆครับนะเอาละนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำหลังคา metal sheet ครับตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้เรายกขึ้นมา5บวก5คือ10ใช่ไหมครับเอาละ metal sheet เนี่ยมันจริงๆมันหนานะมันมี PU foam นะครับแต่ตัวเองอ่ะตัวเขาเองอาจจะหนาแค่ประมาณสัก 3-4-5 มิล นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราทำบางเกินไปอ่ะมันดูไม่ดีครับแล้วก็ยกมาให้มันหนาหน่อยเพราะไม่มีใครสนใจอยู่ความหนาอยู่แล้วเขาต้องการตารางเมตรใช่ไหมครับเราก็ดึงมาสัก1เซนเลยนะครับให้มันหนาไปหน่อยครับไม่เป็นไรนะแล้วก็ make group ครับจากนั้นตั้งชื่อครับที่ outliner เลยครับว่า metal sheet ครับ metal sheet นะครับหนา4มิลคือเราเอาความหนาให้มันหนาขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นง่ายเนาะแต่ความจริงแล้วตารางเมตรมันวัดได้เท่าเดิมนะครับอ่ะดึงลงไปครับมูฟไป10เมตรครับและตอนนี้ครับเราก็ได้เสร็จแล้วครับตรงนี้หลังคาMetal Sheetครับอ่ะผมจะไม่ทาสีนะครับเพื่อความง่ายนะครับนะให้ทุกคนรู้ว่านี่คือMetal Sheetแล้วนะครับต่อไปครับเราจะมาใส่ตัวสุดท้ายครับเรียกว่าFlashingก็เป็นส่วนสุดท้ายของหลังคาครับซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการปิดมันจะปิดตรงนี้ครับกันฝนนะครับตรงนี้เขาเรียกแฟลชชิ่งนะครับเอาล่ะวิธีการทำนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะใช้สี่เหลี่ยมครับตรงนี้นะ R สี่เหลี่ยมนะ
ลากครับ

อ่ะต้องเข้าไปข้างในก่อนนะอย่าลืมนะสโลปครับเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นนะครับเรากด R สี่เหลี่ยมครับเข้าไปข้างในเพราะว่าด้านในสโลปมันเอียงนะครับด้านนอกเนี่ยมันไม่เอียงเราสร้างจากด้านในสโลปครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะเห็นไหมครับเรียบร้อยนะจากนั้นมาครับเราก็ยกขึ้นมาตามระยะที่เราจำได้ครับเท่าไหร่ดีสัก5เมตรเรียบร้อยครับเสร็จแล้วดูหลักการนะครับนี่คือเทคนิคนะครับการทำ flashing นะครับคำสั่งที่ใช้คือ follow me ซึ่งไม่เคยสอนเลยเดี๋ยวได้ใช้อีกเยอะนะครับ follow me ทำงานอย่างนี้ครับให้เราไปสร้าง face ขึ้นมาก่อนอันนึงครับบริเวณนี้ครับ face นั้นนะครับก็คือ flashing ครับ L ดิสอดูนะครับจับตาดูให้ดีนะคลิกลากเข้าไปครับ flashing เนี่ยมันจะเข้าไปประมาณ15เซนแล้วก็พิมพ์เลยครับ 0.15 แล้วก็ enter อันนี้คือตัวแนว flashing นะครับจากนั้นลากฝั่งนี้ออกมาครับให้มาแปะตัวเชิงชายครับกดชิปค้างไว้นะลากที่2ออกมานะครับชิปค้างไว้แล้วมาแปะขอบตัวเชิงชายครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดลงมาครับก็มันอยู่ที่ยี่ห้อต่างๆนะครับว่าเท่าไหร่ก็ดึงลงมาสักอาจจะสักประมาณสัก12เซนครับประมาณนี้ครับ12เซนมาได้แล้วนะครับเราก็จะ offset ครับ F offset แล้วก็ความหนาครับคือ flashing ก็ความหนาก็มันก็มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นเนาะสมมติเราเลือก flashing ที่มีความหนา6มิลแล้วก็พิมพ์ครับ6 mm คือมันอยู่ที่สเปคนะครับ enter ครับ F offset นะจากนั้นนะครับเราก็มาลากเฟสมันครับจริงๆแล้วก็เหมือนหลักการ surface modeling อ่ะแค่สร้างเฟสพอครับทุกคนเรียบร้อยนะคนครับเสร็จแล้วครับก็ได้เฟสขึ้นมาครับตรงนี้แหละครับเขาเรียก flashing นะครับผมทาสีที่นี่ดีกว่านะ B bucket แล้วก็ทาสีเม็ดท่อครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเม็ดท่อตรงนี้นะเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ครับเทเข้าไปอันนี้มันก็กลายเป็นเมทอลนะครับโอเคละเรียบร้อยนะครับจากนั้นเพื่อความสบายใจให้ทุกคนสบายใจนะเพราะว่าถ้าหลายคนใหม่กับคำสั่งนี้อาจารย์ป้อมจะยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นชัดนะครับยกมาประมาณสักกี่เมตรดีเอาสัก3เมตรตรงนี้ครับ3เมตรนะครับดูนะครับคำสั่ง follow me ทำยังไงครับเราจะลบตรงนี้ทิ้งครับอ่านครับคือตอนนี้ครับหลักการคือเราจะเอาเฟสตรงนี้ครับวิ่งตามแนวเส้นตรงนี้ครับ follow ไงคือติดตามครับ follow me เอาละครับความหมายคือเราจะเอาไอ้ตัวเฟสตัวนี้ครับที่เป็น flashing ตรงนี้วิ่งวนรอบตามแนวทางเดินตรงนี้ครับเส้นวิธีการง่ายมากทุกคนดูนะคำสั่งนี้สุดยอดมากนะอันนี้คือ the best เลยนะครับของ Scrum นะครับ follow me ครับวิธีการเริ่มแรกคือสเต็ปที่1ครับคลิกรัวๆที่เส้นครับตรงนี้เรียกว่าทางเดินภาษาอังกฤษเรียกว่าผ่านทางเดินนะครับผ่านจากนั้นนะครับที่ผ่านหรือทางเดินนะครับเรากดปุ๊บเนี่ยให้เลือกคำสั่งที่เรียกว่า follow me ต่อครับเมื่อกด follow me แล้วให้เรามาจิ้มที่ face ครับไม่ใช่กรุ๊ปนะที่ face ครับ1 2คลิกเมื่อคลิกแล้วครับ amazing มั้ย flashing ก็จะเสร็จเลยทันทีครับโอ้โหง่ายมากดูอีกทีคลิกรัวๆที่เส้นครับเลือกทั้งหมดครับกด follow me แล้วกด face flashing ครับนี่คือ the best of the best เลยนะเครื่องมือตัวนี้ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วและตอนนี้ครับเราได้ flashing เรียบร้อยแล้วครับไอ้นี้ไม่เอาละเส้นนี้ครับลบทิ้งไปเราลากเส้นตัดตรงนี้นิดนึงครับเรียบร้อยครับตรงนี้ด้วยครับลากเส้นตัดครับเรียบร้อยครับและจากนั้นมาครับ make group ครับคลิกขวาคลิกรัวกันนะ make group นะครับและตั้งชื่อว่า flashing นะครับไปที่ outliner นะโอเค move ลงมาครับ3เมตรและตอนนี้ครับหลังคาของเราก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหนะต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้สปีดมากนะครับนะยังไงก็ตามครับเราได้แล้วนะครับแล้วก็
เราเตรียมตัวนะครับไปต่องานอื่นนะครับซึ่งรออยู่ในบทต่อไปแต่ตอนนี้มานั่งดูอีกทีทั้งป้อมลืมอย่างนึงนะไอ้ตัวเมทัลชีทตรงนี้มันควรจะเกินมานิดนึงเดี๋ยวขอเก็บนิดนึงมาดูอีกทีนะความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติครับคนไม่เคยทำผิดคือคนไม่เคยทำอะไรครับแต่ผิดแล้วต้องแก้นะครับต้องตรวจสอบให้ดีก่อนส่งงานออกไปครับอ่างี้เจอก็เกินมานิดนึงครับไม่งั้นฝนรั่วถูกไหมเออนะอย่างนี้ก็รั่วดีครับนี่อย่างเงี้ยนะรั่วเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำเข้านะเกินประมาณนี้ครับเท่าไหร่ก็ได้เอาแต่ถ้าตรงนี้มาก็ยิงมาชนนิดนึงครับนะนี่นะครับคือถ้าอาจารย์ป้อมมีเวลาเหลือเฟือจะใส่น็อตใส่สกรูให้นะจะมีแบบลวดผูกเหล็กอะไรให้หมดเลยนะแต่เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราทำโมเดลนะครับบางทีลูกค้าอาจจะไม่ต้องการเห็นละเอียดขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่เราจะเลือกนะครับอ่ะเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้จริงๆแฟชชี่ตัวนี้ก็ต้องดึงมาให้ยาวนะครับเท่านี้เข้าใจไหมครับแล้วก็อีดิทไปเรื่อยๆตามจริงครับนะอันนี้ก็ดึงมาให้ปิดตรงนี้นะครับเพื่อกันฝนถูกไหมครับต่อไปเมทัลชีทก็ทาสีก็ได้ครับเข้าไปข้างในครับทาสีหน่อยบีบัคเก็ตก็เลือกเมทัลชีทครับนะตรงนี้ทาสีเข้าไปครับปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับเสร็จละแต่ในกรณีนี้เราเห็นว่าเมทัลชีทเนี่ยมันกลับด้านกันถูกไหมลายเมทัลชีทมันกลับด้านกันอย่าลืมนะไอ้ลายด้านนี้มันคือลายระบายน้ำฝนเราก็มูฟครับนะครับเข้าไปข้างในครับหมุนครับเนี่ยนี่ครับฉะนั้นออกฝั่ง M move ครับ M move แล้วก็จับตรงนี้ครับหมุน90องศาโอ้ยง่ายมากๆนะสกิลดับครับ easy and fun นะครับเนี่ยเรียบร้อยครับฉะนั้นตรงนี้ครับมันก็มีระยะที่แบบว่ามันไม่เซนเตอร์ใช่ไหมครับเลื่อนมานิดนึงจับเซนเตอร์ตรงนี้ครับเนี่ยจับเซนเตอร์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปตามแนวแกนครับนี่ครับคือมีหลายวิธีนะหลายคนแล้วแต่วิธีนะครับเลือกตามแกนปุ๊บกดชิปค้างปึ๊บเอาละล็อกแกนครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทำไมไม่ได้ก็เลื่อนเองแบบเมนูครับคือความผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะครับของทุกคนในชีวิตเรานะครับนะครับผิดพลาดก็แก้ไขนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยอาจารย์ก็ผิดพลาดได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยถ้าเราบริหารโมเดลดีการแก้ไขก็ง่ายแบบนี้แล้วครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับนะก็จะเป็นส่วนงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดนะครับก็รออยู่อย่ายอมแพ้นะครับทุกคนนะถ้าใครยังยากนะครับกลับไปดูบทที่ผ่านมาเราลุยกันต่อครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอล

างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีกชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1
ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบ

ข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจายว่าแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เราในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับ

ด้านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับ

ที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการทิพย์นวินทราชุทิศนะครับจากอีพีที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบของชุดแฟนฟอร์ยูนิตไปแล้วและทําการห่อหุ้มในส่วนของผ้าล้างผ้าใบล้างแอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในอีพีที่8นะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการล้างนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนมาเรียนรู้ไปด้วยกันกับครูนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการล้างอย่างไรนะครับก็เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับว่าเราจะมีขั้นตอนการล้างอย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้ทําการห่อหุ้มในส่วนของชุดแฟนฟอร์ยูนิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับนะอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็มีชุดล้างแอร์นะครับก็คือชุดปั๊มแรงดันสูงนะครับที่ใช้ในการล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของการปรับทิศทางของน้ํานะครับเวลาที่เราปรับในส่วนของปืนยิงนะครับในส่วนของทิศทางน้ำเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราปรับแรงดันมากเกินไปนะครับหรือปรับทิศทางของการกระจายน้ํามากเกินไปเนี่ยนะครับก็ทําให้แผงเนี่ยเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นในส่วนของการปรับเราอาจจะเทสทดสอบในส่วนของการปรับหมุนก่อนนะครับว่าปืนในส่วนของทิศทางน้ําที่ออกไปเนี่ยจะออกไปทิศทางไหนนะครับเราก็ทําการปรับดูนะครับนะทิศทางประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้ในส่วนของทิศทางน้ําที่เหมาะสมแล้วนะครับเราค่อยทําการฉีดล้างนะครับนะส่วนในส่วนของขั้นตอนการฉีดล้างนะครับก็ใช้ผ้าใบนะครับมาคล้องคอเรานะครับมาคล้องคอเราเสร็จนะครับยืนในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก่อนที่จะทําการฉีดล้างนะครับให้นักเรียนทําการฉีดในส่วนของน้ํายาขจัดคราบนะครับก็คือในส่วนของน้ํายาทําความสะอาดแผงคอเย็นนั่นเองนะครับในส่วนของน้ํายาที่เราจะฉีดนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ1 ถึง 2 นาทีนะครับเพราะว่าในส่วนของการกัดกร่อนของสารทำความน้ํายาทําความสะอาดของแต่ละชนิดไม่เหมือนกันวัสดุชิ้นหนึ่งที่สําคัญนะครับคือผ้านะครับห้ามลืมนะครับให้เอาติดตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการล้างเนี่ยบางครั้งน้ําอาจจะเกิดการกระเซ็นออกตําแหน่งอื่นๆนะครับนักเรียนก็จะต้องมีการซับเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการฉีดล้างเลยนะครับสายของปืนฉีดน้ํานะครับจะต้องวางอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมที่เราสามารถที่จะทํางานได้สะดวกนะครับนะและเปิดในส่วนของตําแหน่งที่จะทําการฉีดนะครับก่อนอื่นครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าในการฉีดล้างทิศทางของปืนฉีดน้ำเนี่ยเราต้องวางในทิศทางใดนะครับนะให้เราเปิดในส่วนของงานนะครับในส่วนของแผงคอเย็นออกมานะครับนะแขนทั้งสองข้างต้องคล้องและเปิดงานนะครับนะและทําการฉีดในการฉีดนะครับในส่วนของปืนหรือทิศทางของน้ํานี่ต้องคู่ขนานกับแผงคอเย็นไปนะครับนะเรามาดูกันนะครับเวลาที่นะครับนะปืนฉีดน้ําก็จะออกไปแบบนี้นะครับเมื่อฉีดออกไปทิศทางของน้ําจะต้องควบคู่กันไปนะครับนะกับแผงคอเย็นนะครับโดยการฉีดเนี่ยเราต้องฉีดให้ทั่วทั้งแผงนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับไล่ไปจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญคือการคู่ขนานนะทิศทางของน้ําจะเข้าในส่วนของทิศทางที่ต้องตรงตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแผงคอเย็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราฉีดล้างเมื่อเราล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับให้นักเรียนล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับโดยทักษะในการล้างทําความสะอาดพัดลมกรงกระรอกนะครับห้ามให้พัดลมกรงกระรอกหมุนนะครับนักเรียนจะต้องจับด้วยมืออีกข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งก็ใช้ปืนฉีดน้ํานะครับฉีดแล้วค่อยๆปรับหมุนในทิศทางของมุมไปจนรอบนะครับจนทั่วพัดลมนะครับเมื่อเราล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอเย็นและพัดลมกรงกระรอกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะต้องใช้ในส่วนของเครื่องเป่าลมหรือว่าโบว์นะครับมาล้างทําความสะอาดในส่วนของน้ําที่ตกค้างอยู่ที่แผงในส่วนของพัดลมแล้วก็ในส่วนของแผงคอเย็นให้แห้งนะครับในส่วนของวิธีการเป่านะครับก็ให้นักเรียนทําการเป่าให้ทั่วทั้งแผงนะครับโดยอาจจะเป่าจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับเพราะในส่วนของการเป่าเราจะเป่าในส่วนของน้ําที่ตกค้างในส่วนของแผงคอเย็นแล้วก็ในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับให้แห้ง

ส่วนประกอบของชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราถอดประกอบออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นฟิลเตอร์หรือว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกรางน้ําหรือว่าแผ่นบานสวิงต่างๆนะครับเราสามารถล้างทําความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ํายาสไลด์นะครับหลังจากล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาต่างๆแล้วนะครับนําไปล้างน้ําสะอาดฮะแล้วนําไปเป่าลมเช็ดให้แห้งนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนะครับเราก็นําชิ้นส่วนต่างๆนะครับนําไปประกอบเข้าสู่ชุดแฟนฟอร์ยูนิตณตําแหน่งเดิมนะครับข้อควรระวังนะครับเวลาที่เรานําไปประกอบนะครับชิ้นส่วนทุกชิ้นจะต้องแห้งสนิทนะครับเพราะว่าในส่วนของชุดแฟนฟอร์ยูนิตจะมีในส่วนของวงจรไฟฟ้าควบคู่ไปนะครับต้องระวังในส่วนของค่าความชื้นต่างๆด้วยนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับโดยมีขั้นตอนในการประกอบก็คือในส่วนของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่เราถอดออกมานะครับก็ไล่ตามขั้นตอนไล่ตามลําดับไปนะครับอย่างเช่นไล่ตามลําดับไปนะครับนะชิ้นแรกที่เราจะประกอบก็คือในส่วนของรางน้ํานะครับในส่วนของรางน้ํานะครับเวลาเราประกอบนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับจะมีน็อตประกอบอยู่1ตัวนะครับเวลาที่เราติดตั้งนะครับให้เราขันน็อตกลับไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราทําการติดตั้งเนี่ยเราลืมใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วน้ําอาจจะซึมในส่วนของท่อน้ําทิ้งได้นะครับทําการขันน็อตนะครับ

การติดตั้งนะครับในร้านในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับมันจะมีล็อกต่างๆนะครับให้เรากดเข้าไปให้ล็อกให้เรียบร้อยนะครับตามตําแหน่งถ้ามันเข้าตําแหน่งนะครับล็อกแต่ละล็อกจะทําให้ระบบน้ําทิ้งได้ไม่เกิดการรั่วซึมนะครับแล้วก็ทําการขันล็อกให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งในส่วนของรางน้ําทิ้งเรียบร้อยนะครับรางน้ําทิ้งจะประกอบไปด้วยพัดลมนะครับประกอบไปด้วยมอเตอร์สายนะครับในส่วนของมอเตอร์สายเราก็ทําการจัดเรียงสายนะครับกลับสู่ที่เดิมนะครับแล้วนําไปเสียบณตําแหน่งในบอร์ดณจุดเดิมนะครับห้ามเสียบผิดบอร์ดนะครับห้ามเสียบผิดตําแหน่งนะครับตอนนี้ก็ทําการประกอบปิดในส่วนตอนนี้ก็ทําการประกอบในส่วนของรางน้ําทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับที่จะทําการประกอบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการประกอบในส่วนโครงสร้างภายนอกนะครับให้ใส่จากล่างขึ้นบนนะครับครอบเข้าไปนะครับและทําการใส่ให้ถูกตําแหน่งตามจุดที่

ทำการล็อกนะครับและล็อกน็อตนะครับขันน็อตจำนวน2ตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างบานสวิงนะครับบานสวิงก็ใส่กลับสู่ที่เดิมนะครับในส่วนของการใส่บานสวิงเนี่ยนะครับก็ในส่วนของให้เสียบในส่วนของมอเตอร์เข้าไปก่อนนะครับหมุนปรับให้ตำแหน่งของมอเตอร์เข้าสู่แกนนะครับแล้วกดด้านหลังนะครับแล้วก็ล็อกตัวกลางนะครับอันนี้คือมอเตอร์บานสวิงก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องหันกลับให้เข้าสู่ตำแหน่งนะครับเพราะว่าในส่วนของบานสวิงเนี่ยเวลาที่เราเปิดเบรกเกอร์นะครับมันจะรีเซ็ตตัวเองนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อนะครับก็ใส่กลับไปอันต่อไปนะครับเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะครับและแผ่นสุดท้ายนะครับฝาปิดด้านหน้าครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการติดตั้งส่วนประกอบของชุดแฟนคอยูนิตขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดในส่วนของชุด Condensing Unit หรือว่าชุดคอยร้อนกันนะครับในส่วนของโครงสร้างและส่วนประกอบของชุด Condensing Unit นะครับหรือชุดคอยร้อนนะครับในส่วนของการล้างทำความสะอาดนะครับเราจะทำความสะอาดในส่วนของชุดแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านในนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีโครงสร้างที่ปกปิดอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือในส่วนของฝาด้านบนนะครับในส่วนของฝาครอบด้านบนเนี่ยเราก็ต้องทําการถอดนะครับและอีกส่วนหนึ่งในส่วนของฝาปิดด้านหน้านะครับในส่วนของฝาปิดด้านหน้าที่เป็นโครงสร้างเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวนะครับในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจจะมี2ชิ้นถึง3ชิ้นอันนี้อยู่ที่รุ่นแต่ละยี่ห้อของแต่เครื่องปรับอากาศประเภทนั้นนะครับนะโดยในการถอดนะครับเราต้องการถอดเพื่อล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านในนะครับโดยแผงคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของชุด Condensing Unit นะครับโดยจะตีเป็นรูปตัว L นะครับนะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับซึ่งการเข้าถึงเราจะต้องทําการถอดโครงสร้างภายนอกออกนักเรียนจะต้องทําการถอดโครงสร้างนี้ออกมานะครับถึงจะเข้าถึงและสามารถที่จะล้างได้ซึ่งฝุ่นละอองนะครับที่มาติดอยู่ในส่วนของแผงคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังโดยรอบนะครับโดยการที่พัดลมของชุด Condensing Unit เนี่ยดูดออกมาใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของพัดลมที่เป็นของชุด Condensing Unit เนี่ยจะดูดอากาศจากด้านหลังแล้วมาทิ้งสู่ด้านหน้านะครับเรามาดูขั้นตอนกระบวนการกันเลยนะครับว่าจะต้องถอดชิ้นส่วนชิ้นใดบ้างนะครับนะชิ้นแรกนะครับให้เราทําการถอดในส่วนของฝาครอบนะครับฝาครอบชุดนี้นะครับโดยมีน็อตนะครับจํานวน4ตัวนะครับที่ทําการล็อกตําแหน่งของชุดฝาครอบนะครับนะหลังจากที่เราถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดฝานะครับในส่วนของฝาครอบขึ้นนะครับและนําไปวางไว้นะครับเพื่อรอการล้างทำความสะอาดนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกนะครับที่เป็นโซนด้านหน้านะครับให้เราทำการถอดเช่นเดียวกันนะครับถอดน็อตออกมานะครับแกะออกมาเลย

หลังจากถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการถอดฝาที่เป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างด้านในนะครับในส่วนของด้านในของชุด condensing unit นะครับก็คือชุดระบายความร้อนนั่นเองนะครับให้ทําการถอดอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเราจะถอดล้างไปเพื่อล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับ

ในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับจะมีสายไฟนะครับสายไฟเส้นนี้นะครับที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับเพื่อทําการหมุนเราก็ต้องปลดนะครับจากบอร์ดนะครับ

0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับที่เราถอดออกมานะครับก่อนที่เราจะล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้านะครับเราต้องทําการห่อหุ้มเช่นเดียวกับที่ชุดแฟนคอยูนิตนะครับในการห่อหุ้มเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับมาห่อหุ้มนะครับเพื่อป้องกันน้ำนะครับที่จะเข้าสู่แผงวงจรไฟฟ้าซึ่งในส่วนของการล้างทำความสะอาดนะครับเราจะล้างทำความสะอาดในส่วนของแผงคอยล์ร้อนนะครับที่เป็นรูปตัว L ตัวนี้นะครับทั้งแผงนะครับโดยในการล้างทำความสะอาดนะครับเราก็จะต้องทำการฉีดล้างนะครับโดยใช้น้ำยานะครับฉีดล้างทำความสะอาดเสร็จนะครับฉีดล้างด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วเป่าลมกระบวนการเหมือนกับการล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นนะครับแล้วก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็ประกอบกับสูตรที่เดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําความสะอาดชุด Condensing Unit หรือว่าชุดคอยล์ร้อนกันนะครับโดยมีขั้นตอนกระบวนการในการล้างทําความสะอาดดังนี้นะครับหลังจากที่เราถอดในส่วนของส่วนประกอบภายนอกนะครับที่เป็นโครงสร้างของชุด Condensing Unit เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นในส่วนของชุดแผงคอยล์ร้อนนะครับโดยการทําความสะอาดนะครับเราก็นําน้ํายานะครับมาฉีดในส่วนของแผงคอยล์ร้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําน้ําสะอาดนะครับมาฉีดด้วยเครื่องปืนฉีดน้ํานะครับเมื่อเราทําการล้างด้วยเครื่องปืนฉีดน้ําทั่วทั้งแผงแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะนําโบโวนะครับหรือเครื่องเป่าลมเนี่ยมาเป่าในส่วนของน้ําที่ตกค้างอยู่ที่แผงคอยล์ร้อนนะครับให้แห้งนะครับแล้วก็เช็ดทําความสะอาดก่อนเข้าสู่กระบวนการประกอบกลับสู่ที่เดิมครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดในส่วนของชุด Condensing Unit หรือว่าแผงคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศเป็นเสร็จเป็นแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาสู่ขั้นตอนการประกอบโดยมีขั้นตอนการประกอบกลับดังนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับชิ้นที่1นะครับที่เราจะนํามาประกอบนะครับก็คือในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับเราทําการล้างเช็ดทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องแน่ใจว่าแห้งทําแห้งสนิทนะครับซึ่งในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเวลาที่เรานําไปติดตั้งหรือประกอบเราต้องแน่ใจว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะต้องไม่มีน้ําหรือว่าสิ่งที่เป็นสื่อทางไฟฟ้านะครับแต่ต้องแห้งสนิทนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบกลับนะครับตําแหน่งในการติดตั้งเข้าให้ประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับตำแหน่งของการติดตั้งนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของล็อกนะครับในส่วนของชุดพัดลมระบายความร้อนจะมีล็อกอยู่ด้านล่างนะครับเราจะต้องติดตั้งให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตั้งไม่ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเวลาที่พัดลมระบายความร้อนทํางานนะครับมันก็จะหลุดได้นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับตัวล็อกนะครับล็อกด้วยน็อตด้านล่าง2ตัวแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นตัวล็อกพลาสติกนะครับและล็อกด้วยน็อตเพื่อยึดพัดลมให้แข็งแรงเช่นเดิมนะครับ

หลังจากที่เราขันในส่วนของน็อตที่ทำหน้าที่ในการล็อกพัดลมเสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาติดตั้งในส่วนของระบบทางเดินไฟนะครับก็คือสายไฟของพัดลมระบายความร้อนนั่นเองนะครับโดยในส่วนของการทางเดินสายนะครับเราต้องกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมนะครับนะและเสียบเข้าสู่บอร์ดนะครับบอร์ดของชุดพัดลมระบายความร้อนนะครับที่แผง

แล้วเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับสายที่โผล่ออกมาจะต้องเก็บเข้าสู่ที่เดิมนะครับโอเคหลังจากติดตั้งนะครับทดสอบนะครับโดยการโยกนะครับดูว่ามีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดนะครับก็นําชิ้นส่วนต่อไปนะครับคือโครงสร้างภายนอกนะครับที่เป็นโครงสร้างนะครับมาทําการประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับในส่วนของโครงสร้างภายนอกนะครับการประกอบนะครับมันจะมีตําแหน่งของการติดตั้งนะครับให้นักเรียนนะครับแฝนในส่วนของตัวล็อกนะครับเสียบเข้าไปนะครับมันจะมีตำแหน่งของมันอยู่แล้วนะครับจะไม่มีความผิดพลาดแล้วก็ทำการเลื่อนกลับไปนะครับและประกอบตำแหน่งของการติดตั้งทุกตัวจะต้องกลับสู่ตำแหน่งเดิมนะครับ

ตรวจสอบทุกตำแหน่งนะครับของอุปกรณ์นะครับจะต้องมีการขันให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของน็อตสกรูนะครับจะต้องไม่มีส่วนใดที่ เกิดความต้องไม่มีส่วนใดที่ไม่มีการขันนะครับต้องดูด้วยนะครับ หลังจากที่เราทําการประกอบชิ้นส่วนต่างๆแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการในการทดสอบการทํางานนะครับในส่วนของข้อควรปฏิบัตินะครับหรือว่าข้อควรระวังในการติดตั้งประกอบในส่วนของโครงสร้างส่วนประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสิ่งแรกนะครับในส่วนของสกรูน็อตหรือสกรูนะครับจะต้องเป็นน็อตหรือสกรูที่มีขนาดหรือระยะความยาวที่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าในส่วนของการประกอบนะครับถ้าเราใช้สกรูหรือน็อตที่มีตำแหน่งหรือความยาวมากกว่าเดิมนะครับข้อควรระวังคือมันจะไปตำในส่วนของท่อทางเดินน้ำยานะครับอาจจะได้รับความเสียหายของระบบได้นะครับข้อที่2นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จในส่วนของพัดลมนะครับเราจะต้องทําการหมุนด้วยหมุนแมนนวลก็คือหาอะไรก็ได้นะครับมาทําการแกว่งในส่วนของใบพัดว่าใบพัดในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ยหมุนสะดวกไหมนะครับอันนี้คือข้อควรคํานึงข้อหนึ่งนะครับข้อที่3นะครับพัดลมในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องหมุนสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําการติดตั้งหรือประกอบหรือแยกส่วนประกอบต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญคืออุปกรณ์ทุกตัวต้องสามารถกลับสู่การใช้งานเข้าสู่ที่เดิมได้นะครับนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการเทสนะครับระบบว่าระบบของการทำความเย็นนะครับยังทำงานได้เป็นปกติหรือไม่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการเปิดสกิทเบรกเกอร์นะครับหลังจากเปิดสกิทเบรกเกอร์นะครับระบบไฟฟ้าทําการระบบไฟฟ้าก็จะทําการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชุดเครื่องปรับอากาศนะครับโดยเราสังเกตนะครับว่าในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีไฟเข้าหรือไม่เข้านะให้สังเกตที่พัดลมไอที่บานสวิงนะครับบานสวิงจะทําการรีเซ็ตระบบนะครับก็ถือว่าในส่วนของการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับระบบเนี่ยก็คือใช้งานได้นะครับจากนั้นก็ทำ

การเปิดนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศโดยใช้รีโมทนะครับทำการเปิดขึ้นมานะตั้งอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนะครับของที่ของระบบที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ให้อยู่ในโหมดการใช้งานก็คือโหมดคูลนะครับโหมดของการทำความเย็นนะครับ

ขั้นตอนต่อไปก็สังเกตการทำงานนะครับนะในส่วนของชุด Fan Call Unit ชุด Condensing Unit นะครับนะชุด Fan Call Unit ทำงานนะครับมีเสียงดังไหมนะครับหรือมีโครงสร้างส่วนใดที่อาจจะหลวมหรือว่าเกิดการคลอนมีเสียงดังในการทำงานหรือไม่นะครับก็ต้องตรวจสอบแก้ไขนะครับและในส่วนของชุด Condensing Unit คือชุดคอยร้อนนะครับพัดลมระบายความร้อนทำงานหรือเปล่าคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคำนึงนะครับและการทำงานจะต้องไม่มีเสียงแปลกปลอมเข้ามานะครับในส่วนของการเทสระบบนะครับนะเราสามารถสังเกตก็คือในส่วนของและในส่วนของอะไรบ้าง 1. อากาศนะครับหรือลมเย็นที่ออกมาจากชุด Fan Call Unit จะต้องมีความเย็นนะครับชุด Condensing Unit นะครับจะต้องมีอุณหภูมิความร้อนออกมานะครับนะและก็ในส่วนของระบบน้ำทิ้งนะครับจะต้องมีน้ำหยดอันนี้คือขั้นตอนของกระบวนการนะครับเวลาเราตรวจสอบนะครับนะว่าในส่วนของระบบการทำความเย็นเนี่ยมันทำงานได้เต็มระบบหรือไม่นะครับครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดในส่วนของชุด Fan Call Unit และชุด Condensing Unit เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการล้างทำความสะอาดก็คือการตรวจเช็คระบบสั่นทำความเย็นนะครับว่าระบบสั่นทำความเย็นในระบบนะครับมีอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการทำอย่างไรนะครับ

ในการตรวจเช็คระดับของสารทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็ทำการตรวจสอบที่ตำแหน่งเซอร์วิสวาล์วของชุด Condensing Unit นะครับโดยมีขั้นตอนกระบวนการก็คือทำการถอดในส่วนของแผนสองขวาปิดนะครับขันน็อตออกมานะครับและทำการเลื่อนสไลด์นะครับในส่วนของฝาตอนนี้ก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็วางในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นำเกจมินิโฟนะครับในส่วนของเครื่องวัดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเกจมินิโฟนะครับให้เราทำการเชื่อมต่อในส่วนของเกจด้านโลเพชเชอร์นะครับเข้ากับเซอร์วิสวาล์วของด้านท่อโลเพชเชอร์นะครับและให้สังเกตการสวิงของเข็มนะครับว่าเข็มสวิงขึ้นไปที่ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับโดยมาตรฐานแล้วนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็น R32 นะครับค่าของระดับสารทำความเย็นจะต้องมีค่าระดับก็คือ150 PSIนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับผมก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับปลดในส่วนของวาล์วนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับนำสายสีน้ำเงินนะครับสายนำสายสีน้ำเงินของเกจมินิโฟนะครับมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบของท่อสารทำความเย็นด้านโลเพชเชอร์นะครับในการเชื่อมต่อนะครับต้องระมัดระวังและต้องทำให้เร็วนะครับเพราะในการทำงานนะครับสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบจะมีค่าความดันค่อนข้างสูงมีโอกาสที่จะรั่วไหลออกมาสู่ภายนอกได้และเป็นอันตรายต่อมือเรานะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับให้เราไปสังเกตนะครับในส่วนของเกจมินิโฟนะครับจะมีค่าระดับของแรงดันน้ำยานะครับตอนนี้ในส่วนของค่าระดับของแรงดันน้ำยานะครับถ้าผมอ่านจากเกจก็คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ120 PSIเพราะนั้นจะขาดไปประมาณ30 PSIนะครับที่จะอยู่ในระดับของการทำความเย็นที่สมบูรณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้บอกไปแล้วในช่วงแรกนะครับก็คือการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้านะครับคือเคมออนมิเตอร์นะครับมาวัดในส่วนของค่ากระแสนะครับและเราจะทราบค่ากระแสได้อย่างไรให้เราไปดูที่เพจของตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับค่ากระแสในการใช้งานนะครับในส่วนของการทำงานของระบบนะครับก็มีค่ากระแสเท่ากับ 7.5 นะครับ 7.5 แอมป์นะครับเราก็ทำการคล้องในส่วนของเคมออนมิเตอร์นะครับเข้ากับเหล่งจ่ายที่เป็นสายภาคกำลังนะครับแล้วทำการตรวจเช็คนะครับ

ตอนนี้เครื่องทำงานอยู่ที่กระแสประมาณ0.9แอมป์นะครับค่อนข้างจะต่ำมากนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเมื่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วนะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการการเติมสารทำความเย็นนะครับโดยสังเกตที่เกตเมนิโฟลด์นะครับค่ากระแสที่เกิดขึ้นที่เคมโอมิเตอร์นะครับจะต้องมีค่ากระแสไม่เกินค่ากระแสของที่กำหนดไว้ที่ตัวเครื่องนะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อนะครับโดยทำนำสายสีเหลืองนะครับมาต่อกับถังสารทำความเย็นนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เปิดในส่วนของตัวถังนะครับตอนนี้สารทำความเย็นวิ่งเข้าไปสู่ถังวิ่งเข้าไปสู่เกตเมนิโฟลด์แล้วนะครับทำการคลายสายด้านเกตเมนิโฟลด์ด้านสีเหลืองเล็กน้อยนะครับเพื่อไล่อากาศทิ้งนะครับหลังจากที่เราไล่อากาศทิ้งก็ขันกลับสู่ที่เดิมนะครับและทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับในการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบก็เหมือนเดิมครับเราสังเกตในส่วนของเข็มนะครับว่าสวิงขึ้นไปในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับก็เปิดไปนะครับนะเปิดไปให้สุดนะครับแล้วนับ1 ถึง 10ในใจนะครับเมื่อครบนะครับก็ปิดลงมานะครับหลักการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเหมือนของผมนี่ก็จะใช้นับ1 ถึง 10ก็คือประมาณ10 วินะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทักษะการทํางานของแต่ละคนนะครับนะหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เราอ่านค่าของตอนนี้เราอ่านค่าของระดับสารทำความเย็นนะครับอยู่ประมาณ140 PSI แล้วนะครับก็ทําการเปิดเข้าไปนะครับเติมสารทำความเย็นเข้าไปท่านแล้วดูการเปลี่ยนแปลงนะครับนะเปิดแล้วก็ปิดนะครับโดยควบคู่กับส่วนในการดูในส่วนของกระแสไปด้วยนะครับ

เมื่อเติมสารทำความเย็นเข้าไปนะครับเมื่อถึง150 PSI แล้วก็ทำการติดตั้งเกตเมโครไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งถอดนะครับให้มันรันเครื่องประมาณ5 ถึง 10 นาทีก่อนเพราะว่าในส่วนของสารทำความเย็นที่เราเติมเข้าไปเนี่ยระดับการบาลานซ์ของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับ

ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องรอนะครับเพื่อให้สารทำความเย็นในระบบเนี่ยมีมีที่เราเติมเข้าไปนะครับให้บาลานซ์นะครับแล้วก็ดูสังเกตนะครับถ้าสารทำความเย็นหรือการทำความเย็นที่ดีนะครับก็จะมีน้ำหยดแต่ตอนนี้ยังนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำความเย็นเราเพิ่งเปิดเข้าไปนะครับครับเราสามารถตรวจ

ตอบการทำงานของอุปกรณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ถ้าหลังจากที่เราถอดประกอบแล้วชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นบานสวิงนะครับตอนนี้หลักการทำงานของมันยังอยู่ล็อกค่าในตำแหน่งของการคือตำแหน่งที่ไม่สวิงใช่ไหมครับเราก็ต้องมาทำการเปิดและทดสอบการทำงานของมันด้วยนะครับว่ามันสามารถสวิงได้ไหมนะครับอันนี้นะครับทุกครั้งนะครับเราต้องทดสอบชิ้นส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะครับว่าตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นบานสวิงสามารถสวิงได้ไหมการทำงานพัดลมมีเสียงดังไหมนะทั้งด้านในและด้านนอกนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนหรือมีโค้ดอะไรที่โชว์สถานะขึ้นมาว่ามีความผิดปกติของระบบวันนี้ต่างๆนะสิ่งที่เออร์เลอร์เกิดขึ้นหลังจากที่เราทําการล้างทําความสะอาดแล้วพวกนี้เราต้องแก้ไขให้กับผู้รับบริการด้วยหรือว่าคนที่เราไปทําให้ด้วยนะครับสามารถปรับตําแหน่งได้นะครับสามารถสั่งให้โปรได้นะอันนี้ก็สวิงนะครับถ้าบานสวิงโปรอะไรปกติก็ถือว่าการทํางานของระบบตัวนี้ปกตินะครับอันต่อไปก็จะเป็นระบบการทํางานอื่นๆแหละนะครับที่จะดูว่าประสิทธิภาพในการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในส่วนของการสอนของครูนะครับทั้ง8 EP นะครับจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรานะครับผู้เรียนนะครับได้นำความรู้ที่ครูสอนนะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพ

0: ักครูหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็น

รูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

งานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเกียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสลก

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: คิดถึง

พ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะในเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่

0: ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
2: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
3: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: ผู้เองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
3: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ผู้เองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
3: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
3: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
7: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
7: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
3: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วนะครับซึ่งนะครับในท้องถิ่นบ้านเรานะครับก็มีถั่วลิสงนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเราก็นำมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นั่นก็คือการทำถั่วกรอบแก้วหรือถั่วเคลือบนั่นเองนะครับเรามาดูว่าในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับมีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือถั่วลิสงนะครับนะครับในการเรานะครับนำถั่วลิสงนะครับมาใช้นะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับเราก็ต้องดูในเรื่องของคุณภาพของถั่วและก็ขนาดเม็ดของถั่วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับในการแสดงผลิตภัณฑ์ของเราว่าต้องการถั่วเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายขนาดก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับขนาดของเม็ดถั่วตามที่เราต้องการกับขนาดของผลิตภัณฑ์ถั่วกรอบแก้วนะครับแต่นะครับในการเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเม็ดถั่วของถั่วลิสงแล้วนะครับเราต้องดูในเรื่องของคุณภาพนะครับของ

เม็ดถั่วที่นำมาใช้จะต้องนะครับเป็นเม็ดถั่วที่นะครับสะอาดนะครับเป็นเม็ดถั่วที่ไม่ขึ้นราไม่เน่านะครับถ้าหากเราไปเลือกซื้อมานะครับเราก็ควรจะทำการคัดเลือกถั่วให้มีคุณภาพก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับนะครับต่อมานะครับก็คือน้ำตาลทรายนะครับน้ำนะครับน้ำสะอาดนะครับสำหรับต้มนะครับมีเนยนะครับสำหรับให้เกิดความหอมนะครับมีเกลือนะครับสำหรับปรุงรสนะครับแล้วก็มีงาขาวนะครับสำหรับเพิ่มความกรอบมันให้กับถั่วกรอบแก้วนะครับของวันนี้นะครับซึ่งอัตราส่วนที่เราใช้ในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับอัตราส่วนจะอยู่ที่น้ำหนักนะครับถั่วลิสงนะครับ250กรัมนะครับน้ำตาลทราย250กรัมนะครับน้ำสะอาดนะครับ250กรัมนะครับเนยนะครับ10กรัมนะครับเกลือ2กรัมและนะครับงาขาวนะครับ20กรัมนะครับในอัตราส่วนตรงนี้นะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับสามารถที่จะเพิ่มหรือลดลงตามอัตราส่วนวัตถุดิบที่เรามีอยู่นะครับซึ่งขั้นตอนในการทำนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่นะครับคัดเลือกถั่วเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ถั่วที่มีคุณภาพพร้อมที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเราจะนำถั่วนะครับมาล้างน้ำแล้วนะครับส่งขึ้นให้เสด็จน้ำนะครับนะครับก็นะครับนำถั่วนะครับเทลงไปในน้ำนะครับถ้าหากเป็นถั่วที่เราได้จากท้องตลาดนะครับที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ซื้อถั่วนะครับในระยะเวลาการเก็บไม่ยาวนานนะครับเราก็ล้างถั่วนะครับสัก1น้ำนะครับหรือ2น้ำก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสะอาดนะครับนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันนะครับในการล้างนะครับข้อควรระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับในการล้างถั่วนะครับไม่ควรที่จะนะครับกำเม็ดถั่วให้แน่นหรือขยำเม็ดถั่วในขณะเวลาที่เราล้างนะครับเราก็ซาวถั่วล้างน้ำปกติเนื่องจากว่านะครับถ้าเราขยำถั่วนะครับก็อาจจะทำให้เปลือกถั่วนะครับหลุดล่อนได้เร็วนะครับแล้วก็จะทำให้ถั่วกรอบแก้วของเรานะครับเม็ดออกมาไม่สวยงามนะครับเปลือกหลุดนะครับนะครับทีนี้ก็ทำการกรองให้เสด็จน้ำหรือส่งน้ำนั่นเองนะครับนะครับส่งให้เสด็จน้ำนะครับนะครับส่งให้เสด็จน้ำไว้นะครับครับก็ส่งถั่วให้เสด็จน้ำนะครับนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเติมใส่ถั่วลงไปในกระทะได้เลยนะครับนะครับเทลงไปได้เลยนะครับนะครับจากนั้นนะครับเติมน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นก็เทน้ำตาลทรายนะครับลงไปในกระทะได้เลยนะครับ

นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับเป็นส่วนผสมนะครับลงไป3อย่างเท่านั้นนะครับมีถั่วมีน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำนะครับโอเคนะครับ

นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการต้มถั่วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะครับนะครับขั้นตอนในการทำ

บัวกอบแก้วนะครับจะสรุปขั้นตอนง่ายๆนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนของการต้มถั่วนะครับมีขั้นตอนของการต้มมีขั้นตอนของการคั่วและมีขั้นตอนของการเคลือบนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการต้มนะครับเราจะต้มถั่วนะครับให้สุกนะครับลักษณะการต้มถั่วนะครับเราจะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะงวดข้นนะครับกลายเป็นผึกน้ำตาลหรือที่เราเรียกว่าเม็ดทรายนั่นเองนะครับเราก็จะใช้ไฟนะครับในการต้มนะครับไฟปานกลางนะครับนะครับเราจะใช้ไฟในการต้มไฟปานกลางนะครับในการต้มนะครับเราจะไม่คนถั่วบ่อยนะครับห้ามคนบ่อยนะครับเนื่องจากว่าการคนบ่อยจะทำให้ไม้นะครับไปสัมผัสกับเม็ดถั่วเปลือกถั่วก็จะหลุดออกจากเม็ดถั่วทำให้เม็ดของเราไม่สวยนะครับก็คนได้แต่ไม่คนบ่อยนะครับเราก็จะต้มนะครับให้น้ำนะครับงวดข้นลงนะครับ

ครับหลังจากที่นะครับเราต้มถั่วนะครับผ่านไปนะครับ20นาทีนะครับน้ําในกระทะนะครับก็จะเริ่มงวดลงตอนนี้เราก็สามารถที่จะคนถั่วได้นะครับจากน้ําที่เป็นลักษณะของเหลวเมื่อกี้นะครับต้มถั่วตอนนี้นะครับน้ําเริ่มลดลงนะครับก็จะข้นนะครับกลายเป็นตาลหรือที่เราเรียกว่าเม็ดทรายนั่นเองนะครับนะครับน้ํานะครับเริ่มข้นนะครับกลายเป็นผึกน้ําตาลนะครับเป็นเม็ดทรายแล้วนะครับนะครับนะครับน้ําตาลนะครับถ้าเราสังเกตนะครับน้ําตาลก็จะเกาะเคลือบนะครับในเม็ดถั่วนะครับไม่ให้เปลือกถั่วของเรานะครับหลุดออกจากเม็ดถั่วนะครับเราก็จะได้ถั่วกรอบแก้วนะครับที่เม็ดสวยงามน่ารับประทานนะครับนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปตรงนี้นะครับเรียกว่าขั้นตอนของการคั่วนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับถั่วจะกรอบไม่กรอบนะครับขึ้นอยู่กับขั้นตอนของการคั่วครับก็ใช้ระยะเวลาในการคั่ว30นาทีนะครับ

นะครับไฟที่ใช้นะครับก็จะเป็นไฟเบานะครับไฟอ่อนนะครับนะครับในการทําถั่วกรอบแก้วนะครับนักเรียนครับเราสามารถที่จะพัฒนาถั่วกรอบแก้วหรือที่เราเรียกฮิตกันในปัจจุบันก็คือถั่วเคลือบนะครับถ้าเราอยากจะพัฒนารสชาตินะครับเราอาจจะเติมนะครับผงโอวัลตินนะครับก็เป็นถั่วเคลือบโอวัลตินนะครับเติมผงกาแฟก็เป็นถั่วเคลือบกาแฟหรือจะเป็นรสอื่นๆนะครับชาเขียวนะครับชานมนะครับก็สามารถที่จะทำเป็นถั่วเคลือบได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับอย่าลืมนะครับในช่วงที่เราใช้ขั้นตอนของการคั่วนะครับจะต้องใช้ไฟเบานะครับถ้าใช้ไฟแรงนะครับน้ำตาลก็จะละลายนะครับเคลือบเป็นคาราเมลกับถั่วแล้วจะทำให้ถั่วไหม้ก่อนนะครับขั้นตอนนี้เราต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องไฟนะครับ

นะครับถ้าหากว่าไฟแรงเกินไปเราก็ปรับลดลงนะครับแต่ถ้าไฟเบาเกินไปนะครับเราก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ

นะครับในส่วนผสมนะครับข้อควรนะครับระมัดระวังนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับถ้าหากว่าเราเติมเกลือลงไปในขณะพร้อมกันกับน้ำตาลนะครับอาจจะทำให้การเคลือบนะครับของน้ำตาลนะครับไม่ดีเพียงพอนะครับเพราะนั้นเราจึงไม่ใส่เติมเกลือลงไปพร้อมกับน้ำตาลนะครับ

นะครับเราก็คั่วไปนะครับจนกว่าถั่วของเรานะครับจะสุกกรอบพอดีนะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้าถั่วของเรานะครับคั่วแล้วกรอบดีนะครับเราสังเกตที่เม็ดถั่วนะครับจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเราก็ทำการคั่วไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับน้ำตาลนะครับก็จะเกาะนะครับเป็นผลึกนะครับรอบของเม็ดถั่วนะครับนี่เป็นลักษณะการเกิดผลึกที่สวยงามมากนะครับเปลือกถั่วของเรานะครับก็จะไม่หลุดในระหว่างที่เราคั่วนะครับนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับถ้านะครับเกี่ยวกับหลักการของการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเรียกผลิตภัณฑ์ตรงนี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำตาลนั่นเองนะครับนะครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือไม่นิยมผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะรสชาติหวานก็อาจจะไม่ชื่นชอบตรงนี้นะครับแต่นะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำตาลตรงนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มอรรถรสหรือเพิ่มรสชาติสำหรับผู้ที่ชอบบริโภคถั่วนะครับเมื่อเวลาเราเคี้ยวถั่วกับแก้วก็จะมีรสชาติความมันความหวานอยู่ในตัวนะครับซึ่งนะครับเมื่อรับประทานแล้วก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่หวานจนเกินไปนะครับนะครับถั่วของเราตอนนี้นะครับก็คั่วนะครับใกล้ที่จะได้ที่แล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเราใช้ไฟเบานะครับผลึกน้ำตาลนะครับจะเกาะอยู่ในขอบกระทะนะครับในส่วนของขั้นตอนของการคั่วแต่ถ้าเราอยู่ในส่วนของขั้นตอนการเคลือบนะครับเราจะเร่งไฟให้แรงมากกว่าเดิมนะครับน้ำตาลที่เป็นผลึกเกาะอยู่กับขอบกระทะก็จะหลุดออกมาละลายเคลือบกับถั่วที่อยู่ในกระทะทันทีนะครับ

นะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะนั้นคนทำนะครับจะต้องมีความทนนะครับแล้วก็ใจเย็นกับการทำนะครับ

นะครับหลังจากขั้นตอนของการคั่วถั่วได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการเคลือบโดยเราจะเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเราจะโรยด้วยเกลือนะครับให้กระจายให้ทั่วกับกระทะนะครับแล้วก็เกาะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดถั่วนะครับเราถึงจะเติมงาขาวแล้วก็ปิดเตานะครับเติมเนยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับสุดท้ายนะครับตอนนี้ถั่วของเรานะครับก็นะครับคั่วนะครับน่าจะได้ที่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวจะปรับไฟนะครับเพื่อเพิ่มนะครับความร้อนแล้วก็ให้น้ำตาลที่เคลือบอยู่กับถั่วนะครับละลายเพิ่มมากขึ้นนะครับ

นะครับพอน้ำตาลนะครับเริ่มละลายนะครับพอน้ำตาลเริ่มละลายเราจะเติมเกลือนะครับลงไปนะครับเราจะเติมเกลือลงไปให้ทั่วนะครับนะครับหรือเราอาจจะใช้มือของเรานะครับหยิบลงไปนะครับก็ได้นะครับแล้วเราทําการคนต่อนะครับโดยการลดไฟลงนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ถั่วของเรานะครับกับน้ําตาลทรายไหม้นะครับโดยวิธีการคนนะครับถ้านักเรียนสังเกตดูตอนนี้นะครับน้ําตาลเริ่มละลายแล้วนะครับสังเกตนะครับผลึกน้ําตาลที่เกาะอยู่ในกระทะนะครับก็จะหลุดออกมานะครับมารวมกันนะครับนะครับเริ่มละลายดีแล้วนะครับโอเคนะครับนะครับเริ่มหลุดนะครับเป็นผลึกออกมานะครับนะครับ

ในส่วนของที่เราเลือกใช้กระทะนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการทำถั่วกรอบแก้ววันนี้นะครับที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่ากระทะทองเหลืองนะครับจริงๆแล้วนะครับนอกจากกระทะทองเหลืองที่เอามาใช้ในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับกระทะเหล็กตามบ้านเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับข้อดีของกระทะทองเหลืองนะครับก็ให้ความร้อนของกระทะได้อย่างสม่ำเสมอและก็ทั่วถึงนะครับในเรื่องของการกระจายความร้อนก็จะดีกว่ากระทะเหล็กเพียงแต่ว่านะครับราคากระทะทองเหลืองก็อาจจะราคาแพงไปหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะทำจากกระทะเหล็กตามบ้านเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เกลือของเราก็ละลายแล้วนะครับนะครับรวมอยู่กับเม็ดถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะเร่งไฟเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับนะครับขั้นตอน

ตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเคลือบนั่นเองนะครับเราจะเปิดไฟให้แรงมากกว่าเดิมนะครับเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายนะครับแล้วเราจะทำการโรยงานะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เติมเนยลงไปนะครับ

นะครับก็คนให้นะครับน้ำตาลนะครับละลายเคลือบกับถั่วนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับมีลักษณะเป็นความเหนียวนะครับเกาะติดกับเม็ดถั่วได้ดีนะครับเพื่อที่เราจะโรยงานะครับให้เกาะติดกับเม็ดถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเติมงาลงไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใส่งาลงไปนะครับในขั้นตอนของการเคลือบนะครับนะครับโอเคนะครับนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับตอนนี้ไอความร้อนนะครับก็จะละลายนะครับน้ำตาลนะครับเคลือบอยู่กับถั่วนะครับเราก็เติมงาสลับกันไปนะครับเติมงาสลับกันไปนะครับงาเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้สุกก่อนนะครับเพราะว่าในการเติมงาลงไปเคลือบกับถั่วนะครับในกระทะยังมีความร้อนอยู่ก็จะทำให้ถั่วของเราสุกไปโดยอัตโนมัตินะครับนะครับถ้าหากคนที่ไม่ชอบงานะครับเราก็ไม่ต้องใส่งาก็ได้นะครับหรือถ้าคนที่ชอบงานะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนของงานะครับเพิ่มมากกว่าเดิมก็ได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะเติมเนยลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะปิดเตาคนให้เข้ากันนะครับ

นะครับเราทำการปิดเตาได้เลยนะครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับก็จะมีกลิ่นหอมนะครับของเนยนะครับเข้ามาช่วยนะครับทำให้ถั่วเคลือบหรือถั่วกรอบแก้วของเรานะครับมีความมันหอมนะครับกรอบอร่อยนะครับนะครับก็เขาให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการตักใส่ถาดนะครับพักไว้ให้เย็นแล้วเราจะทำการบรรจุในขั้นตอนต่อไปครับนะครับเราก็จะทำการตักใส่ภาชนะนะครับนะครับนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการทำถั่วกรอบแก้วนะครับเรียกว่าขั้นตอนของการเคลือบนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่จะทำถั่วกรอบแก้วนะครับหลักๆของการทำถั่วกรอบแก้วนะครับจะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นตอนของการต้มขั้นตอนของการคั่วและขั้นตอนของการเคลือบดังปรากฏเห็น อยู่ในขณะนี้นะครับนะครับเราก็จะนะครับพักถั่วให้เย็นนะครับตรงนี้นะครับนะครับถ้าหากว่าถั่วจับกันเป็นก้อนนะครับเราใช้ช้อนนะครับนะครับเคลียร์เม็ดนะครับให้กระจายนะครับไม่ติดกันนะครับพอเย็นนะครับเราก็ตักใส่ถุงได้เลยนะครับนะครับหรือถ้าเรามีภาชนะในการบรรจุนะครับในรูปแบบนอกจากถุงบรรจุแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปบรรจุในขวดแก้วนะครับก็สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานนะครับนะครับช่วงนี้นะครับเราก็จะพักถั่วทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบรรจุหลังจากที่เรานะครับนำตักถั่วนะครับกรอบแก้วขึ้นมาจากกระทะนะครับเราก็จะพักไว้ให้เย็นนะครับลักษณะนะครับเม็ดถั่วที่ดีจะต้องไม่ติดกันนะครับจะต้องแยกออกเป็นเม็ดนะครับแล้วนะครับเม็ดงานะครับก็จะเคลือบนะครับเกาะติดอยู่กับถั่วนะครับสังเกตจากเสียงตรงนี้นะครับจะมีเสียงความกรอบของถั่วนะครับซึ่งในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับถ้าหากว่านักเรียนหรือท่านผู้ชมนะครับที่กำลังดูในขณะนี้นะครับอาจจะมีข้อคำถามนะครับว่าเอ๊ะในการทำถั่วกรอบแก้วเราสามารถที่จะใช้ถั่วชนิดอื่นได้ไหมนะครับจริงๆแล้วการทำถั่วกรอบแก้วก็ถั่วกรอบแก้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่านะครับการทำถั่วกรอบแก้วเกิดจากการแปรรูปด้วยเกิดจากน้ำตาลนะครับใช้กรรมวิธีในการเคลือบนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะนำเม็ดนะครับธัญพืชอย่างอื่นเข้ามาทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือไม่นะครับเราอาจจะผสมผสานนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับอาจจะปรุงรสเพิ่มอาจจะมีส่วนของเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับเม็ดลูกเดือยนะครับเม็ดถั่วเขียวหรือนะครับเม็ดทานตะวันนะครับเข้ามาเพิ่มนะครับเป็นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับถั่วของเรานะครับก็นะครับเย็นแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะบรรจุนะครับในการบรรจุเพื่อที่จะเก็บรักษาหรือบรรจุเพื่อรอการจำหน่ายนะครับเราต้องเลือกภาชนะบรรจุให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ทำการบรรจุ
เม็ดถั่วนะครับในภาชนะแล้วทําการปิดนะครับให้สนิทนะครับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของซองพลาสติกใสนะครับก็นะครับขึ้นอยู่กับขนาดความต้องการในการในการจำหน่ายนะครับของเราเองนะครับหรือจะอยู่ในรูปแบบของขวดบรรจุนะครับขวดแก้วนะครับเป็นกระปุกพลาสติกก็ได้นะครับอาจจะใช้ในลักษณะนะครับบรรจุเป็นรูปแบบของฝากก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับสามารถที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับก็ถั่วลิสงนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่สามารถที่จะนำมาแปรรูปแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ที่จะนำไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบรรจุถั่วใส่ถุงนะครับนะครับการตักถั่วใส่ถุงนะครับเราก็ต้องตักด้วยความประณีตนะครับถ้าหากว่าเราตักใส่ถุงนะครับโดยที่นะครับเราตักถั่วปริมาณเยอะแล้วก็อัดลงไปยัดลงไปตรงนี้ก็อาจจะทำให้ปากถุงของเรานะครับก็เลอะด้วยคราบนะครับก็จะทำให้ไม่สวยน่ารับประทานนะครับเพราะนั้นนะครับเราก็ต้องค่อยๆนะครับตักเทลงไปนะครับโอเคนะครับเขย่าลงไปนะครับนะครับก็บรรจุนะครับตามอัตราส่วนต้นทุนนะครับในลักษณะการจำหน่ายของเรานะครับถ้าเป็นถุงขนาดเล็กนะครับเราก็บรรจุนะครับถุงละ30 กรัมนะครับ

นะครับนะครับนะครับเมื่อทําการปิดผนึกแล้วนะครับลักษณะนะครับของถั่วนะครับกรอบแก้วนะครับก็จะทําให้เกิดความสวยงามนะครับความน่ารับประทานนะครับแล้วเข้ากับบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับเราลองเปลี่ยนนะครับขนาดของไซส์ถุงที่เราบรรจุนะครับก็จะใส่ในปริมาณที่มากกว่าเดิมนะครับ

นะครับนะครับในส่วนนะครับภาชนะบรรจุนะครับที่มีลักษณะเป็นห่อใหญ่นะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มตามลักษณะที่เรากำหนดราคาขายนะครับนะครับใบใหญ่ก็จะอยู่ที่น้ำหนักนะครับ75กรัมนะครับโอเคนะครับใส่เติมลงไปอีกนิดนึงนะครับนะครับโอเคนะครับน้ำหนัก75กรัมนะครับก็ทำการปิดผนึกถุงนะครับ

โอเคนะครับก็จะมีลักษณะขนาดนะครับที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของการกำหนดราคาขายนะครับห่อเล็กนะครับน้ำหนักนะครับ35 กรัมนะครับ25 กรัม30 กรัมนะครับราคาเราก็เทียบตามอัตราส่วนของหลักการคำนวณต้นทุนราคาขายนะครับส่วนห่อใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับการกำหนดราคาขายเราก็กำหนดราคาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจากต้นทุนของการผลิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบรรจุนะครับให้ครบแล้วก็ให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำการเก็บรักษาแล้วก็รอการจำหน่ายนะครับหรือนะครับในการทำทุกครั้งนะครับต้องบอกไว้เลยว่านะครับสินค้าของเราจะจำหน่ายได้ดีและเป็นที่ถูกใจของผู้ซื้อนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือฉลากสินค้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฉลากสินค้าก็มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคนะครับลูกค้าของเราสามารถที่จะชอบแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของเราได้ดีนะครับซึ่งนะครับในส่วนของฉลากสินค้าก็ได้แนะนำนะครับในส่วนของสื่อนะครับทุกตอนเลยนะครับว่าฉลากสินค้ามีความสำคัญเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคทำให้ผู้ซื้อลูกค้าต่างๆนะครับตัดสินใจในการเลือกซื้อของเรานะครับเราก็ต้องไปดูในเรื่องของการทำฉลากเข้ามาควบคู่กันด้วยครับในการทำถั่วกรอบแก้วของเราในวันนี้นะครับก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นภาพที่เราปรากฏอยู่ในตอนนี้นะครับถั่วกรอบแก้วของเรานะครับสามารถที่จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดจากการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานานนะครับเนื่องจากว่ามีความชื้นอยู่น้อยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำตาลนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับอย่าลืมนะครับมีขั้นตอนที่หลักๆอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือขั้นตอนของการต้มนะครับขั้นตอนของการคั่วนะครับและขั้นตอนของการเคลือบนะครับ3ขั้นตอนตรงนี้นะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะนำไปนะครับทำตามได้

0: ได้นะครับซึ่งสามารถทำได้ง่ายนะครับอีกอย่างนะครับถั่วลิสงนะครับก็หาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดบ้านเรานะครับก็นำมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับเพิ่มอาชีพเสริมนะครับโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มนักเรียนนะครับสามารถที่จะหารายได้ระหว่างเรียนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายนะครับตามท้องตลาดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเรื่องการทำถั่วกรอบแก้วชุดนี้นะครับครูเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสำหรับนักเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้อยู่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับประโยชน์ความรู้นะครับเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะครับและนะครับในการแปรรูปอาหารนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับในตอนต่อไปนั้นจะเป็นอะไรนะครับก็นะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามว่าในครั้งต่อไปเราจะนำวัตถุดิบนะครับอะไรมาใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ครับหลังจากที่เราได้รู้ในเรื่องของการใช้งานนะเราได้มาได้ฝึกนะครับในเรื่องของการทำใช้งานของ defibrillator นะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของฟังก์ชันนะครับนะแล้วเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน surface indicator เป็นยังไงตะกี้รู้อยู่แล้วนะเพราะนั้นพวกนี้สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่า surface มันไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเบิร์นนะครับของการ defib ได้นะครับนะทีนี้กระตุกอาจจะทำให้ตายไปเลยก็ได้นะครับนะครับเราก็มีความเข้าใจอยู่นะตอนนี้มันจะมีในเรื่องของการทดสอบว่าเครื่องมือที่อยู่ในโรงพยาบาล นะครับนะตัวเนี้ยนะครับมีความสามารถนะครับเป็นไปตามมาตรฐานนะครับในการใช้งานหรือไม่นะครับนะเขาก็ได้ออกแบบวิธีการมาตรฐานวิธีการทดสอบเพื่อกระตุกนะครับคำว่าการทดสอบเพื่อกระตุกนี้ครับเขาจะทดสอบทั้งเครื่องนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหน้าตานะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยู่ในสภาพดีไหมนะครับนะแล้วก็ในการที่จะทดสอบตัวนี้นะครับเขาก็มีเป็นข้อนะครับนะเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปนี้นะครับนะครับอันที่หนึ่งก็ใช้มาตรฐานอ้างอิง IEC นะIEC ตัวนี้ก็คือ safety นะทางปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับนะแล้วก็ข้อที่สองก็เป็น IEC เหมือนกันนะครับก็เป็น safety นะครับสำหรับที่จะเป็นเครื่องของทางด้านการแพทย์นะครับเป็น cardiac นะครับ defibrillator อันที่3ก็จะเป็น ECRI นะครับเป็นการดูมาตรฐานโดย ECRI นะว่ามันมีการยอมรับนะครับในการทำงานในการเทสค่านะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะหลังจากนั้นเราก็มาดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกับมันนะครับเครื่องมือมาตรฐานนะครับที่จะมาใช้กับตัว defibrillator ตัวนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับเราจะต้องมีตัว electrical safety analyzer นะครับหรือถ้าไม่ใช้ electrical safety analyzer นะครับเราก็ไปหา ohmmeter หรือว่า amp และ ammeter นะครับมาแทนนะครับนะ electrical analyzer เป็นอุปกรณ์ที่เทสในเรื่องของความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกนะครับแต่ตัวนี้มันอาจจะไม่มีนะครับเราก็ไปซื้อหา ohmmeter แล้วก็แอมมิเตอร์ที่มีหน่วยถึงไมโครแอมป์นะครับมาใช้ได้นะครับข้อที่สองนะครับก็เป็นการใช้ defibrillator analyzer นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่า defibrillator analyzer นะครับนะเราใช้ตัวนี้นะครับตัวที่สาม ECG simulator นะครับ ECG simulator ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับที่จะสร้างสัญญาณเทียมสัญญาณชีพนะครับแต่ตัวนี้มีด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะ include ทั้งตัวสร้างพลังงานออกมานะครับไอ้ตัววัดพลังงานนะครับกับตัวที่สร้างสัญญาณ ECG ออกมาด้วยนะครับนะเพราะนั้นข้อ 3.2 กับ 3.3 นะครับก็ใช้เป็นเครื่องเดียวกันนะครับ 3.4 นะครับ pacemaker analyzer นะครับตัวนี้มีครบแหละตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้มีเปล่าอ๋อมี pacer ข้างบนนะครับนะแต่ pacer ตัวนี้ยังใช้ไม่ได้ตัวนี้ต้องมีออปชันใส่อีกนะครับมันอุ้ยมีออปชันใส่แปะไปที่ข้างบนนะแล้วมันก็จะมีรูนะต่อเสียบอีก2รูออกมานะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทันทีแต่ว่าตัวการใช้งานนะครับตัวแอป นะครับมีทรงสวิตช์เรียบร้อยนะเหลือแต่โหลดอย่างเดียวนะครับที่จะมาใส่เอ้ยเหลือแต่ตัวแปลงอย่างเดียวที่จะแปลงสายตัวนี้ให้เป็นสายของตัวซิมูเลเตอร์นะครับอันนี้ 3.5 นาฬิกาจับเวลานะครับที่มีความเร็วแสดงผลอย่างน้อย10วิจริงๆแล้วตรงนี้เราใช้เป็นโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วตั้งฟังก์ชันไปที่การจับเวลานะครับเราก็จะใช้ตัวนี้จับนะหัวข้อการทดสอบนะครับก็จะมีดังนี้นะครับอันที่1การตรวจสอบทางกายภาพนะฮะทางกายภาพเราจะดูอะไรบ้างนะครับเราก็จะดูในเรื่องของ

ของโครงสร้างนะครับนะฮะโครงสร้างก็จะต้องมีความสะอาดนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักนะครับข้อ2นะครับป้ายแสดงต่างๆนะครับพวกราเบลครับจะต้องชัดเจนนะครับป้ายต่างๆนะชัดเจนอ่านได้ครบทุกตัวอักษรนะครับอันที่3นะครับพวกปลั๊กไฟนะครับแล้วฟิวนะครับถ้ามีฟิวอันนี้มีไหมอันนี้ก็ normal normal เลยนะเนี่ยเราทำได้อยู่แล้วนะครับผ่านหน้าจอแล้วกดปุ่มแล้วปุ่มกดต่างๆนะครับไฟหน้าจอต้องติดอักษรบนสัญลักษณ์ต้องชัดเจนกดปุ่มทุกตัวต้องไม่มีรอยฉีกขาดนะนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับต่อไประบบการเซลเทสนะครับเซตเทสตัวเองนะครับถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างเครื่องตัวนี้มีไหมไม่มีขึ้นหน้าจอเลยนะครับอันนี้ถ้าบางอันมีก็เราก็จะเติ๊กไว้ด้วยแต่ถ้าไม่มีก็เขียน NA ไว้นะครับแพดเดิลเล็กโตรดจะต้องมีความสมบูรณ์สะอาดไม่แตกหักก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้สมบูรณ์ไม่แตกหักไม่มีรอยนะครับไม่มีคราบนะครับนะแล้วก็ทรงสวิตช์ยังโอเคอยู่ทุกอันนะครับก็เช็คดูนะครับการตั้งเวลาและวันที่นะครับก็ตั้งให้เป็นปัจจุบันนะครับเวลาเปิดเครื่องมามีมานี้อันนี้มันต้องตั้งแพเชียนก่อนนะครับมันต้องใส่ข้อมูลแพเชียนก่อนนะครับอันนี้ถ้าตั้งแล้วคงมีหรอกปกติแล้วเครื่องพวกนี้มันจะไม่มีปัญหาต่อไปก็ 4.2 การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับความปลอดภัยทางไฟฟ้าเราก็จะใช้เครื่องมิลลิแอมมิเตอร์ไมโครแอมมิเตอร์กับโอมิเตอร์นะเป็นการวัดนะครับแล้วก็วัดในเรื่องของสายกราวนะครับเราใช้โอมิเตอร์วัดสายกราวนะอันนี้เป็นสายไฟนะครับที่เข้าเครื่องนะครับเป็นสายคาร์ดวันนะครับคาร์ดวันก็สังเกตจากหัวปลั๊กนะมี3ขั้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสายกราวรีซิสแตนต์นะครับจะต้องทดสอบความต้านทานตัวเครื่องกับสายดินนะตัวเครื่องก็คือปลั๊กด้านนี้นะครับสายดินก็คือปลั๊กฝั่งนี้นะครับแล้วก็เช็คโอห์มนะครับรูที่3และรูตรงกลางนะครับกับขั้วนี้นะครับจะต้องมีความต้านทานไม่น้อยไม่เกินกว่า 0.5 โอห์มส่วนใหญ่ก็จุด1โอห์มแหละไม่เกินเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะเทสได้นะครับต่อไปข้อ 4.2 ข้อ 4.2 นะครับการเทสคัสเซ็ตลิควิดเคอร์เรนต์นะครับน้อยกว่า500ไมโครแอมป์อันนี้เราก็ต้องหาถ้าเราไม่มีเซฟตี้อะไลเซอร์นะครับเราก็ใช้ไมโครแอมมิเตอร์นะครับ วัดนะครับแล้วก็ทดสอบการโลดของกระแสไฟฟ้าตัวเครื่องกับสายดินดูอีกอันนึงนะครับเซฟตี้ในเรื่องของสายลีดนะครับลีดทูกาวก็เราจะวัดนะครับสายลีดนะครับตรงนี้สายลีดตัวนี้นะครับเทียบกับกาวนะครับแล้วมันจะมีสเปคว่าต้องไม่เกิน100ไมโครแอมป์นะครับในขณะที่เป็นกาวนะครับในขณะที่ถ้าอันกาวเด็ดนะครับก็คือต้องน้อยกว่า500ไมโครแอมป์นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็วัดเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่าวัดแบบไหนนะครับส่วนในเรื่องของการทดสอบทางเทคนิคนะครับเราจะใช้เครื่องตัวตัว defibrillator analyzer นะครับนะต่อนะครับนะแล้วดูอันที่1หัวข้อที่1เขาจะบอกว่าให้ดูอะไรบ้างอันที่1 energy accuracy นะครับดูเรื่องความแม่นยำของตัวเครื่องตัวนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรครับสเปคก็คือว่าการทดสอบความแม่นนี้จะต้องมีค่าผิดพลาดนะครับถ้าไม่เกิน25จูลนะครับได้ไม่เกินบวกลบ4จูลนะครับแต่ในกรณีที่มีการตั้งค่ามากกว่า25จูลแล้วเขาจะคิดเป็นบวกลบ 15% นะครับอันนี้จะมีความต่างนะครับนะต่อไปข้อ 3.2 นะครับ 4.3.2 นะครับการทดสอบ output energy นะ maximum charge maximum setting นะครับเขาก็ทดสอบประสิทธิภาพเหมือนกับแบตเตอรี่นะนะครับดูว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่องนะครับมันจะทนทานหรือว่ามันจะรับการชาร์จทั้ง10ครั้งได้ไหมก็ดูสเปคนะฮะเขาบอกว่าทดสอบแบตเตอรี่โดยตั้งพลังงานสูงสุดนะครับและทำการชาร์จดิชาร์จ10เที่ยวคำว่าชาร์จดิชาร์จหมายถึงว่าเราชาร์จเสร็จแล้วก็กดพลั่วดิชาร์จนะครับ10ครั้งนะครับนะแล้วก็ในการดิชาร์จครั้งที่10นะเอาครั้งที่10นะครับครั้งที่10ครั้งที่1 2 3ยังไม่เอาครั้งที่10จะต้องพลังงานต้องไม่เกิน จะต้องมีความผิดพลาดของพลังงานไม่เกินบวกลบ 15% นะครับเราชาร์จดิชาร์จชาร์จดิชาร์จชาร์จดิชาร์จแล้วก็เราก็วัดดูครั้งที่10
ชาร์จที่ชาร์จดูว่าพลังงานต้องไม่เออร์เรอร์ไม่เกิน 15% นะครับเราดูขั้นที่10นะครับข้อนี้ต่อไปในเรื่องของข้อ 4.3.4 นะครับ energy หลังจาก50วินะครับเราก็จะทดสอบในเรื่องของการประจุพลังงานนะครับโดยตั้งที่ค่าสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็เมื่อพลังงานเต็มแล้วปล่อยทิ้งไว้15วินาทีนะครับนะแล้วทำการดิสชาร์จนะครับค่าพลังงานจะต้องไม่น้อยกว่า 85% ของค่าที่ตั้งกรณีเครื่องไม่นะก็หมายถึงว่าหลังจากโอ้ยเราชาร์จนะครับสมมติว่าเราชาร์จที่100จูลนะครับนะแล้วเราก็ยังไม่ดิสชาร์จนะปล่อยทิ้งไว้นะครับถึง50วินะครับแล้วเราก็ทำการดิสชาร์จนะครับพอดิสชาร์จเสร็จแล้วเราอ่านค่าพลังงานจากเครื่องดิฟฟิบอนาไลเซอร์นะครับจะต้องไม่น้อยกว่า 85% ก็แสดงว่าพอหลังจากที่ประจุเต็มแล้วแล้วเราทิ้งไว้50วินาทีนะครับแล้วเรามาดิสชาร์จนะครับพลังงานที่อ่านได้ต้องไม่ต่ำกว่า85จูลถูกไหมครับตั้งที่100พอผ่านไป50วินะครับแล้วเรามาทำการดิสชาร์จจะต้องไม่น้อยกว่า85ก็คือยังไม่ต่ำกว่า85ส่วนมากก็ได้อยู่แล้วประมาณ90ขึ้นไปกับ100ก็นะครับต่อไป 4.3.5 4.3.5 เป็นการทำซิงโครไนซ์นะครับออเปเรตนะครับโดยการเทสซิงโครไนซ์นะครับจะต้องได้น้อยกว่า50มิลลิเซกนะครับนะวิธีการทดสอบก็คือจะทดสอบไปที่เซตเครื่องไปที่ตรงซิงโครไนซ์นะครับนะทดสอบที่ซิงโครไนซ์โหมดนะครับเครื่องจะต้องดิสชาร์จหลังจากได้รับสัญญาณ RF ภายใน60วินาทีนะครับก็หมายถึงว่าต่อ EKG นะครับมีสัญญาณ ECG เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการชาร์จนะครับนะแล้วก็หลังจากที่ RF เกิดนะครับจะต้องมีการดิสชาร์จนะครับได้ภายในเวลาไม่เกิน60มิลลิวินาทีมิลลินะครับก็คือมิลลิเซกนั่นเองนะครับนะเพราะว่าหลังจาก RF แล้วมันจะเร็วมากปุ๊บเลยนะหลังจาก RF ขึ้นมันจะต้องมีช่วงห่างนะครับไม่เกิน60มิลลิเซกนะครับอย่างที่เห็นเราเห็นตรงนี้เห็นที่เราทำการตั้งให้ดูเห็นไหมพอเวลาเราตั้งเซ็งปั๊บ แล้วเราก็ตั้งต่อ EKG เปิด EKG นะครับแล้วเราก็ทำการดิสชาร์จนะครับหลังจากที่เราเห็น RF ขึ้นปื๊ดหนึ่งแล้วเรากดแช่ไว้นะครับจาก RF หลังจากที่แช่ไว้ต้องไม่เกินเท่าไหร่60มิลลิวินาทีนะครับอาจจะ1มิลลิเซก10มิลลิเซกอะไรก็แล้วแต่นะตะกี้ที่เราอ่านได้ประมาณ35มิลลิเซกนะครับแสดงว่ามันไม่เกิน60ถ้า60มันนานเกินไปนะครับอาจจะให้ผลในการกระตุกที่ไม่ดีนะครับต่อไป paper speed นะครับPaper Speed ก็ทดสอบความเร็วของกระดาษในการเลื่อนต้องไม่เกิน2+/-2%นะครับเนี่ยอุ๊ยการอ่านเราก็อ่านจากกระดาษกราฟตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งที่25 minutes per sec นะครับก็จะต้องมีเพาส์นะฮะหรือว่าสัญญาณ EKG นะครับต่อ1ลูกต้องอยู่ในช่วงของ25นะครับมิลลิเมตรนะครับที่มันมีการความยาวนะครับของเพาส์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความผิดพลาดกว่า 2% ก็คือถ้า2 มิลลิเมตรนะครับเกินกว่า2แสดงว่าเครื่องนี้ตกเกณฑ์นะครับต่อไปเราตั้งฮาร์ดเรทนะครับ accuracy heart rate ในการตั้ง accuracy ที่ heart rate นะครับเราก็ใช้ ECG simulator นะครับแต่ว่าในเครื่องDefib Analyzer มันมีโหมดอยู่แล้วนะครับเราก็ไปตั้ง Heart Rate นะครับแล้วเราดูว่ามันเกิน 5% ไหมเราก็จะตั้งที่60 120แล้วก็180อะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วเราก็เอาเปอร์เซ็นต์ไปคูณนะครับถ้ามัน Error เกินกว่า 5% แสดงว่าเครื่องนี้ตกเกณฑ์อันนี้เข้าใจนะนะครับเพราะเราสามารถตั้งตรงนี้ได้นะครับเอา Rate Alarm ตรงนี้นะครับเครื่องนี้มีไหม Rate Alarmเอาพุทธปิดมันไม่มีครับคือนี่ถ้าในกรณีที่มีเรทอะลามนะเขาก็จะตั้งตรงนี้เรทอะลามอาจจะตั้งไว้ที่โลเรทอะลามโลลิมิตแล้วก็อัปเปอร์ลิมิตนะครับถ้าตั้งปั๊บถ้ามันมีเสียงเกินมันจะดังให้เรารู้ว่าตอนนี้มันเกินแล้วตอนนี้มันไม่มีเครื่องนี้อ๋ออันนี้ตั้งได้
แล้วก็จะตั้งไป

ที่120อันนี้ปิดสัญญาณอันนี้ลีดอันนี้100ก็30ไฮ100โล30อันนี้ไฮ140นี่โลนะครับถ้าอย่างนี้นะถ้าเราปรับเทสอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้100นะถ้าเกิดที่100เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิน100มันจะอะลามแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่า30มันก็อะลามเพราะนั้น100กับ130คือข้างบน100ข้างล่าง30ถ้าอีกอันนึงก็คือข้างบน40ไอ้140ข้างล่าง60ก็จะต้องอยู่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดมันอันนี้ไม่อะลามได้ไม่มีเสียงอะลามเราปิดสามารถปิดได้นะครับอันนี้เป็นเรทอะลามเราก็ตั้งดูแล้วเราก็ทำในรายงานนะครับว่าเรทอะลามเราเซตที่เท่าไหร่ต่อไปเราทดสอบ passing accuracy นะเครื่องนี้ไม่มีแต่ถ้ามีนะครับเราให้ rate ไม่เกินบวกลบ 5% นะครับเราก็ตั้งว่า passing นะครับว่ากี่มิลลิแอมนะฮะนะครับแล้วก็ amplitude เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถตั้งได้อันนี้ 5% อันนี้ 10% ความแม่นของ passing อันนี้ amplitude ความแม่นของ passing อันนี้ rate ไม่ใช่โทษทีอันนี้ passing rate ก็คือมันตั้งสามารถตั้ง rate ได้นะ rate กระตุ้นน่ะว่าจะเอากี่ BPM นะครับหลักส่วนของล่างก็เป็นแรงดันนะครับการทดสอบนะครับของ passing ก็เราสามารถเราทดสอบที่โหลด50โอห์มนะครับเอา50โอห์มไปใส่อันนี้ให้ดูรูปนะตอนที่เราอันนี้1ตะกี้ให้ดูละเราวัดกราวนะครับระหว่างสายกราวว่าอันนี้ไม่เกิน5โอห์มต่อไปนะครับเราวัดคาสเซตลิเกตนะครับเราก็วัดคาสเซตกับเอาไมโครแอมป์นะอันนี้ไมโครแอมป์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็วัดว่ารั่วเกินหรือเปล่านะครับอันนี้คาสเซตลิเกตนะครับในกรณีที่เป็นคาส1นะครับมันก็จะมีสายกาวอีกเส้นแล้วก็ต่อนะครับวัดออกมานะครับต้องไม่เกิน500ไมโครแอมป์นะครับต่อไปเราวัดลีดถ้าเป็นคาส2คาส2เนี่ยปลั๊กมันมี2ขานะครับปลั๊กมี2ขานะครับอันนี้มันแค่มีปลั๊กตัวนี้เราก็ต่อ นี้เทียบกับดินเลยนะครับนะว่ามีการรั่วหรือไม่นะครับโดยเอามิลลิแอมไมโครแอมไปวัดอันนี้ลีดทูกราวนะครับลีดทูกราวก็คือเราจะวัดกระแสลีดนะครับผ่านมาที่สายกราวเนี่ยนะครับมีการรั่วไหมนะครับนะถ้ามีการรั่วก็แสดงว่าต้องรั่วอันนี้รั่วไม่เกิน100ไมโครแอมนะครับอันนี้เป็นการต่อคัตทูนะครับคัตทูก็คือเป็นปลั๊กที่ตัวเครื่องมีอะแดปเตอร์อยู่นะครับจะมีปลั๊กแค่2ขานะครับก็ใช้วิธีต่อกราวเอาแบบนี้นะการอธิบายนะอย่างข้อ1ที่ว่า energy accuracy นะครับที่เราจะทำการที่ว่าถ้าไม่เกิน25จูลเราใช้บวกลบไปบวกลบ4เอ๊ะ2มั้ง4หรือ2จำไม่ได้แล้วก็ถ้า25แล้วเราคิดไปที่ 5% นะครับนะเราก็ต้องทดสอบอย่างน้อย3ค่า50 100แล้วก็120นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคำนวณหาว่ามันเกินไหมเดี๋ยวดิเกณฑ์มันเท่าไหร่เกณฑ์อยู่ที่บวกลบ4กับ 15% นะครับเขาให้ทำที่50จูล100จูลแล้วก็120นะอันนี้อันข้อ1ต่อไปข้อ2เราทดสอบ output energy อันนี้เขาบอกว่าทำ10ครั้งนะอย่างที่ว่าตอนแรกทำ10ครั้งนะครับแล้วก็ดูครั้งที่10ว่ามันต้องไม่น้อยกว่าเอ้ยมันต้องมากกว่า 85% เราทำการชาร์จนะครับดูว่าชาร์จถึง10ครั้งแล้วนะครับจดบันทึกค่าเวลาในการชาร์จครั้งสุดท้ายต้องไม่เกินเท่าไหร่อ่ะเกณฑ์เดี๋ยวดูเกณฑ์ดิข้อจุด315วินาทีก็หมายถึงว่าทำการชาร์จแล้วได้ชาร์จ10ครั้งแล้วก็ดูครั้งที่10ต้องไม่เกิน15วินะครับต่อไปที่4นะครับหลังจาก50วิแล้วก็ฟูลชาร์จแล้วต้องเอ้ยก้อนนี้ดิต้อง 85% ไอ้ตัว50วิอ่ะคือหลังจากที่เราปล่อยชาร์จเต็มแล้วใช่ไหมแล้วก็ปล่อยไว้ประมาณ50วินาทีนะครับแล้วก็มาทำการ

ดีฟิปนะครับจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 85% เอ้ยไม่ใช่85ก็ถูกแล้ว 85% ข้างบน10ครั้งนี่15วินาทีซิงโครไนซ์ก็เกณฑ์ก็คือ30น้อยกว่า60นะ60มิลลิเซกเปเปอร์สเปดก็ถ้า25ก็2มิลนะครับ2ช่องฮาร์ดเรทก็เราทำที่30 60แล้วก็120นะครับแล้วก็เกณฑ์เท่าไหร่ 5% นะน่าจะ 5% นะครับฮาร์ดเรทอะลามนะครับก็ตั้งตามนี้แล้วก็ passing accuracy นะครับแล้วก็ตัว passing amplitude นะตั้งได้ตามนี้นะครับนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาดูหน้ารายงานผล150หน้ารายงานผลมีอะไรบ้างนะครับหน้ารายงานผลที่จะต้องทำการรายงานนะครับก็มีสถานที่ทดสอบอยู่ที่ไหนนะครับชื่อเครื่องมือที่จะทำการทดสอบก็เป็นเหมือนอย่างเนี้ยเครื่องดิฟิบริลเลเตอร์นะครับรุ่นยี่ห้อโมเดลหมายเลขเครื่องนะครับนะครับแล้วก็ข้อมูลของเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือมาตรฐานนะครับเช่นแอมมิเตอร์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้มัลติมิเตอร์นะครับแล้วอันที่2ก็เป็น ECG simulator นะครับอันที่3นาฬิกาจับเวลานะครับอันที่4เป็นเครื่องวัดมันอ๋อใช่เอามีเครื่องวัดกระแสได้ที่วัดเครื่องวัดแรงดันที่กระตุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ทดสอบในเรื่องของข้อ1ถึงข้อตะกี้เนี่ยโครงสร้างป้ายปลั๊กระบบระบายหน้าจอนะครับเซลเทสแพดเดิลนะครับแล้วก็การตั้งเวลาและวันที่นะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับสำหรับที่เราทดสอบในเรื่องของกราวนะครับอันนี้ถ้าอันกราวถ้ากราวก็100 ไมโครแอมถ้าอันกราวนะครับก็500นะครับไมโครแอมนะครับEnergy นะครับที่เราบอกตะกี้พอในตารางปุ๊บเราใส่เกณฑ์นะครับแล้วเราก็บอกว่า3ครั้งนะครับอาจจะอันนี้เป็น60จูล100 200ก็แล้วแต่นะครับอ่านได้เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาเทียบดูกับเกณฑ์นะว่าถ้าไม่เกิน25ตะกี้เราทำที่25ไปหมดแล้วนะอันนี้ก็คิดที่ 15% 15% เนี่ยมันเกินไหมถ้าไม่เกินก็ติ๊กผ่านนะครับส่วนในเรื่องของตารางถัดไปเป็นตารางเอาพุท10ชาร์จนะครับเพราะนั้นที่แม็กซิมัม10ชาร์จแล้วชาร์จที่10นะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ 15% แต่ละอันเนี้ยนะครับเกณฑ์ 15% คาดที่ว่าได้เท่าไหร่ที่ฟูลชาร์จ3ถ้า200นะ200 299 180 170นะตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูว่าครั้งที่10นะครับมันต่ำกว่าเกณฑ์ 15% นะครับค่าชาร์จ10ครั้งนะครับมัน10ครั้งดูครั้งที่10นะครับว่ามันยังไม่เกิน15เสกอยู่หรือเปล่านะถ้าเกินอยู่แสดงว่าเกินนี้ตกแล้วก็คลิกตรงนี้ครั้งที่1ได้5วิครั้งที่2ได้2วิ10วิอะไรก็ตามนะครับเราก็มาดูว่ามันผ่านหรือเปล่านะครับต่อตารางถัดไปก็เป็นตารางซิงโครไนซ์นะครับอันนี้ก็เป็นตารางที่ energy มากกว่า50นะก็หมายถึงที่เราบอกแล้วชาร์จแล้วแล้วก็ตั้งให้มันนานไปจน50วิแล้วมาดิชาร์จดูว่านะครับ energy มันยังอยู่ต่ำกว่า85หรือไม่ถ้าต่ำกว่าแสดงไม่ผ่านนะครับ energy เท่าไหร่ตั้งอันนี้ก็85เหมือนกันนะครับ synchronize energy setting ที่เท่าไหร่นะเราก็ใส่ไปนะครับ speed paper ก็อันนี้มันใช้เกณฑ์เดียวกันนะแล้วว่าทำไมมันอันนี้ชาร์จที่50 85อันนี้ซิงโครไนซ์ก็ซิงโครไนซ์ออปชั่น energy setting ที่เท่าเอ้ยอันนี้ผิดนี่อันนี้ต้องเป็นเท่าไหร่35ไอ้ตัว energy นี่เดี๋ยวดูเกณฑ์ต่อไปในเรื่องของสปีดนะมันต้องได้บวกลบ 2% นะครับแล้วก็ฮาร์ทเรทของตัว EKG นะครับก็บวกลบ 5% นะครับฮาร์ทเรทอะลามก็upper lower set เท่าไหร่นะครับ

มันก็เตือนตรงไหมนะครับ passing accuracy นะครับก็เรทไม่เกิน 5% นะครับแล้วก็ passing amplitude ก็บวกลบ 10% นะครับตัวจะเล็กสักหน่อยนะครับเราจะมีตัวทดสอบนะครับเราจะมาใช้ตัวนี้ defibrillator นะครับรหัสมัน TPMMD นะครับ06คลิกไปครับตอนนี้มาแล้วเห็นตะกี้ในนี้เยอะมากนะในที่เราจะใส่เยอะนะแต่จริงแล้วไอ้ที่จะยากอยู่ที่วิธีปฏิบัตินะแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะไม่ยากนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่รายละเอียดไปนะครับนะอันนี้หนึ่งเขาบอกว่าเราไปเทสในเรื่องของตัวความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเราจะใช้ข้อ1 electric safety analyzer นะครับอันนี้ไม่เกิน 0.5 โอห์มนะครับคลาสเซตต้องไม่เกิน500นะครับแล้วก็ตัวลีทูกาวนะครับลิเกตนะครับก็อยู่ที่5ละลีทูกาวนะครับ500เหมือนกันนะครับ500ไมโครแอมป์นะอันนี้ก็ทดสอบไปตอนนี้มาดูเรื่องป้ายนะครับป้ายก็จะมีไอ้วิชวลเช็คนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8หัวข้อนะครับโครงสร้างนะครับแล้วรายละเอียดไปถึงตั้งเวลาอันไหนถ้ามันไม่มีเราก็จะติ๊ก NA นะครับติ๊ก NA ไว้ว่าอันนี้ไม่ได้ทำนะครับนะแล้วก็สถานะทำการทดสอบก็เป็นเครื่องอย่างไรเครื่องใหม่หรือเปล่าแล้วก็หลังซ่อมแซมใช่ไหมทดสอบเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับหรือว่าพอซ่อมเสร็จเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับตอนนี้เรามาดูว่าอันที่หนึ่งจำได้ไหมเราจะทดสอบในเรื่องของ accuracy นะครับนะเราจะใส่ยังไงเมื่อมันมีเทเบิลอย่างนี้นะครับในโปรแกรมก็จะสร้างเทเบิลของการทดสอบไว้ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกตรงนี้ครับติ๊กออกมานะอันที่หนึ่งก็เป็นในเรื่องของ energy accuracy นะครับนะเขาก็อธิบายว่าใช้ที่150จูล100จูลแล้ว120นะครับแล้วดิชาร์จอ่านค่าพลังงานจูลออกมานะครับอย่างตัวเนี้ย เราทดสอบเอาที่50จูลนะครับเราก็ติ๊กไป50จูลนะครับ50จูลมานะครับเราก็เซตที่50แล้วเราก็อ่านได้เท่าไหร่ครับ49อย่างเงี้ยนะครับต่อไปยังไม่หมดนะครับเพราะนั้นตัวพลานิมิเตอร์หนึ่งนะครับเราก็ยังต้องเป็นอันที่1แต่ว่าเราเปลี่ยนนี้เป็น100จูลอ่านได้เท่ากับ99นะครับทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอ่านที่สมมติว่าที่ energy accuracy นะครับเราทำ3ครั้งนะครับทำที่50จูล100จูลแล้วก็200จูลนะก็ได้ผลตามนี้นะครับนะตอนนี้เดี๋ยวติ๊กตัวนี้ให้กันผ่านนะครับเสร็จแล้วกดเด็กกับแล้วเราก็ปริ้นใบเซอร์มาปั๊บนะครับข้างบนก็จะมีรายละเอียดนะครับอ๋อแต่ยังไม่ได้ใส่ฮะเดี๋ยวอึบ

รายละเอียดมาแล้วนะครับวิธีการแอปพลิเคชันไม่ได้ใส่วันแคลมานะครับตามคู่มือนะครับอ้อสแตนดาร์ดยังไม่ได้ใส่กันDefib Analyzer Safety Analyzer มีไหมในนี้ Vehicle Safety Analyzer นะมีใช้เครื่องมือ2อย่างจริงมันมีนาฬิกาจับเวลาด้วยอ่ะอันนี้เครื่องมืออันนี้150นะครับเครื่องมือก็จะตามมานะครับเราเลือกไว้2รายการนะครับถ้ามีนาฬิกาก็ใส่นาฬิกาเข้าไปจะขึ้นอีกตัวนึงนะครับข้างบนก็เป็นprocessนะวิธีการเบอร์6นะครับเครื่องกระตุกหัวใจนะครับตอนนี้เรามาดูข้างล่างตอนนี้ที่เราติ๊กๆให้ทำไมขึ้น2อันนี้จะไปแก้ไหม

0: ดันขึ้นมา2อันเดี๋ยวเราดูพอไปดูหน้าสอนนะครับนะอันนี้จากตามตารางนะครับเราทดสอบที่ energy accuracy นะครับที่50นะครับเราก็จะได้ตามนี้เห็นไหมผ่านหมดเลยเพราะว่าเกณฑ์อยู่ที่15แต่ว่าเวลาวัดได้ 2% เองนะครับผ่านนะครับอันนี้เครื่องก็จะมาเหมือนกับอะไรให้นะครับต่อไปนะครับเราไม่ได้ทดสอบอย่างเดียวนะต่อไปเบอร์2เราทดสอบในเรื่องของ10ครั้งนะครับเวลาอันนี้ทดสอบ10ครั้งนะไอ้ครั้งที่1ถึงครั้งที่9ผมไม่สนใจนะครับเราดูครั้งที่10ปั๊บครั้งที่10นะครับตัวนี้มันmaximum output นะครับชาร์จครั้งที่10มันจะมีอธิบายบอกไว้ตรงนี้พลังงานอ่านได้ต้องไม่เกินเดี๋ยวมัน 15% ป่ะตะกี้จำไม่ได้ 15% ป่ะอ้าวถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ตั้งพลังงานสูงสุดสมมุติว่า200 energy maximum หลัง10ครั้งที่10นะเราได้เท่ากับ180 170 170นะครับแล้วเราก็ปริ้นออกมาอีกทีดูหน้า2อันนี้นะตารางที่2ก็จะออกมานะครับก็จะบอกว่า output energy maximum ครั้งที่10นะตั้งไว้200ครั้งที่10ได้170นะอันนี้เราหยิบไอ้ครั้งที่10มาเขียนเลยนะไอ้ตัวนั้นเราไม่เพราะมันเปื้อนกระดาษนะครับเดี๋ยวเยอะๆก็มันนะครับเกณฑ์อยู่ที่ 15% เพราะนั้น error 15% เป๊ะพอดีเลยนี่ ยังผ่านเลยเห็นป่ะนะครับเครื่องก็บอกว่าผ่านนะถ้าเพราะว่ามันเหลือ160ดูนะเราบอกว่ามันเหลือ160นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราครั้งที่10นั้นเวลาที่เรายิงนะครับปรากฏว่ามันเหลือ160จูลนะครับมันก็เออร์เลอร์ไป 20% มันนั้นมันเกินเกณฑ์เห็นมั้ยพอเกินเกณฑ์มันก็จะเฟลนะครับอันนี้นะครับอันนี้ครั้งที่2ต่อไปถ้าเราทดสอบอีกปั๊บเราไปดูในเรื่องของอันที่3นะครับชาร์จครั้งที่10ต้องไม่เกิน 85% นะครับเราบอกว่าเวลาได้เท่าไหร่สมมติครั้งนี้ได้5วินาที5วินาทีเอ้ยเซตไว้ที่15อันนี้ตั้งไว้ที่5นะครับเพราะฉะนั้น เราชาร์จไทม์ครั้งที่10นะครับใช้เวลาในการชาร์จนะครับ5วินะครับนะเกณฑ์ก็บอกว่าต้องไม่เกินกว่า55วินะครับ เราก็เออร์เลอร์นะครับที่5เซกนะครับเพราะนั้นก็คือเอ้ยไม่ใช่เกณฑ์คือ15วินาทีนะครับแล้วก็อันนี้เราได้5เซกก็แสดงว่าไม่เกิน15วิก็จะผ่านนะครับนะอันนี้ก็จะได้ตารางที่2นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะตารางก็จะยืดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทำเครื่องแค่ไหนปั๊บตารางมันก็ออกแค่นั้นนะครับนะอันนี้เราไปดูที่ heart rate accuracy นะอันนี้60แล้วเราทำ60 heart rate accuracy แล้วทำที่120เห็นไหมครับตารางก็จะออกมานะครับเพราะฉะนั้นไอตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าเราทำฟังก์ชันแค่ไหนมันก็ออกแค่นั้นตารางนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเครื่องทำงานไม่ได้ฟังก์ชันนั้นบ้างนะครับหรือว่าตัวอุปกรณ์แอคเซสซอรีที่ต่อนะครับอย่างตัวนี้การทำเพสเมกเกอร์มันไม่มีออปชันให้ต่อนะเราก็ไม่ได้ทำนะครับเราก็ทำเฉพาะที่มีนะครับเพราะนั้นยกตัวอย่างแค่นี้ทำ4พารามิเตอร์นะครับมี energy accuracy มี output energy ที่ทั้ง10ครั้งนะครับมีชาร์จไทม์10ครั้งนะครับมี heart rate นะครับเราก็รายงานตรงนี้นะครับนะแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะมีผู้ที่สายกับผู้ที่ปุ๊บนะครับก็อันนี้ใบเซอร์ก็จะถูก ออกมาแล้วก็ส่งให้โรงพยาบาลนะครับพอเข้าใจในการทดสอบคร่าวๆไหมครับนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเอาค่ามาวางเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับ วิธีการที่เราเอาค่ามาวางนะครับยากกว่านะครับอย่างเนี้ยทำกี่ครั้ง10ครั้งเราเวลาเท่าไหร่จึ๊กๆๆๆบางทีทำเครื่องนึงครึ่งวันเนี่ยนะกว่าจะเสร็จนะแต่ว่าพอจับตารางนะก็คือ2หน้าแค่นั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นการทดสอบนะครับมันจะเป็นข้อหนึ่งที่ว่าเราดูว่าเครื่องของเรานั้นนะครับมีมาตรฐานในการใช้งานนะครับโอเคหรือไม่นะครับนะแล้วก็หน้าที่ในการทดสอบนะครับต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่เรานะนะครับเพราะว่าเรารู้เครื่องมือรู้ในเรื่องของวิธีการวัดนะครับรู้ในเรื่องเทคนิคนะครับในการที่จะรายงานนะครับนะเรารู้ในเรื่องของการพิจารณาผลนะนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้นะครับนะมาเป็นวิธีการที่เราต้องทำให้กับโรงพยาบาลนะครับเวลาที่เราไปฝึกงานรอบนี้นะบางที่เอ้ยแต่รอบนี้ยังไม่คลอดนะไอตัวสเปคอันนี้ยังไม่ถูกไปใช้ในโรงพยาบาลนะครับนะที่เขตเองก็ยังไม่ได้ใช้แบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นแบบที่ออกมาใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นแบบที่ต่อไปต้องใช้นี้แหละในห้องแลบนะครับในโรงพยาบาลก็อาจจะต้องใช้ตรงนี้แต่ว่าวิธีไอตัวพารามิเตอร์อาจจะเหลือแค่2อย่าง3อย่างแล้วแต่นะที่เขาจะสามารถทำได้นะครับนะอย่างเช่นวัดกาวเล็กเนี่ยอาจจะวัดได้แค่สายกราวอย่างเดียวนะแต่ลิกเก็ตอาจจะวัดไม่ได้มันก็เหลือแต่ช่องเดียวนะครับไอ้ตัวเนี้ย accuracy เนี่ยอันนี้วัดได้นะก็โอเคแต่อันนี้อาจจะติดขัดนะครับเขาก็ไม่อาจจะไม่ทำมันก็เหลือตารางเท่าที่ได้นะครับนะเพราะนั้นในการเรียนรู้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นนอกจากเรารู้ในเรื่องของการใช้ที่ถูกต้องนะครับวิธีการที่เอาไปใช้อะไรนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับเราก็จะต้องเทสมันได้ว่านะครับมันอยู่ในพิสัยที่มันยอมรับได้หรือไม่นะครับนะมีใครสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีก็โอเคนะครับจบแค่นี้ครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
3: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
4: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็

0: เราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราเปิดใส่แล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับ
1: ขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็เกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำจะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้ระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำ
2: หุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราอ่อนฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปที่เราขัด

0: ก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะ
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2500

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีเครื่องมือโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระที่2568-2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในไกลนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการและแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุขใจคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกิดไกลสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD Program in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานดิเอโกเดอะคอมโพสเตล่า

ราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสะเกดวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:53 นาทีที่วัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าทองพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูวินัยธร1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโรกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปะซิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรศรีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดส่งและคณะสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพุทธารามวัดราชบำรุงวัดบ้านแพนวัดบ้านรามวัดป่าศรีถาวรวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทรารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังหน้าบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่ศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกและบริษัทฟอร์คอร์ซีวิ่งเอนจิเนียริ่งจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดและโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะมาให้ความรู้กับนักศึกษาถึงขนมไทยโบราณนั่นก็คือขนมชั้นขนมชั้นเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่คนไทยนิยมใช้ในงานต่างๆเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานแสดงความยินดีการเลื่อนขั้นของผู้ใหญ่นะครับเนื่องจากลักษณะของขนมประเภทนี้มีการหยอดเป็นชั้นๆหมายถึงการเจริญเติบโตของความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านทีนี้เรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเลยนะครับ

หลังจากนั้นเราจะนำกะทิมาค่อยๆใส่แล้วทำการนวดนะครับขนมไทยเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันฉะนั้นความนุ่มของขนมไทยส่วนมากจะมาจากขบวนการนวดเนื่องจากขบวนการนวดอันนี้จะทำให้น้ำกะทิมันดูดซึมลงไปในผงแป้งแล้วแรงนวดจะทำให้แป้งมันนุ่มแล้วก็ค่อยๆใส่กะทิไปเรื่อยๆ

วิธีการนวดก็คือมือเราจะโอบแป้งแล้วก็ผักลงไปนะครับในขณะที่อีกมือหนึ่งเราก็จะทำการหมุนอ่างผสมเพื่อทำให้กะทิและแป้งในอ่างนี้ได้ทำการนวดจนทั่วขนมชั้นในสมัยโบราณจะใช้แต่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ปัจจุบันมีการปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆโดยการใช้แป้งมันเป็นส่วนผสมหลักจึงทำให้ขนมที่นึ่งออกมาแล้วมีความใสแล้วก็เหนียวเราจะทำการใส่กะทิไปเรื่อยๆนะครับจนลักษณะแป้งกับกะทิเป็นก้อนในขั้นตอนนี้เราจะทำการนวดประมาณ15นาทีเพื่อให้แป้งมันนุ่มในการทำขนมไทยการนวดแป้งในลักษณะที่มันเป็นก้อนแบบนี้เป็นหัวใจสำคัญของการทำขนมเนื่องจากแป้งมันจะถูกนวดแล้วของเหลวมันจะดูดซึมลงไปในเนื้อแป้งซึ่งจะทำให้ขนมนี้มีความนุ่มนะครับพอเรานวดไปสักพักหนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าแป้งที่เราทำการนวดจะมีความนุ่มขึ้นเนื่องจากของเหลวได้เข้าไปในโมเลกุลของแป้งแล้วเราก็จะค่อยๆเติมกะทิที่เหลือ

หลังจากเราทำการนวดและใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดแล้วเราก็จะมาทำการต้มน้ำเชื่อมนะครับโดยน้ำตาลทรายใส่หม้อใส่น้ำลอยดอกไม้เราจะทำการต้มน้ำเชื่อมนะครับโดยการที่เอาน้ำตาลกับน้ำลอยดอกมะลิใส่ลงไปในหม้อต้มให้เดือดพ่านแล้วเราจะนำน้ำเชื่อมที่เราต้มเดือดๆมาเทใส่ในอ่างผสมของแป้งในขั้นตอนนี้ความร้อนจากน้ำเชื่อมจะทำให้ตัวแป้งมันสุกเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมมันเหนียวนุ่มครับหลังจากเราต้มน้ำเชื่อมน้ำตาลละลายตัวดีแล้วเราจะนำน้ำเชื่อมเดือดๆลงไปเทใส่ในอ่างแป้งเมื่อกี้นี้นะครับโดยการคนแป้งคนเร็วๆความร้อนจากน้ำเชื่อมจะทำให้แป้งมันสุกซึ่งจะมีความเหนียวนุ่มเมื่อส่วนผสมน้ำเชื่อมกับแป้งเข้ากันดีเราจะทำการกรองโดยการก่อนที่จะกรองเราจะต้องทำการคนก่อนเนื่องจากอาจจะมีแป้งบางส่วนที่มันนอนตกตะกอนอยู่ที่ก้นอ่าง

เสร็จแล้วจะมาทำการผสมสีนะครับโดยการแบ่งแป้งปริมาตรเท่าๆกันเมื่อเราแบ่งแป้งเรียบร้อยเราจะนำสีที่เราเตรียมเอาไว้วันนี้เราใช้สีเขียวจากใบเตยนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะสีจากดอกอัญชันและสีสังเคราะห์การทำขนมไทยควรจะต้องใช้สีหวานๆอย่าใช้สีเข้มนะครับ

ถ้าใช้สีเข้มจะทำให้ขนมดูสีไม่น่ารับประทานเมื่อเราทำการแบ่งใส่สีเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะไปเตรียมลังถึงหลังจากเราตั้งน้ำที่ลังถึงระหว่างที่รอเราจะมาเตรียมพิมพ์นะครับวันนี้เราจะมีพิมพ์แบบซิลิโคนแบบพิมพ์อลูมิเนียมแล้วก็แบบถาดนะครับโดยการนำน้ำมันพืชจุ่มผูกกันการทาน้ำมันจะทำให้ขนมที่เรานึ่งสุกไม่ติดพิมพ์น้ำมันที่ใช้ทานอกจากจะเป็นน้ำมันพืชแล้วเรายังสามารถใช้น้ำมันขี้โลนะครับน้ำมันขี้โลมาจากไหนมาจากการที่นำหางกะทิมาเคี่ยวจนมันงวดเกิดเป็นน้ำมันนะครับการใช้น้ำมันขี้โลมีข้อดีคือมันจะมีกลิ่นหอมของมะพร้าวเมื่อลังถึงน้ำเริ่มเดือดเราจะนำพิมพ์ที่เราทานน้ำมันเรียบร้อยลงไปนึ่งให้ร้อนก่อนเนื่องจากขนมเวลาเราราดลงไปในพิมพ์ที่นึ่งร้อนแป้งที่หยอดลงไปมันจะทำการสุกจึงทำให้แป้งมันไม่ติดพิมพ์ด้วยครับหลังจากที่เรารอน้ำเดือดและทาพิมพ์เรียบร้อยเราก็ทำการเก็บภาชนะที่ไม่ใช้ออกเนื่องจากเดี๋ยวเราต้องมีการพื้นที่ในการเปิดฝาเราทำการหยอดทีละชั้นนะครับหลังจากเราตั้งน้ำแล้วเริ่มเดือดแล้วนะครับเราจะทำการเปิดฝาลังถึงเพื่อเอาพิมพ์ที่เราทาน้ำมันลงไปนึ่งให้รอนะครับการทำขนมนึ่งทุกครั้งที่เราเปิดฝาลังถึงจะมีไอ้น้ำเกาะอยู่ที่ฝาฉะนั้นเราจะต้องเตรียมผ้าเช็ดมิเช่นนั้นน้ำที่มันเกาะอยู่ที่ฝาแล้วคุณทำการนึ่งต่อไอ้น้ำมันจะหยดลงไปในขนมนะครับนำพิมพ์ที่เราต้องการนึ่งลงไปนึ่งให้ร้อน

การวางพิมพ์ลงไปในรังถึงควรจะมีระยะห่างพอควรเพื่อให้แรงดันไอ้น้ำมีรูขึ้นไม่ควรปิดรูรังถึงหมดนะครับเมื่อเราวางพิมพ์เรียบร้อยเราจะทำการปิดฝาแล้วนึ่งพิมพ์ให้ร้อนประมาณ 3-5 นาทีหลังจากเราทำการนึ่งพิมพ์ร้อนเรียบร้อยเราจะทำการหยอดแป้งนะครับ

ทุกครั้งก่อนจะหยอดแป้งจะต้องทำการคนเนื่องจากแป้งมันอาจจะตกตะกอนที่ก้นถ้วยเราอยากได้สีอะไรที่อยู่ด้านบนเราก็เอาสีนั้นหยอดก่อนนะครับ

เมื่อเราหยอดครบเรียบร้อยเราจะปิดฝาทำการนึ่งประมาณ5นาทีขนมชั้นจะนิยมทำหยอดแป้งเป็นเลขขี้นะครับชั้นที่หยอดก็จะเป็น3ชั้น5ชั้น7ชั้นและ9ชั้นสาเหตุที่เป็นเลขขี้จะมีการสลับสีเข้มสีอ่อนขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ลักษณะพิมพ์ถ้าเกิดเป็นพิมพ์ลักษณะนี้เมื่อขนมสุก

เข้มด้านบนจะเป็นสีอ่อนพอนึ่งเสร็จด้านล่างจะกลับขึ้นมาด้านบนก็จะกลับเป็นสีเข้มหลังจากเราทำการนึ่งครบเวลาแล้วคือชั้นที่1เราจะใช้เวลานึ่งประมาณ5นาทีนะครับเมื่อครบเวลาเราจะเปิดฝาลังถึงอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เปิดฝาลังถึงต้องเช็ดฝาลังถึงให้แห้งเมื่อเราเปิดฝาลังถึงแล้วแป้งที่เราหยอดครั้งแรกเปิดฝาขึ้นมาแป้งจะต้องสุกใสทั่วนะครับถ้าเกิดแป้งที่เรานึ่งไปแล้วเป็นขุ่นมัวแสดงว่าแป้งยังไม่สุกคุณต้องทำการนึ่งให้สุกก่อนที่จะหยอดชั้นต่อไปนะครับและก่อนที่จะนำแป้งมาหยอดจะต้องคนแป้งให้เข้ากันก่อนที่จะนำมาหยอดการทำการนึ่งชั้นที่1เราหยอดลงไปชั้นแรกมันมีความบางเราจะใช้เวลาแค่5นาทีหลังจากนั้นเราจะหยอดทับลงไปชั้นที่2โดยการเพิ่มชั้นละ2นาทีชั้นที่2จะใช้เวลา7นาทีนะครับหลังจากครบเวลาแล้วเราจะทำการเปิดฝารังถึงเพื่อหยอดชั้นต่อไปนะครับ

หลังจากเราเอาขนมออกมาจากลังถึงแล้วเราก็จะทิ้งขนมไว้ให้อยู่ตัวสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ขนมที่เรานึ่งออกมาใหม่ๆที่มันยังนุ่มอยู่และนิ่มมันจะยังไม่อยู่ตัวทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราจะมาทำการแคะออกจากพิมพ์ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับขนมชั้นขนมชั้นเป็นขนมที่มีขั้นตอนในการทำค่อนข้างยุ่งยากแต่ตลาดต้องการเนื่องจากเป็นขนมมงคลที่ทุกครัวเรือนก็จะมีงานมงคลนะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

นั่นก็คือขนมหันตรานะครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการทำถั่วกวนก่อนนะครับนำถั่วเขียวซีกแช่น้ำ3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหลังจากเราทำการแช่ถั่วเรียบร้อยเราจะนำถั่วไปล้างให้สะอาดแล้วทำการนึ่งเมื่อเราได้ถั่วเขียวสุกเราจะนำถั่วมาปั่นกับกะทิแล้วนำไปกรองกวนจนกะทิพอแห้งเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการกวนต่อจนถั่วกวนล่อนจากกระทะเมื่อเรากวนถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วมาชั่งให้ขนาดของก้อนเท่ากันคือก้อนละประมาณ10 กรัม

วัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาทำความรู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งขนมชนิดนี้จะนิยมนำมาใช้ในงานมงคล

เมื่อเราทำการแบ่งถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วที่แบ่งมาทำการปั้นโดยการวางที่ฝ่ามือแล้วคลึงให้กลมการคลึงเป็นการไล่อากาศให้ก้อนถั่วมีความแน่นและมีความเหนียวนะครับเนื้อถั่วจะเนียนสวยเมื่อเราคลึงถั่วที่เราปั้นมันกลมแล้วให้ใช้มือนิ้วชี้กดลงไปให้แบนเล็กน้อยหลังจากนั้นพยายามจับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเมื่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียบร้อยเราจะใช้นิ้วชี้กดตรงกลางให้มันมีรอยบุ๋มเล็กน้อยหลังจากเราทำการปั้นถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะทำการต้มน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมใสกับน้ำเชื่อมสำหรับต้มโดยการนำน้ำตาลทรายใส่หม้อใส่น้ำลอยดอกมะลิหลังจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟต้มให้เดือดการต้มน้ำเชื่อมให้เราใส่ใบเตยลงไป 2-3 ชิ้นนะครับเพื่อให้น้ำของเรามีกลิ่นหอมหลังจากที่น้ำเชื่อมเดือดเราจะยกลงกองนะครับ

หลังจากนั้นเราจะนำน้ำเชื่อมที่เราต้มเสร็จไปทิ้งไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่เรารอน้ำเชื่อมใสเย็นเราจะทำน้ำเชื่อมที่สำหรับไว้ต้มถั่วนะครับโดยการนำน้ำตาลทรายใส่หม้อเราจะเติมน้ำลอยดอกมะลินะครับเมื่อเราใส่น้ำกับน้ำตาลเข้ากันแล้วเราคนนะครับเปิดไฟต้มให้น้ำตาลละลายเช่นเดียวกันถ้าเราใช้น้ำเปล่าให้เราใส่ใบเตยลงไปเนื่องจากถั่วที่เรานำมาปั้นแล้วชุบไข่ไข่แดงมันจะมีความคาวถ้าเกิดเราไม่มีความหอมจากน้ำเชื่อมอาจจะทำให้ขนมนี้ไม่มีอรรถรสของความอร่อยได้นะครับหลังจากเราทำการต้มน้ำตาลกับน้ำละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราจะนำมากรอง

ระหว่างที่เรากรองเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเคี่ยวน้ำเชื่อมไปเรื่อยๆเล็กน้อยเพื่อให้น้ำเชื่อมของเรามันมีความข้นตัวนิดนึงระหว่างที่เรารอการเคี่ยวน้ำเชื่อมเราจะทำการแยกไข่ไข่แดงที่ใช้วันนี้เราจะใช้ไข่แดงของไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับเนื่องจากเราอยากได้สีของไข่เป็ดแต่เราไม่อยากได้ความคาวของไข่เป็ดเราจึงทำการผสมไข่แดงไก่ลงไปด้วยหลังจากเราทำการแยกไข่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไข่แดงมารีดเยื่อไข่ออกโดยการกรองนะครับการทำขนมประเภทนี้ที่ใช้ไข่แดงถ้าเราใช้ไข่แดงของไข่เป็ดไข่แดงของไข่เป็ดมันจะมีความหนืดกว่าไข่ไก่เวลาเรานำมาชุบขนมตัวขนม

เมื่อเรากรองเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วกวนมาชุบไข่แดงนะครับแล้วลงไปต้มในน้ำเชื่อมนะครับในขณะที่เราจะนำถั่วลงไปต้มในน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเดือดอย่างนี้ไข่แดงที่เราชุบมันจะแตกหมดให้เราทำการลดไฟให้เบาที่สุดหรือปิดไฟเลยก็ได้นะครับเราจะเตรียมถั่วสำหรับมาชุบไข่นะครับ

การชุบไข่เราจะไม่นำถั่วลงไปแช่ในไข่แดงเยอะๆนะครับถ้าเราทำการชุบไม่ทันไข่ถั่วที่เราใส่ลงไปในไข่แดงอาจจะเปื่อยยุ่ยแล้วทำให้ไข่แดงของเราเสียนะครับหลังจากเรานำถั่วมาชุบไข่แดงแล้วหย่อนลงไปในน้ำเชื่อมจนเต็มกระทะเราจะทำการเปิดไฟนะครับเราจะต้มสักครู่เพื่อให้ไข่แดงมันสุกเมื่อไข่แดงมันสุกเราจะตักขนมที่สุกมาล้างด้วยน้ำเชื่อมใสที่เราเตรียมเอาไว้นะครับการล้างน้ำเชื่อมใสอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าน้ำเชื่อมที่ทำการต้มถั่วมันมีความเข้มข้นถ้าเราไม่ทำการล้างขนมจะมีความหวานมาก

ให้น้ำเชื่อมเดือดสักครู่แล้วค่อยทำการกลับนะครับมิเช่นนั้นไข่แดงอาจจะหลุดได้เราจะค่อยๆพลิกนะครับเพื่อให้ด้านบนได้กลับลงไปอยู่ด้านล่างจะได้สุกทั่วทั้งชิ้นเมื่อเราทำการต้มกะว่าไข่แดงที่เราจุ่มลงไปแล้วมันสุกเราจะทำการตักขึ้นแล้วมาล้างน้ำเชื่อมใส่นะครับให้เสด็จน้ำเชื่อม

หลังจากเราทำการชุบไข่แดงเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำไข่ฝอยนะครับหรือไข่ตารางโดยการนำไข่ไก่ทั้งฟองมาตีเข้ากันใช้ซ่อมคนให้เข้ากันเมื่อไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากันดีแล้วเราจะนำมากรองนะครับเราจะทำการกรอง 2-3 เที่ยวจนกว่าตัวไข่จะไม่มีลิ่มไข่ขาว

เมื่อเราทำการกองไข่เรียบร้อยแล้วเราจะนำไข่ที่กองมาโรยเป็นแพนะครับเราจะทำการวอร์มกระทะให้มีความร้อนเล็กน้อยกระทะร้อนแล้วเราจะทำการโรยนะครับ

ไข่ที่เราทำการทอดสุกอาจจะมีความกรอบฉะนั้นเมื่อเราตักขึ้นมาเราจะมาวางบนใบตองบนใบตองจะมีความชื้นไข่ที่มันมีความกรอบเล็กน้อยมันจะได้รับความชื้นจากใบตองจะทำให้ไข่ตารางของเรานุ่มขึ้นหลังจากเราทำไข่ตารางเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะนำไข่ตารางมาห่อถั่วที่เราทำการชุบไข่แดงนะครับโดยการนำไข่วางลงบนเขียงหลังจากนั้นเราจะนำถั่วที่เราชุบไข่ขึ้นมาตัดแต่งให้เรียบร้อย

แล้วนำหน้าดำด้านถั่วที่เป็นรอยบุ๋มคว่ำลงตัดไข่ตารางให้มีความเรียบร้อยแล้วทำการห่อพับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับขนมหันตาที่มีรูปลักษณ์แปลกตาขั้นตอนการทำยุ่งยากแต่ถ้านักศึกษาได้ทำแล้วเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับขนมหันตาเป็นขนมไทยโบราณซึ่งปัจจุบันนี้จะหาทานได้ยากลองไปฝึกทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุดชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้เรายังอยู่ในหัวข้อวิชา Aircraft Materials and Hardware 2นะครับตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงในฮาร์ดแวร์กลุ่มของ Pipes, Hose แล้วก็ Fitting ครับเราเริ่มต้นกันด้วยภาพครับของเครื่องยนต์ที่เราจะคุ้นตากันว่าในเครื่องยนต์เนี่ยบริเวณรอบๆมักจะมีท่อทางต่างๆครับก็คือพวกท่อที่นำเอาของเหลวเนี่ยเข้ามาสู่เครื่องยนต์จะเป็นท่ออากาศท่อเครื่องยนต์ท่อเชื้อเพลิงหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งมันก็จะมีความสำคัญมากเพราะมันเป็นระบบอันหนึ่งที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่เพียงแต่เครื่องยนต์เท่านั้นครับในส่วนของภายในของเครื่องบินนะครับจะมีบริเวณที่เป็นช่องว่างเขาก็มักจะนำเอาท่อต่างๆเนี่ยนะครับเดินนะครับเป็นเส้นทางลำเลียงเช่นเป็นน้ำหรือว่าจะเป็นเชื้อเพลิงต่างๆพวกนี้ทีนี้ท่อต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการครับมันมีไซส์มันมีลักษณะที่แตกต่างกันใช้วัสดุแตกต่างกันแล้วก็การยึดโยงแองเกิลหรือว่าการทำให้มันเดินทางเนี่ยก็จะแตกต่างกันดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างเราใช้ท่อทางเป็นส่วนใหญ่ในการลำเลียงของเหลวทั้งหลายนะครับหรือว่าแก๊สด้วยจะมีตั้งแต่ฟิวน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับออกซิเจนนี่เป็นแก๊สนะครับแล้วก็ลูบิเคชั่นเป็นน้ำมันหล่อลื่นระบบไฮดรอลิกก็คือน้ำมันไฮดรอลิกมีในเรื่องของระบบฮีตติ้งแอร์คอนดิชันเป็นท่อแอร์ท่ออากาศเย็นนะครับเอาไปผสมกับอากาศอุ่นนะครับฮีตติ้งมาเป็นอากาศนะให้เราสบายในห้องโดยสารแล้วก็มีน้ำนะครับ water system เป็นท่อน้ำปกตินี่แหละครับน้ำเปล่านี่แหละเรามาดูภาพกันมันมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะครับในการใช้งานของเหลวที่แตกต่างกันเราจะเห็นภาพว่ามันมีลักษณะของท่อที่เหมือนกับเป็นสเตนเลสถักนะครับด้านนอกเราก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นท่อที่ต้องทนรับแรงดันได้สูงแล้วก็มีท่อแบบเป็นสีดำนะครับเป็นท่อยางแล้วก็เป็นท่อแบบลักษณะเหมือนกับมีปลอกใช้คำว่าปลอกนะครับ sleeve นะครับห่อหุ้มอีกรอบนึงเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีการป้องกันอะไรบางอย่างนี่คือท่อที่ป้องกันความร้อนนะครับแล้วก็มีท่อที่เป็นลักษณะเลี้ยวหรือว่าเป็นโลหะนะครับท่อพวกนี้นะครับก็จะมีวิธีการต่อวิธีการเชื่อมนะครับเพื่อถ่ายของเหลวข้างในไปยังอีกท่อนึงเนี่ยเขาก็เรียกว่าข้อต่อเรียกว่าฟิตติ้งซึ่งมันจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกันกับท่อที่เอามาต่อหรือว่าโฮสต์หรือเป็นโซลิดไพป์นะครับภาพทางด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านหัวข้อต่อฟิตติ้งเนี่ยก็จะต้องมีไซส์ที่ถูกต้องมีเกลียวที่ถูกต้องที่จะต้องต่อด้วยกันนะครับเราเริ่มต้นการที่ rigid fluid lines นะครับเราจะมี2แบบครับท่อในเครื่องบินเนี่ยท่อที่แข็งนะครับเรียกว่า rigid ก็คือมันเป็นโลหะที่เดินไปตามบริเวณที่ต้องการเนี่ยตัวมันจะไม่ flexible ดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการยึดโยงที่แน่นหนาเพราะตัวมันไม่ขยับอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนอย่างเช่นเครื่องยนต์ที่มีการขยับได้บ้างเล็กน้อยนะครับก็จำเป็นที่ต้องใช้เนี่ย flexible hose เราจะเรียกว่า hose แทนในส่วนของ rigidไลน์นะครับอาจจะเป็นวัสดุคอปเปอร์เป็นท่อทองแดงครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับมีใช้เยอะมากอลูมิเนียมอะลอยก็เช่นเดียวกันท่อสตีลเป็นเหล็กแล้วก็ไทเทเนียมก็จะอยู่ในบริเวณที่ใช้อุณหภูมิสูงๆมากๆนะครับพวกนี้จะเป็นท่อที่จำเป็นที่ต้องมีการต่อหรือสิ่งที่เรียกว่า
แฟลร์นะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องแฟลร์ด้วยผมให้ดูภาพเป็นเบื้องต้นก่อนว่าที่ปลายของมันเนี่ยลักษณะเนี่ยเราจะเรียกว่ามันบานออกอาจจะมีลักษณะบานแบบชั้นเดียวแล้วก็2ชั้นดับเบิ้ลแฟลร์นะครับทีนี้เราก็พอจะเดาได้อีกว่าการใช้ดับเบิ้ลแฟลร์แสดงว่าท่อนั้นอ่ะจะต้องมีแรงดันภายในที่ค่อนข้างสูงต้องมีการขันเกลียวเนี่ยให้แน่นมากๆทีนี้ท่ออีกรูปแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นแบบแฟลร์เลสก็คือไม่มีครับไม่มีแฟลร์ก็ได้เช่นเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็เป็น flexible hose ก็คือเป็นท่ออ่อนนะครับท่ออ่อนที่สามารถจะโค้งงอขยับได้ตามการใช้งานหรือว่าการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแต่ตัวมันก็จะมีความยาวที่ตั้งเอาไว้ก็คือมันยาวได้แค่นี้มันก็จะงอหรือขยับได้ไม่มากเกินไปกว่านี้ท่อพวกนี้มีน้ำหนักมากแล้วก็มีราคาแพงแล้วการที่มีความยาวมากเกินความจำเป็นเพียงเล็กน้อยเนี่ยสามารถสร้างปัญหาให้กับระบบใหญ่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมีความยาวมากเป็น 40-50 เมตรเนี่ยการเดินท่อจากหัวของเครื่องบินหางของเครื่องบินนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแรงดันภายในเนี่ยมันจะดรอปลงจะสูญเสียแรงดันภายในเนื่องจากความยาวของท่อนะครับดังนั้นท่อแต่ละอย่างแต่ละชนิดจะมีขนาดของมันจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับได้ถูกออกแบบไว้ทั้งหมดเลยเราเริ่มต้นกันที่ท่อที่มีแรงดันต่ำนะครับ low pressure ส่วนใหญ่จะเป็นท่อยางปกติใช้ความดันเนี่ยไม่เกิน300 psi ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของแรงดันของอากาศทั่วไปอย่างเช่น instrument ก็คือเครื่องวัดประกอบการบินทั้งหลายนะครับที่จำเป็นต้องใช้อากาศเนี่ยไหลเข้าไปต้องมีความดันวัดความสูงวัดความเร็วอย่างนี้ครับก็จะเป็น low pressureหรือไม่ก็จะเป็นเครื่องบินเล็กเนี่ยก็มีความดันในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าไฮดรอลิกเนี่ยจะต่ำกว่า300 psi อยู่นะครับเป็นเครื่องบินเล็ก light aircraft แต่เครื่องบินระดับใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยการส่งถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะเริ่มมีแรงดันที่สูงขึ้นก็อาจจะต้องใช้ท่อที่มีใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ในกลุ่มของ medium pressure ซึ่งสูงกว่า300 psiแต่ว่าไม่ถึง 1,500 psi ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น cotton braid braid แปลว่าการที่มีใยอยู่ข้างในครับเป็นท่อยางนี่แหละครับแต่ว่าเสริมใย cotton หรือว่าอาจจะเป็นเสริมใยโลหะนะครับ stainless ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นท่อมีผ้าใบอยู่ข้างในมันก็จะช่วยลดการขยายตัวของท่อถ้าเกิดมีความดันเพราะความดันเป็น 1,000 psi เนี่ยสูงมากนะครับการสูญเสียแรงดันเนื่องด้วยความยาวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วการสูญเสียแรงดันเนื่องจากการโป่งการขยายตัวของท่อก็มีในระดับหนึ่งนะครับท่อยิ่งเก่ายิ่งมีการใช้งานนานมากขึ้นไปเนี่ยจะสูญเสียแรงดันพวกนี้ไปโดยใช่เหตุนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องมีการหมั่นตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของท่ออยู่ตลอดในส่วนของ high pressure ครับ high pressure นี่จะเป็นแรงดันที่สูงมากๆก็จะเป็นพวก hydraulic นะครับ hydraulic system ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการพับฐานล้อ landing gear เป็นพวกเกี่ยวกับการขยับของ control surface ต่างๆนะครับที่ใช้ระบบ hydraulic แล้วก็ระบบ brake ครับนะอาจจะมีแรงดันภายในเนี่ยถึง 3,000 psi เลยพวกนี้จะเป็นท่อนะครับตามรูปข้างล่างนี้ก็คือว่าจะมีการเสริมเส้นใยหลายชั้นทั้งเป็นโลหะจะเป็นสเตนเลสหรือเป็นผ้าใบนะครับหรือเป็นไนลอนหรือเป็นคอตตอนเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหลายชั้นมากๆเพราะว่ามีความดันสูงนะครับภาพทางด้านขวามือก็เป็นภาพของท่อนี่แรงดันปานกลางครับถึงแรงดันต่ำจะให้สังเกตว่าจะมีเหมือนกับข้อมูลนะครับเราจะได้คุยกันต่อไปว่าข้อมูลนี้มีอะไรบ้างแต่ลักษณะข้อมูลเนี่ยจะเขียนติดต่อกันยาวนะครับเป็นเส้นตรงแล้วก็มีเหมือนกับเส้นขีดนะครับที่เราจะเรียกว่าเลย์ไลน์นะครับก็คือเป็นตัวที่บ่งบอกว่าท่อเนี่ยเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันเกิดการบิดการทวิส
หรือการเปลี่ยนรูปร่างเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ที่นำท่อไปติดหรือไม่ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขนะครับถ้าเกิดมีการทวิสต์บิดเพราะว่าเลไลน์ตรงนี้เป็นตัวที่บ่งบอกว่าท่อเนี่ยได้ยึดอยู่ในแนวของมันที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเกิดมีการบิดตัวเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ท่อมันคลายออกนะครับหัวต่อทางท่อเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเรียกว่าฟิตติ้งนัทเนี่ยมันอาจจะคลายตัวทีนี้ถ้ามันหลวมคลายตัวออกมาก็เกิดการลีกเกิดขึ้นนะครับก็เกิดการเสียหายในระบบได้ท่ออ่อนทุกท่อครับในเครื่องบินจะมีเลไลน์

นะครับภาพทางด้านซ้ายจะมีภาพท่อสีดำที่มีเลไลเป็นสีเหลืองอยู่นะครับพอสังเกตเห็นได้แล้วก็มีเหมือนกับรายละเอียดว่าท่อนี้คืออะไรเป็นรายละเอียดที่ไปติดอยู่นะครับเป็นโลหะจะเขียนไว้ว่ามันคือท่อที่เกี่ยวกับระบบอะไรนะครับวิธีการที่จะถอดท่อหรือว่า remove หรือติดตั้งเราก็ใช้ tools ปกตินี่แหละครับนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ open end wrench นะโดยปกติแล้วใช้ open end wrench เนี่ยก็คือประแจที่ปักอ้าเนี่ยนะครับเราใช้ได้ดีครับแต่ว่าถ้าเริ่มไขให้แน่นขึ้นไปแล้วเนี่ยพบว่าอาจจะเกิดการ slip หรือว่าลื่นนะครับเพราะปากมันเนี่ยไม่สามารถจะเกาะอยู่กับข้อต่อได้ดีเท่าไหร่เราจะต้องเปลี่ยนมาใช้สิ่งที่เรียกว่า flare nut wrench ครับ flare nut wrench เนี่ยลักษณะจะเหมือนกับring end wrench ครับเป็นกลมๆแต่ว่าเขาจะผ่าส่วนหนึ่งออกไปให้ท่อเนี่ยสามารถจะลอดเข้าไปได้นะครับคือตัวมันเนี่ยจะไปงับกับมุมที่ fitting ได้นะครับมากกว่า2 flatดังนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีการสลิปเกิดขึ้นเลยดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยจะต้องใช้แฟลนัทเรนจ์นะครับส่วนคราวฟูดเอ็นซ็อกเก็ตเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยจะใช้ร่วมกันกับท็อกเรนจ์การขันปลายของท่ออ่อนเข้ากับตัวฟิตติ้งอื่นๆจะเป็นริจิดทูบหรือเป็นยูเนียนหรือว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นวิธีการใช้เกลียวครับในการทำให้ท่อเนี่ยมันยึดติดกันแล้วก็แน่นทีนี้การใช้เกลียวเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่ามันควรจะแน่นแค่ไหนครับเราก็มีวิธีการโดยการใช้ Torque Wrench นะครับแล้วก็ Crawfoot End Socket ค่อยๆขันไปตามขนาดตามวัสดุครับของฟิตติ้งนั้นๆซึ่งอลูมิเนียมก็จะมีทอร์คเนี่ยต่ำที่สุดถัดมาก็จะเป็นสตีลสเตนเลสสตีลไทเทเนียมต่อไปนะครับเรามาดูการติดตั้ง installation ของ flexible hose กันท่ออ่อนพวกนี้ครับจะมีความยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ดังนั้นแล้วการติดตั้งเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ปลายหนึ่งก่อนอีกปลายหนึ่งยึดติดไปแล้วเนี่ยถ้าพบว่ามันมีความตึงมากเกินไปก็ไม่ดีจำเป็นที่จะต้องให้เกิดกันหย่อนสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเราไม่ทราบเลยว่าโอกาสที่ท่อมันจะมีการขยับท่อนี้เป็นท่ออ่อนนะครับถ้าเกิดว่ามี pressure เนี่ยข้างในยิ่งเป็น pressure ที่มากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามตัวมันจะขยับได้เล็กน้อยครับทีนี้แม้ว่าถ้าเกิดว่ามีการยึดหรือว่าเรียกว่า anchor หรือว่ามีตัวที่จับยึดท่อไม่ให้มันขยับได้แต่สุดท้ายมันก็จะขยับได้เล็กน้อยดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องให้พื้นที่แล้วก็ความยาวที่มากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับทีนี้ท่อทางที่ลักษณะต่อออกมาจากอุปกรณ์บางอย่างแล้วก็เป็นลักษณะที่ห้อยลงมาครับน้ำหนักตัวของท่อเนี่ยนะจะถูกซัพพอร์ตโดยบางอย่างแต่ไม่ใช่ฟิตติ้งตัวมันเองทั้งภาพนี้นะครับตัวฟิตติ้งเนี่ยตอกมาเนี่ย90องศาแล้วก็โค้งลงมาพบว่าน้ำหนักของฟลูอิดข้างในนะครับร่วมด้วยแรงดันเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะพยายามเนี่ยไปดึงเอาท่อเนี่ยให้รับน้ำหนักโดยฟิตติ้งเป็นสิ่งที่ผิดครับท่อตรงนี้จะถูกเปลี่ยนโดยใช้ข้องอเรียกว่าเอลโบว์90องศาดังนั้นเนี่ยตัวที่รับน้ำหนักจริงๆก็คือเป็นฟิตติ้งเป็นเอลโบว์ไม่ใช่ท่อที่จะถูกรั้งดึงออกมาจากฟิตติ้งตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการส่วนหนึ่งส่วนลักษณะของmovable part ต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆที่มีการขยับตัวได้นะครับเช่น landing gear แล้วก็ท่อสายเบรกนะครับที่จะต้องไปควบคุมระบบเบรกกับ landing gear ที่เปิดลงไปแล้วก็ทิ้งตัวลงไปเนี่ยมันก็จะต้องมีความยาวของท่อเผื่อไว้ในระดับที่ยาวเพียงพอที่มันจะไม่ตึงมากนะครับหรือบางอันก็สั้นเกินไปนี่แบบนี้นะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อยืดไปแล้วเนี่ยตัวมันก็ไปรั้งแล้วก็ดึงทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างแน่นอนอีกอย่างนึงที่ผมพูดถึงเลไลน์ก็คือเส้นที่บ่งบอกว่าตัวท่อเนี่ยมีการต

ทวิสต์ไหมโอกาสจะเกิดขึ้นก็สูงมากนะครับเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยเพราะว่าท่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสีดำทีนี้การขันให้แน่นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยโดยการใช้ทอร์กเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ท่อตรงกลางนะโดยเฉพาะถ้าเป็นแค่รับเบอร์เป็นแค่ยางมันนิ่มใช่ไหมครับมันก็บิดทวิสต์ได้ซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะคืนตัวเวลามีเพรสเชอร์อยู่ข้างในท่อมันแข็งตัวขึ้นนะครับนะมันก็จะพยายามไปรั้งทำให้การทวิสต์กลับคืนมาจะหลวมได้นะครับก็เกิดการลีกก็ถือว่าผิดนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของแฟลร์กับแฟลเลสนะครับในเรื่องของท่อที่ว่ามีการแฟลร์หรือบานออกนะครับตัวอย่างภาพนี้ครับภาพนี้เป็นเอลโบว์ที่เป็นแฟลร์ภาพนี้เป็นเอลโบว์ที่ไม่ใช่แฟลร์นะครับเป็นแฟลเลสวิธีการเชื่อมต่อของท่อทั้งสองระบบนี้นะครับจะมีความแตกต่างนะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันเราเริ่มต้นกันที่แฟลร์นะครับท่อที่แฟลร์นี่จะอยู่ในกลุ่มของ AN ครับก็คือ Ami Navi นะครับส่วนแฟลเลสจะเป็นกลุ่มของ Mil Spec ซึ่ง2 อย่างนี้ครับสามารถจะ hold pressure ได้ดีเท่าๆกันไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องการใช้งานครับแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของการสร้างหรือว่าการติดตั้งครับการ installation วิธีการของ flare tube เนี่ยท่อ solid จะต้องมีการบานออกแล้วก็จะต้องมีความกว้างแล้วก็ความยาวหรือว่ามันแฟลออกมาได้มากแค่ไหนเนี่ยจะต้องไปพอดีกับไซส์ของฟิตติ้งที่มันไปติดตั้งอยู่เนื่องจากตัวนี้ครับตัวนี้เรียกว่านัตครับก็คือเป็นฟิตติ้งนัตที่มีเกลียวที่จะเข้าไปเมทกับเกลียวของฟิตติ้งทีนี้เกลียวนี้จะไม่ได้ช่วยอะไรครับนอกจากการดันท่อเนี่ยให้เข้าไปสนิทในบริเวณเนี่ยที่เป็นคอนแทคพอยต์นะครับพื้นที่นะครับทีนี้ท่อพวกนี้ครับจะไม่มีการใช้สารอื่นๆใดๆนะครับเพื่อที่ช่วยในการซีลลีกนะวิธีการก็คือจะต้องขันให้แน่นเกลียวก็จะไม่สามารถใช้เทปพันเกลียวนะครับก็คือซีลลิ่งเทปเนี่ยเหมือนกับท่อน้ำทั่วๆไปที่เราใช้เนี่ยไม่ได้นะครับในเครื่องบินจะไม่ใช้ซีลลิ่งเทปจะไม่ใช้ซีลลิ่งคอมเพลในเกลียวเราจะไม่ใช้กาวหรือแอดฮีซีฟใดๆนะครับเป็นข้อที่จะต้องพึงทราบไว้ว่าท่อทุกชนิดห้ามมีอะไรอื่นใดมาเป็นบริเวณที่เป็นเกลียวนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นแฟลเลสจะไม่มีการบานท่อดังนั้นแล้วกรรมวิธีในส่วนของการติดตั้งเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าเพราะการตัดท่อตรงๆแล้วก็สวมเข้าไปจะมีสิ่งที่เรียกว่า sleeve นะครับ sleeve ตัวนี้จะเป็นโลหะที่นิ่มกว่าก็คือจะครอบไปในบริเวณของท่อสามารถจะเลื่อนเข้าออกได้ง่ายๆนะครับแต่ว่านัตตัวนี้จะไปครอบแล้วก็ดันตัว sleeve เนี่ยให้เข้าไปอยู่ในส่วนที่นัตเนี่ยเข้าไปติดเนี่ยนะครับนะตัวมันเนี่ยจะใช้วิธีลักษณะเป็นcompression fit นะครับก็คือพยายามจะ compress แล้วก็ดันทำให้ไอ้ตัว sleeve เนี่ยมันหุบครับมันจะค่อยๆใช้คำว่า grab นะครับก็คือค่อยๆเล็กลงตามแรงขันที่เกิดขึ้นจากเกลียวดังนั้นจะเห็นได้ว่าเกลียวทั้ง2ประเภทนะครับไม่ได้ช่วยเหลือในการ seal เลยนะครับกลับกลายเป็นว่าตัว sleeveContact area ต่างหากที่จะต้องคลีนจะต้องสะอาดแล้วก็ต้องกลมการทำแฟลร์เนี่ยก็จะต้องถูกต้องมีมุมก็คือ37องศาครับจะเป็นมุมพิเศษจะไม่เหมือนกับการแฟลร์ท่อในระบบอื่นๆในรถยนต์หรือว่าในระบบในบ้านนะครับในแอร์บ้านจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาป้องกันครับการใช้อุปกรณ์ที่ผิดโดยไม่ตั้งใจนั่นเองเรามาดูฟิตติ้งในส่วนของแฟลร์นะครับผมอยากจะยกตัวอย่างที่ใช้งานมากๆเนี่ยมีอยู่ 2-3 ตัวเท่านั้นนะครับ

คือ Elbow 90องศานะครับใช้กันมากแล้วก็มี T-fitting จะเป็นรูปตัว T แล้วก็จะมี Cross นะครับเป็นตัวแยกนะครับ Pressure ออกไปหลายๆทางหรืออาจจะมีลักษณะเป็น Union เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง Solid Tube กับ Flexible Hose หรือจะเป็น Flexible Hose ต่อกันก็ได้นะครับหรือจะเป็น Solid Line เนี่ยต่อกันก็ได้ใช้ Union จะสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีโค้ด AN อยู่ AN744 ถึง AN932 นะครับวิธีการก็คือหน้าตาของมันก็จะถูกเรียกขานแล้วก็ไซส์ของมันครับเราก็ใช้ไซส์ลักษณะเดียวกันกับฮาร์ดแวร์อื่นๆตัวอย่างนะครับ AN932-5 ก็หมายความว่า5/16นั่นเองก็คือขนาดของท่อนั่นเองนะครับเป็น outside diameter ครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากด้านนอกครับทีนี้ท่อแต่ละท่อที่นำมาใช้อ่ะมันก็จะมีสัดส่วนความหนาของท่อเนี่ยเป็นสัดส่วนกับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่แล้วดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องทราบความหนาของมันนะครับเราวัดจากภายนอกเราก็ทราบแล้วว่าเป็นหมายเลขอะไรในกลุ่มนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของ AN นะครับเราจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งในเรื่องของทอร์คครับเป็นแฟร์ฟิตติ้งทอร์คในคอลัมน์นี้ครับผมขอยกตัวอย่างว่าเราเริ่มต้นจากทูบ outside diameter ตัวอย่าง1นิ้วท่อที่มีความโต1นิ้วเนี่ย fitting bolt หรือ nut size เนี่ยก็จะเป็นหมายเลข16เมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงว่าจะเป็น AN เท่าไหร่ก็ตามนะครับแล้วก็ขีดด้วย16ความหมายก็คือ16/16เท่ากับ1ใช่ไหมครับนั่นก็คือ1นิ้วทีนี้ก็จะมี value ของ torque อยู่ประมาณ500-700 inch pound ครับที่เราจะขันเข้าไปให้แน่นนะครับจะอยู่ช่วงระหว่างนั้นหรือถ้าเกิดเป็นสตีลครับระบบของ fitting อาจจะถึง 1,200-1,400 inch poundเราก็พอเดาได้อีกว่าท่อที่เป็นสตีลเนี่ยจะใช้ในกลุ่มของ high pressure เป็นส่วนใหญ่นะครับความดันจะสูงมากตรงนี้เป็นกลุ่มของ flareless นะครับจะเป็นกลุ่มของ mil spec ทีนี้การใช้ fitting แน่นอนก็จำเป็นที่ต้องใช้ระบบของ flareless เช่นเดียวกันเราสามารถ mix ได้อยู่ครับแต่ก็จะต้องmatching ไอ้ตัวที่มาต่อกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นโฮสต์ที่เป็นแฟลร์ทูบนะครับเป็นนัทก็จะต้องใช้กับfitting MS แฟลร์นัทที่เป็น AN ก็จะต้องใช้ fitting ที่เป็นแฟลร์ fitting นะครับแต่ว่าอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสครับถ้าเกิดจะเป็นแฟลร์เลสนะครับ fitting จะไปต่อกันก็ได้นะครับไม่ผิดแต่ประการใดและลักษณะของมันก็มีเหมือนกันก็คือ elbow ใช้มากที่สุดนะครับกับ T แล้วก็มีเป็น cross นะครับแล้วก็จะมี union นะครับเป็นลักษณะเป็น reducer ด้วยก็ได้ลักษณะของมันก็คือเรียกขานเป็น MS แล้วก็มีตัวเลข21900นะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็มีขีด4ตัวอย่างเป็นหมายเลข4ความหมายก็คือ4/16ของนิ้วนะครับนี่ก็คือ outside diameter นั่นเองตัวถัดมาเป็นตัว D เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นอลูมิเนียมอลอยนะครับเช่นเดียวกันครับกับฮาร์ดแวร์ชนิดอื่นทูบที่เป็นอลูมิเนียมอลอยจำเป็นจะต้องใช้ฟิตติ้งที่เป็นอลูมิเนียมอลอยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่านัทเป็นสเตนเลสก็ต้องใช้ฟิตติ้งเป็นสเตนเลสนะครับจะต้องถูกต้องนะครับจะต้องเหมือนกันเป็นระบบและเป็นประเภทเดียวกันครับวิธีการติดตั้งนัทของแฟลเลสทีนี้ทูบไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้เป็นแฟลใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีวิธีการก็คือว่าจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเบนช์นะครับเป็นลักษณะจับยึดจำเป็นที่จะต้องเป็นวิธีการคอมเพรสก็คือต้องใช้แรงอัดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันแน่น

พื่อจะให้ sleeve เนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปบีบให้แน่นจะได้ไม่มีการ leak เกิดขึ้นนะครับเรามาดู identification เราจะทราบได้ยังไงว่าท่อต่างๆเนี่ยมันเป็นท่อที่อยู่ในระบบอะไรบางครั้งนะครับท่อทุกอย่างเนี่ยได้ถูกยึดโยงแล้วก็เรียงกันวิธีการก็คือมันจะมีเลเบลครับนะครับเลเบลก็คือเป็นแท็กหรือว่าเป็นข้อมูลที่ท่อนั้นเนี่ยอยู่ในระบบอะไรตัวอย่างเช่น fluid line นะครับเราจะพบมากเป็นฟิวสีส้มแดงนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ชัดเพราะว่าฟิวไลน์เนี่ยมันเป็นลิควิดที่ flammable ก็คือติดได้นะครับง่ายกว่าอย่างอื่นทีนี้ลักษณะของมันเราจะสังเกตว่ามีสีแล้วก็มีตัวอักษรนะครับเขียนบอกแล้วก็มีสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์จะแตกต่างกันพวกป้ายพวกนี้เนี่ยจะเป็นป้ายที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยค่อนข้างจะทนทานต่อกรดทนทานต่อน้ำมันความร้อนแล้วก็มีความทนทานในระดับหนึ่งสามารถอยู่ได้หลายๆปีอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสีเนี่ยอาจจะซีดไปตัวอักษรเนี่ยอาจจะเลือนลางนะครับเนื่องจากถูกอะไรมาโดนนะครับทำให้เกิดการเลือนลางเกิดขึ้นเราก็สามารถดูได้จากอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์ครับประกอบกันเผื่อไว้นะครับถ้าเกิดว่า2อย่างเราดูพร้อมๆกันเนี่ยจะดีกว่านะครับเรามี water injection เรามี electrical conduit ก็คือในเรื่องของท่อร้อยสายไฟนะครับ compress gas มี instrument พวกนี้ก็อยู่ในห้องนักบินที่ต่อเป็นท่ออากาศนะครับ coolant hydraulic นี้เราจะเห็นมากรองจากฟิวนะครับมี lubrication มี de-icing แล้วก็มีบางอย่างที่บ่งบอกว่าอันตรายนะครับเป็นสารอันตรายก็ de-icing จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ในระดับหนึ่งนะครับมี fire protection การฉีดสารเพื่อดับเพลิงนะครับบางครั้งเนี่ยท่อเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวิธีการอื่นอย่างเช่นการแขวนป้ายไว้เลยนะครับบอกเลยว่ามันคืออะไรนะครับก็เป็นได้นะครับแทนที่จะเป็นเลเบลตรงนี้เขียนป้ายติดเอาไว้เลยเพราะว่าท่อบางชนิดเนี่ยมันใหญ่แล้วก็มีวิธีการที่ง่ายกว่านะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลที่เขียนไว้บนท่อข้อมูลพวกนี้นะครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าชนิดหรือว่าระบบที่นำไปใช้เนี่ยเป็นระบบ high หรือ low หรือว่า medium pressure ครับเราเริ่มต้นจาก high pressure กันก่อนตัวอักษรเนี่ยท่อพวกนี้จะเป็น mil spec นะครับ ms จะมีตัวอักษรมี host size ครับเป็นตัวเลขอยู่ตัวอย่างเนี่ยในภาพนี้คือเลข6นะครับความหมายก็คือ16ก็คือ3ส่วน8นะครับแล้วก็มี manufacturer date นะครับมีวันที่บอกด้วยเพื่อที่จะให้เวลาไปตรวจความสมบูรณ์เนี่ยเราจะได้ทราบว่าท่อเนี้ยมีอายุการใช้งานมานานแค่ไหนแล้วระบบท่อทางพวกนี้ครับจะไม่มีอายุการใช้งานเป็นที่ตายตัวนะครับจะไม่ได้บ่งบอกว่าใช้เป็นระยะเวลามานานแค่ไหนแล้วต้องเปลี่ยนตัวระบบท่อทางต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะครับว่าถ้าเกิดมีความสมบูรณ์เนี่ยใช้งานได้ดีก็ใช้งานต่อไปได้เพราะว่าวันเวลาผลิตเนี่ยที่นำมาใช้งานถ้าเกิดท่อใช้งานหนักมากแล้วไปอยู่ในบริเวณที่ร้อนจัดๆอาจจะมีอายุการใช้งานเนี่ยสั้นกว่าท่อที่ผลิตออกมาพร้อมกันใช้งานแบบเดียวกันแต่อยู่บริเวณอื่นนะครับก็แตกต่างกันได้มีวันที่และมีตัวเลขที่บอก host number เนี่ยจะบ่งบอกถึงชนิดของท่อนะครับอย่างเช่นท่อแบบนี้เป็น synthetic inner tube single wire braid อะไรอย่างนี้นะครับจะมีบอกมาเป็น medium นะครับก็จะเป็นลักษณะ

เดียวกันก็คือมีตัวเลขทั้งหมดมีวันที่มีไซส์นะครับแล้วก็มีเลไลน์ด้วยถัดมาเนี่ยก็จะเป็นท่อที่มีความหนาของผิวมันน้อยลงอาจจะมีแค่ผ้าใบชั้นเดียวนะครับเป็น single braided นะครับไนลอนหรือถ้าเป็นแบบlow pressure เลยเนี่ยอาจจะมีแบบผ้านะครับถักรอบๆชั้นเดียวก็ได้เราสามารถจะไปดูตัวเลขนะครับที่ท่อแล้วก็สามารถจะเทียบถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนนะครับก็ใช้แบบเดิมนะครับรหัสเดิมแล้วก็วัดความยาวเท่าเดิมมาแล้วเราก็เปลี่ยนท่อโดยการถอดหัวมันออกไปทั้งสองฝั่งนะครับแล้วอินสเปกว่าถ้าหัวเนี่ยใช้งานได้พวกระบบท่อก็จะเป็นระบบที่ reusable ใช้งานได้เรื่อยๆครับถ้าเกิดยังอยู่ในสภาพที่ดี single wide fabric hose size ครับเรามาดูกันนิดหนึ่งก่อนที่จะไปถึงวิธีการใช้คำว่าเข้าหัวก็คือว่าติดตั้งนัดทางด้านปลายของ flexible hose นะครับเราต้องทราบว่าTube size เราก็วัดจาก outside diameter เช่นเดียวกันทีนี้ inner diameter เนี่ยมันก็จะแล้วแต่เช่น single wide braid เนี่ยผิวหรือผนังเนี่ยของท่อเนี่ยจะบางกว่าเป็น double wide นะครับตัวอย่างครับผมยังใช้ tube size diameter 1 นิ้วอยู่แล้วก็ hose size เนี่ย 7/8outside diameter ถ้าวัดไปแล้วเนี่ย 1.23 นะครับคือท่อที่เป็น solid เนี่ย1นิ้วก็จริงแต่ว่าโฮสต์ที่นำมาใช้เนี่ยมันมีความโตถึง 1.23 นิ้ว inside diameter เนี่ย 7/8 เท่านั้นซึ่งมันก็จะเท่าๆกันทั้ง solid ทั้ง flexible host แล้วก็มี recommendedpressure ก็คือความดันภายในนะครับก็คือ800 psi กลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มของ medium pressure ครับส่วน multiple wide braid ถ้าเรามาดู1นิ้วนะครับท่อที่1นิ้วเนี่ยยังคงมี inside diameter 7/8เท่ากันก็คือใช้ solid tube เนี่ยอันเดียวกันได้แต่ว่าตัวที่เป็น rubber hose เนี่ยมันมีความหนาเพิ่มมากขึ้นoutside diameter เนี่ยใหญ่ถึง 1.5 นิ้วแล้วตัวของท่อ solid เองเนี่ยแค่1นิ้วแต่ว่า flexible hose เนี่ย 1.5 นิ้วอ่ะใหญ่กว่าตั้งมากนะครับพวกนี้จะในกลุ่มของ high pressure ทั้งหมด 3,000 psi ครับตรงนี้ครับเลยเป็นที่มาของวิธีการติดตั้งหัวครับก็คือนัดขั้นตอนแรกก็คือเราดูก่อนว่าท่อที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาหรือว่านำไปเปลี่ยนเนี่ยจะต้องมีขนาดความยาวเท่าเดิมนะครับทุกประการสั้นกว่ายาวกว่าไม่ได้เลยทีนี้เมื่อเราทราบความยาวเรียบร้อยแล้วตรงปลายของท่อนะครับถ้าเกิดเป็นท่อที่หนามากเป็นท่อ high pressure เนี่ยไม่สามารถจะใส่เข้าไปในหัวของนัดได้เนี่ยจำเป็นที่ต้องทำให้มันบางลงนะครับซึ่งวิธีการก็คือจะต้องค่อยๆลอกเอาผิวส่วนด้านนอกที่สุดออกไปนะครับไม่ใช่เนื้อด้านในเพราะว่าเนื้อด้านในเนี่ยเป็นเนื้อที่มีผ้าใบเบรดเด็ดอยู่นะครับเราไปเอาออกไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันจะแข็งมากแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะมีเป็นสเตนเลสสตีลอยู่นะครับทีนี้ผิวด้านนอกเนี่ยพอจะลอกออกได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นรับเบอร์ธรรมดาเป็นยางนะครับหุ้มด้านนอกเมื่อเราลอกออกไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะสวมท่อเนี่ยนะเป็นนัดเนี่ยเข้าไปได้นะครับทีนี้วิธีการก็คือจะต้องยึดท่อให้แน่นด้วยปากกาจับชิ้นงานนะครับเป็นตัวยึดแล้วก็ค่อยๆขันหัวเขาเรียกว่า sleeve เนี่ยเข้าไปก่อนตรงนี้โดยใช้ wrench ตรงนี้อาจจะใช้เป็น open end wrench ธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้สะดวกในการทำงานอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แฟลนัทเพราะว่าแฟลนัทใช้

ในการจับให้แน่นมันก็จะไม่สะดวกเลยถ้าเรานำมาใช้ในวิธีการนี้นะครับทีนี้มันก็จะแน่นมากเพราะว่ามันเป็นท่อใหม่เราจำเป็นต้องใช้ลูบริเคชั่นก็คือน้ำมันหล่อลื่นทั่วๆไปนะครับหยดเข้าไปแล้วก็ขันเข้าไปจนสุดจนแน่นนะครับนะพบว่าเราอาจจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเขาเรียกว่าซ็อกเก็ตตรงนี้เพื่อช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับให้งานง่ายขึ้นช่วยในการทำให้ท่อเนี่ยสลีฟเนี่ยเข้าไปอยู่ในโฮสเนี่ยได้แน่นแล้วก็ลึกที่สุดสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ท่อออกมาที่ปลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยต้องใช้ความเชี่ยวชาญต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์นะครับแตกต่างกับเป็นแฟลเลสที่เชื่อมต่อกันไม่จำเป็นต้องใช้ อะไรพวกนี้นะครับเรามาดูวิจิตทูบซัพพอร์ตในเรื่องของการยึดท่อที่ลอดผ่าน internal structure บางอย่างอย่างเช่นจะเป็นไฟวอลนะครับถ้าเป็นไฟวอลที่ไม่ได้ซีลคือหมายความว่ามีอากาศถ่ายเทได้ตามปกตินะครับจะใช้วิธีการเจาะรูนะครับแล้วก็ให้ท่อเนี่ยลอดผ่านไปได้แล้วก็จะมีระยะเว้นระยะห่างเป็นอย่างน้อยเนี่ย1/4นิ้วรอบๆไม่ว่าท่อเนี่ยจะมีขนาดใดก็ตามนะครับโดยปกติแล้ว internal structure พวกนี้เนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็จะไม่มีการเจาะอะไรใดๆเด็ดขาดนะครับเพราะจะเป็นการลดความแข็งแรงเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จำเป็นที่ต้องเจาะให้ช่องที่ท่อผ่านไปเนี่ยให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับและจะต้องมีลักษณะเหมือนสิ่งที่ป้องกันการเกิดการขูดขีดหรือ shafting นะครับคืออาจจะมีการขยับไม่ได้บ้างบางเวลาอย่างเงี้ยแล้วมันไปขูดกันนะครับก็ทำให้ท่อเนี่ยเกิดการชำรุดได้ก็เลยจะต้องมีเป็น rubber grommet ถ้าเกิดว่าบ้านเราก็คงเรียกว่าเป็นลูกยางนะครับมันเป็นยางซึ่ง grommet ทุกประเภทก็จำเป็นที่จะต้องมี AN standard เช่นเดียวกันนะครับเนื่องด้วยความหนาของinternal structure ตรงนั้นด้วยแล้วก็ป้องกันท่อที่จะเกิดการชำรุดแล้วก็ต้องมีการยึดโยงด้วยการใช้anchor หรือว่ามีตัวจับยึดนะครับและจะต้องมีระยะห่างด้วยเป็นกฎข้อบังคับเลยครับว่าถ้าเกิดว่าท่อวิทยุเนี่ยที่เดินภายในเครื่องบินมีความมีไดมิเตอร์ในแต่ละขนาดเช่นนะครับครึ่งนิ้วที่ใช้กันมากเนี่ยผมจะเห็นว่ามันมีอยู่3/8หรือครึ่งนิ้วเนี่ยจะเยอะมากครับขนาดของท่อที่เดินไปเนี่ยระยะของแองเกิลหรือว่าจุดยึดต้องอยู่ระหว่างตรงนี้ครับ16นิ้วครึ่งช่วงนี้ครับหรือว่าท่อขนาดครึ่งนิ้วเนี่ยถ้าดูในตารางก็19นิ้วช่วงทุกช่วงจะต้องมีการยึดโยงในแต่ละท่อนะครับของใครของมันจะยึดอยู่กับrigid structure ที่ขยับตัวไม่ได้ท่อยิ่งใหญ่นะครับยิ่งมีไดมิเตอร์มากตัวมันเองอ่ะก็จะมีความแข็งแรงกว่าท่อที่เล็กอยู่แล้วนะครับก็เลยสามารถจะมีระยะห่างที่มากกว่าท่อเล็กๆได้ทีนี้ตัวยึดก็จะใหญ่ขึ้นไปด้วยนะครับระหว่างตัวยึดจะมียางรองด้วยเช่นเดียวกันและอุปกรณ์พวกนี้แน่นอนจะต้องเป็น AN standard ด้วยนะครับถ้าเป็นท่อสตีลก็มีระยะที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเป็นท่อเหล็กทีนี้เรามาดูภาพทางขวามือนะครับผมมีลักษณะ elbow บางอย่างให้ดูมันมีเหมือนกับเกลียวครับโดยปกติเนี่ยเกลียวของ elbow จะเอาไว้เชื่อมต่อกับ flexible hose fitting หรือจะเป็น solid ก็ได้นะครับแต่ก็จะเป็นนัตที่เป็นแบบแฟลร์นะครับก็ยึดติดกัน2ฝั่งได้ตามปกตินะครับ

ายเพรสเชอร์ได้ทีนี้ปรากฏว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีเกลียวอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับเกลียวนี้จะเป็นเกลียวที่ขนาดเท่ากันกับไซส์ของ AN นั้นทีนี้และเกลียวนี้มีไว้เพื่ออะไรมีเอาไว้

เนี่ยต้องซีลไม่สามารถไหลผ่านได้หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิร้อนอย่างเช่นอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นเครื่องยนต์อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นบริเวณเป็นห้องโดยสารนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดมีการเจาะรูเกิดขึ้นเนี่ยความร้อนจะผ่านมาได้แล้วก็อันตรายในเรื่องของไฟนะครับเขาถึงเรียกว่าไฟวอลนะครับป้องกันไฟเอาไว้ทีนี้เราก็จะไปเจาะรูไม่ได้ครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่มีเกลียว2ชั้นอย่างนี้แทนนะครับเขาเอาเกลียวตรงนี้แหละครับไว้ติดตั้งการเจาะรูเนี่ยก็จะเจาะให้พอดีกับเกลียวตรงนี้แล้วเราก็จะใช้นัตที่เป็นตัวนัตพิเศษของมันนะครับยึด2ฝั่งสรุปแล้วเอลโบตัวนี้ก็จะคาอยู่ตรงบริเวณไฟวอลตัวนี้โดยที่มีหัวแฟลร์ออกมาทั้ง2ฝั่งดังนั้นแล้วก็จะไม่มีการเจาะรูนะครับหรือว่ากรอมเม็ดเกิดขึ้นดังนั้นอากาศ2ฝั่งก็จะซีลนะครับไม่สามารถจะไหลผ่านเข้าหากันได้แล้วก็จะมีการต่อท่อต่อไปยังคอมพาร์ตเมนต์อื่นๆถ้าเกิดว่ามีบัลค์เฮดบริเวณอื่นด้วยก็จะใช้ตัวนี้แหละครับต่อกันไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันอากาศที่จะไหลผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในเรื่องของการใช้ไฟสลีฟหรือว่าท่อหุ้มป้องกันความร้อนบางครั้งเราจะเห็นท่อแบบเป็นสเตนเลสธรรมดาหรือว่าเป็นรับเบอร์นะครับหรือว่าเป็นรับเบอร์เบรดเดดไนลอนเป็นสีดำทีนี้เราอาจจะเห็นบางอย่างที่จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับหุ้มไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือท่อปกตินี่แหละครับมันเป็น flexible hose ธรรมดาแต่ว่าเป็น flexible hose ที่เกี่ยวข้องกับของเหลวที่ติดไฟได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น fuel หรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับปัญหาก็คือเวลามันได้ถูกเดินท่อผ่านไปตรงไหนก็ตามถ้าเกิดว่ามีความร้อนมากๆเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงข้างในเนี่ยจะเกิดเป็นฟองครับแล้วจะเกิด air trap เกิดขึ้นหรือไม่ก็ฟองน้ำมันเนี่ยที่มันระเหยเป็นไอเพราะโดนความร้อนตรงนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปในระบบก็จะทำความเสียหายหรือว่าทำให้เครื่องยนต์เนี่ยนะเดินผิดปกติได้ก็เลยต้องใช้ fire sleeve นะครับห่อเลยครับนะครับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีแคลมป์เนี่ยเป็น stainless steel แคลมป์เนี่ยรัดเป็นพิเศษตรงนี้นะครับทำมาจากวัสดุที่ป้องกันความร้อนได้ดีมากข้างในเป็นลักษณะของ thermal blanket นะครับป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยความร้อนที่พูดถึงนี่คือร้อนมากๆเลยนะครับจากท่อไอเสียบริเวณนั้นนะดังนั้นแล้วเราอาจจะพบเห็น fire sleeve นะครับห่อหุ้มท่อ flexible hose ได้นะครับครับในตอนนี้ผมได้พูดถึง rigid tube flexible hose fittingแฟลร์แล้วก็ flareless นะครับในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึง locking devices รวมไปถึง wire นะครับก็คือลวดล็อกนัตแล้วก็ spring washer ในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากเป็นหนี้บัตรเครดิต

0: ัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังมีดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสมาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะ ที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อนะครับในบทที่8นะครับเรายังอยู่กับโครงหลังคานะครับในบทที่ผ่านมาเราอยู่ที่อเสดั้งแล้วก็สะพานรับจะทันนะครับเรามาต่อกันเลยนะไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะคะเครื่องติดแล้วก็ต้องแบบนะเครื่องดีเซลนะครับร้อนช้านะถ้ามันร้อนแล้วก็ต้องเร่งต่อนะครับนะโอเคเราก็มาเลิกไปเลยครับก็มาที่ตรงนี้เลยนะเราก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับอันนี้อะไรอันนี้ดั้งอย่าลืมทุกคนดูเองนะครับต้องพยายามตรวจตัวเองนะไอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือสะพานรับจะทันเนาะแล้วก็แก้ชื่อครับสะพานรับจันทันนะครับเรียบร้อยเปลี่ยนชื่อละจากนั้นนะครับเราจะก๊อปปี้ทั้งดั้งทั้งสะพานรับจะทันครับวิ่งไปตามแนวด้านหน้านี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นหมาแงนใช่ไหมก็ก๊อปปี้ตรงนี้ไปครับปึ๊บนะจับแล้วก็ยกมาวางตรงนี้นะครับนี่เลยโอเคเพื่อประหยัดเวลาครับเรากดหารเลยครับเมื่อวางปุ๊บกดหาร2ใช่ไหมมันจะเบิ้ลให้2ตัวครับกดหารนะครับหาร dy 2ซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับหารนะสแลชนะครับอยู่ข้างหัวฝานะ enter เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะแต่ระยะของมันนี่อาจจะไม่ตรงนะเช็คให้ดีนะครับถ้าเป็นเซนเตอร์เนี่ยเราให้ดีนะครับเราลองเช็คดูก่อนเซนเตอร์ไหมจับ M move ตรงนี้ชิปค้างไว้จับอย่างเงี้ยเซนเตอร์ละตรงแล้วครับอย่างงี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปมาเร็วเลยนะช่างแบบรีบแล้วจะเบิกแล้วนะต้องเร่งงานหน่อยต่อไปครับเราจะทำส่วนที่เป็นจันทันวิธีการครับแบบนี้ครับเราก็ใช้หลักการคือการหมุนนะครับก็จะหมุนตัวนี้ครับก๊อปปี้ขึ้นไปครับเอาดั้งนี่แหละขึ้นไปอันนี้ดั้งขึ้นไปนี่ครับก๊อปปี้ดั้งขึ้นไปนะจากนั้นนะครับเราก็ระเบิดออกคลิกขวา explode นะครับลบออกไปตัวหนึ่งนี่ครับมันก็เหลือแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นจันทันถ้าเราอยากจะทาสีครับก็ทาสีนิดนึงแล้วกันให้มันแตกต่างไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้รู้ว่านี่คือจันทันนะครับเนี่ยนะครับง่ายๆเลยโอเคต่อนะเร็วๆนะครับจากนั้นเราก็หมุนครับจับมาวางคล้ายเลโก้แหละจับปั๊บวางนะครับต่อไปครับหมุนครับโรเตทครับนะครับก็เริ่มแรกเราจะหมุนกลับมาแนวนอนก่อนคลิกแล้วก็วางแบบนี้นะครับแนวนอนก่อนจากนั้นจับมาวางตรงนี้จับตรงนี้สั่งตรงนี้ครับปึ๊บเขาให้เรียบร้อยครับนะเอาละครับเนี่ยวางไว้ก่อนแต่อย่าลืมหลังคาของเราครับมันเป็นหลังคาโมเดิร์นนะครับหมาแงนซึ่งจะมีการหมุนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวอาจารย์ป้อมขอทำนะครับระยะชายคาก่อนสมมติในแบบบอกว่าระยะชายคาเนี่ยก็คือ1เมตรจากขอบเสาวิธีการนะครับคือแบบนี้ครับให้เรากด R สี่เหลี่ยมนะที่ขอบเสาจากนั้นกด F offset นะครับแล้วก็พิมพ์1ครับ enter เรียบร้อยครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราขยายก่อนไอตัวสะพานรับจะทันเนี่ยมันก็ต้องขยายตามขนาดของระยะชายคานะครับเราก็เลือกตรงนี้ครับลากจากขวามาซ้ายครอบตรงนี้จึ๊บนะครับจากนั้นกด S scale ดึงครับนี่ดึงเลยดื้อๆเลยดึงตรงนี้ center ลากมา snap กับระยะชายคาปั๊บเรียบร้อยตรงนี้ก็เหมือนกันครับดึงมาเลยแล้วก็ snap กับตรงนี้ครับแค่นี้แหละครับเราก็ได้ละนะครับโอเคต่อไปครับเราจะเริ่มปรับนะครับจันทันนะครับวิธีการก็คือโรเตทง่ายๆครับคือเหล็กจันทันเนี่ยมันจะพาดนะครับตรงนี้แล้วมันจะตัดตรงนี้ยกขึ้นไปแบบนี้ครับเนี่ยจุดนี้คือจุดหมุนของมันครับ5องศาวิธีการก็ง่ายมากครับดูนะครับคลิกที่เหล็กกด Q rotate นะครับจากนั้นนะครับจับตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินคลิกเหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับ5องศาอีกทีนะครับทุกคนดูนะอีกทีนะกดชิ้นงานกด Q rotate แปะตรงนี้
ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงคลิก5องศานะครับจากนั้นมาครับเราจะสเกลครับให้มันยาวออกมาเกินนะครับเพราะว่ามันมีชายคาอยู่ข้างละเมตรถูกไหมครับเราต้องลองมารับแปรนะครับลองรับแปรเอาละวิธีการคือแบบนี้ครับเราจะดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อนครับดูนะกด R สี่เหลี่ยมเราจะทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวล็อกแกนครับแล้วลากขึ้นมาแบบนี้ครับตรงนี้แหละคือระยะที่เราต้องการทำในส่วนที่เป็นตัวชายคานะครับกดคลิกครับ 1-2 เพื่อเลือกตรงนี้ทั้งหมดนะครับจากนั้นออกคำสั่ง M move ครับจับตรงนี้จึ๊บมาวางตรงนี้ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับจากนั้นง่ายมากครับก็สเกลครับจับตรงนี้นะจากนั้นกด S scale ดึงมาเลยครับปึ๊บแปะตรงนี้เลยเกินไปก่อนไม่เป็นไรจากนั้นฝั่งนี้ครับกด S scale ดึงมาเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นดูเทคนิคนะครับเราต้องการให้มันหดลงไปเท่ากับตัวนี้ครับนี่คือระยะชายคาให้กด L ดีสอนะลากเส้นตัวนี้มาก่อนนี่ครับแล้วจากนั้นกด S scale ดึงมาแล้ว snap กับเส้นนี้ครับเรียบร้อยครับลบทิ้งเลยครับไม่ต้องใช้ละไอ้ฝั่งนึงด้วยครับกดดีสอครับตรงนี้ L ดีสอจากนั้นกด S scale ดึงไปชนปั๊บลบเลยเสร็จคือไอ้ตรงนี้มันคือระยะชายคานะครับสำคัญนะครับนะตรงนี้ซึ่งต้องดูตามแบบนะจริงๆ1เมตรก็ถือว่าน้อยไปนะครับก็ต้องไปดูผู้ออกแบบแล้วกันนะครับเราเป็นคนเขียนแบบอย่าไปคิดเองนะดูแบบให้ผู้ออกแบบเขาเป็นคนออกแบบนะครับเราเป็นคนเขียนแบบเนี่ยสร้างโมเดลเนี่ยนะครับโอเคครับจากนั้นมาก็เสร็จแล้วตรงนี้ก็ลบทิ้งไปละคลิกรัวครับเลือกทั้งหมดเลยจากนั้นกดคลิกขวาแล้วก็ erase ก็เราก็จะได้ตัวนะครับในส่วนที่เป็นจันทันมาละนะครับโอเคครับก็ย้ายจันทันครับมาไว้ด้านข้างครับสุดนี้ครับโอเคนะจากนั้นมาจันทันเนี่ยมันจะมีวางไปเรื่อยๆระยะห่างกัน1เมตรไปเรื่อยๆตามแบบนะครับวิธีการคือเราก็ copy มาเรื่อยๆครับตามนี้กดจับปุ๊บนะครับคอนโทรลนะครับพิมพ์เลย1 enter จากนั้นตามด้วย x ถูกไหมครับจำนวนถูกไหมครับx ตอนนี้เราก็เดาแล้วครับx อะไรดี x9 พอไหมเฮ้ย x9 ไม่พอ x10 พอไหม x10 x10 ไม่พอX10 เนี่ยมันยังขาดอีกนิดนึงเห็นไหมครับปลายจันทันอีกฝั่งนึงอ่ะนะครับปลายตัวสะพานรับจันทันอีกฝั่งนึงอ่ะมันยังขาดดังนั้นเองแล้วก็โทรไปถามผู้ออกแบบครับพี่บอกว่าจันทันเนี่ยห่างกัน1เมตรใช่ไหมแต่มันหาไม่ลงตัวพี่ผมขอเป็น 1.1 ได้ไหมถ้าเขาโอเคผู้ออกแบบโอเคก็ได้ถูกไหมครับสมมติในกรณีเราเจรจาแล้วว่ามันได้นะครับเนี่ยเราก็ปี้มาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันไม่ลงตัวครับถ้าได้ก็เกลี่ยครับเขาเรียกการเกลี่ยปกติแล้วเราควรเกลี่ยนะโดยหลักการนะครับก็วิธีการเกลี่ยก็ง่ายมากดูนะสอนมาแล้วครับดูนะจับที่งานตรงนี้มาจับที่ขอบครับทุกคนดูนะส่วนใหญ่ในคลิป YouTube ไม่ค่อยมีสอนนะตรงนี้ชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ยกมาวางอีกฝั่งนึงเมื่อได้แล้วจำได้ไหมครับว่าเรามี10ตัวใช่ไหมต้องเกลี่ยใช่ไหมครับกด dy ครับหารครับหารลงตัวครับขอให้โปรแกรมคำนวณให้ใหม่ให้หารลงตัว10ตัวครับ10แล้วก็ enter จากนั้นนะครับเมื่อได้แล้ววัดระยะดูครับ center ของจันทันครับ 1.01 โดยประมาณก็โอเคนะครับเกินไป10เซนเองนะครับก็คุยกับผู้ออกแบบนะคือตามแบบบอกว่า1เมตรใช่ไหมแต่ตอนนี้เราผิดแบบนะโดยหลักการเพราะเราคือ 1.01 นะครับเรียบร้อยครับนี่คือการเกลี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงเนี้ยสังเกตแปรมันจะพลิกเอาด้านที่เป็นตัว C ออกซึ่งตรงเนี้ยไม่ดีนะเพราะฝั่งเนี้ยมันจะมีการยึดกับตัวไม้ฝาดังนั้นเองเนี่ยเราต้องฟลิปนิดนึงครับฟลิปก็คือเรากลับด้านนิดนึงเอาด้านที่มันยิงเหล็กได้มาติดครับก็คลิกขวาครับจะได้ออกฟลิป along แล้วก็ red direction เห็นไหมครับแบบนี้นะครับไอ้ดีเทลพวกเนี้ยเป็นประสบการณ์นะที่ทุกคนต้องทำนะครับตอนอยู่ในงานนะครับนะตอนนี้เราก็มาดูกันเหล็กของเราพร้อมยังครบอย่างอันนี้สะพานรับจันทานอันนี้ดั้งอาเสส่วนตัวนี้ครับทั้งหมดครับมันคือจันทันครับเราก็จะเลือกเหล็กทั้งหมดครับคลิกขวา
เมคกรุ๊ปนะแล้วตั้งชื่อว่าจันทันครับจันทันนะครับเอาละใกล้ละเหลือเหล็กตัวสุดท้ายครับนะเหล็กตัวสุดท้ายซึ่งเหล็กตัวสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าแปรซึ่งแปรเนี่ยจะเป็นประการด่านแรกเลยนะครับที่รับน้ำหนักนะครับนะตัวเมทัลชีทนะครับแต่ก่อนเราไปทำแปรนะครับจะเห็นว่าตัวสะพานรับจัดทันของเราครับมันยังผิดตำแหน่งอยู่เราต้องยกสะพานรับจัดทันนะครับก็คือสะพานรับจันทันหน้าที่ของมันคือรับจันทันแต่ตอนนี้ทุกคนดูเนี่ยในภาพเนี่ยมันรับอยู่ไหมครับจันทันไอ้ตัวสุดท้ายอ่ะใช่เนาะมันรับอยู่แต่ไอ้สองตัวบนเนี่ยมันยังไม่รับใช่ไหมนั้นเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราต้องยกมันขึ้นไปครับเพื่อรองรับจันทันครับโอเคเราก็คลิกนะครับสะพานรับจันทันตัวแรกครับตรงกลางนะครับ M move จับตรงนี้ครับที่มุมนี้ครับยกขึ้นเอาละยกขึ้นธรรมดาไม่ได้ต้องล็อกแกนครับกดคีย์บอร์ดขึ้นครับล็อกแกนน้ำเงินแล้วก็มาสแนปกับขอบจันทันตรงนี้แหละครับนี่สแนปเรียบร้อยอย่างนี้แหละครับมันทำหน้าที่แล้วสับทันทันนะไอ้เมื่อกี้ไม่ได้รับนะครับต่อไปตรงนี้ครับจับ M move ครับกดคีย์บอร์ดขึ้นล็อกแกนแปะเลยจึ๊บโคตรง่ายเลยเห็นไหมครับแล้วบอกให้ก่อนนะทำเสร็จปุ๊บสั่งช่างตัดได้เลยนะครับจากนั้นมาครับจันทันยังระยะไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องสเกลถูกไหมครับทุกคนอารมณ์เหมือนเลโก้ครับเราก็เลือกครับลากจากขวามาซ้ายอันนี้ก็ทริคนะครับจะได้มากด S scale ดึงขึ้นตรงกลางครับนี่ scale ไปต่อรองรับจันทันครับปั๊บเข้าไปให้นะนี่ครับดั้งไปรับครับสะพานรับจันทันครับเลือกปุ๊บ S scale แล้วก็ดึงครับปั๊บเข้าไปให้นะครับแปะเข้าไปตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะโอเคตอนนี้เราได้จะทันละอ่ะสุดท้ายครับนะโครงหลังคาเราจะเสร็จแล้วต้องวางแปรเพราะว่าตอนนี้ช่างเมทัลชีทมานั่งรอแล้วครับนะอยู่ละโอเคเราวางแปรยังไงครับแต่แปรเนี่ยมันขนาดมันคนละตัวนะแปรเนี่ยขนาดคือ C75 เราทำเก็บไปแล้วครับตรงนี้นะนี่อ่ะโทรเรียกช่างสั่งซื้อมาละเอาสีเขียวทานิดนึงโอเคยกแปรมาครับM move จับปึ๊บเขาให้จากนั้นเอาไปวางตรงนี้ก่อนเอาไปวางสุดท้ายก่อนนะครับวางแล้วจากนั้นนะครับหมุนครับหมุน Q rotate ล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินคลิกแล้วก็หมุนแบบนี้ครับ90องศาครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่แบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าด้านนี้รับแรงให้เราหมุนกลับด้านครับ M move ครับคือถ้ากลับด้านอย่างเงี้ยครับใช้คำสั่ง M move นะง่ายกว่า M move ครับจับตรงนี้หมุนครับนี่ครับ M move ครับด้านนี้ครับหมุนครับแบบนี้คือมันหมุนได้หลายวิธีนะก็คือถ้าคิดว่ามีวิธีที่ดีกว่าอาจารย์ก็ทำนะครับมันหลากหลายมากนะครับโอเคมาได้แล้วครับแต่ตอนนี้สำคัญนะต้องทำตามอาจารย์นะคือตอนนี้ไอ้แปรของเราเนี่ยมันสโลปมันมี5องศาแต่ไอ้แปรมันยังไม่ได้หมุนไอ้แปรเนี่ยมันต้องวางเอียงตามจันทันนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับก็อีซี่แอนด์ฟันเลยก็คือใช้โรเททนี่แหละดื้อๆครับดูนะคลิกที่แปรกด Q rotateวางตรงนี้ครับมุมนี้จุดหมุนนะครับมุมนี้นะล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินแดงครับซ้ายเขียวขวาแดงนะขวาแดงคลิกแล้วก็คลิกตรงนี้ครับคลิกแล้วยกขึ้นมาเลยครับปั๊บเข้าไปครับนี่ครับแปรของเราก็มาวางในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วครับโอ้โหแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วสเกลนะครับ S scale ดึงตรงกลางของแปรลากมานะครับนี่เลยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแปรมาแล้วโอเคเนื่องจากว่าแปรเนี่ยมันรองรับหลังคาเมทัลชีทและเมทัลชีทครับมันไม่หนักนะคือถ้าเราพูดถึงกระเบื้องเนี่ยบางทีมีกระเบื้องคอนกรีตเนี่ยโคตรหนักเลยนะแต่เมทัลชีทเนี่ยมันบางมาก4มิลเองแล้วก็มี PU โฟมนะเกี่ยวกับของเราก็เบามากครับดังนั้นเองเนี่ยไอ้ตัวส่วนใหญ่แล้วไอ้แปรเนี่ยมันจะไม่ได้วางถี่นะครับ
ก็ถ้าในแบบส่วนใหญ่เราจะเห็นวางไม่เกินเมตร50แต่นั้นเองเนี่ยอยากประหยัดนะครับเราก็จัดเลยเมตร50คือต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้เราบอกล็อกไม่ได้นะต้องให้วิศวกรคำนวณ นะครับแต่กำลังอธิบายเฉยว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นในแบบเนี่ยจะอยู่ที่เมตร50นะครับเอาละเราก็ copy ไปครับ add เมตร50นะครับแต่ตอนนี้แน่นอนครับมันไม่ลงตัวอีกแล้วมันก็ต้องเกลี่ยครับนะแล้วก็บอกว่าเกลี่ยได้นะครับถ้าเกลี่ยได้ก็ตามนี้เลยครับดูนะเราก็จับตรงนี้ครับแล้วคอนโทรล1ทีลากไปตามแนวของสโลปของนะครับจะทันนะครับจากนั้นพิมพ์ระยะ 1.5 แล้วก็ Enter ครับนี่ครับจากนั้นกดครับ X ครับ X 5 X 5ไม่พอ X 6X6 ไม่พอ X7 X7 เกินความหมายคืออะไรถ้าเราเอาวาง add 1.5 แปลจะเกินดังนั้นเองก็ไม่ต้องโทรหาผู้ออกแบบถูกไหมครับเพราะว่าเราลดระยะห่างลงมาครับถูกไหมก็ง่ายครับเราก็อันดูครับ1 2 3 4 5 6 7อ่ะโอเค7ตัวครับเราก็กดตรงนี้จับที่ตรงนี้ครับแล้วกดคอนโทรลหนึ่งทียกไปวางครับตรงนี้แล้วกด dy ครับหารลงตัวครับหาร7แล้วก็ enter ครับโอ้โหคือเลขโยนทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับนะ SketchUp เนี่ยไม่ต้องใช้นะครับอ่ะเรามาดูกันสุดท้ายแล้วระยะแปรห่างเท่าไหร่ครับในแบบจับ center แล้วก็ center ครับผลคือ 1.46 ในแบบบอก 1.5แต่ตอนนี้เรา 1.46 ถ้ามันน้อยกว่าครับไม่ใช่ปัญหาครับไม่ต้องกังวลครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับและตอนนี้ครับงานโครงสร้างของเราครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับนะถ้าเรามาดู outliner เนี่ยจะเห็นว่าเรามีเหล็กทุกอย่างตามขนาดนะครับนี่คือแบบหล่อแบบมืออาชีพเลยนะครับและที่ outliner เนี่ยนะครับตอนนี้มันมีการแตกชิ้นงานเยอะครับเราสามารถบีบได้นะครับบีบได้ซึ่งการบีบนี้นะครับคือการกดตรงนี้ครับคลิก collab collab ก็คือยุบให้เหลือแต่ตัวด้านนอกสุดคือกรุ๊ปมันซ้อนกันเยอะครับกด collab เห็นไหมครับเมื่อ collab แล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้หมวดงานขึ้นแบบนี้ครับที่มันยุบแล้วแบบนี้ครับซึ่งในกรณีนี้ครับผมจะเลือกทั้งหมดตรงนี้ครับและผมจะเรียกว่าโครงสร้างหลังคาคลิกขวา make groupแล้วที่ outliner เนี่ยทั้งหมดเนี้ยผมจะเรียกว่าหมวดงานโครงสร้างหลังคานี่ครับนี่คือโปรนะครับที่ outliner นะครับอ่ะพับลงมาครับเรียบร้อยส่วนที่เหลือครับตรงนี้ครับอ่ะผมปิดตานะปิดตาครับปุ๊บมันหายไปละปิดตาส่วนเมื่อปิดตาตรงนี้แล้วครับส่วนที่เหลือตรงนี้ครับเลือกทั้งหมดครับแล้วก็ make group ครับไอ้ตรงนี้เราจะเรียกว่าหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและ Enter ครับและเวลาเรา collab all ครับกดตรงนี้ collab all ผลก็คือว่าเราจะได้หมวดงาน2หมวดงานทันทีครับในโมเดลครับและเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะซ่อนนะครับแล้วก็เปิดชิ้นงานเราขึ้นมาแบบนี้ครับและนี่แหละครับคือการ organize โมเดลพร้อมทำงานไปด้วยครับแล้วโมเดลเราบอกกันเลยว่าเวลาเอาไปโชว์ใครนะใครๆก็อยากได้หาเงินได้จริงนะครับนะครับโอเคครับต่อไปครับหมวดงานต่อไปที่เราจะทำครับก็คือสถาปัตยกรรมหลังคาครับที่บอกไว้นะเริ่มกันเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสร้างนะครับในส่วนที่เป็นเชิงชายก่อนดูนะครับตอนนี้หลังคามันเอียงใช่ไหมดังนั้นเองเทคนิคนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแกนตามแนวครับคือถ้าเราไม่เปลี่ยนแกนตามแนวเอียงนะครับการเขียนจะยากมากนะครับเทคนิคที่ทำอย่างนี้ครับให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในหลังคานะครับแบบนี้ครับและตรงนี้หลังคาของเราทั้งหมดตรงนี้ครับมันจะเป็นลักษณะคือแกนของมันนะครับจะวิ่งตามแนวราบเข้าใจไหมครับเนี่ยแกนจะวิ่งตามแนวราบแต่เราต้องการทำหลังเชิงชายครับวิ่งตามแนวสโลปง่ายมากครับเราก็เปลี่ยนแกนครับให้แกนของมันอะสเก็ตอัพอะวิ่งตามแนวสโลปซะเข้าใจไหมครับเขาเรียกการเทมโพรารี่อะชั่วคราวในการเปลี่ยนแกนครับวิธีการเปลี่ยนแกนง่ายมากครับให้เรามาที่คำสั่งบริเวณนี้ครับตรงลาสทูเซตตรงนี้นะก็จะมีตรงเนี้ย
เนี่ย axis เนี่ยครับ axis เนี่ย axis กด axis นะครับตรงนี้จึ๊บจากนั้นนะครับให้เรานะครับคลิกตรงขอบนะตรงนี้ครับขอบของเหล็กนะครับตรงนี้นะคลิกลากมาตามแนวนี้ครับก็คือเอาแกนแดงอ่ะวิ่งตามแนวนี้ครับคลิกคลิกเสร็จแล้วครับดูอีกทีนะคลิก1ครั้งกดตรงนี้ครับแล้วลากมาตามแนวแกนนี้ครับคลิกคลิกตอนนี้แกนเห็นมั้ยครับแกนเขียวของเราจะวิ่งตามแนวสโลปละแล้วก็แกนแดงวิ่งตามแนวสโลปละแค่นี้ครับเสร็จละกรุ๊ปนี้จึงมีการเอียงตามแนวสโลปแล้วเห็นมั้ยครับเห็นภาพมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยครับมันเอียงตามแนวสโลปละและตอนนี้ชีวิตดีๆครับเราก็สามารถสร้างชิ้นงานได้ง่ายครับในนี้ครับโอเคเข้าไปข้างในครับอย่าลืมนะเรามีโหมด High Res All Model ช่วยครับเนี่ย High Res All Model ช่วยด้วย N นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกเราจะกด R สี่เหลี่ยมครับที่ขอบของตัวจันทันนะครับ R สี่เหลี่ยมแต่ที่มุมนี้นะครับแล้วก็

ากสี่เหลี่ยมมาสังเกตนะครับสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยจะเอียงตามแนวสโลปนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแกนแล้วไงนะครับเพื่อความสบายใจล็อกแกนด้วยกดคีย์บอร์ดขึ้นครับขึ้นด้านบนนะมันล็อกแกนน้ำเงินครับปึ๊บเรียบร้อยนะเข้มละถ้าน้ำเงินเข้มอย่างนี้แปลว่าล็อกแกนละแล้วก็ลากมาครับมาถึงตรงนี้เลยครับที่มุมนี้เนี่ยครับเราก็จะได้แนวครับขึ้นมาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเอ๊ะทำไมสโลปมันไม่ได้โอ้สี่เหลี่ยมมันไม่ได้ไม่เป็นไรครับจับตรงนี้มาดึงขึ้นมาไม่เป็นไรครับพลาดได้นะเป็นเรื่องปกตินะครับพลาดต้องเช็คนะครับตรวจสอบให้ดีโอเคจากนั้นมาเราก็จะมูฟขึ้นมาครับจำระยะได้ไหมเท่าไหร่ต้องจำให้ได้อาจารย์ป้อมมูฟขึ้นมา5เมตรทุกคนอาจจะมูฟกี่เมตรก็ได้แต่ต้องจำให้ได้5เมตรนะครับอันนี้คือมูฟขึ้นมา5เมตรเพื่ออะไรเพื่อเป็นแนวนะครับในการทำงานโอเคก๊อปปี้ขึ้นไปอีก5เมตรครับเก็บไว้เพื่ออะไรเพื่อทำเมทัลชีตนะครับเอาละต่อไปครับเดี๋ยวเราจะทำเชิงชายครับเชิงชายเนี่ยมันจะเป็นไม้นะครับหนา 1.6 เซนและมันจะมีหน้ากว้างครับ2ไซส์2ขนาดเชิงชายนะครับ8นิ้วนะครับหรือ20เซนและอีกตัวนึงคือโบเชิงชายนะครับไอ้ตัวปิดเชิงชายข้างบนอีกทีนะครับก็6นิ้วนะหรือ15เซนนะครับตอนนี้เราทำตัวแรกก่อนตัว8นิ้วก่อนนะครับกด F offset ดึงออกมาความหนาก็ประมาณ 1.6 ซมนะครับหรือ 1.6 cm ครับคลิก offset นะครับ F offset ดึงมาเลยครับ 1.6 cm แล้วก็ enter ครับจากนั้นนะครับเราคลิกขวาที่เฟซตรงนี้ครับแล้วก็ erase เลยเพราะว่าเราไม่ต้องการถูกไหมครับเราต้องการแค่ขอบแล้วก็ดึงลงไปข้างล่างครับพุทธภูครับ P พุทธภูครับนี่ตามแกนนะครับก็ไปครับอันนี้คือ8นิ้วใช่ไหมเราพิมพ์เลยครับ8นิ้วเลยครับ8ฟันหนูครับนี่คือครั้งแรกที่เราหน่วยนิ้วนะครับไม่ต้องแปลงหน่วยนะครับ8นิ้วเลยแต่ทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ20เซนนะครับก็8นิ้วแหละนะครับ enter เลยมาได้แล้วครับคลิกรัวครับคลิกขวา make group คลิกรัวคลิกขวา make group นะครับจากนั้นตั้งชื่อที่ outliner เลยครับตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อเลยว่าอะไรครับเชิงชายไม้เทียมนะครับไม้เทียมนะแล้วก็บอกว่า8นิ้ว enterเชิงชายไม้เทียม8นิ้วนะครับจากนั้นนะครับทาสีนิดนึงครับเพื่อความสบายใจนะบีบัคเก็ตนะครับแล้วก็เลือกวูดบีบัคเก็ตแล้วก็เลือกวูดนะครับถ้าใครไม่ทันไปดูในคลิปที่ผ่านมานะครับอธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้วูดนะครับก็เสร็จละแล้วก็ย้ายเลเยอร์ด้วยถูกไหมครับมืออาชีพต้องทำแบบมืออาชีพนะย้ายเลเยอร์เลยครับดรอปดาวน์ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่อะไรครับเชิงชายอยู่ไหนเอ่ยมียังเชิงชายเชิงชายนี่ครับตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเสร็จไอ้นี่คือตัวอะไรครับไอ้นี่คือตัว8นิ้วอ่ะมีอีกตัวหนึ่งเชิงชาย6นิ้วครับปิดด้านบนครับก็ทำเหมือนเดิมครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะที่ขอบครับแล้วก็ลากมาครับจากนั้นกด F offset ครับ 1.6 cm จากนั้นคลิกขวาตรงนี้นะครับกด ErasePเอาละจากนั้นกดพีวิทภูครับปึ๊บดึงลงไป6นิ้ว6ฟันหนูนะนี่ครับ enter นะเหมือนเดิม make group คลิกรัวๆคลิกขวา make group จากนั้น b bucket นะครับแล้วก็นะครับทาสีตั้งชื่อว่าเชิงชายไม้เทียมนะครับ6นิ้วครับเมื่อกี้8นิ้วนะจากนั้นก็ย้ายเลเยอร์ครับไปอยู่ตัวเชิงชายนี่คือสเต็ปครับเหมือนเดิมทุกครั้งครับเรียบร้อยครับชีวิตดีๆครับเห็นไหมครับจากนั้นครับเราก็มูฟลงครับมูฟลงตรงนี้สำคัญมากนะต้องมูฟลงเท่ากับระยะที่เรายกขึ้นมาครับมันจะได้วางพอดีก็มูฟลง5เมตรครับ M move ลงไป5เมตร enter เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะชีวิตดีๆครับนะเอาละนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำหลังคาเมทัลชีทครับตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้เรายกขึ้นมา5บวก5คือ10ใช่ไหมครับเอาละเมทัลชีทเนี่ยมันจริงๆมันหนานะมันมี PU foam นะครับแต่ตัวเองอ่ะตัวเขาเองอาจจะหนาแค่ประมาณสัก 3-4-5 มิล นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราทำบาง

เกินไปอ่ะมันดูไม่ดีครับแล้วก็ยกมาให้มันหนาๆหน่อยเพราะไม่มีใครสนใจอยู่คำไหนอยู่แล้วเขาต้องการตารางเมตรใช่ไหมครับเราก็ดึงมาสัก1เซนเลยนะครับให้มันหนาไปหน่อยครับไม่เป็นไรนะแล้วก็เมตรกรุ๊ปครับจากนั้นตั้งชื่อครับที่เอาไลเนอร์เลยครับว่าเมทัลชีทครับเมทัลชีทนะครับหนา4มิลคือเราเอาความหนาให้มันหนาขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นง่ายเนาะแต่ความจริงแล้วตารางเมตรมันวัดได้เท่าเดิมนะครับอ่ะดึงลงไปครับมูฟไป10เมตรครับและตอนนี้ครับเราก็ได้เสร็จแล้วครับตรงนี้ราคาเมทัลชีทครับผมจะไม่ทาสีนะครับเพื่อความง่ายนะครับนะให้ทุกคนรู้ว่านี่คือเมทัลชีทแล้วนะครับต่อไปครับเราจะมาใส่ตัวสุดท้ายครับเรียกว่าแฟลชชิ่งก็เป็นส่วนสุดท้ายของหลังคาครับซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการปิดมันจะปิดตรงนี้ครับกันฝนนะครับตรงนี้เขาเรียกแฟลชชิ่งนะครับเอาล่ะวิธีการทำนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะใช้สี่เหลี่ยมครับตรงนี้นะอาร์สี่เหลี่ยมนะลากครับต้องเข้าไปข้างในก่อนนะอย่าลืมนะสโลปครับเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นนะครับเรากด R สี่เหลี่ยมครับเข้าไปข้างในเพราะว่าด้านในสโลปมันเอียงนะครับด้านนอกเนี่ยมันไม่เอียงเราสร้างจากด้านในสโลปครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะเห็นไหมครับเรียบร้อยนะจากนั้นมาครับเราก็ยกขึ้นมาตามระยะที่เราจำได้ครับเท่าไหร่ดีสัก5เมตรเรียบร้อยครับเสร็จแล้วดูหลักการนะครับนี่คือเทคนิคนะครับการทำแฟลชชิ่งนะครับคำสั่งที่ใช้คือ follow me ซึ่งไม่เคยสอนเลยเดี๋ยวได้ใช้อีกเยอะนะครับ follow me ทำงานอย่างนี้ครับให้เราไปสร้างเฟสขึ้นมาก่อนอันนึงครับบริเวณนี้ครับเฟสนั้นนะครับก็คือแฟลชชิ่งครับ L ดิสอดูนะครับจับตาดูให้ดีนะคลิกลากเข้าไปครับแฟลชชิ่งเนี่ยมันจะเข้าไปประมาณ15เซนแล้วก็พิมพ์เลยครับ0.15 แล้วก็ Enter อันนี้คือตัวแนวแฟลชชิ่งนะครับจากนั้นลากฝั่งนี้ออกมาครับให้มาแปะตัวเชิงชายครับกดชิปค้างไว้นะลากดิสออกมานะครับชิปค้างไว้แล้วมาแปะขอบตัวเชิงชายครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดลงมาครับก็มันอยู่ที่ยี่ห้อต่างๆนะครับว่าเท่าไหร่ก็ดึงลงมาสักอาจจะสักประมาณสัก12อ่ะเซนครับประมาณนี้ครับ12เซนอ่ะเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะ offset ครับ F offset แล้วก็ความหนาครับคือแฟลชชิ่งก็ความหนาก็มันก็มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นเนาะสมมุติเราเลือกแฟลชชิ่งที่มีความหนา6มิลแล้วก็พิมพ์ครับ6 mm คือมันอยู่ที่สเปคนะครับ Enter ครับF offset นะจากนั้นนะครับเราก็มาลากเฟสมันครับจริงๆแล้วก็เหมือนหลักการ surface modeling อ่ะแค่สร้างเฟสพอครับทุกคนเรียบร้อยนะคนครับเสร็จแล้วครับก็ได้เฟสขึ้นมาครับตรงนี้แหละครับเขาเรียก fetching นะครับผมทาสีที่นี่ดีกว่านะ B bucket แล้วก็ทาสีเมทัลครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับเมทัลตัวนี้นะเอาตัวนี้ก็ได้ตรงนี้ครับเทเข้าไปอันนี้มันก็กลายเป็นเมทัลนะครับโอเคละเรียบร้อยนะครับจากนั้นเพื่อความสบายใจให้ทุกคนสบายใจนะเพราะว่าถ้าหลายคนใหม่กับคำฝั่งนี้อาจารย์ป้อมจะยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นชัดนะครับยกมาประมาณสักกี่เมตรดีเอาสัก3เมตรตรงนี้ครับ3เมตรนะครับดูนะครับคำสั่ง follow me ทำยังไงครับเราจะลบตรงนี้ทิ้งครับไม่ต้องการครับคือตอนนี้ครับหลักการคือเราจะเอาเฟสตรงนี้ครับวิ่งตามแนวเส้นตรงนี้ครับ follow ไงคือติดตามครับ follow me เอาละครับความหมายคือเราจะเอาไอตัวเฟสตัวนี้ครับที่เป็นแฟลชชิ่งตรงนี้วิ่งวนรอบตามแนวทางเดินตรงนี้ครับเส้นวิธีการง่ายมากทุกคนดูนะคำสั่งนี้สุดยอดมากนะอันนี้คือ the best เลยนะครับของ Scrap นะครับ follow me ครับวิธีการเริ่มแรกคือสเต็ปที่1ครับคลิกรัวๆที่เส้นครับตรงนี้เรียกว่าทางเดินภาษาอังกฤษเรียกว่าผ่านทางเดินนะครับผ่านจากนั้นนะครับที่ผ่านหรือทางเดินนะครับเรากดปุ๊บเนี่ยให้เลือกคำสั่งที่เรียกว่า follow me ต่อครับ
เมื่อกด follow มีแล้วให้เรามาจิ้มที่เฟซครับ

ไม่ใช่กรุ๊ปนะที่เฟซครับ1 2คลิกเมื่อคลิกแล้วครับ Amazing มั้ย Flashing ก็จะเสร็จเลยทันทีครับโอ้โหง่ายมากดูทีคลิกรัวๆที่เส้นครับเลือกทั้งหมดครับกด Follow me แล้วกด Face Flashing ครับนี่คือ The Best of the Best เลยนะเครื่องมือตัวนี้ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วและตอนนี้ครับเราได้ Flashing เรียบร้อยแล้วครับไอ้นี้ไม่เอาละเส้นนี้ครับลบทิ้งไปอ่ะเราลากเส้นตัดตรงนี้นิดนึงครับเรียบร้อยครับตรงนี้ด้วยครับลากเส้นตัดครับเรียบร้อยครับและจากนั้นมาครับ Make Group ครับคลิกขวาคลิกรัวกันนะ Make Group นะครับและตั้งชื่อว่า Flashing นะครับไปที่ Outliner นะโอเคมูฟลงมาครับ3เมตรและตอนนี้ครับหลังคาของเราก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหนะต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้สปีดมากนะครับนะยังไงก็ตามครับเราได้แล้วนะครับแล้วก็เราเตรียมตัวนะครับไปต่องานอื่นนะครับซึ่งรออยู่ในบทต่อไปแต่ตอนนี้มานั่งดูอีกทีทั้งป้อมลืมอย่างนึงนะไอ้ตัวเมทัลชีทตรงนี้มันควรจะเกินมานิดนึงเดี๋ยวขอเก็บนิดนึงมาดูอีกทีนะความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติครับคนไม่เคยทำผิดคือคนไม่เคยทำอะไรครับแต่ผิดจะต้องแก้นะครับต้องตรวจสอบให้ดีก่อนส่งงานออกไปครับอย่างนี้เจอก็เกิดมานิดนึงครับไม่งั้นฝนรั่วถูกไหมนะอย่างนี้ก็รั่วดีครับนี่อย่างเงี้ยนะรั่วเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำเข้านะเกิดประมาณนี้ครับเท่าไหร่ก็ได้เอาแต่ถ้าตรงนี้มาก็ยิงมาชนนิดนึงครับนะนี่นะครับคือถ้าอาจารย์ป้อมมีเวลาเหลือเฟือจะใส่น็อตใส่สกรูให้นะจะมีแบบลวดผูกเหล็กอะไรให้หมดเลยนะแต่เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราทำโมเดลนะครับบางทีลูกค้าอาจจะไม่ต้องการเห็นละเอียดขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่เราจะเลือกนะครับอ่ะเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้จริงๆแฟชชี่ตัวนี้ก็ต้องดึงมาให้ยาวนะครับเท่านี้เข้าใจไหมครับแล้วก็อีดิทไปเรื่อยๆตามจริงครับนะอันนี้ก็ดึงมาให้ปิดตรงนี้นะครับเพื่อกันฝนถูกไหมครับต่อไปเมทัลชีทก็ทาสีก็ได้ครับเข้าไปข้างในครับทาสีหน่อยบีบัคเก็ตก็เลือกเมทัลชีทครับนะตรงนี้ทาสีเข้าไปครับปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับเสร็จละแต่ในกรณีนี้เราเห็นว่าเมทัลชีทเนี่ยมันกลับด้านกันถูกไหมลายเมทัลชีทเป็นกลับด้านกันอย่าลืมนะไอ้ลายด้านนี้มันคือลายระบายน้ำฝนเราก็มูฟครับนะครับเข้าไปข้างในครับหมุนครับเนี่ยนี่ครับฉะนั้นออกฝั่ง M move ครับ M move แล้วก็จับตรงนี้ครับหมุน90องศาโอ้ยง่ายมากๆนะสกิลดับครับ easy and fun นะครับเนี่ยเรียบร้อยครับจากนั้นตรงนี้ครับมันก็มีระยะที่แบบว่ามันไม่เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับเลื่อนมานิดนึงจับเฟนเตอร์ตรงนี้ครับเนี่ยจับเฟนเตอร์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปตามแนวแกนครับนี่ครับคือมีหลายวิธีนะหลายคนแล้วแต่วิธีนะครับเลื่อนตามแกนปุ๊บกดชิปค้างปึ๊บเอาละล็อกแกนครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทำไม่ได้ก็เลื่อนเองแบบแมนนวลครับคือความผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะครับของทุกคนในชีวิตเรานะครับนะครับผิดพลาดก็แก้ไขนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยอาจารย์ก็ผิดพลาดได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยถ้าเราบริหารโมเดลดีการแก้ไขก็ง่ายแบบนี้แล้วครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับนะก็จะเป็นส่วนงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดนะครับก็รออยู่อย่ายอมแพ้นะครับทุกคนนะถ้าใครยังยากนะครับกลับไปดูบทที่ผ่านมาเราลุยกันต่อครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ
ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อม

และสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รถเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

ด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพข
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: ิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำปรึกษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับผมครูวิยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการชีพนวินทราชูทิศนะครับจากอีพีที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบของชุดแฟนคอยูนิตไปแล้วและทําการห่อหุ้มในส่วนของผ้าล้างผ้าใบล้างแอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในอีพีที่8นะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการล้างนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนมาเรียนรู้ไปด้วยกันกับครูนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการล้างอย่างไรนะครับก็เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับว่าเราจะมีขั้นตอนการล้างอย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้ทําการห่อหุ้มในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับนะอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็มีชุดล้างแอร์นะครับก็คือชุดปั๊มแรงดันสูงนะครับที่ใช้ในการล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของการปรับทิศทางของน้ํานะครับเวลาที่เราปรับในส่วนของปืนยิงนะครับในส่วนของทิศทางน้ำเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราปรับแรงดันมากเกินไปนะครับหรือปรับทิศทางของการกระจายน้ํามากเกินไปเนี่ยนะครับก็ทําให้แผงเนี่ยเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นในส่วนของการปรับเราอาจจะเทสทดสอบในส่วนของการปรับหมุนก่อนนะครับว่าปืนในส่วนของทิศทางน้ําที่ออกไปเนี่ยจะออกไปทิศทางไหนนะครับเราก็ทําการปรับดูนะครับนะทิศทางประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้ในส่วนของทิศทางน้ําที่เหมาะสมแล้วนะครับเราค่อยทําการฉีดล้างนะครับนะส่วนในส่วนของขั้นตอนการฉีดล้างนะครับก็ใช้ผ้าใบนะครับมาคล้องคอเรานะครับมาคล้องคอเราเสร็จนะครับยืนในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก่อนที่จะทําการฉีดล้างนะครับให้นักเรียนทําการฉีดในส่วนของน้ํายาขจัดคราบนะครับก็คือในส่วนของน้ํายาทําความสะอาดแผงคอเย็นนั่นเองนะครับในส่วนของน้ํายาที่เราจะฉีดนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ1 ถึง 2 นาทีนะครับเพราะว่าในส่วนของการกัดกร่อนของสารทำความน้ํายาทําความสะอาดของแต่ละชนิดไม่เหมือนกันวัสดุชิ้นหนึ่งที่สําคัญนะครับคือผ้านะครับห้ามลืมนะครับให้เอาติดตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการล้างเนี่ยบางครั้งน้ําอาจจะเกิดการกระเซ็นออกตําแหน่งอื่นๆนะครับนักเรียนก็จะต้องมีการซับเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการฉีดล้างเลยนะครับสายของปืนฉีดน้ํานะครับจะต้องวางอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมที่เราสามารถที่จะทํางานได้สะดวกนะครับนะและเปิดในส่วนของตําแหน่งที่จะทําการฉีดนะครับก่อนอื่นครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าในการฉีดล้างทิศทางของปืนฉีดน้ำเนี่ยเราต้องวางในทิศทางใดนะครับนะให้เราเปิดในส่วนของงานนะครับในส่วนของแผงคอเย็นออกมานะครับนะแขนทั้งสองข้างต้องคล้องและเปิดงานนะครับนะและทําการฉีดในการฉีดนะครับในส่วนของปืนหรือทิศทางของน้ํานี่ต้องคู่ขนานกับแผงคอเย็นไปนะครับนะเรามาดูกันนะครับเวลาที่เรากดนะครับนะปืนฉีดน้ําก็จะออกไปแบบนี้นะครับเมื่อฉีดออกไปทิศทางของน้ําจะต้องควบคู่กันไปนะครับนะกับแผงคอยเย็นนะครับโดยการฉีดเนี่ยเราต้องฉีดให้ทั่วทั้งแผงนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับไล่ไปจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญคือการคู่ขนานนะทิศทางของน้ําจะเข้าในส่วนของทิศทางที่ต้องตรงตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแผงคอเย็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราฉีดล้างเมื่อเราล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับให้นักเรียนล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับโดยทักษะในการล้างทําความสะอาดพัดลมกรงกระรอกนะครับห้ามให้พัดลมกรงกระรอกหมุนนะครับนักเรียนจะต้องจับด้วยมืออีกข้างหนึ่งส่วนหนึ่งก็ใช้ปืนฉีดน้ํานะครับฉีดแล้วค่อยๆปรับหมุนในทิศทางของมุมไปจนรอบนะครับจนทั่วพัดลมนะครับเมื่อเราล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอเย็นและพัดลมกรงกระรอกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะต้องใช้ในส่วนของเครื่องเป่าลมหรือว่าโวลโวนะครับมาล้างทําความสะอาดในส่วนของน้ําที่ตกค้างอยู่ที่แผงในส่วนของพัดลมแล้วก็ในส่วนของแผงคอเย็นให้แห้งนะครับในส่วนของวิธีการเป่านะครับก็ให้นักเรียนทําการเป่าให้ทั่วทั้งแผงนะครับโดยอาจจะเป่าจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะ

ส่วนประกอบของชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราถอดประกอบออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นฟิลเตอร์หรือว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกรางน้ําหรือว่าแผ่นบานสวิงต่างๆนะครับเราสามารถล้างทําความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ํายาสไลด์นะครับหลังจากล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาต่างๆแล้วนะครับนําไปล้างน้ําสะอาดฮะแล้วนําไปเป่าลมเช็ดให้แห้งนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนะครับเราก็นําชิ้นส่วนต่างๆนะครับนําไปประกอบเข้าสู่ชุดแฟนฟอร์ยูนิตณตําแหน่งเดิมนะครับก็ควรระวังนะครับเวลาที่เรานําไปประกอบนะครับชิ้นส่วนทุกชิ้นจะต้องแห้งสนิทนะครับเพราะว่าในส่วนของชุดแฟนฟอร์ยูนิตจะมีในส่วนของวงจรไฟฟ้าควบคู่ไปนะครับต้องระวังในส่วนของค่าความชื้นต่างๆด้วยนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับโดยมีขั้นตอนในการประกอบก็คือในส่วนของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่เราถอดออกมานะครับก็ไล่ตามขั้นตอนไล่ตามลําดับไปนะครับอย่างเช่นไล่ตามลําดับไปนะครับนะชิ้นแรกที่เราจะประกอบก็คือในส่วนของรางน้ํานะครับในส่วนของรางน้ํานะครับเวลาเราประกอบนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับจะมีน็อตประกอบอยู่หนึ่งตัวนะครับเวลาที่เราติดตั้งนะครับให้เราขันน็อตกลับไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราทําการติดตั้งเนี่ยเราลืมใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วน้ําอาจจะซึมในส่วนของท่อน้ําทิ้งได้นะครับทําการขันน็อตนะครับ

การติดตั้งนะครับในระในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับมันจะมีล็อกต่างๆนะครับให้เรากดเข้าไปให้ล็อกให้เรียบร้อยนะครับตามตําแหน่งถ้ามันเข้าตําแหน่งนะครับล็อกแต่ละล็อกจะทําให้ระบบน้ําทิ้งได้ไม่เกิดการรั่วซึมนะครับแล้วก็ทําการขันล็อกให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งในส่วนของรางน้ําทิ้งเรียบร้อยนะครับรางน้ําทิ้งจะประกอบไปด้วยพัดลมนะครับประกอบไปด้วยมอเตอร์สายนะครับในส่วนของมอเตอร์สายเราก็ทําการจัดเรียงสายนะครับกลับสู่ที่เดิมนะครับแล้วนําไปเสียบณตําแหน่งในบอร์ดณจุดเดิมนะครับห้ามเสียบผิดบอร์ดนะครับห้ามเสียบผิดตําแหน่งนะครับตอนนี้ก็ทําการประกอบปิดในส่วนทำการประกอบในส่วนของรางน้ําทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับที่จะทําการประกอบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการประกอบในส่วนโครงสร้างภายนอกนะครับให้ใส่จากล่างขึ้นบนนะครับครอบเข้าไปนะครับและทําการใส่ให้ถูกตําแหน่งตามจุดที่ทําการล็อกนะครับแล้วล็อกน็อตนะครับขันน็อตจำนวน2ตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างบานสวิงนะครับบานสวิงก็ใส่กลับสู่ที่เดิมนะครับในส่วนของการใส่บานสวิงเนี่ยนะครับก็ในส่วนของให้เสียบในส่วนของมอเตอร์เข้าไปก่อนนะครับหมุนปรับให้ตำแหน่งของมอเตอร์เข้าสู่แกนนะครับแล้วกดด้านหลังนะครับแล้วก็ล็อกตัวกลางนะครับอันนี้คือมอเตอร์บานสวิงก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องหันกลับให้เข้าสู่ตําแหน่งนะครับเพราะว่าในส่วนของบานสวิงเนี่ยเวลาที่เราเปิดเบรกเกอร์นะครับมันจะรีเซ็ตตัวเองนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อนะครับก็ใส่กลับไปอันต่อไปนะครับเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะครับและแผ่นสุดท้ายนะครับฝาปิดด้านหน้าครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการติดตั้งส่วนประกอบของชุดแฟนคอยยูนิตขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาล้างทําความสะอาดในส่วนของชุด condensing unit หรือว่าชุดคอยร้อนกันนะครับในส่วนของโครงสร้างและส่วนประกอบของชุด condensing unit นะครับหรือชุดคอยร้อนนะครับในส่วนของการล้างทําความสะอาดนะครับเราจะทําความสะอาดในส่วนของชุดแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านในนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีโครงสร้างที่ปกปิดอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือในส่วนของฝาด้านบนนะครับในส่วนของฝาครอบด้านบนเนี่ยเราก็ต้องทําการถอดนะครับและอีกส่วนหนึ่งในส่วนของฝาปิดด้านหน้านะครับในส่วนของฝาปิดด้านหน้าที่เป็นโครงสร้างเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวนะครับในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจจะมี2ชิ้นถึง3ชิ้นอันนี้อยู่ที่รุ่นแต่ละยี่ห้อของแต่เครื่องปรับอากาศประเภทนั้นนะครับนะโดยในการถอดนะครับเราต้องการถอดเพื่อล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านในนะครับโดยแผงคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของชุด condensing unit นะครับโดยจะตีเป็นรูปตัว L นะครับนะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับซึ่งการเข้าถึงเราจะต้องทําการถอดโครงสร้างภายนอกออกนะครับนักเรียนจะต้องทําการถอดโครงสร้างนี้ออกมานะครับถึงจะเข้าถึงและสามารถที่จะล้างได้ซึ่งฝุ่นละอองนะครับที่มาติดอยู่ในส่วนของแผงคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังโดยรอบนะครับโดยการที่พัดลมของชุด condensing unit เนี่ยดูดออกมาใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของพัดลมที่เป็นของชุด condensing unit เนี่ยจะดูดอากาศจากด้านหลังแล้วมาทิ้งสู่ด้านหน้านะครับเรามาดูขั้นตอนกระบวนการกันเลยนะครับว่าจะต้องถอดชิ้นส่วนชิ้นใดบ้างนะครับนะชิ้นแรกนะครับให้เราทําการถอดในส่วนของฝาครอบนะครับฝาครอบชุดนี้นะครับโดยมีน็อตนะครับจํานวน4ตัวนะครับที่ทําการล็อกตําแหน่งของชุดฝาครอบนะครับ

นะที่เราถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดฝานะครับในส่วนของฝาครอบขึ้นนะครับและนําไปวางไว้นะครับเพื่อรอการล้างทําความสะอาดนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกนะครับที่เป็นโซนด้านหน้านะครับให้เราทําการถอดเช่นเดียวกันนะครับถอดน็อตออกมานะครับแกะออกมาเลย

หลังจากถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการถอดฝาที่เป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างด้านในนะครับในส่วนของด้านในของชุด condensing unit นะครับก็คือชุดระบายความร้อนนั่นเองนะครับให้ทําการถอดอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเราจะถอดล้างไปเพื่อล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับจะมีสายไฟนะครับสายไฟเส้นนี้นะครับที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับเพื่อทําการหมุนเราก็ต้องปลดนะครับจากบอร์ดนะครับ

0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับที่เราถอดออกมานะครับก่อนที่เราจะล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้านะครับเราต้องทําการห่อหุ้มเช่นเดียวกับที่ชุดแฟนคอยูนิตนะครับในการห่อหุ้มเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับมาห่อหุ้มนะครับเพื่อป้องกันน้ํานะครับที่จะเข้าสู่แผงวงจรไฟฟ้าซึ่งในส่วนของการล้างทําความสะอาดนะครับเราจะล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับที่เป็นรูปตัว L ตัวนี้นะครับทั้งแผงนะครับโดยในการล้างทําความสะอาดนะครับเราก็จะต้องทําการฉีดล้างนะครับโดยใช้น้ํายานะครับฉีดล้างทําความสะอาดเสร็จนะครับฉีดล้างด้วยน้ําเปล่านะครับแล้วเป่าลมกระบวนการเหมือนกับการล้างทําความสะอาดแผงคอยเย็นนะครับแล้วก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็ประกอบกับสูตรที่เดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำความสะอาดชุด Condensing Unit หรือว่าชุดคอยร้อนกันนะครับโดยมีขั้นตอนกระบวนการในการล้างทำความสะอาดดังนี้นะครับหลังจากที่เราถอดในส่วนของส่วนประกอบภายนอกนะครับที่เป็นโครงสร้างของชุด Condensing Unit เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นในส่วนของชุดแผงคอยร้อนนะครับโดยการทําความสะอาดนะครับเราก็นําน้ํายานะครับมาฉีดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําน้ําสะอาดนะครับมาฉีดด้วยเครื่องปืนฉีดน้ํานะครับเมื่อเราทําการล้างด้วยเครื่องปืนฉีดน้ําทั่วทั้งแผงแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะนําโบโว่นะครับหรือเครื่องเป่าลมเนี่ยมาเป่าในส่วนของน้ําที่ตกค้างอยู่ที่แผงคอยร้อนนะครับให้แห้งนะครับแล้วก็เช็ดทําความสะอาดก่อนเข้าสู่กระบวนการประกอบกลับสู่ที่เดิมครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดในส่วนของชุด Condensing Unit หรือว่าแผงคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศเป็นเสร็จเป็นแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาสู่ขั้นตอนการประกอบโดยมีขั้นตอนการประกอบกลับดังนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับชิ้นที่1นะครับที่เราจะนํามาประกอบนะครับก็คือในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับเราทําการล้างเช็ดทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องแน่ใจว่าแห้งทําแห้งสนิทนะครับซึ่งในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเวลาที่เรานําไปติดตั้งหรือประกอบเราต้องแน่ใจว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะต้องไม่มีน้ําหรือว่าสิ่งที่เป็นสื่อทางไฟฟ้านะครับจะต้องแห้งสนิทนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบกลับนะครับตําแหน่งในการติดตั้งเข้าให้ประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับ

ตำแหน่งของการติดตั้งนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของล็อกนะครับในส่วนของชุดพัดลมระบายความร้อนจะมีล็อกอยู่ด้านล่างนะครับเราจะต้องติดตั้งให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตั้งไม่ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเวลาที่พัดลมระบายความร้อนทำงานนะครับมันก็จะหลุดได้นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับตัวล็อกนะครับล็อกด้วยน็อตด้านล่าง2ตัวแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นตัวล็อกพลาสติกนะครับและล็อกด้วยน็อตเพื่อยึดพัดลมให้แข็งแรงเช่นเดิมนะครับ

หลังจากที่เราขันในส่วนของน็อตที่ทําหน้าที่ในการล็อกพัดลมเสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาติดตั้งในส่วนของระบบทางเดินไฟนะครับก็คือสายไฟของพัดลมระบายความร้อนนั่นเองนะครับโดยในส่วนของการทางเดินสายนะครับเราต้องกลับเข้าสู่ตําแหน่งเดิมนะครับนะและเสียบเข้าสู่บอร์ดนะครับบอร์ดของชุดพัดลมระบายความร้อนนะครับที่แผงและเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับสายที่โผล่ออกมาจะต้องเก็บเข้าสู่ที่เดิมนะครับโอเคหลังจากติดตั้งนะครับทดสอบนะครับโดยการโยกนะครับดูว่ามีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดนะครับก็นําชิ้นส่วนต่อไปนะครับคือโครงสร้างภายนอกนะครับที่เป็นโครงสร้างนะครับมาทําการประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับในส่วนของโครงสร้างภายนอกนะครับการประกอบนะครับมันจะมีตําแหน่งของการติดตั้งนะครับให้นักเรียนนะครับแฝนในส่วนของตัวล็อกนะครับเสียบเข้าไปนะครับมันจะมีตําแหน่งของมันอยู่แล้วนะครับจะไม่มีความผิดพลาดแล้วก็ทําการเลื่อนกลับไปนะครับแล้วประกอบนะครับตําแหน่งของการติดตั้งทุกตัวจะต้องกลับสู่ตําแหน่งเดิมนะครับ

ตรวจสอบทุกตำแหน่งนะครับของอุปกรณ์นะครับจะต้องมีการขันให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของน็อตสกรูนะครับจะต้องไม่มีส่วนใดที่ เกิดความต้องไม่มีส่วนใดที่ไม่มีการขันนะครับต้องดูด้วยนะครับ หลังจากที่เราทําการประกอบชิ้นส่วนต่างๆแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการในการทดสอบการทํางานนะครับในส่วนของข้อควรปฏิบัตินะครับหรือว่าข้อควรระวังในการติดตั้งประกอบในส่วนของโครงสร้างส่วนประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสิ่งแรกนะครับในส่วนของสกรูน็อตหรือสกรูนะครับจะต้องเป็นน็อตหรือสกรูที่มีขนาดหรือระยะความยาวที่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าในส่วนของการประกอบนะครับถ้าเราใช้สกรูหรือน็อตที่มีตำแหน่งหรือความยาวมากกว่าเดิมนะครับข้อควรระวังคือมันจะไปตำในส่วนของท่อทางเดินน้ำยานะครับอาจจะได้รับความเสียหายของระบบได้นะครับข้อที่2นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จในส่วนของพัดลมนะครับเราจะต้องทําการหมุนด้วยหมุนแมนนวลก็คือหาอะไรก็ได้นะครับมาทําการแกว่งในส่วนของใบพัด

ว่าใบพัดในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ยหมุนสะดวกไหมนะครับอันนี้คือข้อควรคำนึงข้อหนึ่งนะครับข้อที่3นะครับพัดลมระบายพัดลมในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องหมุนสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําการติดตั้งหรือประกอบหรือแยกส่วนประกอบต่างๆเนี่ยสิ่งสําคัญคืออุปกรณ์ทุกตัวต้องสามารถกลับสู่การใช้งานเข้าสู่ที่เดิมได้นะครับนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสนะครับระบบว่าระบบของการทำความเย็นนะครับยังทำงานได้เป็นปกติหรือไม่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับหลังจากเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับระบบไฟฟ้าทำการระบบไฟฟ้าก็จะทำการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชุดเครื่องปรับอากาศนะครับโดยเราสังเกตนะครับว่าในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีไฟเข้าหรือไม่เข้านะให้สังเกตที่พัดลมไอที่วันสวิงนะครับวันสวิงจะทําการรีเซ็ตระบบนะครับก็ถือว่าในส่วนของการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากับระบบเนี่ยก็คือใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเปิดนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศโดยใช้รีโมทนะครับทําการเปิดขึ้นมานะตั้งอุณหภูมิที่ต่ําที่สุดนะครับของที่ของระบบที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ให้อยู่ในโหมดการใช้งานก็คือโหมดคูลนะครับโหมดของการทำความเย็นนะครับ

ขั้นตอนต่อไปก็สังเกตการทำงานนะครับนะในส่วนของชุด Fan Call Unit ชุด Condensing Unit นะครับนะชุด Fan Call Unit ทำงานนะครับมีเสียงดังไหมนะครับหรือมีโครงสร้างส่วนใดที่อาจจะหลวมหรือว่าเกิดการคลอนมีเสียงดังในการทำงานหรือไม่นะครับก็ต้องตรวจสอบแก้ไขนะครับและในส่วนของชุด Condensing Unit คือชุดคอยร้อนนะครับพัดลมระบายความร้อนทำงานหรือเปล่าคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคำนึงนะครับและการทำงานจะต้องไม่มีเสียงแปลกปลอมเข้ามานะครับในส่วนของการเทสระบบนะครับนะเราสามารถสังเกตก็คือในส่วนของและในส่วนของอะไรบ้าง1อากาศนะครับหรือลมเย็นที่ออกมาจากชุด Fan Call Unit จะต้องมีความเย็นนะครับชุด Condensing Unit นะครับจะต้องมีอุณหภูมิความร้อนออกมานะครับนะและก็ในส่วนของระบบน้ำทิ้งนะครับจะต้องมีน้ำหยดอันนี้คือขั้นตอนของกระบวนการนะครับเวลาเราตรวจสอบนะครับนะว่าในส่วนของระบบการทำความเย็นเนี่ยมันทำงานได้เต็มระบบหรือไม่นะครับครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดในส่วนของชุด Fan Call Unit และชุด Condensing Unit เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการล้างทำความสะอาดก็คือการตรวจเช็คระบบสารทำความเย็นนะครับว่าระบบสารทำความเย็นในระบบนะครับมีอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการทำอย่างไรนะครับ

ในการตรวจเช็คระดับของสารทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็ทำการตรวจสอบที่ตำแหน่งเซอร์วิสวาล์วของชุด Condensing Unit นะครับโดยมีขั้นตอนกระบวนการก็คือทำการถอดในส่วนของแผนของฝาปิดนะครับคันน็อตออกมานะครับและทำการเลื่อนสไลด์นะครับนะในส่วนของฝาตอนนี้ก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นำเกจมินิโฟนะครับในส่วนของเครื่องวัดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเกจมินิโฟนะครับให้เราทำการเชื่อมต่อในส่วนของเกจด้านโลเพชเชอร์นะครับเข้ากับเซอร์วิสวาล์วของด้านท่อโลเพชเชอร์นะครับและให้สังเกตการสวิงของเข็มนะครับว่าเข็มสวิงขึ้นไปที่ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับโดยมาตรฐานแล้วนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็น R32 นะครับค่าของระดับสารทำความเย็นจะต้องมีค่าระดับก็คือ150 PSI นะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับผมก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับปลดในส่วนของวาล์วนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับนำสายสีน้ำเงินนะครับนำสายสีน้ำเงินของเกจมินิโฟนะครับมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบของท่อสารทำความเย็นด้านโลเพชเชอร์นะครับในการเชื่อมต่อนะครับต้องระมัดระวังและต้องทำให้เร็วนะครับเพราะในการทำงานนะครับสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบจะมีค่าความดันค่อนข้างสูงมีโอกาสที่จะรั่วไหลออกมาสู่ภายนอกได้และเป็นอันตรายต่อมือเรานะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับให้เราไปสังเกตนะครับในส่วนของเกจมินิโฟนะครับจะมีค่าระดับของแรงดันน้ำยานะครับตอนนี้ในส่วนของค่าระดับของน้ำยานะครับถ้าผมอ่านจากเกจก็คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ120 PSI เพราะนั้นจะขาดไปประมาณ30 PSI นะครับที่จะอยู่ในระดับของการทำความเย็นที่สมบูรณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้บอกไปแล้วในช่วงแรกนะครับก็คือการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้านะครับคือเคมออนมิเตอร์นะครับมาวัดในส่วนของค่ากระแสนะครับและเราจะทราบค่ากระแสได้อย่างไรให้เราไปดูที่เพจของตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับค่ากระแสในการใช้งานนะครับในส่วนของการทํางานของระบบนะครับก็มีค่ากระแสเท่ากับ7.5นะครับ7.5แอมป์นะครับเราก็ทําการคล้องในส่วนของเคมออนมิเตอร์นะครับเข้ากับแหล่งจ่ายที่เป็นสายภาคกําลังนะครับแล้วทําการตรวจเช็คนะครับ

ตอนนี้เครื่องทำงานอยู่ที่กระแสประมาณ0.9เอมนะครับค่อนข้างจะต่ำมากนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเมื่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วนะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการการเติมสารทำความเย็นนะครับโดยสังเกตที่เกตเมนิโฟลด์นะครับค่ากระแสที่เกิดขึ้นที่เคมออนมิเตอร์นะครับจะต้องมีค่ากระแสไม่เกินค่ากระแสของที่กำหนดไว้ที่ตัวเครื่องนะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อนะครับโดยทำนำสายสีเหลืองนะครับมาต่อกับถังสารทำความเย็นนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เปิดในส่วนของตัวถังนะครับตอนนี้สารทำความเย็นวิ่งเข้าไปสู่ถังวิ่งเข้าไปสู่เกตเมนิโฟลด์แล้วนะครับทําการคลายสายด้านเกตเมนิโฟลด์ด้านสีเหลืองเล็กน้อยนะครับเพื่อไล่อากาศทิ้งนะครับหลังจากที่เราไล่อากาศทิ้งก็ขันกลับสู่ที่เดิมนะครับและทําการเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับในการเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบก็เหมือนเดิมครับเราสังเกตในส่วนของเข็มนะครับว่าสวิงขึ้นไปในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับก็เปิดไปนะครับเปิดไปให้สุดนะครับแล้วนับ1 ถึง 10ในใจนะครับเมื่อครบนะครับก็ปิดลงมานะครับหลักการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเหมือนของผมเนี่ยก็จะใช้นับ1 ถึง 10ก็คือประมาณ10 วินะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทักษะการทํางานของแต่ละคนนะครับนะหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เราอ่านค่าของระดับตอนนี้เราอ่านค่าของระดับสารทำความเย็นนะครับอยู่ประมาณ140 PSI แล้วนะครับก็ทําการเปิดเข้าไปนะครับเติมสารทำความเย็นเข้าไปท่านแล้วดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับโดยควบคู่กับส่วนในการดูในส่วนของกระแสไปด้วยนะครับ

เมื่อเติมสารทำความเย็นเข้าไปนะครับเมื่อถึง150 PSI แล้วก็ทำการติดตั้งเกียร์มีพอไว้เหมือนเดิมต้องถอดนะครับให้มันรันเครื่องประมาณ5-10นาทีก่อนเพราะว่าในส่วนของสารทำความเย็นที่เราเติมเข้าไปเนี่ยระดับการบาลานซ์ของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับ

ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องรอนะครับเพื่อให้สารทำความเย็นในระบบเนี่ยมีที่เราเติมเข้าไปนะครับให้บาลานซ์นะครับแล้วก็ดูสังเกตนะครับถ้าสารทำความเย็นหรือการทำความเย็นที่ดีนะครับก็จะมีน้ำหยดแต่ตอนนี้ยังนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำความเย็นเราเพิ่งเปิดเข้าไปนะครับครับเราสามารถตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ถ้าหลังจากที่เราถอดประกอบแล้วชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นบานสวิงนะครับตอนนี้หลักการทํางานของมันยังอยู่ล็อกค่าในตําแหน่งของการคือตําแหน่งที่ไม่สวิงใช่ไหมครับเราก็ต้องมาทําการเปิดและทดสอบการทํางานของมันด้วยนะครับว่ามันสามารถสวิงได้ไหมนะครับอันนี้นะครับทุกครั้งนะครับเราต้องทดสอบชิ้นส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะครับว่าตําแหน่งต่างๆอย่างเช่นบานสวิงสามารถสวิงได้ไหมการทํางานพัดลมมีเสียงดังไหมนะทั้งด้านในและด้านนอกนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนหรือมีโค้ดอะไรที่โชว์สถานะขึ้นมาว่ามีความผิดปกติของระบบวันนี้ต่างๆนะสิ่งที่เออร์เลอร์เกิดขึ้นหลังจากที่เราทําการล้างทําความสะอาดแล้ววันนี้เราต้องแก้ไขให้กับผู้รับบริการด้วยหรือว่าคนที่เราไปทําให้ด้วยนะครับสามารถปรับตําแหน่งได้นะครับสามารถสั่งให้โปรได้นะอันนี้ก็สวิงนะครับถ้าบานสวิงโปรอะไรปกติก็ถือว่าการทำงานของระบบตัวนี้ปกตินะครับอันต่อไปก็จะเป็นระบบการทำงานอื่นๆแหละนะครับที่จะดูว่าประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในส่วนของการสอนของครูนะครับทั้ง8 EP นะครับจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรานะครับผู้เรียนนะครับได้นำความรู้ที่ครูสอนนะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะ

ครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

0: นะครับคือการมีเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบ.ไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยสมมติว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าท่านจะตกลงอย่างนี้ได้มั้ยหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
1: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้ถูก
0: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
0: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่พูดเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนกับกยศเพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีนะมีผู้ไก่เกี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้ง2คนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไก่เกี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
1: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไก่เกี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไก่เกี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไก่เกี่ย
1: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
1: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไก่เกลี่ยได้ไหมสามารถ เข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
1: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: จะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
8: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
7: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
8: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
7: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
8: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีนักเรียนและท่านผู้ชมนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูจันเพ็ญโชคธนานุกูลนะคะในการบรรยายในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นซึ่งในตอนนี้นะคะก็จะเป็นการบันทึกบัญชีและการผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงค่ะเราจะทำกันในภาคภาษาอังกฤษนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยนะคะค่ะในหน่วย8นะคะในหน่วยที่8ก็จะเป็นการบรรยายนะคะการบรรยายเกี่ยวกับการบันทึกรายการในสมุดรายวันและก็ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปภาคภาษาอังกฤษนะคะซึ่งนะคะนักเรียนก็ได้เรียนนะคะได้เรียนเรื่องของการบันทึกบัญชีและการผ่านรายการในการใช้ภาษาไทยในการบันทึกบัญชีไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ครูก็รับหน้าที่นะคะในการบรรยายการบันทึกรายการและการผ่านรายการนะคะวันนี้เราจะใช้ภาษาอังกฤษกันนะคะมาดูเนื้อหานะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปนะคะเราจะใช้ภาษาอังกฤษกันนะคะ และนะคะก็จะเป็นการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือนักเรียนก็จะได้คำศัพท์ชื่อบัญชีที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือนักเรียนสามารถที่จะบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปแบบภาคภาษาอังกฤษได้นะคะและนักเรียนก็สามารถที่จะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปภาคภาษาอังกฤษนะคะและนะคะสามารถที่จะบอกคำศัพท์ชื่อบัญชีนะคะเป็นภาษาอังกฤษได้อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในตอนนี้นะคะเราทบทวนนะคะก่อนที่ครูเนี่ยนะคะจะได้ทำแบบฝึกหัดหรือเราจะทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันเนี่ยนะคะเรามาทบทวนกันสักนิดนึงนะคะในเรื่องของรายการค้าที่มันเกิดขึ้นนะคะ เราจะขั้นแรกเนี่ยนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์รายการค้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบันทึกรายการค้านะคะที่เกิดขึ้นในกิจการในสมุดรายวันขั้นต้นนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า book ofOriginal entry นะคะหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งทั่วไปว่าสมุดรายวันทั่วไปนะคะหรือในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า general journal นะคะแล้วก็แบบนะคะแบบรูปแบบที่เรานิยมใช้นะคะก็คือเป็นรูปแบบมาตรฐานนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้ standard form นะคะอันนี้ก็เป็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะเป็นแบบนะคะหรือสมุดรายวันทั่วไปนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะก็จะไม่ได้ต่างเลยนะคะไม่ได้ต่างจากภาษาไทยเลยนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอย่างสมุดนะคะเราบอกว่าสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยนะคะสมุดรายวันทั่วไปเราก็ใช้นะคะภาษาอังกฤษคำว่า general journal นะคะ general journal นะคะส่วนคำว่าหน้านะคะเดิมที่เราเขียนคำว่าหน้าเนี่ยนะคะเราก็จะเปลี่ยนนะคะเป็น page number เราก็จะใส่ครูใส่จุด3จุดเอาไว้เนี่ยก็คือหน้ามันเปลี่ยนไปได้นะคะถ้าเราหมดหน้า1เราก็ต่อด้วยหน้า2ก็จะกลายเป็น page 1 page 2นับต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรคะเป็นช่องวันที่นะคะเป็นช่องวันที่เป็นช่องรายการนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าdescription นะคะซึ่งนะคะในช่องนี้ก็เขียนเหมือนกันค่ะเขียนเหมือนเดิมทุกประการนะคะใส่ชื่อบัญชีฝั่งตรงกันข้ามเขียนคำอธิบายรายการที่เกิดขึ้นนะคะช่องต่อมาค่ะ reference นะ reference ก็คือหมายเลขอ้างอิงหรือเลขที่บัญชีอ้างอิงนะคะตรงนี้นักเรียนก็ทราบมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นช่องนะคะช่องเดบิตและช่องเครดิตนะคะบาทสตางค์นะคะอันนี้ก็รูปแบบนะคะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากหัวกระดาษนะคะหรือหัวตารางหรือหัวสมุดนะคะจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะต่อมาค่ะนะคะสมุดรายวันขั้นปลายนะคะหรือในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า book of final entry นะคะหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าสมุดแยกประเภททั่วไปนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าGeneral Ledger นั่นเองนะคะรูปแบบที่เรานิยมใช้นะคะก็เป็นแบบ Standard Form นะคะ Standard Form ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็คือแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น
2ฝั่งนะคะแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น2ฝั่งนะคะแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับตัว T นะคะตัว T ใหญ่นะคะเป็นลักษณะตัว T แบ่งกระดาษออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายเรียกว่าฝั่งเดบิตนะคะฝั่งขวาเรียกว่าฝั่งเครดิตนะคะมีอะไรบ้างประกอบด้วยวันที่นะคะ description ก็คือคำอธิบายรายการนะคะซึ่งในช่องนี้เราจะใส่ชื่อบัญชี PR นะคะ post reference นะอันนี้เราเอาไว้สำหรับอ้างอิงกลับไปยังสมุดรายวันทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นจำนวนเงินทางด้านเดบิตนะคะฝั่งเครดิตก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของบัญชีแยกประเภททั่วไปนั่นเองนะคะแบบมาตรฐานนะคะต่อมานะคะเรามาดูกระบวนการนะคะกระบวนการนะคะก็คือด้านบนจะเป็นอะไรคะ general journal นะคะ general journal ก็คือสมุดรายวันทั่วไปนั่นเองนะคะมีรายการเกิดขึ้นนะคะ January the 1st นะคะก็คือใส่วันที่นะ January the 1st นะคะนะมีรายการอะไรเกิดขึ้นเราก็มาดูคำอธิบายรายการค่ะ Owner invested cash in the business นะคะก็คือเจ้าของเนี่ยนำเงินนะคะนำเงินสดมาลงทุนในกิจการนะคะเราวิเคราะห์รายการค้าแล้วเราสามารถบันทึกบัญชีได้ว่า debit cash นะก็คือ cash ในภาษาไทยก็คือเงินสดนั่นเอง debit เงินสดแล้วก็เครดิตด้วย capital นะคะก็คือทุนหรือส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะยอดเงินทางด้าน debit และยอดเงินทางด้านเครดิตนะคะเวลาเราผ่านรายการนะคะจากสมุดรายวันทั่วไปเป็นสมุดแยกประเภททั่วไปนะคะทำอย่างไรนะคะวันที่ก็เป็นวันที่เดิมนะคะเอาวันที่ลอกลงไปเลยนะคะแล้วก็อะไรคะชื่อบัญชีที่เราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปก็จะกลายมาเป็นชื่อบัญชีนะคะชื่อบัญชีที่เรากำลังจะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะชื่อตรงนี้นะคะเรากำลังจะผ่านรายการทางด้านเดบิตนะคะมันก็จะชื่อตรงกันนะคะต่อมาอะไรอีกนะคะเรื่องของจำนวนเงินค่ะเราบันทึกทางด้านในสมุดรายวันทั่วไปบันทึกทางด้านเดบิตนะคะอยู่ในแยกประเภทก็บันทึกทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายค่ะในช่องคำอธิบายรายการให้เขียนอะไรคะชื่อบัญชีฝั่งตรงกันข้ามนะคะบอกให้ทราบว่าจำนวนเงิน1ล้านบาทที่เพิ่มมานะคะวันที่1นะวันที่1มาจากอะไรคะมาจากการลงทุนของเจ้าของนั่นเองนะคะในการผ่านรายการนะคะเรามี2บัญชีเพราะฉะนั้นเวลาเราผ่านรายการเราก็ต้องผ่านรายการไป2บัญชีเช่นเดียวกันนะคะไปดูอีกฝั่งนึงนะคะก็เป็นบัญชีที่2นะคะ Lee Capital นะคะชื่อบัญชีตรงนี้จะเป็นนะคะจะเป็นชื่อบัญชีที่ปรากฏอยู่ในบัญชีแยกประเภทนะคะวันที่เป็นวันที่เดียวกันนะคะวันที่เป็นวันที่เดียวกันนะคะจำนวนเงินนะคะจำนวนเงินทางด้านเครดิตก็จะในรายวันอยู่เครดิตแยกประเภทไปก็อยู่ทางด้านเครดิตเช่นเดียวกันนะคะอันนี้นะคะก็สำคัญแล้วก็คำอธิบายรายการค่ะเขียนอะไรคะเขียนชื่อบัญชีฝั่งตรงกันข้ามค่ะนะคะก็นะคะหยิบชื่อบัญชีฝั่งตรงข้ามมาใส่ไว้ในช่องรายการอธิบายได้ว่าอย่างไรอธิบายได้ว่าเมื่อวันที่1นะคะมกราคมนะคะเจ้าของเนี่ยนะคะนำเงินสดมาลงทุน1ล้านบาทก็จะกลายเป็นส่วนของเจ้าของ1ล้านบาทนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะวันนี้เนื่องจากนักเรียนเนี่ยได้เรียน เรื่องของการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปแล้วก็ผ่านรายการมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วครูก็ได้ทบทวนนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่แบบฝึกหัดนะคะซึ่งจะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะก็นะคะ เวลาเอาไปใช้จริงเนี่ยนะคะเผื่อนักเรียนได้มีโอกาสใช้จะได้ทราบว่าชื่อบัญชีเนี่ยเขาใช้อย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะนะคะโจทย์นะคะโจทย์ก็บอกว่าอะไรคะ Joe Services had the transactions during December 20X1 as follow นะคะอันนี้ใช้โจทย์ภาษาอังกฤษนะคะก็บอกว่าโจบริการเนี่ยนะคะมีรายการค้าเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวานะคะปี 20X1 เนี่ยดังนี้ December the 31st Mr. Joe the owner invested 40,000 in cash นะคะ 80,000 of bank account
50,000 of spare parts, 800,000 of delivery trucks into the business นะคะเป็นรายการค้านะคะแล้วก็มีรายการอีกเยอะแยะนะคะวันที่2ค่ะ December the second bought 5,000 of office supply in cash นะคะก็เป็นการซื้อวัสดุสำนักงานนะคะเป็นเงินสด Receive 40,000 of rent revenue in cash นะคะได้รับค่าเช่านะคะได้รับรายได้ค่าเช่านะคะเป็นเงินสดนะคะ 40,000 บาทนะคะวันที่8ค่ะ paid 6,000 of truck expense in cash นะคะจ่าย 6,000 บาทนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะค่าซ่อมรถบรรทุกนะคะเป็นเงินสดนะคะต่อมาค่ะวันที่10ค่ะ build customer for 12,000 of rent revenue นะคะ build ก็คือการส่งบินนะฮะส่งบิดส่งใบแจ้งหนี้ไปเรียกเก็บเงินกับลูกค้านะคะวันที่15ค่ะ receive the bill of 4,000 for truck expense นะเห็นไหมคะเราส่งบินไปเก็บนะคะเราส่งบินไปเก็บก็จะเป็นรายได้ของเรานะคะเราถูกส่งเขาส่งบินมาเก็บเรานะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะคะซึ่งเวลาใช้คำว่าบิลเนี่ยต้องสังเกตให้ดีๆนะคะว่ามันเป็น เราได้รับบิลหรือเราเป็นคนออกนะคะอันนี้ต่อมาค่ะ December the 22nd paid 1,500 for utilities expense in cash นะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินสดนะคะวันที่25ค่ะ receive 4,000 of rent revenue in cash นะคะได้รับค่ารายได้ค่าเช่านะคะ 4,000 เป็นเงินสดนะคะเพดนะวันที่30ค่ะเพด 7,000 for wages to workers in cash นะคะก็คือจ่ายค่าแรงคนงานนะ 17,000 เป็นเงินสดนะคะมีรายการดังนี้นะคะคำสั่งค่ะ require โจทย์สั่งให้เราทำอะไรบ้าง generalize the following transactions of Joe'sservices นะคะก็คือให้เรา generalize นะ generalize ก็คือการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะ post to general ledger นะคะแล้วก็คำสั่งที่2ก็คือให้เราผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นโจทย์นะคะเป็นโจทย์นะที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะเริ่มเลยค่ะนะคะเราเริ่มเลยนะคะเราก็มาดูค่ะDecember the 1st นะคะวันที่1ค่ะมีรายการดังต่อไปนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องมาดูสิคะว่ามันมีบัญชีอะไรบ้างที่เราต้องบันทึกนะคะเราก็ไปดูจากโจทย์ค่ะมีบัญชีอะไรบ้างนะคะ cash bank account spare parts นะคะแล้วก็อะไรคะ delivery truck นะคะยอดเงินก็ตามนั้นเลยนะคะยังไม่หมดค่ะ owner invest นะคะเมื่อไร invest แปลว่าอะไรคะมีบัญชีทุนของเจ้าของเนี่ยมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องบันทึกทั้งหมดนับค่ะ1 2 3 4และ5ค่ะทั้งหมด5บัญชีเราไปบันทึกในสมุดรายวันด้วยกันเลยค่ะนะคะเราวิเคราะห์รายการค้าเสร็จเรียบร้อยนะคะ1ใส่วันที่ค่ะแล้วก็นะคะเห็นไหมคะตัวแรกเลยลงทุนเป็นเงินสด cash นะคะ 40,000 บาทนะคะอันที่2ค่ะ bank account ก็คือเงินฝากธนาคารนะคะ spare parts ก็คืออะไหล่นั่นเองนะคะอะไหล่รถนะคะ 50,000 บาทนะคะและนะคะ delivery truck นะอันนี้ก็คือรถบรรทุกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าของนำมาลงทุนนะคะสุดท้ายอีกบัญชีหนึ่งค่ะนะคะเวลาเราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปต้องมีทั้งเดบิตและเครดิตนะคะสุดท้ายก็คืออะไรคะมิสเตอร์โจแคปิตอลนะคะก็คือยอดรวมนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะเขียนคำอธิบายรายการค่ะว่า invested into the business นะก็คือเจ้าของเนี่ยลงทุนในธุรกิจนะคะดูต่อเลยค่ะวันที่2ค่ะหาชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะ1นะบอสออฟฟิศซัพพลายก็ได้ออฟฟิศซัพพลาย1บัญชีค่ะแล้วก็ in cash ก็คือจ่ายด้วยเงินสดเพราะฉะนั้น2บัญชีที่เกี่ยวข้องไปบันทึกเลยค่ะ
วันที่เท่าไหร่คะวันที่2นะคะเดบิตด้วย Office Supply นะคะ Office Supply ก็คือวัสดุสำนักงานนั่นเองนะคะจ่ายด้วยอะไรคะจ่ายด้วยเงินสดก็เครดิตแคชนะคะแล้วก็เขียนคำอธิบายรายการค่ะ bought office supplies in cash นะคะนักเรียนสังเกตนะคะเวลาเราเขียนคำอธิบายรายการหรือรายการค้าที่เวลาโจทย์ภาคภาษาอังกฤษให้มาเนี่ยจะเป็น past tense เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารายการต่างๆเหล่านั้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเราจะใช้ past tense นั่นเองนะคะต่อมาค่ะไปดูโจทย์วันที่4ค่ะ receive 40,000 หาชื่อบัญชีสิคะนักเรียนลองหาชื่อบัญชีนะคะบัญชีอะไรบ้างนะคะมีนะคะ cash นะ receive cash ก็คือรับเงินสดก็1บัญชีละเงินสดนะคะรับมาเป็นค่าอะไรล่ะ rent revenue ก็คือรายได้ค่าเช่านั่นเองมาไปที่สมุดรายวันเลยค่ะใส่วันที่ค่ะเห็นไหมคะเดบิตได้รับเงินก็เดบิตแคชนั่นเองนะคะได้รับเงินแคชก็คือเงินสดนะคะแล้วก็เงินที่ได้รับเป็นค่าอะไรนะเป็นรายได้ค่าเช่าค่ะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า rent revenue ค่ะนะคะเขียนคำอธิบายรายการค่ะ received rent revenue in cash นะก็คือได้รับรายได้ค่าเช่าเป็นเงินสดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะวันที่8ค่ะวันที่8นะคะพอเราอ่านโจทย์พอเราดูโจทย์นะคะเราก็ต้องไปดูชื่อบัญชีบางครั้งนะคะเราบอกว่าอุ้ยแปลไม่ได้เลยอ่ะนะคะก็ต้องลองดูเนี่ยอย่างเราเห็นคำว่า cash เนี่ยมาหลายๆครั้งแล้วนะคะ cash ก็คือเงินสดนั่นเองนะคะเป็นชื่อบัญชีอยู่แล้วนะคะเห็นคำว่า expense ค่ะ expense แปลว่าค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายเพราะฉะนั้น truck expense ก็เป็นชื่อบัญชีนะเป็นชื่อบัญชีเพราะฉะนั้นเห็นแล้ว2บัญชีนะคะ เราไปที่สมุดรายวันทั่วไปกันเลยค่ะนะคะใส่วันที่ค่ะวันที่ที่เกิดขึ้นก็คือ December the 8th นะคะก็คือวันที่8นั่นเองนะคะเกิดค่าใช้จ่ายค่ะต้องเดบิตค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตัวนี้ชื่อ truck expense ก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะใส่ไว้ในช่องเดบิตนะคะแล้วก็นะคะเครดิตแคชนะคะจ่ายด้วยเงินสดค่ะแล้วก็เขียนคำอธิบายรายการค่ะ paid for truck expense in cash นะคะเวลาเราเขียนคำอธิบายรายการเราก็เขียนง่ายๆให้เข้าใจแค่นั้นเองว่ามันเกิดรายการอะไรขึ้นนะคะ paid for truck expense in cash ก็คือการจ่ายรายจ่ายที่เป็นที่เกี่ยวกับรถบรรทุกเป็นเงินสดนะคะต่อไปดูวันที่10ค่ะวันที่10นะคะ build customer for 12,000 of rent revenue นะคะคำว่า build เนี่ยนะคะ build แปลว่าเราส่งไปเรียกเก็บเงินแปลว่าเราก็ยังไม่ได้รับเงินเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นบัญชีอะไรไว้คะเวลาเราส่งนะคะเวลาเราส่งบินไปเรียกเก็บตังค์เนี่ยนะคะก็คือให้บริการไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินก็ขึ้นบัญชีaccount receivable หรือบัญชีลูกหนี้นั่นเองนะคะบัญชีที่2ค่ะนะคะบัญชีที่2ก็คือ rent revenue นะเกิดรายได้ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็นะไปที่สมุดรายวันค่ะลงวันที่นะคะลงวันที่นะอย่างที่ครูบอกคำว่า account receivable นะคะ account receivable นะคะในภาษาไทยเราใช้คำว่าลูกหนี้การค้านะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า account receivable นะคะแล้วก็เครดิตด้วยอะไรคะ account receivable หรือลูกหนี้เนี่ยเกิดมาจากรายได้จากการให้เช่านะคะก็เป็น rent revenue นะคะเขียนคำอธิบายรายการค่ะว่า build customer for rent revenue นะคะก็คือออกบินไปเรียกเก็บเงินกับลูกค้านะคะจากรายได้ค่าเช่านั่นเองนะคะต่อมาค่ะวันที่15ค่ะ receive the bill ตอนนี้เราเป็นคนได้รับแล้วนะคะ for truck expense หาชื่อบัญชีค่ะอย่างน้อยต้อง2บัญชีค่ะ1เจอละ truck expense นะคะเขาบิลมาค่ะเขาบิลมาก็คือเขาออกบินมาเรียกเก็บนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้จ่ายทันทีแต่เรารับบริการไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเจ้าหนี้การค้านะคะ2อันนะคะเป็นเจ้าหนี้การค้าไปที่สมุดรายวันกันเลยค่ะใส่วันที่ค่ะนะคะเกิดค่าใช้จ่ายเมื่อไรเกิดค่าใช้จ่ายบันทึกทางด้านเดบิตค่าใช้จ่ายตัวนี้ชื่ออะไรคะ truck expense นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะจ่ายด้วยอะไรคะเรายังไม่ได้จ่ายเงินแต่ว่าเรารับบริการไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรนะคะ
ภาษาไทยเราใช้นะคะเจ้าหนี้การค้านะภาษาอังกฤษเราใช้account payable นะ account payable ก็คือเจ้าหนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เขียนคำอธิบายรายการค่ะ receive a bill for truck expense นะคะหลักการง่ายๆนะคะนักเรียนนักเรียนบอกว่าเวลาเราทำเนี่ยนะคะเราไม่รู้จะเขียนคำอธิบายรายการอย่างไรดูจากโจทย์เลยค่ะลอกจากโจทย์เลยนะคะลอกจากโจทย์ลงไปเลยเขียนสั้นๆอธิบายให้ได้ใจความแค่นั้นเองว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนจำนวนเงินเราสามารถไปดูในสมุดรายวันได้อยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะวันที่22ค่ะหาชื่อบัญชีหาชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องค่ะเห็นไหมคะอะไรคะ utility expense แล้วก็ cash นะคะก็ไปบันทึกค่ะนักเรียนไปบันทึกนะคะอันนี้บอกว่าค่าสาธารณูปโภคเกิดค่าใช้จ่ายอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตัวนี้ชื่อ utilities expense นะคะซึ่งในภาษาไทยก็คือค่าสาธารณูปโภคนั่นเองนะคะอาจจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์รวมกันนะคะออกชื่อบัญชีเดียวนะคะแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดหรือเปล่าไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดค่ะเขาออกบินมาเรียกเก็บนะเพราะฉะนั้นออกข้อนี้จ่ายเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นเราก็เครดิตด้วยแคชนั่นเองนะคะแล้วก็เขียนคำอธิบายรายการค่ะ paid for utilities expense in cash นะคะสังเกตนะคะคำอธิบายรายการครูก็หยิบมาจากโจทย์นั่นเองนะคะนะคะแต่ว่าไม่มีจำนวนเงินนะคะต่อมาวันที่25ค่ะหาชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องนะคะ2บัญชีนะคะก็คือ cash กับอะไรคะ rent revenue นะคะเอาไปดูนะคะวันที่25ค่ะเห็นไหมคะได้รับเงินนะได้รับเงินสดก็เดบิต cash นะได้รับเงินสดนะคะเป็นค่าอะไรล่ะ rent revenue ก็คือค่ารายได้จากค่าเช่านะคะรายได้หมวด4นะคะบันทึกทางด้านเครดิตนะคะเขียนคำอธิบายรายการต่อมาวันที่30ค่ะเพศ7,000 นะคะ of wages to worker in cash นะอันนี้เป็นการจ่ายค่าแรงคนงานเป็นเงินสดนะเกิดค่าใช้จ่ายอีกแล้วนะคะเกิดค่าใช้จ่ายอีกแล้วนะคะ2บัญชี

ที่เกี่ยวข้องก็คือ wages and cash นั่นเองนะคะก็ไปบันทึกค่ะวันที่30นะคะเกิดค่าใช้จ่ายชื่อค่าแรงค่ะค่าแรงภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า wages นะ wages expense นะคะจ่ายด้วยอะไรล่ะจ่ายด้วยเงินสดเงินสดลดนะคะ cash นั่นเองก็เครดิต cash นะคะเขียนคำอธิบายรายการค่ะนะคะเพด wages to employees in cash นะคะก็คือจ่ายค่าแรงเป็นเงินสดนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็คือเรื่องของการบันทึกนะคะบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปแต่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะนักเรียนเห็นจะเห็นได้ว่านะคะกระบวนการยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่ที่เปลี่ยนไปก็คืออะไรคะชื่อบัญชีนั่นเองนะคะชื่อบัญชีนะคะถ้านักเรียนช่างสังเกตนะคะในโจทย์เนี่ยนะคะชื่อพวกนี้มันจะปรากฏอยู่ในโจทย์อยู่แล้วนะคะนักเรียนก็ลองดูนะคะก็ต้องจำอย่างบอกว่าเงินสดเนี่ยค่ะ cash นะตัวนี้ใช้บ่อยๆนักเรียนก็ต้องจำให้ได้ถ้าเมื่อไหร่นะอะไรก็แล้วแต่ตามด้วย revenue ก็คือรายได้นั่นเองนะคะหรือ expense นะคะข้างหน้ามันจะมีตัวอะไรเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายมันก็คือหมวด5ค่าใช้จ่ายนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆนะคะในการจำนะคะก็ต้องใช้ความพยายามด้วยนะคะแรกๆมันก็ยังจำไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าเนื่องจากวิชาบัญชีเนี่ยนะคะมันเป็นทักษะนะคะเพราะฉะนั้นทำไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็ต้องฝึกฝนเรื่อยๆค่ะนักเรียนก็จะเก่งได้นะคะต่อมาค่ะหลังจากที่เราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเรากำลังจะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทนะคะเนื่องจากบัญชีเนี่ยนะคะเป็นวิชาหรือเป็นศาสตร์ที่มันมีความเป็นระเบียบนะคะก่อนที่เราจะทำตรงนั้นน่ะนะคะเราก็ต้องมาเนี่ยค่ะชาร์ตออฟแอคเคาท์ค่ะก็คือต้องมาเรียงก่อนนะคะเวลาเราจัดเรียงสมุดแยกประเภทเนี่ยนะคะเราก็จะเรียงจากหมวด1ไปยังหมวด5หรือหมู่จากน้อยไปมากนะคะแล้วก็เวลาเราเรียงเนี่ยก็จะเรียงตามสภาพคล่องนะคะที่ครูได้บรรยายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะถ้าเอาบัญชีทั้งหมดที่เราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปมาจัดเรียงก็จะได้ตามนี้นะคะบัญชีแรกเลยค่ะก็คือบัญชีอะไรคะ cash ก็คือเงินสดนั่นเองนะคะตามด้วยอะไรคะ bank account นะก็คือบัญชีเงินฝากธนาคาร account receivable นะคะ account receivable ก็คือลูกหนี้นั่นเองนะคะoffice supply ค่ะ office supply ก็คือวัสดุนะคะวัสดุสำนักงานนะคะ spare parts ก็คืออะไรนะคะแล้วก็ delivery trucks นะก็คืออันนี้ก็รถบรรทุกนะคะพอเรามาจัดเรียงเสร็จแล้วนะคะก็เป็นหน้าที่เราต้องใส่อะไรคะ account number ก็คือเลขบัญชีนั่นเองนะคะโดยปกตินะคะสำหรับกิจการที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยนะคะเราก็จะใช้3หลักนะคะนะเนื่องจากตรงเนี้ยเป็นอะไรคะเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะขึ้นต้นด้วยเลข1ค่ะแล้วก็เรียงกันไปนะคะแต่ในเวลาเราทำจริงๆเนี่ยเราอาจจะเว้นไว้บ้างนะคะเผื่อมีการแทรกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะครูก็เรียงให้ดูเลยนะคะใส่เลขที่เรียงตามลำดับลงไปเลยนะคะอันนี้ใส่ไว้เพื่ออะไรแต่ตอนที่เราไปตีสมุดแยกประเภทเนี่ยนะคะเราก็จะเรียงตามนี้นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะ account payable เจ้าหนี้การค้าค่ะ Mr. Joe Capital นะคะก็คือส่วนของเจ้าของคุณโจนั่นเองนะคะ rent revenue นะคะรายได้ค่าเช่านะคะ truck expense ก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะ utilities expense ก็คือสาธารณูปโภคนะคะ wages expense นะคะก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าแรงคนงานนะคะนะเมื่อสักครู่เป็นหมวด1ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เริ่มมาเป็นอะไรคะเริ่มมาเป็นหมวดหนี้สินนะคะขึ้นต้นด้วยเลข2นะคะก็เป็น201นะตามด้วยอะไรคะ Mr. Joe Capitalหมวดอะไรคะหมวด3เลขที่บัญชีก็ต้องขึ้นต้นด้วยเลข3นะคะก็เป็น301ตามด้วยอะไรคะ rent expense

นะคะก็คือหมวด4นะคะนะ rent ขอโทษนะคะเมื่อกี้ครูพูดผิดนะคะ rent revenue นะคะถ้าเมื่อไรขึ้นต้นด้วย expense จะกลายเป็นหมวดอะไรคะหมวด5นะคะนักเรียนไอตัว rent นะแปลว่าค่าเช่านะคะสามารถเป็นได้ทั้ง revenue แล้วก็ expense ถ้าครูบอกว่า rent revenue มันก็คือรายได้ค่าเช่าแต่ถ้าเมื่อไรเราบอกว่า rent expense มันก็คือค่าเช่านั่นเองที่เราต้องจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าเมื่อไรเป็น revenue จะกลายเป็นหมวด4นะคะแต่ถ้าเมื่อไรเป็นexpense ก็จะกลายเป็นหมวด5เพราะฉะนั้น3ตัวหลังก็จะขึ้นต้นด้วย501 502และ503นะคะอันนี้ก็เป็นจำนวนบัญชีที่เราบันทึกทั้งหมดพอเราเรียงได้แบบนี้นะคะเราก็ไปทำอะไรคะเราก็ไปตีนะตีสมุดบัญชีแยกประเภทรอเอาไว้เลยเริ่มต้นอะไรคะ101เงินสดแคชนะคะ102ค่ะเงินฝากธนาคาร103ค่ะ accounts receivable นะคะลูกหนี้การค้า office supplies นะ office supplies ก็คือวัสดุสำนักงาน spare parts นะคะอะไรนะคะ delivery trucks นะคะก็คือรถบรรทุกนะคะ102นะคะ account payable นะคะเจ้าหนี้การค้านะคะเห็นไหมคะเปลี่ยนหมวดแล้วนะเป็น201 Mr. Joe Capital นะคะ301นะคะหมวด3แล้วนะคะต่อไปก็จะกลายเป็นหมวด4ค่ะ Rent Revenue นะคะดูนะคะชื่อกับเลขที่มันจะสัมพันธ์กัน Truck Expense นั่นเมื่อไรเป็น Expense ก็คือหมวด5ค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะเริ่มต้นด้วย501นะคะตามด้วยอะไรคะ Utilities Expense นะคะ502wages expense 503นะคะอันนี้ก็เป็นบัญชีที่เมื่อกี้เราจัดเรียงเอาไว้นะคะเปิดครบแล้วค่ะต่อมาค่ะเราจะทำการผ่านรายการนะคะผ่านรายการของวันที่1ค่ะวันที่1ก็คืออะไรคะ invested into the business ก็คือเจ้าของเนี่ยนำสินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้มาลงทุนนะคะเราบันทึกได้ว่าแบบนี้แล้วพอเราผ่านรายการค่ะเราก็จะต้องผ่านรายการไปทั้งหมดกี่บัญชีคะนับค่ะ1 2 3 4และ5ค่ะนะเราก็จะต้องทำ5บัญชีเราไปดูกันเลยค่ะนะคะผ่านรายการบัญชีที่1ค่ะนะหลักการมีอยู่ว่าในสมุดรายวันอยู่ด้านใดในสมุดแยกประเภทก็จะอยู่ด้านนั้นนะคะเมื่อกี้นะเมื่อสักครู่เนี่ยเราบันทึกเงินสดนะแคชเงินสดทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นในสมุดแยกประเภทก็จะอยู่ทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะหลักการเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองนะคะใส่วันที่ค่ะนะคะวันที่ที่เกิดนะคะก็จะเป็นวันที่เดียวกันนะคะและอีกอันนึงก็คืออีกข้อหนึ่งนะคะก็คือ เวลาที่เจ้าของนำสินทรัพย์หรือหนี้สินแล้วแต่มาลงทุนนะคะเราจะใส่ในคำอธิบายรายการว่าสมุดรายวันทั่วไปในภาษาอังกฤษเราก็บันทึกแบบเดียวกันค่ะเขียนคำว่าสมุดรายวันทั่วไปในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า general journal นั่นเองนะคะก็คือถ้าผู้อ่านเนี่ยนะคะอยากจะทราบว่าอะไรเอามาลงทุนบ้างตามไปดูที่สมุดรายวันทั่วไปเลยค่ะ PR post reference ก็คือการอ้างอิงนะคะหยิบมาจากไหนคะหยิบมาจาก journalหน้าที่1 นะคะในภาษาไทยเราจะใช้ raw 1นะคะในภาษาอังกฤษนะคะตัว J ย่อมาจากคำว่า journal นะ journal ก็คือสมุดรายวันทั่วไปนั่นเองนะคะมาจากสมุดทั่วรายวันทั่วไปหน้าที่1แล้วก็ใส่จำนวนเงินนะคะถือว่าเสร็จบัญชีที่1 นะคะเราบอกแล้วว่าเราต้องไปทั้งหมด5บัญชีค่ะตามไปดูเลยค่ะนะคะไปที่บัญชีอะไรบ้างนะคะBank account เอาเงินฝากธนาคารมาลงทุนด้วยนะคะเช่นเดียวกันเลยใส่วันที่นะคะวันที่เป็นวันที่เดียวกันในช่องคำอธิบายรายการเขียนนะคะภาษาไทยบอกสมุดรายวันทั่วไปค่ะแต่ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า general journal นั่นเองนะคะมาจากไหนคะหยิบมาจากไหนหยิบมาจาก journal หน้าที่1 นะ journal หน้าที่1ก็คือสมุดรายวันทั่วไปหน้าที่1 นั่นเองถ้าอยากจะดูรายละเอียด
สามารถกลับไปดูได้ที่สมุดรายวันทั่วไปหน้าที่1นั่นเองนะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะคะอันนี้เป็นบัญชีที่2ต่อมาบัญชีที่3ค่ะเอาอะไรมาลงทุนอีก นะ spare parts ก็คืออะไรนะบันทึกเช่นเดียวกันเลยนะคะสังเกตได้ว่านะคะข้างหน้าเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะคะเพียงแต่นะคะตัวสุดท้ายเท่านั้นเองนะตัวสุดท้ายนะคะก็คือยอดเงินนั่นเองที่เปลี่ยนไปนะกี่บัญชีละนะคะสามบัญชีต่อมาบัญชีที่4เอา delivery truck มาลงทุนด้วยนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะมาจากนะ journal หน้าที่1นะคะเป็นการลงทุนโดยเจ้าของก็เขียน general journal เองแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะคะสุดท้ายค่ะสุดท้ายนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาลงทุนเป็นของโจเราก็ต้องบันทึกให้โจด้วยนะคะนะเนื่องจากอันเนี้ยเป็นบัญชีในหมวดส่วนของเจ้าของนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่มทางด้านเครดิตนะคะเราก็บันทึกทางด้านเครดิตนั่นเองนะคะส่วนรายละเอียดว่าโจเขาเอาอะไรมาลงทุนบ้างนะคะอยากรู้ต้องไปดูที่นะคะ J1 ก็คืออะไรคะสมุดรายวันทั่วไปหน้า1นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการผ่านรายการต่อมาค่ะนะคะในทางบัญชีเนี่ยเวลาเราผ่านรายการไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารายการเนี้ยมันผ่านไปแล้วนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าอ้างอิงย้อนกลับนะคะก็คือในสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเอาเลขที่บัญชีนะคะมาใส่ในช่อง post reference เหมือนกันนะคะก็คือเมื่อผ่านรายการไปแล้วก็มาทำนะต้องมาทำตำหนินะคะมาหรือมาทำสัญลักษณ์ว่าบอกให้รู้ว่ารายการเนี้ยเราได้ผ่านรายการไปแล้วนะคะทำอย่างไรก็คือใส่เลขที่บัญชีนั่นเองนะคะก็พอเราดูกลับมาดูปุ๊บอ๋อตรงนี้ใส่เลขที่บัญชีแล้วนั่นก็หมายความว่ารายการนี้ได้ผ่านรายการไปเรียบร้อยแล้วนะคะดูต่อค่ะวันที่2ค่ะเห็นไหมคะตอนแรกที่เรายังไม่ได้ผ่านรายการนะคะช่องนี้จะยังไม่มีนะคะช่อง post reference นะคะ2ช่องเนี้ยจะยังไม่มีนะคะในสมุดรายวันทั่วไปมี2บัญชีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องผ่านรายการไป2บัญชีเช่นเดียวกันนะคะเราก็ไปดูค่ะนะคะนะในสมุดรายวันทั่วไปบันทึกทางด้านเดบิตนะคะในแยกประเภทก็บันทึกทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะไปที่บัญชีอะไรคะ Office Supply Office Supply ก็คือวัสดุสำนักงานค่ะทางด้านเดบิตนะคะใส่อะไรคะใส่วันที่นะคะแล้วก็นะคะชื่อบัญชีฝั่งตรงข้ามเนื่องจากการซื้อครั้งนี้นะคะซื้อเป็นเงินสดนะคะซื้อเป็นเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นในช่องคำอธิบายรายการเราก็เขียนว่าเงินสดนะคะจำนวนเงิน 5,000 บาทนะคะนะจ่ายด้วยเงินสดเพราะฉะนั้นเงินสดลดลงเราก็บันทึกทางด้านเครดิตนะคะเหมือนบันทึกทางภาษาไทยเลยแต่เพียงแต่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนชื่อบัญชีฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยนะคะบอกให้รู้ว่าเงินที่หายไป 5,000 หรือเงินที่จ่ายไป 5,000 เนี่ยเพื่อไปซื้ออะไรคะ Office Supply หรือวัสดุสำนักงานนั่นเองนะคะเหมือนเดิมนะคะผ่านรายการไปแล้วเรียบร้อยก็ต้องทำอะไรคะกลับมาใส่นะสัญลักษณ์ว่าเราได้ผ่านรายการไปแล้วโดยการใส่เลขที่บัญชีนะคะก็ใส่เลขที่ลงบัญชีลงไปแสดงว่าถ้าเราเห็นแบบเนี้ยแปลว่าอะไรคะแปลว่ารายการวันที่2เนี่ยผ่านรายการไปแล้วแต่อะไรคะวันที่4เนี่ยทำหรือยังคะยังไม่ได้ทำเพราะอะไรคะสังเกตจากอะไรยังไม่มีเลขที่บัญชีปรากฏตรงนี้นะคะเราก็มาดูค่ะนะคะเราจะทำนะคะก็คือเดบิตแคชกับเครดิตด้วยเลนท์เรเวนิวเราก็ต้องไป2บัญชีนี้ค่ะไปแคชทางด้านเดบิตแล้วก็ไปเลนท์เรเวนิวทางด้านเครดิตนะคะแคชก็คือเงินสดนะคะเลนท์เรเวนิวก็คือรายได้ค่าเช่านั่นเองนะคะแคชทางด้านเดบิตนะคะนะคะหลักการเหมือนเดิมเลยนะคะเงินสดที่เข้ามาแคชแปลว่าเงินสดเงินสดที่ได้มาจากไหนคะมาจากรายได้ค่าเช่านะคะรายได้ค่าเช่าต่อมานะก็ไปที่อะไรคะอีกบัญชีหนึ่ง rent revenue นั่นเอง rent revenue รายค่าเช่าก็คือหมวด4นะเพิ่มขึ้นก็คือบันทึกทางด้านเค
ครดิตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็บันทึกทางด้านเครดิตนะคะ Rent Revenue หรือรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นรับเป็นอะไรคะรับเป็นเงินสดนะคะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดต้องตามไปดูที่ไหนคะ Journal Page 2นะคะก็คือในสมุดรายวันทั่วไปหน้าที่2นะคะพอเราบันทึกพอเราผ่านรายการเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไม่ลืมที่จะกลับมาที่ไหนคะมาที่ Journal หรือสมุดรายวันทั่วไปเพื่อทำอะไรคะเพื่อใส่เลขที่บัญชีอ้างอิงนะจะได้ทราบว่ารายการนี้ผ่านรายการไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะพอเข้าใจไหมคะคือหลักการยังเหมือนเดิมนะคะแต่ที่เปลี่ยนก็คืออะไรคะชื่อบัญชีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนสามารถนะคะสามารถจำชื่อบัญชีได้นะคะนักเรียนก็ครูเชื่อนะคะเชื่อว่านักเรียนจะบันทึกเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีเหมือนมีลิสต์รายการนะคะว่าชื่อบัญชีต่างๆเหล่านี้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องอาศัยการท่องจำด้วยแล้วก็ทำบ่อยๆนะคะมาดูอันที่8ค่ะนะอันนี้เป็นการจ่ายค่าใช้จ่าย truck expense นะคะจ่ายด้วยเงินสดก็ไป2บัญชีค่ะไปที่ truck expense ทางด้านเดบิตนะคะเช่นเดียวกันนะคะอันนี้มาจากหน้า3เราก็ใส่ J3 นะเช่นเดียวกันนะคะเป็นเงินสดจ่ายด้วยเงินสดเงินสดลดก็ต้องทางด้านเครดิตนะคะเห็นไหมคะcash แปลว่าเงินสดลดเนื่องจากอะไรคะเอาไปจ่ายเป็น truck expense นะก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบรรทุกนั่นเองนะคะแล้วก็มีการ reference หรืออ้างอิงไปที่สมุดรายวันทั่วไปหน้าที่3ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นก็มาใส่อะไรคะใส่เลขที่บัญชีนักเรียนอาจจะงงว่าแล้วเลขที่บัญชีตรงนี้มาจากไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าตรงหัวบัญชีนะคะเราก็จะมีเลขที่บัญชีกำกับอยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะนะต่อมาวันที่10นะคะผ่านรายการไปบัญชีอะไรบ้าง Account Receivable กับอะไรคะ Rent Revenue ค่ะนะคะไป2บัญชีนะคะไปที่ Account Receivable ค่ะในรายวันอยู่ทางด้านเดบิตในแยกประเภทก็อยู่ทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะคะใส่วันที่ค่ะใส่วันที่ใส่ชื่อบัญชีฝั่งตรงข้ามนะคะ account receivable อยู่หมวด1เห็นไหมคะตรงนี้เป็นเลขที่บัญชีที่บอกนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขตัวนี้ละค่ะนะไปใส่ไว้ในสมุดรายวันทั่วไปหลังจากที่เราผ่านรายการเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถามว่าสมุดบัญชีแยกประเภทนะคะบอกอะไรบอกว่านะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เนี่ยนะคะมีการรับนะรับรายได้เนี่ยนะคะ2รายการนะคะก็คือวันที่2กับวันที่10นะคะวันที่2รับเป็นเงินสดนะคะส่วนวันที่10เป็นเงินเชื่อนะคะเป็นเงินเชื่อหรือลูกหนี้การค้านั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวย่อนะคะตัวย่อของคำว่าaccount receivable หรือลูกหนี้นั่นเองนะคะกลับไปที่ไหนคะกลับไปที่รายวันค่ะใส่อะไรคะใส่เลขที่บัญชีบอกอะไรคะบอกว่าอันเนี้ยได้ผ่านรายการไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะวันที่15นะคะเราจะผ่านรายการไป2บัญชีก็คือ truck expense กับ account payable นะคะ truck expense ทางด้านเดบิตนะคะแล้วก็ account payable ทางด้านเครดิตนะ truck expense ก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะ account payable ก็คือเจ้าหนี้การค้านั่นเองนะคะนะไปที่ truck expense นะคะเห็นไหมคะพอเรามาที่แยกประเภทเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบรรทุกเนี่ยนะคะมีการจ่ายไป2ครั้งนะเกิดขึ้น2ครั้งวันที่8และวันที่15ซึ่งวันที่8จ่ายเป็นเงินสด cash เงินสดนะคะแล้วก็วันที่15ค่ะตัวย่อก็คือ AP ก็คือมาจากคำว่า account payable หรือเจ้าหนี้นั่นเองก็คือเงินเชื่อนะคะอยากจะรู้ต้องไปดูที่ไหนคะ J4 ก็คือไปดูที่สมุดรายวันทั่วไปหน้าที่4นะคะมาที่ account payable ค่ะนะคะทางด้านเครดิตนะคะบันทึกเช่นเดียวกันเลยนะคะเจ้าหนี้การค้านะคะเกิดเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากอะไรคะ
ไปเชื่อนะคะก็คือหมายถึงว่าเอารถไปรับบริการแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเขาก็ต้องบันทึกเป็นtruck expense นะคะบอกให้ทราบนะคะเสร็จแล้วทำไงต่อคะพอเราผ่านรายการเสร็จแล้วเราต้องกลับไปที่ สมุดรายวันทั่วไปหรือกลับไปที่ journal นะคะเพื่อไปใส่อะไรคะใส่ reference นั่นเองนะคะ

ของบัญชีไปที่ utility expense utility expense ก็คืออะไรคะบัญชีค่าสาธารณูปโภคนั่นเองนะคะแล้วก็ไปที่อะไรคะจ่ายด้วยเงินสดเงินสดรถก็ต้องบันทึกทางด้านเครดิตนะคะผ่านรายการเสร็จต้องกลับมาที่สมุดรายวันทั่วไปอีกครั้งหนึ่งเอาอะไรคะเอาเลขที่บัญชีมาใส่นะคะก็นะเห็นไหมคะมันมีความเรียบร้อยก็คือพอเรามาดูปุ๊บเราก็จะได้ทราบว่าอ๋อเราผ่านรายการไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะวันที่25ผ่าน2รายการเช่นเดียวกันนะคะรับเงินนะคะรับเงินก็บันทึกทางด้านเดบิตนะคะรับเงินนะคะเป็นค่าอะไรคะ rent revenue ก็คือรายได้ค่าเช่านะคะแล้วก็ในบัญชีรายได้ค่าเช่านะคะก็ไปใส่ค่ะนะคะจากวันที่1ถึงวันที่25นะคะเกิดรายได้2ครั้งนะคะรับเป็นเงินสดทั้ง2ครั้งเลยนะคะรายได้ครั้งแรกวันที่2นะคะรายได้ครั้งที่2วันที่25ผ่านรายการเสร็จนะคะต้องกลับไปที่ไหนคะกลับไปที่สมุดรายวันแล้วนำอะไรคะเลขที่บัญชีมาใส่นะคะต่อมาค่ะวันสุดท้ายนะคะวันสุดท้ายเกิดอะไรคะ wages expense ก็คือจ่ายเงินเดือนนะคะจ่ายเงินเดือนก็ไปบันทึกค่ะเห็นไหมคะตามมาที่ wage expense นะคะเลขที่บัญชี503บันทึกทางด้านเดบิตนะคะก็คือจ่ายเงินเดือนนะคะ 17,000 จ่ายเป็นอะไรคะ cash ก็คือจ่ายเป็นเงินสดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะจ่ายด้วยเงินสดเงินสดลดก็บันทึกทางด้านเครดิตนะคะเงินสดจ่ายนะคะจ่ายไปเท่าไหร่คะ 17,000 เป็นอะไรคะ wage expense ก็คือค่าแรงนั่นเองนะคะอยากจะรู้นะคะอยากจะรู้รายละเอียดต้องตามไปดูที่สมุดรายวันทั่วไปหน้าที่6นะคะผ่านรายการเสร็จนะคะยังไม่เสร็จค่ะต้องกลับไปที่สมุดรายวันทั่วไปหรือ General Journal นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อเอาที่บัญชีค่ะมาใส่ในช่อง PR นะ PR ก็คือ Post Reference นะแปลตรงตัวก็คือผ่านรายการไปแล้วนั่นเองนะคะเอาชื่อบัญชีมาใส่นะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะก็คือทั้งบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปแล้วก็ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทนะคะเป็นไงยากไหมคะนะใหม่ๆมันอาจจะดูยากนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนสามารถที่จะจำชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะวิธีการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเหมือนภาษาไทยนะคะหลักการเดียวกันนะคะทีนี้นะคะมาดูศัพท์บัญชีนะคะคำแรกค่ะ general journal ก็คืออะไรคะสมุดรายวันทั่วไปนะคะ general ledger ค่ะสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป posting นะคะ posting ก็คือการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะ cash ค่ะก็คือบัญชีเงินสดนะคะ bank ก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะ account receivable ก็คือบัญชีลูกหนี้การค้านะคะ office supply ค่ะ office supply ก็คือวัสดุสำนักงานนะคะ account payable นะก็คือเจ้าหนี้การค้านะคะ Mr. Joe Capital นะคะก็คือบัญชีทุนนะของนายโจนะคะ rentrevenue ก็คือรายได้ค่าเช่านะคะ truck expense นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะ utilities expense ก็คือค่าสาธารณูปโภคนะคะ wages expense ก็คือค่าแรงนะคะอันนี้ก็เป็นศัพท์บัญชีนะคะที่เราใช้นะคะในการบันทึกบัญชีนะคะต้องท่องค่ะต้องท่องเท่านั้นนะคะนักเรียนถึงจะจำได้นะคะสำหรับท่านผู้ชมหรือนักเรียนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกับครูนะคะได้ตามที่อยู่นะคะเป็น Facebook นะคะเป็น LINE หรือว่าเป็นเมลนะคะเป็นอีเมลได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะในตอนเรื่องของการบันทึกนะคะภาคภาษาอังกฤษนะคะครูก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกต 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้น ID ตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์กที่มุเล่พาวเข้าเวียงตรงกับมาร์กที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัส

ระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับวันนี้ผมครูดมฮิรัญพันธ์และก็มาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาเป็นครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับในภาคเรียนนี้เรามีนัดกันครับนักเรียนครับท่านผู้ชมครับในรายวิชางานเนียวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา20101-2010นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวาล์วคุปทิศทางแบบ3ทางเป็นไงบ้างครับนักเรียนในสัปดาห์ที่แล้วเรามีสาธิตกันสักเล็กน้อยพอสมควรสัก2วงจรนักเรียนก็คิดว่านักเรียนน่าจะมีความรู้แล้วก็น่าจะเห็นหรือมีทักษะหรือมีอะไรเรียกมีนะครับมีข้อมูลนะครับที่จะเรียนรู้เรื่องวาล์วต่อไปในวันนี้ก็เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่แล้วครับเราต่อยอดเรื่องของวาล์วอีก1ชนิดนั่นก็คือวันนี้เราจะเรียนในหน่วยที่8เรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ4ทางครับนะครับก่อนทำการเรียนก็คงเหมือนครั้งครับเราจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่8เรื่องวาล์วควบคุมแบบ4ทางวิธีการนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับใช้สมาร์ทโฟนนะครับสแกน QR Code ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับเพื่อทำแบบทดสอบเมื่อนักเรียนสแกน QR Code แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับนักเรียนให้กรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความจริงนะครับชื่อก็น่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลก็เป็นนามสกุลจริงนะครับก็อย่าใส่อะไรที่มันแตกต่างที่มันไม่ใช่เป็นความจริงมาเพราะครูจะได้รู้ว่านักเรียนคือใครนะครับหรือผู้ที่กรอกแบบสอบถามเนี่ยคือผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบนะครับเพื่อครูจะได้รู้ก่อนว่าเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบแล้วจะมีผลของคะแนนมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเพราะว่าเป็นการทดสอบก่อนเรียนครับเอาละครับเราขอย้อนมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งในเวลาอันสั้นแต่เนื้อหาเยอะมากนะครับเราขอย้อนเรื่องการเขียนสัญลักษณ์ของวาล์วคุมทิศทางก่อนนะครับว่าวาล์วคุมทิศทางเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับลักษณะของวาล์วคุมทิศทางนะครับมันจะมีเป็นตำแหน่งนะครับตำแหน่งกดวาล์วกับตำแหน่งปกติตำแหน่งเราสังเกตได้จากบล็อกหรือกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกรอบสี่เหลี่ยมถ้าเกิดมีลักษณะ2กรอบแบบนี้คือมีกรอบที่กดวาล์วและมีกรอบปกตินะครับวาล์วตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วที่มีตำแหน่งการทำงาน2ตำแหน่งนั่นเองนะครับนี่คือขอย้อนนิดนึงต่อไปครับสิ่งที่สำคัญตรงนี้เองครับก็คือการอ่านสัญลักษณ์ของวาล์วคุมทิศทางนะครับขอทบทวนสักนิดนึงนะครับตำแหน่งรูลมนะครับตำแหน่งรูลมที่เราใช้กันในวงจรในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในวงจรเนวติกสัปดาห์ที่แล้วคือรูลมช่อง P ก็คือเป็นช่องป้อนลมเข้าไปเพื่อใช้งานนะครับจำได้นะครับครั้งที่แล้วเรามีช่อง P นะครับต่อไปช่อง A นะครับมีช่อง A เป็นช่องที่2นะครับซึ่งช่อง A ก็คือเป็นช่องจ่ายลมออกเพื่อนำเอาลมไปใช้งานกับอุปกรณ์ทำงานนะครับอุปกรณ์ทำงานหมายถึงอะไรบ้างก็คือเช่นกระบอกสูบทำงานทางเดียวกระบอกสูบทำงาน2ทางมอเตอร์ลมนะครับปืนลมหัวใจต่างๆนะครับที่เอาลมเอาไปใช้งานนะครับจะถูกส่งออกทางช่อง A นะครับต่อไปนะครับตัว R ก็คือช่องระบายลมนะครับเนื่องจากระบบนิวเมติกเป็นระบบที่เมื่อนำลมอัดไปใช้งานแล้วนะครับสามารถระบายลมทิ้งออกสู่บรรยากาศภายนอกได้เลยนะครับโดยไม่ส่งผลเสียด้านมลพิษต่างๆดังนั้นในอุปกรณ์ในวาล์วนะครับของอุปกรณ์ควบคุมทิศทางหรือวาล์วนิวเมติกจึงมีช่อง R เพื่อเป็นช่องระบายลมครับต่อไปเรามาดูความหมายของตัวเลขและตัวอักษรนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราเจอตัวอักษรใช่ไหมครับนะครับ P ลมเข้าจำได้นะครับ A B C ลมต่อไปใช้งานใช่ไหมครับ R S T เป็นท่อลมระบายทิ้งนะครับแล้วก็ Z Y X ทำไมย้อนหลังนะครับ Z Y X
แต่นี่จะเป็น x y z เหมือนพยัญชนะนะครับแต่เขากำหนดมาอย่างนี้ครับคือ z คือ y คือ x เป็นท่อลมที่เข้าควบคุมการทำงานของวาล์วนะครับทีนี้นอกจากจะตัวรหัสของรูลมที่เป็นตัวอักษรแล้วปัจจุบันนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสของรูลมนะครับเป็นตัวเลขนะครับเนื่องจากระบบนิวเมติกมีใช้งานมากขยายอาจจะมีจำนวนรูลมมากกว่าพยัญชนะดังนั้นปัจจุบันจึงปรับเปลี่ยนจากแบบตัวอักษรมาเป็นตัวเลขนะครับนักเรียนสังเกต P ครับ P นะครับ P ลมเข้านะครับก็ให้เป็นตัวเลขหมายเลข1นะครับหมายเลข1ต่อไปลมเอาไปใช้งานนะครับถ้าตัวอักษรใช้ A B C ซึ่งเป็น A B C ตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าตัวเลขก็จะเป็น2 4 6 8นักเรียนสังเกตไหมครับว่า2 4 6 8มันจะเป็นเลขคู่นะครับก็จะใช้เลขคู่คือเลข2เลข4เลข6เลข8ถ้าเรียนจะจดจำก็คือจำได้เลยนะครับก็คือว่ามันจะต้องเป็นเลขคู่นะครับต่อไป R S T เป็นท่อที่ระบายลมทิ้งถ้าสัญลักษณ์เป็นตัวเลขบ้างก็จะเป็น3 5 7หรือเลขคี่นะครับหรือเลขคี่แล้ว1ไปไหนนะครับนักเรียน1ไปไหนเอ่ยทำไมต้องมี3มี5มี7หนึ่งหายไปกับท่อลมเข้าไปแล้วครับก็คือรูพีไปแล้วนะครับเมื่อ1ใช้เป็นรูลมเข้าไปแล้วดังนั้นเหลือ3 5 7หรืออาจจะมี9ไปก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับอาศัยลักษณ์ของรูลมที่เป็นตัวอักษร Z Y X ก็คือเป็นท่อลมเข้าควบคุมการทำงานของวาล์วนะครับถ้าเป็นตัวเลขก็จะเป็น12 14 16นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของรูลมนะครับคิดว่าหน้านี้นักเรียนควรจะบันทึกเอาไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการวาดหรือเขียนวงจรในอนาคตนะครับอย่าลืมนะครับเอาหน้านี้เก็บไว้ให้ดีนะครับเป็นข้อสรุปความหมายของตัวเลขและตัวอักษรของวาล์วในระบบนิวเมติกนะครับต่อไปตำแหน่งของวาล์วควบคุมนะครับก็แบ่งออกเป็นปกติปิดกับเปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูได้กล่าวไว้แล้วปิดดูยังไงเปิดดูยังไงปิด normally close ดูยังไงนะครับดูยังไงครับถ้าปิดหมายความว่าถ้าเราต่อลมเข้าที่รูหลักคือรู P มันลมอัด

0: ไม่สามารถผ่านวาล์วไปได้นั่นคือเป็นแบบปิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต่อลมเข้าที่รูพีแล้วลมอัดต่อผ่านส่งผ่านวาล์วตัวนี้ไปได้เรียกว่าเป็นแบบปกติเปิดหรือ normally open นั่นเองนะครับนะครับนี่เราทบทวนกันนะครับเป็นเรื่องเนื้อหาที่เราต้องทบทวนกันนะครับเพื่อนักเรียนได้มีความเข้มข้นในการเรียนรู้มากขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูเนื้อหาวาล์วคุมทิศทางสีทางในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เรามีวัตถุประสงค์บทเรียนนะครับบอกโครงสร้างและหลักการทำงานครับบอกโครงสร้างก็แสดงว่าวาล์วนี้มีโครงสร้างอย่างไรนักเรียนต้องบอกได้นักเรียนต้องรู้และมีในแบบทดสอบด้วยนะครับและการทำงานก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้ทำงานอย่างไรทั้งในตำแหน่งปิดตำแหน่งปกติปิดปกติเปิดนะครับบอกโครงสร้างและการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางแบบสีทางแบบต่างๆได้ถูกต้องแสดงว่าแบบสีทางแบบต่างๆเขาว่าแบบต่างๆแต่วันนี้มาหลายแบบด้วยกันนะครับดังนั้นนักเรียนต้องบอกโครงสร้างและการทำงานได้ครับต่อไปเรามาดูครับว่าวาล์วคุมทิศทางสีทางมีกี่แบบอะไรบ้างครับอันดับแรกเราต้องขอบพระคุณนะครับสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับคณะครูและนักเรียนถึงแม้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ได้รับประโยชน์จากการใช้สีเพื่อเป็นตัวช่วยสร้างความเข้าใจหรือช่วยในการเรียนรู้ของเรานะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับเรามาดูชนิดของวาล์วคุมทิศทางครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทางแบบ4ทางซึ่งภายในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงวาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ2เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงวาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ2เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงวาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ2เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมวาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ2เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยการระบายลมวาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ3ตำแหน่งกลางระบายลมเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งวาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ3ตำแหน่งกลางปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อศึกษาเนื้อหาของวาล์วชนิดต่างๆต่อไป
0: นักเรียนครับวันนี้เราจับประเด็นตรงที่วาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ2ซึ่งวันนี้เรามีวาล์ว6ชนิดด้วยกันที่นำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตัวแรกเป็นวาล์วคุมทิศทาง4ทับ2เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะครับก็คงไม่ต้องสงสัยว่าเลื่อนลิ้นไปและกลับมันเป็นอย่างไรสัปดาห์ที่แล้วเราคุยไปแล้วตัวที่2เป็นวาล์วคุมทิศทาง4ทับ2เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมแสดงว่ามือกดและลมมี2อย่างช่วยกันแต่เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตัวที่3เป็นวาล์วคุมทิศทาง4ทับ2เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมครับทั้งไปและกลับใช้ลมเป็นตัวควบคุมตัวที่4นะครับก็คือวาล์วคุมทิศทาง4ทับ2เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยการระบายลมตัวนี้เป็นเรื่องที่แปลกสัปดาห์ที่แล้วเรายังไม่ได้เจอตัวนี้ลักษณะการเลื่อนลิ้นแบบนี้กันเลยนะครับคิดว่าน่าเป็นตัวใหม่ที่เราต้องนำมาเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นวาล์วคุมทิศทาง4ทับ3ครับตำแหน่งกลางระบายลมเลื่อนลิ้นไปด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งได้ด้วยนะครับ4ทับ3ก็น่าจะเป็นเรื่องใหม่นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ยังไม่ได้เจอ4ทับ3กันเลยนะครับและตัวสุดท้ายก็คือวาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ3ตำแหน่งกลางนะครับตำแหน่งกลางปิดนะครับตำแหน่งกลางปิดเมื่อสักครู่ตำแหน่งกลางระบายแสดงว่า2ตัวนี้มีความแตกต่างกันเลื่อนลิ้นไปด้วยมือโยกแบบมีตัวล็อกตำแหน่งนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ2เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะ
0: นะครับตัวแรกก็คือวาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ2เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนกลับด้วยสปริงนะครับหรือ4ทับ2 DC valve set by pressure reset by spring set by pressure ก็คือให้ทำงานโดยลมนะครับรีเซ็ตบายสปริงก็คือขึ้นที่กลับด้วยสปริงนะครับตัวนี้สัญลักษณ์อย่างที่เมื่อสัปดาห์ก่อนครูบอกว่า ถ้าตรงไหนตอนไหนของสื่อหรือตอนไหนที่ครูอธิบายเนี่ยมีสัญ

0: ลักษณ์ให้นักเรียนบันทึกเอาไว้เลยครับนะครับเพราะว่าในหน่วยหลังๆในหน่วยที่มีการเขียนวงจรเนี่ยเราต้องเอาสัญลักษณ์พวกนี้มาใช้ในการเขียนวงจรถ้านักเรียนยังจำสัญลักษณ์ไม่ได้ยังไม่เข้าใจในสัญลักษณ์นักเรียนคงเขียนวงจรในหน่วยหลังๆไม่ได้นะดังนั้นตัวนี้บันทึกไว้เลยนะครับหลังจากนั้นวาล์วตัวนี้มีโครงสร้างอะไรบ้างเรามาติดตามชมครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2ลิ้นสูบ3ลิ้นแบบแผ่นกลม4แผ่นไดอะแฟรม5สปริง6ช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้น
0: นะครับมาดูโครงสร้างพอดูภาพโครงสร้างภายในนักเรียนว่ามันยุ่งยากมากเลยนะครับถ้าเทียบกับหน่วยก่อนหน้านี้นะครับลักษณะโครงสร้างของวาล์ว 4/2 เนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากนะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวเรือนที่แบ่งออกเป็น2ตอน2ช่วงด้วยกันอยากจะบอกนักเรียนเลยว่าวาล์วคุมทิศทาง 4/2 ส่วนใหญ่แล้วในนิวเมติกเนี่ยใช้น้อยมากส่วนใหญ่ใช้กับวงจรหรือระบบไฮดรอลิกนะครับทีนี้ในวงจร 4/2 นักเรียนสังเกตได้ว่ามีรู P รู A รู R รู B นะครับนักเรียนเห็นว่ามีรูลมเข้า1รูก็คือรู P รูลมไปใช้งานคือ A กับ B มี2นะครับมี2ช่องทางลม R ระบายทิ้งR มีเพียงตัวเดียวระบายทิ้งมีเพียงตัวเดียวแต่ S มันจะไม่มีส่วนใหญ่แล้ว S จะไม่มีนะครับถ้าเป็น 4/2 นะครับทีนี้ด้วยความยุ่งยากของโครงสร้างภายในมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแน่นอนเนื่องจากวาล์วตัวนี้นะครับเป็นแบบเลื่อนลิ้นไปด้วยลมมันจึงมีช่องทางลมหรือที่ช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้นก็คือช่องรู Z ที่อยู่ด้านบนนะครับหลังจากนั้นมีแผ่นไดอะแฟมนะครับมีแผ่นไดอะแฟมที่คอยนะครับที่คอยทำหน้าที่กดเพื่อให้เลื่อนลิ้นได้ด้านบนมีลิ้นแบบแผ่นกลมนะครับสีเหลืองๆด้านบนเป็นลิ้นแบบแผ่นกลมส่วนลิ้นแบบลูกสูบก็คือทั้งชุดสีแดงนี้เป็นลิ้นแบบลูกสูบนะครับทั้งชุดซึ่งมีจำนวน2ชุดด้วยกันและมีสปริง2ชุดที่คอยดันกลับนะครับคอยเลื่อนลิ้นกลับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีตัวเรือนนะครับก็เป็นเรื่องปกติของอุปกรณ์นิวเมติกทุกตัวที่จำเป็นจะต้องมีตัวเรือนนะครับต่อไปเรามาดูการทำงานของวาล์วแบบนี้บ้างว่ามีการทำงานอย่างไร
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง
0: มาดูตำแหน่งทำงานตำแหน่งปกติก่อนครับ
1: ตำแหน่งปกติเมื่อไม่มีสัญญาณลมเข้าที่ช่องแซดลมจากช่อง P จะไหลผ่านขึ้นไปด้านบนของลิ้นผ่านรูตรงกลางลงมาด้านล่างออกช่อง B ไปใช้งานและลมจากช่อง A ระบายออกช่อง R
0: ดูในสไลด์กันเลยครับดูในภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับเราเห็นว่าตำแหน่งปกติคือเรายังไม่ทำอะไรกับวาล์วตัวนี้เลยเราแค่ปล่อยลมเข้าสู่วาล์วตัวนี้โดยผ่านช่อง P นักเรียนจะเห็นว่าจะมีสีน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินเข้มคือลมที่มีแรงดันหรือลมอัดนะครับลมจากช่อง P จะไหลผ่านวาล์วไปออกที่ช่อง B นะครับลักษณะนี้คือเรายังไม่ทำอะไรส่วนลมจากช่อง A จะไหลไประบายถึงที่ช่อง R แล้วช่อง A มาจากไหนครับนักเรียนช่อง A ช่อง A ก็คือเป็นลมอัดที่มาจากอุปกรณ์ทำงานเช่นมาจากกระบอกสูบทำงานทางเดียวที่เราสาธิตไปในสัปดาห์ที่แล้วหรือมาจากอุปกรณ์อื่นๆถ้าอุปกรณ์นั้นไม่สามารถระบายลมทิ้งออกที่ตัวมันเองได้มันจะมาระบายทิ้งนะครับโดยผ่านวาล์วตัวนี้นะครับโดยระบายทิ้งออกที่ช่อง R นี่คือการทำงานในตำแหน่งปกติต่อไปมาดูตำแหน่งการทำงานครับเมื่อเราเอาลมอัดผ่านเข้าไปในช่องแซดแล้วลมอัดกดให้วาล์วทำงานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
1: ตำแหน่งทำงานเมื่อต้อนลมเข้าที่ช่องแซดทำให้แผ่นไดอะแฟรมยุบตัวดันลิ้นแผ่นกลมทั้ง2ตัวจนสุดทำให้ลมจากช่อง P จะไหลออก A ไปใช้งานและลมจากช่อง B ระบายออกช่อง R
0: นะครับจากสไลด์นะครับเรามาดูว่าเมื่อเราเอาลมอัด
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: เอาลมอัด ต่อเข้าไปในช่องแซดช่องแซดตัวที่ทำลมอัดจะไปดันแผ่นไดอะแฟมให้เกิดการยุบตัวสีม่วงนี้นะครับเป็นแผ่นไดอะแฟมเวลายุบตัวจะยุบทั้งสองฝั่งพร้อมกันนะครับเมื่อแผ่นไดอะแฟมยุบตัวทั้งสองฝั่งพร้อมกันลมอัดจากช่อง P นะครับไหลไปยัง B ไม่ได้แล้วครับไหลมาแล้วก็ปิดนี่ครับซีนตัวบนนะครับดังนั้นลมจากช่อง P จะไหลออกที่ช่อง A ช่อง A ไปไหนแล้วครับก็เอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับไปเข้าอุปกรณ์ทำงานส่วนลมจากช่อง B นะครับก็สามารถไหลย้อนกลับมาระบายทิ้งที่ช่อง R นี่คือตำแหน่งกดทำงานแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาลมออกมันก็ย้อนกลับไปตำแหน่งปกติเหมือนเดิมก็คือ P ต่อกับ B A ต่อกับ R มันก็สลับไปสลับมานี่คือการทำงานนะครับการทำหน้าที่ของวาล์วนะครับสลับกับการทำหน้าที่ของวาล์วของอุปกรณ์ทำงานเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูว่าเราจะเอาวาล์วตัวนี้ไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงาน2ทาง
0: สังเกตนะครับนี่คือสเต็ปที่1ต่อไปสเต็ปที่2ครับเราเลื่อนวาล์วต่อไปเป็นสเต็ปที่3ครับครับมาดูภาพนิ่งกันสักนิดนึงครับ
1: คลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นะครับเรามาดูภาพนิ่งสักนิดหนึ่งสเต็ปที่1ครับนะครับก่อนเมื่อสเต็ปที่1เราทำการปล่อยลมเข้าสู่ระบบนิวเมติกนะครับหรือวงจรนิวเมติกนะครับบางทีครูอาจจะเรียกติดไปว่าเข้าสู่ระบบจริงๆมันคือวงจรหนึ่งของระบบนิวเมติกนะครับปล่อยลมนะครับมีนักเรียนมีคำถามว่าทำไมมีรูปสามเหลี่ยมที่ทางเข้าสามเหลี่ยมตัวนี้หมายถึงเป็นลมอัดที่ได้ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพแล้วเช่นลมอัดที่ผ่านการกรองแล้วหรือการผ่านชุดบริการลมอัดมาแล้วเขาก็ให้สัญลักษณ์คือสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับคือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นช่องทางลมเข้าลมอัดก็ไปเข้าที่วาล์ว 1.2 ซึ่งเป็นวาล์วชิ้นไหนครับนักเรียนเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเป็นวาล์ว 3/2 ใช่ไหมครับ3รู2ตำแหน่งเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงแต่ผ่านไปได้ไหมครับผ่านไปไม่ได้พอผ่านไปไม่ได้วาล์วตัวนี้จึงเป็นแบบปกติปิดนะครับหลังจากนั้นลมอัดก็ส่วนหนึ่งก็แยกไปเข้าที่รูพีแต่มันสามารถผ่านไปยัง B ได้และเข้าไปที่ห้องการสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่กลับลมที่อยู่หัวลูกสูบถ้ามีอยู่ก็จะระบายทิ้งที่รู R นะครับมีคำถามของนักเรียนอีกหนึ่งคำถามถามว่าอาจารย์ครับแล้ววาล์ววงที่ทาง 4/2 เนี่ยทำไมจึงไม่มีปกติปิดหรือปกติเปิดนะครับพอมาถึงตรงนี้นึกคำถามได้ก็เลยอยากจะบอกนักเรียนว่านะครับวาล์ววงที่ทาง 4/2 เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามนะครับลมอัดสามารถผ่านจาก P ไปได้นะครับถ้าเรากดแบบนี้ผ่านจาก P ไป B แต่ถ้าเราไม่กดนะครับมันก็ผ่านจาก P ไป A สรุปไม่ว่าจะเราป้อนลมอัดเข้าวาล์ว 4/2 ตัวนี้เข้าที่รู P เมื่อไหร่ลมจะผ่านตัวมันไปได้ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นปกติเปิดโดยปริยายนะครับเพราะว่าเกณฑ์ที่เราบอกว่าถ้าลมอัดผ่านวาล์วไม่ได้เรียกว่าปกติเปิดถ้าลมอัดผ่านไม่ได้เขาเรียกว่าปกติปิดแต่วาล์ว 4/2 วาล์ว 5/2 วาล์วที่มีจำนวนรูลมเยอะๆส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นปกติเปิดเกือบทั้งหมดดังนั้นเขาก็เลยตัดตรงนี้ออกไปนะครับตัดตัวนี้ออกไปเพราะว่าเรียกไปมันก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรถึงชนิดของวาล์วดังนั้นวาล์ว 4/2 ตัวนี้จึงไม่มีคำว่าปกติปิดหรือเปิดนะครับนะลมอัดเมื่อเข้าไปแล้วก็จะดันการสูบกลับแล้วก็ระบายทิ้งที่รูอาร์นี่คือสเต็ปที่1นะครับต่อไปสเต็ปที่2ครับสเต็ปที่2 นะครับเมื่อเรากดวาล 1.2 รู P ต่อกับรู A ลมเข้าได้รูนี้รูอะไรครับไม่มีตัวอักษรกำกับไว้รูนี้ครับรูที่ใช้ในการเลื่อนวาลจำได้ไหมครับรู Z โอเคมีเสียงมารู Z เป็นรูที่ใช้ในการเลื่อนวาลนะครับเพื่อเลื่อนวาลให้ P ต่อกับ A นะครับเมื่อรู P ต่อ A ลมก็จะไปที่ A และเข้าไปที่ห้องของหัวกระบอกสูบนะครับหัวกระบอกสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกและเอาการสูบนี้แหละครับไปใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับลมที่อยู่ห้องการสูบไปไหนก็ไหลมาที่รู B และระบายทิ้งที่รู R ลักษณะนี้นะครับต่อไปละครับเมื่อเราปล่อยเห็นไหมครับเมื่อเราปล่อยมือจากการกดสปริงวาล์วตัวนี้จะดันวาล์ว3ทับ2กลับครับหรือวาล์ว 1.2 นะครับตัวลำดับที่ 1.2 กลับนะครับ P ไม่สามารถส่งไปยัง A ได้เมื่อ P ส่งไปยัง A ไม่ได้ทำให้สปริงที่วาล์ว 4/2 เลื่อนวาล์วกลับเช่นเดียวกัน P จึงต่อกับ B ครับเห็นไหมมันผ่านได้เหมือนกันมันผ่านไป B แล้วนะครับลมก็ไปที่ห้องการสูบดันการสูบให้เคลื่อนที่กลับครับดันลูกสูบกลับการสูบก็กลับด้วยลมที่หัวลูกสูบจะระบายทิ้งที่รู R ลักษณะนี้นะครับแล้วอย่างครับจากวงจรนี้ก็มีคำถามว่านะครับเคยมีนักศึกษานักเรียนวิทยาลัยการชีพวังไกลกังวลถามว่าแล้วทำไมต้องออกแบบให้วาล์วนี้ยุ่งยากจังทำไมต้องมีตัวนี้มาคอยกดตัวนี้ทำไมต้องทำไมไม่เอาปุ่มกดใส่นี่เลยแบบวงจรแรกที่อาจารย์นำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำไมไม่ใช้วาล์วตัวเดียวเลยครับกดที่ตรงนี้เลยกดที่วาล์วหลักเลยกดที่ 1.1 เลยนะครับทำไมต้องไปเพิ่ม 1.2 มาด้วยนักเรียนครับถ้าวงจรนิวเมติกมีขนาดเล็กนะครับมีขนาดเล็กก็คือกระบอกสูบมีขนาดเล็กนะครับการกดที่ตรงไหนมักจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเช่นเราจะไปทำวาล์วแบบปุ่มกดที่ตำแหน่ง 1.1 เลยก็ได้นะครับก็สามารถจะทำได้แต่ถ้าเมื่อไหร่กระบอกสูบนะครับกระบอกสูบมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นปริมาณลมที่จะต้องเข้าไปก็จะมากใช่ไหมครับนักเรียนเมื่อปริมาณลมที่เข้าไปมากจำเป็นต้องเพิ่มวาล์วหลักคือวาล์วตัว 1.1 เนี่ยให้ใหญ่ตามไปด้วยเมื่อวาล์วมีขนาดใหญ่เราจะมากดวาล์วตัวใหญ่ๆมันเป็นไงครับมันสิ้นเปลืองแรงมันหนักสปริงต้องแข็งไปด้วยดังนั้นเราแทนที่เราจะกดด้วยนิ้วเดียวเราต้องกดทั้งฝ่ามือหรือแม้กระทั่งต้องกดด้วย2มือเอาน้ำหนักตัวเข้าช่วยนะครับเพราะสปริงตัวนี้จะแข็งตามไปด้วยตามขนาดของวาล์วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเพิ่มแบบนี้ใช้แบบนี้วิธีนี้เรากดวาล์ว 1.2ลมที่วาล์ว 1.2 เนี่ยให้สามารถใช้วาล์วตัวที่มีขนาดเล็กใช้ตัวที่มีขนาดเล็กนะครับใช้ตัวที่มีขนาดเล็กเพราะว่าเพียงลมที่เอาไปเพียงไปกระตุ้นที่รูแซดเท่านั้นให้เลื่อนวาล์วเท่านั้นดังนั้นไม่มีความจำเป็นต้องใช้วาล์วขนาดใหญ่เลยดังนั้นเรากดแค่นิ้วเดียวนะครับหรือเอาวาล์ว 1.2 เป็นวาล์วที่มีขนาดสีสันสวยงามไว้ในแผงควบคุมก็ยังได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องต่อแบบนี้วงจรแบบนี้สัปดาห์ที่แล้วครูบอกนักเรียนไปแล้วครับเขาเรียกว่าวงจรอะไรโดยอ้อมใช่ไหมครับเป็นวงจรโดยอ้อมถ้าโดยตรงคือต่อตรงถ้าโดยอ้อมคือต่อแบบนี้โดยอ้อมครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปกันครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2ลิ้นแบบลูกสูบ3ลิ้นแบบแผ่นกลม4แผ่นไดอะแฟรม5สปริง
0: ครับมาดูโครงสร้างของวาล์วตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมแสดงว่ามี2อย่างช่วยกันมีมือกดและลมช่วยกันเลื่อนลิ้นไปด้วยสปริงนะครับหรือ2 DC valve set by manual and pressure นะครับ reset by spring สัญลักษณ์อย่าลืมนะครับบันทึกสัญลักษณ์เอาไว้ลักษณะนี้นะครับโครงสร้างของวาล์วตัวนี้ครับโครงสร้างวาล์วตัวนี้นะครับลักษณะไม่ได้แตกต่างจากวาล์วตัวเมื่อสักครู่นี้มากก็คือทำงานด้วยลม นะครับแต่จะต่างกันที่เครื่องมือในการกดวาล์วตัวนี้จะมีนะครับมีกระเดื่องมีตัวกดนะครับตัวกดที่เป็นมือกดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีทิศทางลมเข้ามีทางลมเข้าก็มีแผ่นไดอะแฟมเหมือนเดิมมีลิ้นแบบลูกสูบเหมือนเดิมมีลิ้นแบบแผ่นกลมเหมือนเดิมอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีสปริงดันกลับเหมือนเดิมเรามาดูการทำงานของวาล์วตัวนี้กันครับ
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4:2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตำแหน่งปกติเมื่อยังไม่กดปุ่มลมช่อง P ส่วนหนึ่งแยกขึ้นไปดันลิ้นซึ่งถูกสปริงดันให้ปิดอยู่ลมอีกส่วนหนึ่งจะไหลผ่านลิ้นแบบลูกสูบด้านซ้ายขึ้นไปยังส่วนบนของลิ้นแบบลูกสูบทางด้านขวาจะไหลออกช่อง B ไปใช้งานและลมจากช่อง A ระบายออกช่อง R
0: นะครับมาดูการทำงานตำแหน่งปกติสักนิดหนึ่งเพราะว่าการทำงานค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับในตำแหน่งปกตินะครับในตำแหน่งปกตินะครับในตำแหน่งปกติดูก่อนนะครับตำแหน่งปกติลมจากรูพีซึ่งเป็นลมเข้าใช่ไหมครับสังเกตนะครับลมจากรูพีเมื่อเข้ามาในช่องทางรูพีแล้วแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งขึ้นไปด้านบนเลยครับเส้นสีเหลืองขึ้นไปด้านบนเลยขึ้นแล้วไปไหนต่อได้ไหมครับไม่ได้ขึ้นแล้วอยู่ตรงนั้นเลยครับหยุดอยู่ตรงนั้นรออยู่ครับอีกส่วนหนึ่งจะไหลผ่านวาล์วตัววาล์วแล้วมาออกที่ช่อง B นะครับถ้าช่อง B ต่ออยู่กับกระบอกสูบการสูบก็จะเคลื่อนที่ตามที่เราต่อวงจรไว้นะครับสรุปว่าในตำแหน่งปกตินะครับลม P ไปรออยู่ด้านบน1จุดแล้วก็ไปออกที่ช่อง B ของวาล์ว1จุดเพื่อต่อไปอุปกรณ์ทำงานต่อไปเรามาดูตำแหน่งการทำงานครับ
1: ตำแหน่งทำงานเมื่อเริ่มกดปุ่มลมจากช่อง P จะไหลผ่านทำให้แผ่นไดอะแฟรมยุบตัวดันลิ้นแผ่นกลมทั้ง2ตัวจนสุดทำให้ลมจากช่อง P ไหลผ่านช่อง A ไปใช้งานและลมจากช่อง B ระบายออกช่อง R
0: นะครับตำแหน่งทำง
1: าน
0: คร
1: ับกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
0: ะครับมาดูตำแหน่งทำงานสักนิดนึงครับตำแหน่งทำงานนะครับเมื่อเราทำการกดเห็นไหมครับลูกบนมีลูกศรกดปั๊บเป็นการเปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วที่เรากดไว้เนี่ยเป็นการเปิดวาล์วให้ลมไปดันบนแผ่นไดอะแฟมนะครับไปดันบนแผ่นไดอะแฟมเมื่อสักครู่นี้วงจรวาล์วตัวเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาที่ด้านบนของวาล์วจะมีรูแซดเอาลมจากรูแซดแต่ตัวนี้เอาลมจากรูพีครับพาสขึ้นไปด้านบนแล้วไปทำการเมื่อเรากดนะครับกดปุ่มกดก็จะเปิดให้ลมเข้าไปกดลงบนแผ่นไดอะแฟมนี่ครับกดลงบนไดอะแฟมทำให้ชุดวาล์วเกิดการเคลื่อนที่ลงนะครับซึ่งเมื่อวาล์วเกิดการเคลื่อนที่ลงก็จะต่อรู P นะครับเห็นไหมครับไปยังรู A เพื่อเปลี่ยนทิศทางของลมจาก B ก็มาที่ A นะครับลมที่อยู่ในช่อง B ก็สามารถย้อนมาระบายทิ้งที่รู R ลักษณะนี้นะครับวาล์วตัวนี้ดีอย่างไรครับดีอย่างไรนะครับนะครับข้อดีของวาล์วตัวนี้ก็คือการผสมผสานนะครับวงจรเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกก็คือการต่อโดยอ้อมก็คือไม่จำเป็นต้องมีวาล์ว2ตัวแล้วเรากดที่วาล์วหลักได้เลยนะครับนะเรากดที่วาล์วหลักได้เลยไม่จำเป็นต้องมีวาล์ว 3:2 ที่ทำงานโดยปุ่มกดกับโดยสปริงนะครับเราสามารถกดที่วาล์วตัวนี้ได้เลยและแรงที่กดต่อให้วาล์วตัวนี้มีขนาดใหญ่เราก็ใช้แรงเพียงเล็กน้อยเพราะเราแค่เปิดลมที่จะเอาไปช่วยกดแผ่นไดอะแฟมนั่นเองแสดงว่าตัวนี้เป็นการเขาเรียกอะไรช่วยนะครับช่วยเหลือการกดของผู้ใช้งานอีกครั้งหนึ่งเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4:2 เลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและลมเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงาน2ทาง
0: สเต็ปที่1 นะครับต่อไปเป็นสเต็ปที่2

0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: นะครับเดี๋ยวครูไปเร็วเลยนะครับสเต็ปที่หนึ่งนักเรียนครับนักเรียนสังเกตไหมว่าสเต็ปที่หนึ่งเราปล่อยลมเข้าสู่ระบบมันไม่ได้แตกต่างจากวาล์วตัวแรกนะครับรูพีต่อกับบีไปที่ห้องการสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่กลับนี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับวาล์วตัวนี้เพียงตัวเดียวก็สามารถทำงานได้เลยนะครับต่อไปสเต็ปที่สองเมื่อเราทำการกดซึ่งแรงกดนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากนะครับรูพีต่อกับ A ลมไปที่นะครับลมอัดไปที่กระบอกสูบด้านหัวลูกสูบนะครับทำให้เลื่อนลูกสูบออกไปการสูบเคลื่อนที่ออกไปครับเมื่อการสูบเคลื่อนที่ออกไปเราก็ใช้งานจากการเคลื่อนที่ของการสูบให้เกิดประโยชน์เองนะครับต่อไปเมื่อเราปล่อยมือเป็นสเต็ปที่3นะครับสปริงที่อยู่ด้านหลังนะครับเลื่อนวาล์วกลับไปนะครับเลื่อนวาล์วกลับไปทำให้ P ต่อกับ B นะครับแล้วก็ A ต่อกับ R กระบอกสูบก็เคลื่อนการสูบก็เคลื่อนที่กลับอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างการทำงานนะครับเราไปดูวาล์วตัวต่อไปครับ
0: วาล์วควบคุมทิศทาง 4:2 เมื่อลุ้นไปและกลับด้วยลมโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆต่อไปวาล์วควบคุมทิศทาง 4:2 เมื่อลุ้นไปและกลับด้วยลมมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังนี้1ตัวเรือน2ลิ้นเลื่อน3แผ่นเลื่อน4สปริง5ช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้น
1: ครับวาล์วควบคุมทิศทาง 4:2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมนักเรียนอย่าลืมสัญลักษณ์ตัวนี้อย่างที่ครูเคยบอกทุกครั้งสังเกตนะครับเมื่อมีสัญลักษณ์ครูจะแนะนำนักเรียนทุกครั้งว่าควรจะบันทึกเอาไว้นะครับเลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมถ้าชื่อเต็มมันเป็นยังไงครับเมื่อวานครูบอกแล้วถ้าชื่อเต็มมันก็คือเลื่อนลิ้นไปด้วยลมและเลื่อนลิ้นกลับด้วยลมนะครับแต่ว่าเพื่อให้สั้นกระชับง่ายขึ้นก็เขียนว่าเลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมนะครับวาล์วตัวนี้นะครับมีโครงสร้างนะครับก็คิดว่าผ่านสายตานักเรียนมาบ้างแล้วนะครับก็คือมีตัวเลื่อนลิ้นนะครับตัวเลื่อนมีตัวเรือนมีสปริงมีแผ่นเลื่อนและก็มีช่องสัญญาลมเลื่อนลิ้นซึ่งมี2ช่องด้วยกันนั่นคือช่อง Z สำหรับเลื่อนวาล์วไปด้านซ้ายแล้วก็ช่อง Y สำหรับเลื่อนวาล์วไปด้านขวาเลื่อนยังไงเรามาดูกันทำงานนะครับ
0: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4:2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมตำแหน่งเลื่อนซ้ายเมื่อป้อนลมเข้าที่ Z ลิ้นเลื่อนจะถูกดันกลับไปทางด้านซ้ายแผ่นเลื่อนจะเลื่อนตามไปด้วยทำให้ลมจากช่อง P ไหลออกช่อง A ไปใช้งานและลมช่อง B ระบายออกช่อง R ตำแหน่งเลื่อนขวาเมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง Y ลิ้นเลื่อนจะถูกดันไปทางด้านขวาแผ่นเลื่อนจะเลื่อนตามไปด้วยทำให้ลมจากช่อง P ไหลออกช่อง B ไปใช้งานและลมช่อง A ระบายออกช่อง R
1: ต่อไปมาดูการทำงานครับในตำแหน่งเลื่อนซ้าย
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: ในตำแหน่งเลื่อนซ้ายเราเอาลมป้อนเข้าไปในช่อง Z เห็นไหมครับตอนนี้ในช่อง Z เริ่มมีกำลังลมอัดเข้าไปเมื่อช่อง Z ไปสุดเราเห็นไหมครับช่อง P ต่อกับช่อง A ลมอัดจากช่อง P ไหลไปที่ A ได้นะครับลมอัดลมจากช่อง B ก็ไหลระบายถึงที่ช่อง R ได้นะครับเราเห็นว่าจะมีลูกศรสีเหลืองเล็กกดอยู่นั่นหมายความว่าไอ้ตัวเลื่อนลิ้นตัวนั้นโดนกำลังลมอัดจากช่อง P กดเอาไว้นี่เป็นการป้องกันการรั่วได้อีกทางหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการรั่วภายในของวาล์วควบคุมทิศทางต่อไปถ้าเรานะครับเราเลื่อนขวาบ้างนะครับถ้าเราเลื่อนขวาบ้างนะครับเราเอาลมป้อนเข้าไปที่ช่อง Y ทำให้ลมอัดเลื่อนวาล์วมาด้านขวาเห็นไหมครับเมื่อเลื่อนวาล์วมาด้านขวา P ก็จะไปตรงกับ B ลมอัดก็จะจาก P ก็ไหลไป B ได้ส่วนช่อง A ก็ต่อกับช่อง R เพื่อระบายลมทิ้งนี่คือลักษณะของการทำงานก็คือใช้การเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวานั่นเองนะครับต่อไปไปดูตัวอย่างการใช้งานครับ
0: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบทาง 4:2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงาน2ทาง
1: ต่อไปสเต็ปที่2ครับกดวาล์ว 1.2 นะครับสเต็ปที่2สเต็ปที่3ครับเอาเรามาสรุปตัวอย่างการใช้งานสักนิดหนึ่งนะครับ
0: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: บังเอิญวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วที่เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมครับนักเรียนดังนั้นการเลื่อนลิ้นของวาล์วตัวนี้จะต้องมีลมมาป้อนทั้งด้าน Z และก็ด้าน Y เมื่อจำเป็นต้องมีลมมาป้อนทั้ง Z และก็ Y ดังนั้นวาล์วตัวนี้จึงต้องอาศัยวาล์ว32แต่ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยปุ่มกดเลื่อนกลับด้วยสปริง2ตัวก็คือตัว 1.2 กับ 1.3 ถ้าเรียนสังเกตนะครับในวงจรจะมีแบบนี้นะครับสเต็ปที่1เมื่อเราป้อนลมเข้าสู่วงจรเนมาติกเห็นไหมครับลมนะครับเราจะไปรอที่วาล์วปุ่มกดทั้งหมดเลยที่รูพีผ่านไม่ได้เนื่องจากวาล์วตัวนี้เป็นแบบปกติปิดแต่ลมสามารถผ่านพีของวาล์ว 4/2 ไปได้นะครับไปออกที่ B ลมไปเข้าที่ห้องก้านสูบทำให้ก้านสูบนะครับทำให้การสูบเคลื่อนที่กลับเพราะว่าลูกสูบเลื่อนกลับด้วยนะครับต่อไปเมื่อเราทำการกดวาล์วเพื่อ 1.2 นะครับเพื่อให้วงจรทำงานนะครับลมก็จะต่อไปที่ช่อง Z นะครับและทำการเลื่อนวาล์ว 4/2 เห็นไหมครับเลื่อนไปด้านขวาเลื่อนไปด้านขวา P เมื่อกี้ต่อกับ B ก็หันมาต่อกับ A ทำให้การสูบเนี่ยเคลื่อนที่ออกเพราะลูกสูบเคลื่อนที่ออกด้วยนะครับลมที่อยู่ห้องการสูบก็ไหลผ่าน B ระบายถึงที่ R นะครับต่อไปสเต็ปที่3เมื่อเรากดวาล์วอีกตัวนะครับ 1.2 พอเรากดแล้วเราต้องปล่อยนะครับเราจะกดทิ้งไว้ถ้ากดคาไว้วงจรก็จะไม่ทำงานนะครับแต่เรามากด 1.3 ครับกด 1.3 ปั๊บนะครับตอนที่เรากด 1.3 ทำให้วาล์วที่ 1.3 เกิดการเลื่อน P ต่อกับ A ลมก็ไปที่ช่อง Y ของวาล์ว 4/2 ได้นะครับเมื่อเราไปที่ช่อง Y ของวาล์ว 4/2 ทำให้ P ต่อกับ B นะครับพอ P ต่อกับ B ลมก็ส่งเข้าที่กระบอกสูบด้านก้านสูบทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับนี่คือลักษณะของการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลมครับต่อไปเรามาดูวาล์วตัวต่อไปนะครับ
0: วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยการระบายลมโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้เช่นวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปกลับด้วยการระบายลมมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังนี้1ตัวเรือน2ลิ้นเลื่อน3แผ่นเลื่อน4สปริง5ช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้น
1: ครับมาดูวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยการระบายลมตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ใหม่นะครับเป็นสัญลักษณ์ใหม่นะครับมาดูว่านอกจากสัญลักษณ์เป็นแบบนี้แล้วเรามันมีโครงสร้างข้างในมันมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะครับมันก็มีตัวเรือนเหมือนกันแบบทั่วไปมีช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้น ZY มีลิ้นเลื่อนเอ๊ะไม่ต่างกันเลยนะครับมีลิ้นเลื่อนมีสปริงมีแผ่นเลื่อนมีตรงไหนต่างครับนักเรียนนักเรียนสังเกตไหมลักษณ์ในนี้ไม่ได้ชี้บอกความแตกต่างเอาไว้นักเรียนสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีช่องทางพาร์ทลมตรงนี้2ฝั่งเห็นไหมครับช่องทางเล็กๆที่พาร์ทลมตรงนี้2ฝั่งนี่คือความแตกต่างจากวาล์ว 4/2 เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีช่องพาร์ทลมด้านล่างนะครับช่องเล็กๆอยู่แล้วช่องลมตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับเรามาดูที่การทำงานดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันก็คงดูอะไรไม่ได้นะครับดูการทำงานเลยครับ
0: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปกลับด้วยการระบายลม
1: ดูตำแหน่งเลื่อนซ้ายครับ
0: ตำแหน่งเลื่อนซ้ายเมื่อปิดลมช่อง Y เปิดลมช่อง Z ทำให้ความดันลดลงลิ้นเลื่อนจะถูกผลักให้เลื่อนชิดมาทางด้านซ้ายทำให้ลมช่อง

0: ีไหลออกช่อง A ไปใช้งานและลมช่อง B ระบายออกช่อง R
1: ต่อไปตำแหน่งเลื่อนขวาครับ
0: ตำแหน่งเลื่อนขวาเมื่อเปิดลมระบายช่อง Y ทำให้ความดันทางช่อง Z มีความดันมากกว่าจะดันให้ลิ้นเลื่อนไปชิดทางด้านขวาทำให้ลมช่อง P ไหลออกช่อง

0: ป้อลมเข้าพีป้อลมเข้าวายป้อลมเข้าแซดนะครับแสดงว่าพีก็มีลมอัดวายก็มีลมอัดแซดก็มีลมอัดนะครับทีนี้พีเนี่ยยังไม่สงสัยอะไรเพราะว่าพีก็คือลมเอาไปใช้งานปกติแต่แซดกับวายเนี่ยมันวัดกันที่ความดันลมครับลมจากพีจะมาที่แซดจะมาที่วายเท่าๆกันเมื่อลมจากพีมาที่แซดมาที่วายเท่ากันทำให้ตัวเลือดลิ้นนี้อยู่ตำแหน่งตรงกลางครับอยู่ตำแหน่งตรงกลางก็คือไม่เอ็นไปด้านซ้ายหรือไม่เลื่อนไปด้านขวาไม่เลื่อนไปด้านซ้ายหรือไม่เลื่อนไปด้านขวานี่คือตำแหน่งปกติเขาป้อนลมที่พีครับแต่ลมเนี่ยจะออกมาทางช่องเล็กๆไปที่แซดออกมาช่องเล็กมาที่วายเลื่อนอยู่ตรงกลางแต่เมื่อไหร่ที่เรานะครับต้องการเลื่อนซ้ายนะครับเมื่อไหร่ที่เราต้องการเลื่อนซ้ายนะครับเราต้องระบายลมครับเราต้องระบายลมด้านหนึ่งออกนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นด้านไหนอย่างเงี้ยระบายลมด้านไหนครับนักเรียนนะครับถ้าต้องการเลื่อนซ้ายเราระบายด้านไหนจำไว้เลยนะครับเราระบายด้านไหนกำลังอัดของลมฝั่งนั้นจะน้อยลงแล้วตัวเลื่อนจะเลื่อนไปด้านนั้นสรุปถ้าแบบนี้คือเราต้องระบายลมออกที่วายเมื่อระบายลมออกที่วายด้านกำลังอัดด้านวายจะลดลงแต่ด้านแซดยังคงเท่าเดิมครับนักเรียนยังคงเท่าเดิมเลื่อนลิ้นจึงเลื่อนมาด้านวายก็คือเลื่อนมาด้านนะครับด้านนี้ด้านขวามือครูเนี่ยนะครับทำให้ P นะครับ P ต่อกับ B ส่วน A ต่อกับ R ในทางกลับกันครับนะครับถ้าเราระบายอีกฝั่งหนึ่งวาล์วก็จะเลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งสรุปว่าไอ้ตำแหน่งเลื่อนต่างๆเนี่ยจะเป็นเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาปล่อยลมออกทางไหนด้านลมออกคือเป็นด้านที่วาล์วเลื่อนไปด้านนั้นครับเพราะวาล์วตัวนี้ได้ชื่อว่าเลื่อนลิ้นไปกลับด้วยการระบายลมออกครับนักเรียนครับลักษณะนี้นะครับนะครับตอนนี้เลื่อนขวานะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการทำงานหรือการใช้งานของวาล์วตัวนี้บ้างครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปกลับด้วยการระบายลมใช้ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงาน2ทาง
0: สเต็ปที่1ครับสเต็ปที่2ครับสเต็ปที่3ครับครับมาดู
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ตัวอย่างการใช้งานนะครับนี่คือวงจรที่เราต้องใช้งานในการใช้วาล์วอุ้มทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยการระบายลมสังเกตการระบายลมเนี่ยเราจะใช้วาล์วแค่ 2/2 ก็พอวาล์วตัวนี้ชื่อว่าวาล์วอุ้มทิศทาง 2/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดและเลื่อนกลับด้วยสปริงนะครับมี2ตัวเป้าหมายของวาล์วตัว 1.2 1.3 ก็คือมีเอาไว้เพื่อทำการระบายลมออกนะครับเพื่อเลื่อนวาล์วนะครับ 4/2 หรือวาล์ว 1.1 ตัวนี้นี่เองนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกเมื่อเราป้อนลมเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับวาล์ว 2/2 ไม่มีการป้อนลมนะครับมีแต่รู A กับรู R แต่เราป้อนที่รู P รูเดียวนะครับป้อนที่รู P อย่างเดียว P ต่อไป B และเมื่อต่อไป B เข้าไปที่ห้องการสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่เข้าลมส่วนหนึ่งก็จะออกมาที่ Y กับ Z เป็นลม ที่มีกำลังอัดนะครับมารอที่รู A ทั้งสองฝั่งนี่คือตำแหน่งปกติแต่ถ้าเราต้องการให้ฝั่งไหนเลื่อนนะครับเมื่อเรากดปุ๊บลมจะระบายไหมครับพอระบายทิ้งแสดงว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งฝามือครูเนี่ยขวามือครูเนี่ยนะครับเริ่มมีแรงดันที่น้อยกว่าเมื่อมีแรงดันน้อยกว่าวาล์วจึงเลื่อนครับ วาลจึงเลื่อนลักษณะ

0: นะครับด้านไหนมีแรงดันน้อยกว่าวาล์วก็จะค่อยๆเลื่อนมาด้านนั้นนะครับด้านที่มีแรงอัดหรือแรงดันสูงกว่ามันก็จะมาเป็นตัวผลักมาครับต่อไปเมื่อเรากดอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับนะครับกดอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายมือก็จะมีกำลังน้อยกว่าก็เป็นการเลื่อนวาล์วไปด้านที่มีแรงดันน้อยกว่าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวาล์ว42ก็ที่มีลักษณะการทำงาน2ตำแหน่งก็คงเท่านี้นะครับต่อไปเรามาดูวาล์วคู่พิศทาง4ทับ3ก็คือ4ที่มี3ตำแหน่งนะครับเรามาดูตัวแรกกันครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ3ตำแหน่งกลางระบายลมเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆสิคะวาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ3ตำแหน่งกลางระบายลมเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2แขนโยกแบบล็อกตำแหน่ง3แผ่นหมุน4ฝาปิดแผ่นหมุน5ตัวล็อกตำแหน่ง
0: นะครับมาดูวาล์วทิศทาง4ทับ3เอ๊ะเลข3คือมีการทำงาน3ตำแหน่งใช่ไหมครับตำแหน่งกลางระบายลมตำแหน่งกลางระบายลมแสดงว่าตรงกลางเนี่ยมีการระบายลมได้เลื่อนลิ้นไปด้วยมือโยกแบบมีล็อกนะครับมือโยกแบบมีตัวล็อกตำแหน่งมือโยกคืออะไรครับนี่ครับเป็นลักษณะของมือโยกแล้วก็มีฟันปิ้นหยักหยักสามหยักนี่คือการล็อกตำแหน่ง3ตำแหน่งด้วยกันนะครับนี่คือเป็นวาล์ว43บันทึกสัญลักษณ์นะครับต่อไปโครงสร้างของวาล์วตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับวาล์วตัวนี้นะครับต้องมีวาล์วที่มี4รูลมก็คือรู P รู A รู B รู R นะครับมี3ตำแหน่งนะครับมีการโยกก็มีคันโยกเพื่อโยกได้3ตำแหน่งและมีตัวล็อกตำแหน่งในตัวเองก็จะมีแผ่นหมุนมีฝาปิดมีตัวล็อกตำแหน่งแล้วก็มีตัวเรือนลักษณะนี้นะครับวาล์วตัวนี้ทำงานอย่างไรเรามาดูกันครับ
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ3ตำแหน่งกลางระบายลมเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งตำแหน่งกลางวาล์วชนิดนี้ที่แผ่นหมุนจะกัดร่องโค้งไว้หรือร่องโค้งด้านขวาจะสั้นกว่าด้านซ้ายแขนโยกอยู่ตำแหน่งกลางเป็นตำแหน่งปกติร่องด้านสั้นจะทำให้ลมจากช่อง P ถูกปิดร่องด้านยาวจะทำให้ลมจากช่อง A และช่อง B ระบายออกช่อง Rตำแหน่งขวาเมื่อแขนโยกอยู่ตำแหน่งขวาร่องด้านสั้นจะทำให้ช่อง P ต่อกับช่อง B ส่งลมไปใช้งานร่องด้านยาวจะทำให้ช่อง A ต่อช่อง R ระบายลมตำแหน่งซ้ายเมื่อแขนโยกอยู่ตำแหน่งซ้ายร่องด้านสั้นจะทำให้ช่อง P ต่อกับช่อง A ส่งลมไปใช้งานร่องด้านยาวจะทำให้ช่อง B ต่อช่อง R ระบายลม
0: ท่านเรียนครับจากการทำงานเมื่อสักคร
1: ู่
0: น
1: ี้กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
0: ะครับจากการทำงานเมื่อสักครู่นี้ตำแหน่งโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยผมคิดว่าครูคิดว่านักเรียนคงไม่สงสัยใดๆเพราะว่าเราเรียนกันมาหลายตัวแต่ที่นักเรียนน่าจะสงสัยก็คือที่เรียกว่าตำแหน่งกลางระบายลมมากกว่าทำไมเรียกว่าตำแหน่งกลางระบายลมนะครับนักเรียนดูตำแหน่งกลางที่มีกรอบสีน้ำเงินอยู่นี้นะครับนักเรียนดูในตำแหน่งกลางเมื่อโยกมาในตำแหน่งกลางนักเรียนเห็นว่านะครับช่อง A กับ B ถ้า A กับ B นี่ไปต่อกับกระบอกสูบก็ถ้าเราโยกวาล์วตัวนี้มาตำแหน่งกลางแสดงว่าลมที่อยู่ในกระบอกสูบเนี่ยสามารถระบายทิ้งที่ช่อง R ได้เพราะ A กับ B จะต่อกันมาแล้วก็มาออกที่ R ก็สามารถว่า A กับ B สามารถระบายทิ้งที่ R ได้นะครับเมื่อ A กับ B ระบายลมทิ้งที่ R ได้จึงเรียกว่าตำแหน่งกลางระบายลมส่วนลม P ก็ผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนในการโยกตำแหน่งซ้ายหรือขวาก็เป็นการสลับรูลมระหว่างจาก P ไป B หรือจาก P ไป A นั่นเองนะครับก็สลับกันแบบนี้ นะอย่างตรงนี้ก็คือ P ไป A แล้ว B มา R นะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็คือ P นะครับ P ไป B นะครับ A มา R สลับกันแบบนี้นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างการใช้งานของวาล์วตัวนี้กันครับ
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางระบายลมเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทำงาน2ทาง
0: นะครับสื่อตัวนี้สามารถนะครับทำให้สเต็ปที่1 2 3 4และ5รวมกันนะครับเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องได้ด้วยนะครับ

0: ครับเรามาดูสเต็ปที่หนึ่งครับ
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: สเต็ปที่หนึ่งเราป้อนลมเข้าสู่วงจรนิวเมติกติดไว้แค่นี้นะครับลมอัดไม่สามารถผ่านไปได้ในสเต็ปที่หนึ่งนี่แหละครับเราเห็นว่ากระบอกสูบเห็นไหมครับกระบอกสูบไม่ว่าจะด้านหัวลูกสูบหรือด้านก้านสูบจะต่อมายังที่รูอาได้ในตำแหน่งนี้ถ้าเราไปจับก้านสูบแล้วเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ซ้ายขวานะครับก้านสูบจะเคลื่อนที่ไปได้ดังนั้นในการออกแบบการใช้งานนะครับในการออกแบบการใช้งานวาล์วพวกนี้ก็ต้องให้เหมาะสมกับงานด้วยงานอะไรที่มันเป็นการป้องกันอันตรายเยอะๆก็ควรจะเลือกใช้แบบนี้นะครับงานคัดงานตัดงานอะไรที่มีความที่เป็นงานอันตรายก็ควรจะใช้เลือกใช้วาล์วแบบนี้นะครับเนื่องจากเมื่อหยุดทำงานเราสามารถขยับก้านสูบหรือขยับอุปกรณ์ได้นะครับต่อไปสเต็ปที่2นะครับผมไปเร็วๆนะครับ P ต่อไป B นะครับก้านสูบเคลื่อนที่ออกแบบนี้นะครับสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3นะครับ P ต่อนะครับไป B นะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายเมื่อเราปล่อยมือหรือเมื่อเราเลื่อนมาสู่ในตำแหน่งเดิมระบบก็จะกลับมาในรูปแบบเดิมลักษณะนี้นะครับต่อไปเรามาดูวาล์วคุมทิศทางตัวสุดท้ายนะครับของการเรียนในวันนี
1: ้วาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งมีโครงสร้างและส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2แขนโยกแบบล็อกตำแหน่ง3แผ่นหมุน4ฝาปิดแผ่นหมุน5ตัวล็อกตำแหน่ง
0: ครับนักเรียนครับวาล์วตัวนี้วาล์วคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางปิดชื่อมันบอกครับตำแหน่งกลางปิดนั่นหมายความว่าในตำแหน่งกลางรู A รู B รู P และรู R จะไม่ต่อถึงกันเลยนะครับจะไม่ต่อถึงกันเลยซึ่งตรงข้ามกับตัวเมื่อสักครู่นี้คือตำแหน่งกลางระบายแต่ตัวนี้เป็นตำแหน่งกลางปิดนะครับส่วนการทำงานก็โยกด้วยมือโยกแบบล็อกตำแหน่งได้ส่วนประกอบนะครับหรือโครงสร้างของวาล์วตัวนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์หรือมีส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีคันโยกล็อกตำแหน่งมีฝาปิดแผ่นหมุนตัวล็อกตำแหน่งและก็ตัวเรือนนะครับวาล์วตัวนี้ทำงานอย่างไรเรามาดูกันครับ
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลางปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือโยกมีตัวล็อกตำแหน่งตำแหน่งกลางแขนโยกอยู่ตำแหน่งกลางเป็นตำแหน่งปกติลมจากช่อง P จะถูกปิดช่องลม B ช่อง A และช่อง R ก็จะถูกปิดด้วยตำแหน่งขวาเมื่อแขนโยกอยู่ตำแหน่งขวาจะทำให้ช่อง P ต่อกับช่อง B ส่งลมไปใช้งานและช่อง A จะต่อช่อง R ระบายลมตำแหน่งซ้ายเมื่อแขนโยกอยู่ตำแหน่งซ้ายจะทำให้ช่อง P ต่อกับช่อง A ส่งลมไปใช้งานและช่อง B จะต่อช่อง R ระบายลม
0: สำหรับวันนี้ครูและครูพัชรินทร์ขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจอใหม่กันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

พบกันอีกครั้งในหัวข้อรูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะโปรแกรมนำเที่ยวในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรบ้างจำได้ไหมคะมี2เรื่อง1เรื่องของโปรแกรมนำเที่ยวนวดแผนไทยและ2อะไรคะอาหารสมุนไพรซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เชิญคุณครูที่จบทางสาขาอาหารและโภชนาการเนี่ยมาสอนพวกเราได้ทำอะไรคะหล่นเค็มบักนัดนะคะซึ่งก็จะมีผักเคียงที่เป็นผักสมุนไพรสามารถที่จะนำมาทานกับหล่นเค็มบักนัดได้ก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราสามารถนำเป็นวิชาชีพติดตัวไปแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของพวกเราเองได้ใช่ไหมคะในวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อโปรแกรมนำเที่ยวอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะไปในเรื่องของนำเที่ยวในสมุนไพรชนบทนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำพุร้อนและการอาบน้ำแร่และก็ในเรื่องของการนั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะจากคราวที่แล้วนะคะที่ครูก็ได้กล่าวไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของในประเทศไทยเราเนี่ยซึ่งก็จะนิยมจัดโปรแกรมนำเที่ยวออกได้เป็น7รูปแบบด้วยกันนะคะทีนี้ในเรื่องของโปรแกรมนำเที่ยวเนี่ยคราวที่แล้วเราพูดถึงโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรไปแล้วในครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงโปรแกรมนำเที่ยวสมุนไพรชนบทโปรแกรมนำเที่ยวน้ำพุร้อนอาบและอาบน้ำแร่และโปรแกรมนำเที่ยวฝึกสมาธิและก็บำเพ็ญภาวนาค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่ากิจกรรมหลักๆเนี่ยที่เราสามารถที่จะออกแบบหรือว่าพานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในชุมชนต่างๆเนี่ยในหัวข้อของการท่องเที่ยวสมุนไพรชนบทเราทำอะไรกับเขาได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างเรื่องของแล้วก็ผู้สนใจสมุนไพรรักษาโรคแล้วก็บำรุงร่างกายในชนบทนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการรับฟังการบรรยายสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรที่เขาปลูกเอาไว้ในชนบทของเขาเองในชุมชนของเขาเองใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังจะสามารถที่จะทำการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหมอพื้นบ้านแล้วก็ชาวบ้านสมาชิกหรือว่าในกลุ่มชุมชนหรือว่าสมาคมที่เขามีความสนใจในเรื่องสมุนไพรแต่ละตัวนะคะแต่ละชนิดด้วยนะคะรูปภาพที่นำมาเป็นตัวอย่างที่ครูเองมีโอกาสได้ลงไปชมสมุนไพรชนบทนะคะก็จะมีในเรื่องของการฟังบรรยายนะจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคการบำบัดโรคหรือว่าในเรื่องของการช่วยผ่อนคลายแบบนะคะรวมถึงการมารับประทานเป็นอาหารนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีโอกาสช่วยในเรื่องของการได้ปลูกพืชผักสมุนไพรเนี่ยทดแทนสิ่งที่อาจจะถูกถอนไปตัดไปขุดล้างไปใช่ไหมคะมันอาจจะเก่าแล้วแก่แล้วก็เสื่อมสภาพเสื่อมโทรมไปเราก็มีกิจกรรมร่วมกันโดยการลงพื้นที่เข้าไปช่วยในการเพาะปลูกพืชสมุนไพรทดแทนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีบางพื้นที่ที่เขาเปิดเป็นโรงงานแปรรูปใช่ไหมคะในเรื่องของสมุนไพรแปรรูปเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดเป็นกิจกรรมเข้าไปศึกษาดูงานได้นะคะมันก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ในรูปของอาหารสมุนไพรหรืออาหารเสริมอะค่ะต่อไปโปรแกรมนำเที่ยวน้ำพุร้อนแล้วก็ในส่วนของการอาบน้ำแร่นะคะสิ่งที่เราสามารถที่จะทำกิจกรรมหรือว่าพานักท่องเที่ยวเข้าไปร่วมกิจกรรมได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะก็ในเรื่องของการเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งน้ำพุร้อนและบ่อน้ำแร่นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเข้าพักในโรงแรมแล้วก็รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆหรือว่าในสถานที่ที่ให้บริการในการอาบน้ำแร่เพื่อบำบัดสุขภาพนั่นเองนะคะเพื่อที่จะ
ได้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ที่ไปเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาด้วยใช่ไหมคะว่าลักษณะร่างกายสุขภาพร่างกายของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ศักยภาพหรือความพึงพอใจของเขาที่จะมาใช้บริการนั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่มีที่ครูเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปได้ลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมของการไปชมบ่อน้ำพุร้อนหรือว่าการไปลงอาบน้ำแร่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีกิจกรรมอื่นแฝงอยู่นักเรียนเห็นในภาพไหมคะว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมเอาไข่ลงไปต้มไปจุ่มลงไปแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาข้อมูลก่อนใช่ไหมคะว่าอุณหภูมิของน้ำที่เดือดอยู่ณขณะนั้นเนี่ยสามารถไหมที่จะทำให้ไข่ที่เราเอาไปต้มลงไปเนี่ยมันสุกได้จริงนะคะชาวบ้านหรือว่าคนที่เขาเป็นตัวแทนทำธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีหน้าที่ทำการทดลองทดสอบก่อนหลายๆครั้งทีเดียวแหละถึงค่อยเอามากำหนดเป็นกิจกรรมเสริมให้เราได้นะคะนี่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงในกิจกรรมที่ว่าเราจะไปเที่ยวในส่วนของบ่อน้ำพุร้อนหรือว่าในส่วนของการอาบน้ำแร่นั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีช่วงเวลาเพียงสั้นๆซึ่งไม่สามารถที่จะลงไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมได้ว่างั้นเถอะนะคะเราก็จะเลือกกิจกรรมเสริมตัวย่อยอีกนะเอาไข่ลงไปต้มแล้วทำยังไงได้อีกคะอาจจะแค่นั่งแช่เท้าชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานประกอบการเองก็เช่นกันถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกที่จะไปในลักษณะของตามธรรมชาติเราก็ไปเลือกในสถานประกอบการที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้เรานะคะมีลงแช่เท้ามีลงเล่นเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นนะได้จะไปลงทั้งตัวเป็นแบบกลุ่มรวมหรือว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวบุคคลก็ได้นะคะสถานประกอบการเขาก็จะจัดวางจัดสถานที่เอาไว้ให้เรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีโอกาสในการเข้าไปทำกิจกรรมศึกษาในเรื่องกระบวนการหรือวิธีการอาบน้ำแร่การแช่น้ำนมหรือแม้กระทั่งวิธีการเทคนิคการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการอาบน้ำแร่แช่น้ำนมหรือว่างานสปานั่นเองนะคะหน้าตาของอุปกรณ์เราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการไปศึกษาดูงานเข้าชมพื้นที่หรือว่าห้องปฏิบัติการจริงๆก่อนการให้บริการเราในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเขาเนี่ยจะต้องไปคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เขาเลือกใช้บริการกับเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนที่ลงมือกระทำการนวดเองให้บริการเองด้วยตัวเองก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องลงพื้นที่ไปดูไปเห็นด้วยตาเพื่อให้ได้รับรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะขายโปรแกรมนำเที่ยวในเรื่องของน้ำพุร้อนหรือว่าการอาบน้ำแร่ให้กับลูกค้าคนไหนแล้วเนี่ยเราจะต้องมั่นใจว่ามันถูกต้องตามกระบวนการแล้วก็มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้นะคะทั้งการแต่งตกแต่งสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะซึ่งเราเรียนไปแล้วเนาะในเรื่องของการจัดการธุรกิจสปาใช่ไหมคะการตกแต่งให้เป็นเอกลักษณ์ว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นการให้บริการในเรื่องของสปาแล้วก็มีเรื่องของน้ำพุร้อนมีเรื่องของการอาบน้ำแร่มาด้วยนะคะต่อไปนะคะโปรแกรมนำเที่ยวฝึกสมาธิและก็บำเพ็ญภาวนาเบื้องต้นเลยนะก็จะไปในรูปของการเยี่ยมชมวัดป่ากลางธรรมชาติอันสวยงามแล้วก็สงบสุขได้นะนอกจากนั้นก็มีในเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรก็ทำการฝึกปฏิบัติแนวสมาธิตามพุทธศาสตร์นะคะแล้วก็นั่งวิปัสสนาบำเพ็ญภาวนาขั้นสูงในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้นอกจากนั้นก็จะมีการรับฟังคำปรึกษาแนะนำวิธีปฏิบัติสมาธิอย่างถูกต้องแล้วก็มีให้เป็นประโยชน์ต่อการคลายเครียดในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังต้องเรียนรู้ปรัชญาชีวิตและจิตวิญญาณของตะวันออกด้วยของชาวตะวันออกนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าสาเหตุในการจัดกิจกรรมทัวร์ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาเนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างทำไมถึงต้องจัดทำไมถึงมีคนมีความต้องการมีความนิยมว่าต้องจัดพวกเราพอตอบได้ไหมคะมีอะไรบ้างเพื่อนบอกว่ามีความอยากจะมีความมีจิตใจที่สงบใช่ไหมมีอะไรได้อีกคะ
มีอะไรได้อีกช่วยผ่อนคลายจิตใจนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือให้มันสงบสุขยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมทีนี้มาดูนะก็พอจะสรุปได้ว่าเหตุที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมทัวร์สมาธิภาวนาเนี่ยเนื่องจากอาจจะเริ่มจากปฏิบัติตามใครคะดูจากฐานข้างล่างก่อนเลยนะจากไหนก่อนปฏิบัติตามเพื่อนตามพ่อแม่พี่น้องเริ่มจากที่คนใกล้ตัวใกล้ชิดที่เรานับถือเชื่อถือเนี่ยชวนเข้าไปก่อนเริ่มทีละนิดทีละนิดก่อนหรือว่าแม้กระทั่งตัวครูเองใช่ไหมคะถ้านักเรียนอยู่ในโรงเรียนแล้วครูพาไปครูชวนไปอาจจะเริ่มไปเป็นเพื่อนครูหน่อยไปช่วยครูหน่อยวันนี้เป็นกิจกรรมนะพวกเราก็จำเป็นจะต้องไปในรูปแบบของการทำสมาธิภาวนาเช่นกันนะคะและต่อไปอาจจะต้องการหาประสบการณ์ใหม่เพราะอะไรคะก็ดีเหมือนกันยังไม่เคยได้ลองทำเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมคะความคิดใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาในเรื่องนี้นะนอกจากนั้นก็มีความสนใจในสถานที่ที่เราจะไปพอพูดถึงชื่อวัดนี้วัดนี้วัดนี้หรือว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็มีความรู้สึกว่าหนูอยากไปค่ะเราอยากไปเห็นจังเลยเห็นแต่ในรูปภาพได้ยินแต่เขาเล่ามาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามีความสนใจอยากไปเห็นอยากไปดูด้วยตัวเองนะนอกนั้นคนที่ไปในการทำสมาธิหรือว่าบำเพ็ญภาวนาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจที่มีความทุกข์อยู่ก็ได้ใช่ไหมคะคือต้องการที่จะหาที่พึ่งทางใจนั่นเองทำยังไงอยู่บ้านคนเดียวฟุ้งซ่านอยู่ที่ทำงานก็เครียดนะคะอยู่กับคนหมู่มากก็รู้สึกว่าวุ่นวายก็เลยต้องการที่จะทำยังไงให้จิตใจนั้นสงบสุขได้ไม่เกิดความทุกข์หรือว่าไปหาวิธีการดับทุกข์โดยการอาจจะขอคำแนะนำจากคนอื่นๆนะคะหรือไม่ก็หาอะไรทำใช่ไหมคะในช่วงว่างๆหาอะไรทำในช่วงว่างๆอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นในช่วงปิดเทอมอาจจะเป็นในช่วงที่ว่ากำลังเรียนจบใหม่ๆรอสมัครงานอยู่รอการเรียกตัวเข้าสอบบรรจุหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะเราถือว่าเป็นสภาวะที่เรายังว่างแล้วเราอยากจะหาอะไรที่มันไม่เครียดเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจด้วยนะคะเราก็เลยเลือกที่จะไปปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะต่อไปนะคะปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาด้วยความชอบส่วนตัวในเรื่องของชาวพุทธของเราเนาะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนนับถือศาสนาอะไรกันคะศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักคำสอนทั่วไปแล้วเนี่ยเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยเรียกว่าเป็นจารีตประเพณีของเราก็ได้นะคะเป็นกิจวัตรประจำวันของเราก็ได้ว่าตั้งแต่เด็กจำความได้พ่อแม่จะพาทำบุญเข้าวัดตักบาตรใส่บาตรหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ซึมซับมาเรื่อยๆบางคนก็อาจจะมีการได้สวดมนต์ทำวัดเย็นหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะถึงขั้นการเดินจงกรมวิปัสสนาไปนะคะเด็กๆก็จะได้รับการซึมซับจากตรงนั้นมามันก็เลยทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเกิดขึ้นเรื่อยๆอาจจะดูจากที่

0: พ่อแม่หรือคนในครอบครัวเรานี่แหละค่ะปฏิบัติแล้วหรือเราเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติแล้วเขารู้สึกเขามีความได้รับความโชคดีได้รับความสำเร็จเข้ามาในชีวิตทีนี้พอเขามาเล่าให้เราฟังว่าเขาโชคดีเขาศรัทธาในสิ่งนี้เราจึงเริ่มที่จะศึกษาข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยใช่ไหมคะและหลังจากนั้นนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของปฏิบัติเพื่อพิสูจน์หาความจริงก็มีนะพิสูจน์ยังไงเขาบอกว่าในเรื่องของการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยรักษาโรคใช่ไหมคะหนูเคยได้ยินไหมคะในตามหลักของพุทธศาสนาแล้วก็หนังสือตำราหลายๆเล่มหรือจากคำกล่าวบอกเล่าของครูบาอาจารย์เอ่ยจากพระอริยบุคคลพระอริยสงฆ์เจ้าเอ่ยนะคะที่ท่านได้เผยแพร่หรือว่าได้ให้การถ่ายทอดตำราต่างๆนะคะว่าการนั่งสมาธินั้นมีอานิสงส์ในเรื่องของการอะไรบ้างการรักษาโรคเพราะฉะนั้นใครล่ะจะเป็นคนพิสูจน์ให้เราถ้าไม่ใช่ตัวของเราเองใช่ไหมคะแค่เพื่อนบอกเธอเรานั่งสมาธิโรคเราหายแล้วนะหนูจะเชื่อได้ไหมคะเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักพุทธศาสนาควบคู่ไปกับหลักของวิทยาศาสตร์ด้วยอันนี้เราจะได้ยินกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดหลักวิทยาศาสตร์จะต้องมีการพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วก็ถ้าเราสังเกตณทุกวันนี้นะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยหลายๆศาสนาทีเดียวนะที่หลังจากเข้ามาทำกิจกรรมตัวนี้แล้วเนี่ยได้ค้นพบตัวเองว่าชื่นชอบในแนวปฏิบัติของพุทธศาสนาเราเองแล้วก็ทำไปทำมาก็กลายเป็นว่ามาเปลี่ยนการนับถือศาสนาจากศาสนาเดิมของเขาอะมานับถือเป็นศาสนาพุทธของเรานะคะแล้วก็สืบทอดพุทธศาสนาต่อไปนะในประเทศไทยเราถือว่ามีเยอะมากเลยนะคะก็เริ่มด้วยความศรัทธานี่แหละเกิดขึ้นตามลำดับสุดท้ายค่ะเป็นจุดสูงสุดเลยที่เป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวในบางกลุ่มนะครับคืออะไรคะ เพื่อหลุดพ้นจากภวังค์มีความทุกข์มีความกังวลมีความยึดติดอะไรในเรื่องใดๆก็แล้วแต่บางคนนะคะโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ที่เป็นวัยหลังเกษียณแล้วเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในทุกๆด้านทุกๆเรื่องแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตมามากมายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องคำนึงถึงสุขภาพของตัวเองอันดับแรกเลยแล้วอะไรล่ะที่จะช่วยทำให้สุขภาพของเขาเนี่ยยืนยาวแล้วก็แข็งแรงตลอดไปอยู่ได้นานๆให้สมกับที่ว่าเขามีทรัพย์สมบัตินะมีลูกหลานบริวารคอยอยู่รอบตัวนะก็สิ่งนี้ล่ะค่ะคือการปฏิบัติภาวนานั่งสมาธินี่แหละคือไม่เอาอะไรแล้วอยู่เฉยๆนิ่งๆปล่อยจิตให้นิ่งที่สุดอยู่ว่างๆแต่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยจึงเกิดขึ้นที่จะรองรับการที่จะจัดโปรแกรมเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งความประสงค์มีความแจ้งความจำนงมาก่อนใช่ไหมคะว่าอยากจะให้พาไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อทำกิจกรรมตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิหรือว่าบำเพ็ญภาวนานั่นเองนะคะและทีนี้คนที่ทำหน้าที่หรือว่าประกอบ อาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการจัดโปรแกรมนำเที่ยวเนี่ยก็จะต้องมาสืบค้นทำการหาข้อมูลต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะและโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศไทยเป็นมีประชากรที่นับถือพุทธศาสนามากที่สุดถูกไหมแล้วก็มีทรัพยากรที่สวยงามเหมาะแก่การสร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสถานที่ที่เป็นพุทธศาสนาตั้งแต่โบราณมานะคะมีความสวยงามมากแล้วก็ดึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามามากมายนะคะทีนี้มาทำกิจกรรมกันก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของกิจกรรมย่อยที่สามารถจัดได้นะคะในรูปของโปรแกรมนำเที่ยวการนั่งสมาธิและการบำเพ็ญภาวนาเนี่ยนะคะอยากจะให้พวกเราเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วก็ช่วยกันนำเสนอกิจกรรมย่อยอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนจัดโปรแกรมนำเที่ยวเกี่ยวกับทัวร์สมาธิและบำเพ็ญภาวนาแล้วเนี่ยเราจะให้นักท่องเที่ยวเขาทำอะไรได้บ้างในการที่จะไปร่วมโปรแกรมกับเราในแต่ละครั้งค่ะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้พวกเรานะคะ
1: เอากิจกรรมอะไรก่อนกิจกรรมการนำ
2: เสนอการทำอยู่แล้วเป็นแบบฟังบ้างฟังบ้างบูรณา

0: ค่ะนักเรียนคะก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะที่พวกเราเนี่ยจะได้นำเสนอกิจกรรมย่อยที่มาในรูปของโปรแกรมนำเที่ยวทัวร์สมาธิและนั่งบำเพ็ญภาวนานะคะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอเลยค่ะ
1: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวของนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนานะครับสำหรับกิจกรรมที่เราเลือกมาก็มีดังนี้นะครับ
2: ค่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะเราจะนำพานักท่องเที่ยวไปสวดมนต์ไหว้พระค่ะแล้วก็กิจกรรมที่2นะคะคือการเดินจงกรมค่ะและกิจกรรมที่3การกวาดลานวัดค่ะกิจกรรมที่4ศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดและกิจกรรมที่5ถวายสังฆทานค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมที่6นะครับเป็นการทำทานไถ่ชีวิตสัตว์นะครับการไถ่ชีวิตสัตว์ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเราได้ช่วยชีวิตสัตว์นั้นไว้นะครับแล้วก็7นะครับจะเป็นกิจกรรมฟังธรรมนะครับแล้วก็ฟังพระเทศน์นะครับกิจกรรมที่8นะครับทำบุญบริจาคตามกำลังศรัทธาก็อย่างเช่นการบริจาคเงินนะครับแล้วก็กิจกรรมที่9นะครับเป็นการทำความสะอาดวัดนะครับก็อย่างเช่นการล้างห้องน้ำการกวาดบริเวณโบสถ์นะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะครับเป็นการทำโรงทานสามัคคีจิตอาสาครับ
2: ค่ะสำหรับกิจกรรมนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอชื่นชมสำหรับพวกเราที่ได้นำเสนอกิจกรรมย่อยเสริมเข้ามาให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าคำว่านั่งสมาธิหรือบำเพ็ญภาวนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องอยู่กับที่เฉยๆเท่านั้นนะคะยังสามารถที่จะนำกิจกรรมย่อยเนี่ยแฝงเข้าไปในรูปของการทำโปรแกรมนำเที่ยวได้อีกนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะค่ะเชิญตัวแทนกลุ่มที่2ออกมานำเสนอกิจกรรมย่อยในโปรแกรมนำเที่ยวนั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาค่ะเชิญค่ะ
3: ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวชนการศรีโชคนะคะก็จะมานำเสนอเรื่องของการกิจกรรมการนำเที่ยวทำสมาธิและบำเพ็ญภาวนานะคะกิจกรรมก็จะมีดังนี้ค่ะ
4: การกวาดลานวัดทำความสะอาดห้องน้ำปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานถวายโลงศพถวายผ้าอาบน้ำฝนและการทำโลงทานค่ะ
3: แล้วก็จะมีกิจกรรมจิตอาสาต่างๆเช่นการทาสีห้องน้ำการทำความสะอาดห้องครัวห้องน้ำหรือการบูรณะให้มันดูดีขึ้นนะคะอันนี้กลุ่มของพวกเราก็สุขการนำเสนอเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมกลุ่มที่2ก็จะมีคล้ายๆกับเพื่อนกลุ่มแรกที่มีความคิดตรงกันว่ากิจกรรมย่อยที่น่าจะเสริมเข้าไปก็ในเรื่องของการกวาดลานวัดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการช่วยวัดทำความสะอาดอีกทั้งในเรื่องของการถวายสังฆทานไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าปัจจัยนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กลุ่ม2ด้วยค่ะค่ะครูก็ชื่นชมนักเรียนนะคะทั้ง2กลุ่มที่ช่วยกันระดมความคิดของตัวเองแล้วก็พากันนำเสนอกิจกรรมย่อยในโปรแกรมนำเที่ยวนั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาไปนะคะเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนที่เหลืออีกบ้างว่านอกจากที่พวกเราเสนอมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกิจกรรมอะไรแฝงได้อีกบ้างตัวนี้ก็นำมาจากประสบการณ์ของคุณครูนี่แหละนะคะว่าได้เคยทำอะไรมีโอกาสได้ทำอะไรบ้างนะคะก็เริ่มจากเยี่ยมชมวัดป่ากลางธรรมชาติอันสวยงามแล้วก็สงบสุขใช่ไหมคะจริงๆแล้วคำว่าวัดป่าของเราเนี่ยมีหลายสถานที่มากๆเลยโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะคะแล้วก็มีวัดที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่นิยมนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมอะไรได้บ้างในเรื่องของการทำบุญไหว้พระนมัสการกราบพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็ไปถวายระฆังสร้างระฆังตามความเชื่อหรือว่าอานิสงส์ถ้าเราได้เคยมีข้อมูลศึกษาแล้วเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นข้อมูลเอาไว้ในกิจกรรมย่อยอ่ะในโปรแกรมของเราได้เลยนะคะว่าถ้าคุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วทำกิจกรรมเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยอานิสงส์ที่ได้จะได้รับอะไรตามมาใช่ไหมคะอย่างเช่นการสร้างระฆังถวายระฆังในวัดเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการ สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองใช่ไหมนะหรืออย่างอื่นอีกสร้างถวายปัจจัยสละการสร้างกุฏิใช่ไหมสร้างกุฏิให้กับนักปฏิบัติธรรมคนที่เขามีความประสงค์ที่อยากจะไปปฏิบัติธรรมตรงนี้เพราะว่ามันจะอยู่ในผืนป่าที่สงบมากข้างหลังบริเวณตรงนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะที่มีความร่มเย็นสงบมากนะคะหรือกิจกรรมอื่นๆนะแค่เรียงแถวกันถ่ายรูปกับฉากข้างหลังที่เป็นแนวไม้ไผ่ที่ร่มรื่นเนี่ยก็ได้แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเพราะว่าเชื่อไหมคะว่ากว่าจะได้ภาพเหล่านี้ออกมาเนี่ยใช้เวลากี่นาที4-5 นาทีเลยแล้วกว่าจะครบทุกคนไหนจะรวมกลุ่มไหนจะภาพเดี่ยวของแต่ละคนอีกนะคะเราสามารถจัดเข้าไปเป็นกิจกรรมย่อยๆได้อีกนะคะนอกจากนั้นในความเชื่อของการลูบคล้องมีความหมายว่าอะไรวัดเรื่องของบารมีอำนาจวาสนาใครลูบคล้องแล้วดังลูบคล้องด้วยมือนะถ้าลูบแล้วเสียงดังเป็นไงคะแสดงว่ามีอำนาจมีบุญวาสนามีบารมีเก่าอยู่นะบางคนพอได้ยินเรื่องนี้ไม่ค่ะบางคนบอกไม่กล้าบางคนบอกอยากลองนะคะลองสังเกตดูแล้วกันถ้าเราพวกเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะนำมาเป็นข้อมูลเพื่อที่จะช่วยในการพูดให้เขาเรียกว่าเป็นการเสริมแรงให้กับนักท่องเที่ยวกับลูกทัวร์ของเราที่ทำให้เกิดกำลังใจยิ่งขึ้นว่าอุ้ยชื่นชมเขานะคะพูดในทิศทางในทัศนคติของการในทางบวกมากขึ้นนะคะหรือบางวัดนะคะถ้าเราลงพื้นที่ไปดูก่อนนะบางวัดเนี่ยเขาจะมีข้อห้ามเลยสวยนะคะข้างในนะวัดข้างในวัดสวยมากแต่เรามีโอกาสมีวาสนาถ่ายรูปได้แค่ทางเข้าวัดเพราะอะไรคะเขาจะติดป้ายไว้เลยเห็นไหมห้ามอะไรเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องไปทำความรู้ไปศึกษาข้อมูลก่อนว่าจะพานักท่องเที่ยวไปที่ไหนเวลาคุณจะจัดกิจกรรมย่อยอะไรลงไปเนี่ยคุณก็ต้องบอกต้องศึกษาให้ชัดเจนว่าวัดไหนเข้าได้อนุญาตให้ทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางแห่งเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าจัดทัวร์สมาธิและบำเพ็ญภาวนาแล้วเขาต้องการความสงบเงียบจริงๆเพราะว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลประชาชนทั่วไปนั่นแหละค่ะที่เข้าไปทำกิจณตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะไปเจอป้ายแบบนี้ก็ได้1ห้ามถ่ายรูปห้ามจับสัมผัสเด็ดหยิบนู่นนั่นนี่ทุกอย่างนะคะมันจะพังได้แล้วก็ห้ามบันทึกถ่ายทำวิดีโอใช่ไหมคะเราจึงมีโอกาสแค่ด้านหน้าทางเข้าวัดเท่านั้นแล้วก็ถามว่ามันเป็นเสน่ห์ของทางเข้าวัดไหมก็เป็นนะคะเป็นสถานที่ที่ดึงดูดใจน่าสนใจเพราะว่าอะไรคะต้นไม้นี้โค้งงุ้มเข้าหากันจนมองไปแล้วเป็นเหมือนอุโมงค์ต้นไม้ที่สามารถไปถ่ายทำได้ในเรื่องอื่นๆได้อีกแค่มองเห็นต้นไม้ที่มีความเขียวขจีเนี่ยสุขภาพจิตของเราก็รู้สึกว่าดีและสดชื่นมากมันก็ส่งผลกับสุขภาพของเราแล้วนะคะเราบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกที่ดีกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดรู้สึกว่าโอ้ถ้าเข้าไปข้างในอาจจะมีสุขภาพที่ดีกว่านี้อีกนะแล้วก็อีกหลายๆป้ายอย่างเช่นอะไรคะห้ามชายหนุ่มหญิงสาวเข้าไปในวัดแล้วก็เดินจับมือถือแขนกันเพราะว่าเป็นเขตในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการถือศีล8อย่างเงี้ยนะถือศีล8ถือศีล227ข้อของพระภิกษุสงฆ์ไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะก็จะเคร่งหน่อยนะแล้วก็ไปเจออะไรคะแน่นอนที่สุดเลยเรื่องของการส่งเสียงดังเพราะว่าในสถานที่ที่เป็นวัดป่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เพื่อเป็นที่สำหรับนั่งสมาธิภาวนานะคะตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาแล้วบางคนต้องการที่จะหลุดพ้นถึงขั้นสูงสุดเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นก็ฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสตร์เพื่ออะไรคะเพื่อสร้างความสงบเยือกเย็นของจิตใจครูก็มีโอกาสได้พารุ่นพี่พวกเราเนี่ยไปทำกิจกรรมเริ่มต้นนะคะเป็นกิจกรรมย่อยๆในวัดเลยเอาวัดใกล้ๆนี่แหละเดินไปเป็นกลุ่มนี่แหละนะจัดกิจกรรมว่าอยู่ๆก็อยากจะไปทำบุญไหว้พระขึ้นมาละใช่ไหมคะหรือเซอร์ไพรส์วันเกิดเมื่อวันพาไปทำบุญวันเกิดแล้วทำอะไรต่อก็มีการให้อาหารปลาให้อาหารนกนะริมน้ำก็ช่วยได้นะคะนี่เป็นกิจกรรมย่อยที่จะเสริมเข้าไปถ้าเกิดว่าเราจะไปดัดแปลงเป็นโปรแกรมของเราเองนะคะนอกนั้นก็เป็นการนั่งสมาธิอาจจะไปร่วมแจมในช่วงเวลาของเขาที่เขาทำวัดเช้าหรือวัดเย็นตามที่เราสะดวกอะค่ะหรือเราจะจัดเข้าไปในช่วงกิจกรรมของคาบอื่นๆก็ได้นะคะตามที่เรามีปฏิทินกำหนดของเราไว้นอกนั้นมีอะไรอีกคะการทำบุญถวายสังฆทานด้วย ข้าวสารตามวัดที่กันดาร นะคะไปถวายดอกไม้ก็ได้ดอกไม้วันนี้เราตั้งกิจกรรมขึ้นมาเราจะเคยได้ยินแต่ว่าการทำบุญไหว้พระเก้าวัดถูกไหมแต่ว่าเราก็เอามาดัดแปลงว่าทำบุญถวายดอกบัวเพราะว่าเราเมืองเราเป็นเมืองของดอกบัวชื่อเมืองก็แปลว่าดอกบัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาชูกิจกรรมของเราว่าเกี่ยวกับดอกบัวถวายดอกบัว9วัดก็ได้หรือว่าเป็นดอกไม้อื่นๆ9วัดก็ได้ทีนี้ในส่วนที่เราจะไปพูดหรือว่าจะไปโน้มน้าวให้เขามาซื้อกิจกรรมของเราได้ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวของเราได้เนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องขั้นตอนกระบวนการวิธีทำกิจกรรมนี้ว่ามันมีประโยชน์อะไรอานิสงส์ของการถวายดอกไม้ถวายดอกบัวอานิสงส์ได้รับอะไรถวายดอกมะลิอานิสงส์ได้รับอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ดอกไม้อื่นๆเราก็ต้องไปทำกันบ้านว่างั้นเถอะใช่ไหมคะเรียกว่าทำกันบ้านแล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลมาจากหนังสือจากแหล่งข้อมูลที่ยืนยันข้อมูลได้ว่าอานิสงส์ของการทำบุญถวายดอกไม้9ชนิด10ชนิดเนี่ยได้อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างใช่ไหมคะและอานิสงส์ของการทำบุญถวายข้าวสารเนี่ยได้อะไรบ้างใช่ไหมคะไม่อดไม่หิวนะอิ่มตลอดอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไปสู่กิจกรรมที่ลึกเข้าไปจริงๆตามชื่อโปรแกรมนำเที่ยวนี้นะคะนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเราก็จัดไปเลยนะคะเป็นกลุ่มไปเนี่ยไปนั่งวิปัสสนานั่งกรรมฐานภาวนาในวัดป่านะคะเขาก็จะมีกำหนดการมีระเบียบพิธีการให้เราก็ไปปฏิบัติกิจกรรมตามที่เขากำหนดเอาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาจากความสมัครใจถูกไหมคะเพราะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี่มันข้ออะไรเอ่ยการท่องเที่ยวที่สนใจพิเศษถูกไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เข้ามาซื้อโปรแกรมเที่ยวตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจจากตัวของเขาเองนะคะที่เขาตัดสินใจมาใช้บริการเรามีหน้าที่ตอบสนองการให้บริการที่ดีที่สุดให้กับเขาทั้งเหตุทั้งผลทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยเราบอกเขาได้หมดเลยว่าอานิสงส์ของกิจกรรมตัวนี้คืออะไรจริงๆนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจที่จะมาใช้บริการของเราเนี่ยเขาจะมีข้อมูลอยู่ในใจของเราของเขาอยู่แล้วเขาจะมีการทำการบ้านของเขามาก่อนอยู่แล้วว่าถ้าเราจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกสมาธินั่งบำเพ็ญภาวนาอะไรเนี่ยจะต้องไปตรงไหนที่ไหนอย่างไรมีเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเรามีหน้าที่แค่เอื้ออำนวยความสะดวกให้เขาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อที่เขาจะตัดสินใจให้ง่ายที่สุดนั่นเองนะคะนอกนั้นก็จะมีเรื่องของกิจกรรมการศึกษาการคลายเครียดในชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นแบบเบาๆแต่ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำแล้วเกิดสมาธิทั้งนั้นเลยจากที่พวกเรามองว่าการนั่งสมาธิทำได้แค่นั่งอยู่กับที่นิ่งๆและหลับตาถูกไหมคะแล้วก็ลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธพุทโธจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปในชุมชนเนี่ยตามคุ้มวัดต่างๆมีกิจกรรมที่แฝงอยู่ให้เราได้ทำเยอะแยะการหล่อเทียนการแกะสลักเทียนใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยติดพิมพ์เทียนเป็นรถแห่เทียนเป็นงานช่วงไหนคะแห่เทียนช่วงวันเข้าหรือวันออกวันเข้าพรรษาของจังหวัดเราใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนทำให้เกิดสมาธิเพราะอะไรเพราะว่าถ้าติดผิดลายเป็นไงก็เสียหายเสียเวลาแล้วก็อาจจะทำให้การใช้งานไม่ทันเวลาเนาะน่ะนักเรียนก็มีโอกาสเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนด้วยนะคะก็ส่งเสริมกับสุขภาพจิตของเรารู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ไปช่วยในเรื่องของการทำบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดและก็ชุมชนนะนอกจากนี้ทำอะไรได้อีกเขามีงานสมโภชนะเป็นสิ่งที่ชอบมากเลยใช่ไหมช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่วันอะไรก็แล้วแต่มีงานสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยเราก็จะไปนั่งเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมข้างบนมีอะไรมีผ้ายันมีสายสินพร้อมเก้าอี้ให้ประชาชนที่มีความสนใจในกิจกรรมนี้ไปนั่งนะแล้วก็สวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิเฉยๆก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีความงามของบริเวณวัดด้วยใช่ไหมที่ให้เราได้เดินชมเพลิดเพลินไปก็เกิดความสุขในจิตใจของเราได้อีกเช่นกันหรือแม้กระทั่งในภาพนี้เห็นข้างหลังไหมคะ เป็นรูปปั้นขนาดใหญ่มากกว่าจะเดินขึ้นไปชมได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการออกกำลังกายส่วนหนึ่งเดินขึ้นไปแล้วได้รับในเรื่องของการออกกำลังกายทดสอบปอดของเรากล้ามเนื้อขาของเราแล้วเนี่ยพอเห็นบรรยากาศยิ่งถ้าเราไปช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเพราะว่ามันจะมีวิวทิวทัศน์ด้านหลังที่เป็นหมอกอะค่ะจางๆลอยมาใช่ไหมคะเราก็จะมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการที่จะเดินขึ้นไปชมไปไหว้ไปนมัสการไปกราบขอพรจากพระโพธิสัตว์นะคะนอกนั้นก็อะไรคะก็ไปกราบไหว้ขอพรธรรมดานี่แหละแต่การกราบไหว้ขอพรก็แฝงไว้ด้วยในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิสั้นๆเพียงชั่วครู่นะเราก็ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอะค่ะว่าเป็นเพศไหนวัยไหนที่เขามาเลือกใช้บริการของเรานอกจากนี้มีอะไรได้อีกในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทำให้เกิดความสุขหาที่พึ่งไงคะใช่ไหมต่างๆนานาโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีของเราหรือว่าในเขตภาคอีสานของเราเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของอะไรคะเรื่องของพญานาคใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกแก้วมีการขอพรใช่ไหมคะจากลูกแก้วพญานาคมีใครได้ไปรูปแล้วขอพรก็จะเป็นสิริมงคลแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจนะคะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะจัดเสริมเข้าไปในโปรแกรมการนั่งสมาธิแล้วก็การบำเพ็ญภาวนาด้วยนอกนั้นก็จะมีเรื่องของการทำอะไรคะทำกระทงใบสีเพื่ออะไรคะลอยตามความเชื่ออันนี้ก็จะแฝงในเรื่องของพิธีของศาสนาของพราหมณ์เข้ามาด้วยนะในเรื่องของการลอยกระทงขอเข้ามาพระแม่คงคาใช่ไหมซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วในช่วงของวันลอยกระทงใช่ไหมคะในทุกปีก็ทำหนึ่งครั้งนะแล้วก็มีอะไรคะเราก็สามารถทำนอกรอบได้โดยหาเหตุผลที่มันเหมาะมันควรว่าถ้าเรามาเที่ยวในลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็สามารถทำกิจกรรมเหล่านี้เสริมเข้าไปได้นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็สามารถแนะนำนักท่องเที่ยวได้ว่าเราต้องทำสมาธิตั้งจิตนิ่งๆแล้วก็มีการสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับท่านเหล่านั้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องพูดในเชิงของหลักวิทยาศาสตร์นะคะว่ามันเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานหรือว่าเคยมีคนมาพบหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะมีข้ออ้างมีที่มาที่ไปที่เชื่อถือได้นะไม่ใช่ว่าเมื่อคืนดิฉันฝันค่ะก็เลยพามาตรงนี้นะอย่างนั้นจะต้องพิจารณาทบทวนใหม่ครั้งหนึ่งนะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีในเรื่องกิจกรรมของการจัดดอกไม้นะจัดดอกไม้เสร็จแล้วไปทำอะไรก็ไปถวายพระไปไหว้ไปตั้งในโบสถ์ก็ได้นะคะหรือมีกิจกรรมอื่นๆเสริมอีกอย่างเช่นถวายพระปางต่างๆตามพระประจำวันเกิดของเราปางสะดุ้งมาหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่ออานิสงส์ของการทำบุญนู่นนั่นนี่ได้อะไรและต้องทำอย่างไรใช่ไหมคะก็ทำไปแล้วก็กำหนดเป็นกิจกรรมย่อยเข้าไปในเรื่องของการนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็จะมีเคล็ดลับบอกแนะนำไปกับนักท่องเที่ยวไปด้วยใช่ไหมคะว่าจะต้องเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองวันเดือนปีเกิดของตัวเองฝากไว้ที่ใต้ฐานพระแล้วถ้าเกิดเดินทางไปไหนก็จะรู้เราจะมีความปลอดภัยนะคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนชื่อฝากเอาไว้ที่ใต้ฐานพระองค์ใหญ่แล้วเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ต้องห้อยพระที่คอก็ได้เพราะว่าชื่อเราเนี่ยฝากเอาไว้แล้วนะคะถูกฝากไว้แล้วนี่คือความเชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายต้องพูดด้วยหลักการและเหตุผลที่น่าฟังนะนอกนั้นก็เดินทางอาจจะเป็นในรูปของการเดินทางผ่านไปแล้วก็ไม่มีเวลาแต่ก็อยากที่จะแวะเข้าไปเพื่อที่จะไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่ที่เราผ่านไปตรงนั้นนะนอกจากนี้ทำอะไรได้อีกปั้นหม้อปั้นแจกันใช้สมาธิไหมคะใช้เหมือนกันเพราะอะไรจิตไม่นิ่งปุ๊บแจกันก็เบี้ยวผิดรูปไปเลยถูกไหมคะบางทีเราตกใจมันก็อาจจะหลุดตกจากฐานของเขาไปเลยนะคะนี่ก็คือภาพที่สำเร็จแล้วหลังจากสูญเสียทรัพยากรหลายชิ้นมากนะครับก็ช่วยคลายเครียดได้นะคะเป็นเรื่องของการปั้นบางทีพอปั้นไปอาจจะเกิดจินตนาการชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาก็ได้ก็เกิดสมาธิเช่นกันหลังจากนั้นเราก็จะต้องศึกษาปรัชญานะคะแล้วก็จิตวิญญาณของชาวตะวันออกในที่นี้ก็จะหมายถึงรวมถึง เขาคิดเชิงปรัชญาในอินเดียนะคะหรือว่าประเทศจีนญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยนะก็ถ้าในส่วนปรัชญาของอินเดียเองเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่จะต้องให้คนตัวมนุษย์เองเนี่ยจะต้องหาวิธีการดับทุกข์ด้วยตัวเองแล้วก็ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเช่นกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยปรัชญาของประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทวีปไหนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหลักคำสอนที่เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะของไทยเราเองเราก็ทราบอยู่แล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็อานิสงส์ผลบุญนั้นถ้าทำยิ่งอิ่มยิ่งทำยิ่งอิ่มนะคะยิ่งมีความสุขแล้วก็ส่งผลถึงสุขภาพจิตของเราด้วยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างกับปรัชญาของตะวันตกเวลาเราไปเที่ยวเห็นไหมวัยรุ่นแสวงหาความรักใช่ไหมคะไปขอพรที่ใครคะเทพตรีมูรติเชื่อกันว่าไปขอความรักจากตรงนั้นก็จะสมหวังต่างๆนานาใช่ไหมคะทุกคนก็จะหลั่งไหลเข้ามานี่คือกิจกรรมแล้วก็สังเกตดูนะคะเขียนชื่อฝากเอาไว้กับต้นไม้มงคลความโชคดีก็จะตามมาอีกนี่ก็เป็นกิจกรรมย่อยที่เสริมเข้าไปในโปรแกรมของเราได้นะแล้วก็นอกนั้นก็ให้ดูสิ่งเครื่องที่เป็นสิ่งสักการะของไหว้นะคะของบ้านเราจะใช้เป็นอะไรบ้างพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนใช่ไหมคะของบ้านของเขาก็มีเหมือนกันเช่นกันนะแล้วก็การสร้างพระพุทธรูปต่างๆปางต่างๆนะแต่ว่าลักษณะรูปลักษณ์ก็จะต่างกันตามทวีปของเขาตามประเทศของเขาที่เขามีความเชื่อถือศรัทธานั่นเองนะคะนอกจากนั้นบ้านเรามีลูกแก้วพญานาคของเขามีอะไรลูกกลมๆดราก้อนบอลน่ะที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็ขอพรได้เช่นกันนะเขาก็ตั้งอยู่ในวัดเช่นกันนี่ดูตัวอย่างรูปภาพนะมีเทียนมีการบูชาเทียนถวายเทียนเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตเขาก็มีเหมือนกันแต่การจัดรูปแบบมันจะแตกต่างกันนะความเชื่อบ้านเราเป็นไงคะทำบุญขอพรกับพระองค์นี้ก็จะเกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่อิ่มไม่หิวไม่อดนะไม่อดอยากไม่หิวอิ่มตลอดเวลานะคะของเขาก็มีเหมือนกันนะครูสังเกตเห็นจากรอยตรงนี้ค่ะของเขาที่ว่ามันเป็นรอยเหมือนมือสองข้างเนาะแสดงว่ามีคนไปขอพรโดยการสัมผัสที่ท้องท่านอะเยอะแล้วครูก็เลยไปทำตามบ้างนอกนั้นก็เครื่องที่เขาใช้เป็นของเส้นของไหว้สักการะนะคะเขาทำด้วยความเคารพถูกไหมเพราะฉะนั้นการแสดงออกมาเนี่ยจากความรักความศรัทธาเนี่ยมันจึงดูยิ่งใหญ่มากสวยงามมากมีทั้งของสดของแห้งเลยที่ทำเหมือนบ้านเราก็มีถูกไหมสิ่งเหล่านี้จริงๆเดินไปเข้าไปดูเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความจันลงใจมีความสุขได้นะค่ะนักเรียนคะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมนั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาที่ครูมาเอามานำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พวกเราได้ดูกันนะคะเข้าใจไหมคะพอเข้าใจไหมมองภาพออกไหมคะว่ากิจกรรมย่อยของมันที่แฝงอยู่น่ะในการนำเป็นโปรแกรมนำเที่ยวเนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเข้าใจหรือยังคะ
5: เข้าใจ
0: แล้วทีนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยส่งตัวแทนมาสัก2คนนะเพื่อที่จะแสดงบทบาทสมมุติถ้าเราเป็นไกด์นำเที่ยววัดในชุมชนเราเองเนี่ยเราจะถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวฟังว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอตัวแทนคนแรกเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญญาพิมสุดเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะค่ะขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาณวัดเสนาวงศ์ค่ะสำหรับวัดเสนาวงศ์นะคะก็จะมีสิ่งกิจกรรมหลากหลายให้ทุกท่านได้นั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาค่ะเพราะทางวัดอยู่ติดกับริมแม่น้ำมูลพร้อมให้ทุกท่านได้รับชมวิวของวัดค่ะหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้สักการะหลวงพ่อโตโคตมะแล้วก็การและนอกจากนี้นะคะทางวัดก็จะเป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับใครที่อยากมาปฏิบัติธรรมนะคะทางวัดนะคะจะมีการตักบาตรทำบุญในทุกๆเทศกาลค่ะจะมีการฟังเทศนาจากหลวง

0: ถือว่าเป็นวัดที่ได้รับความนิยมอยู่ใช่ไหมคะว่ามีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านในชุมชนเนี่ยเข้าไปทํากิจกรรมในเรื่องของนั่งภาวนาน
1: ั
0: ่งสมาธิและก็บําเพ็ญภาวนามีระยะเวลากําหนดมั้ยคะเบื้องต้น1วันหรือ2วันอย่างเงี้ยค่ะถึงจะดี
1: สําหรับระยะเวลานะคะแล้วแต่ที่เป็นกลุ่มจะมาทําปฏิบัติธรรมกันนะคะ
0: แจ้งมาได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆก็ตามหลักแล้ว1วันก็ทําได้หรือ3วัน5วัน7วันก็ตามที่แจ้งความประสงค์มาได้เลยนะคะทางวัดก็จะได้มีการบริหารจัดการได้ตามที่แจ้งมา
1: ค่ะ
0: ยังไม่ขาดตกบกพร่องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคนที่สองเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
2: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวประจำชุมชนนะคะคือวัดก้านเหลืองค่ะสำหรับและสำหรับสถานที่ที่จะพานักท่องเที่ยวนะคะคือพานักท่องเที่ยวไปเดินชมโบราณสถานโบราณวัตถุค่ะที่วัดก้านเหลืองนะคะมีโบราณวัตถุค่ะเป็นเครื่องสังกะโลกนะคะในสมัยก่อนมีอายุประมาณ 2,000 ปีค่ะ
0: ไปดูเครื่องไปดูโบราณวัตถุนะคะคือเครื่องสังฆโลก 2,000 ปีแล้วสถานที่ที่ใกล้เคียงในวัดเนี่ยมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเพราะว่าทางวัดมีเป็นอุโบสถไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ
0: อ๋อมีพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์บ้านเรานี่แหละเนาะไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปทำการกราบไหว้สวดมนต์เพื่อขอพรกับองค์พระประธานในโบสถ์นั้นนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ขึ้นชื่อเนี่ยก็คือเรื่องของโบราณวัตถุที่มีอายุตั้ง
2: 2,000 ปี
0: 2,000 ปีมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นชุมชนของเพื่อนอีกที่หนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของวัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นสถานที่ที่ทำกิจกรรมหรือว่าจัดโปรแกรมนำเที่ยวเรื่องของการนั่งสมาธิและการบำเพ็ญภาวนาได้ค่ะขอบคุณค่ะก็พอเข้าใจไม่มากก็น้อยสำหรับเรื่องของกิจกรรมย่อยที่เราจะพานักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปทำกิจกรรมร่วมในขณะที่เรานั้นได้จัดโปรแกรมนำเที่ยวนั่งสมาธิแล้วก็บำเพ็ญภาวนานะคะครูเชื่อว่ามีอีกหลายที่หลายแห่งที่น่าสนใจนะก็ฝากพวกเราที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ช่วยกันค้นหาหรือคิดค้นกิจกรรมดีๆนะคะครูเห็นบางที่บางแห่งเนี่ยเขาใช้กิจกรรมในเรื่องของการคัดพุทธะหรือพุทโธนะคะเข้ามาจับในเรื่องของการเขียนก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเป็นการภาวนาเชิงประจักษ์ได้เพราะอะไรคะในการเขียนถ้อยคำในแต่ละข้อความหรือคำหนึ่งพุทโธหรือพุทธะแต่ละคำอ่ะนั่นคือเราต้องมีสมาธิต้องมีจิตที่นิ่งมากนะคะถึงจะคัดหรือเขียนคำนี้ออกมาได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิเมื่อไหร่คำที่เราคัดณตอนนั้นจะเพี้ยนเป็นคำอื่นได้เหมือนกันหรือการที่เราเดินนั่งยืนนอนแล้วเราภาวนาคำใดคำหนึ่งออกมาเนี่ยถ้ามันเพี้ยนไปจากคำที่เราพูดภาวนาอยู่ก็สามารถทำให้หลงทางหลงทิศได้เช่นกันและที่เห็นชัดไปกว่านั้นนะคะในเรื่องของการขับขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับรถยนต์ก็เช่นกันถ้าเราไม่มีสมาธิเป็นยังไงคะ1อาจจะหลับใน2ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่มั้ยคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาในเรื่องของการจัดกิจกรรมการนั่งสมาธิและบำเพ็ญภาวนาได้ทั้งนั้นเลยนะคะก็ฝากพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นตัวแทนออกมานำเสนอในกิจกรรมครั้งนี้นำความรู้ที่เพื่อนและครูเนี่ยได้ให้ประสบการณ์ได้เล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังเนี่ยนำประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตัวเองค่ะก็เดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะยังคงอยู่ในหัวข้อเรื่องของรูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกนะคะยังมีอีก2หัวเรื่องด้วยกันที่อยู่ในโปรแกรมนำเที่ยว
3: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศ

0: เป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์

0: ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วนะครับซึ่งนะครับในท้องถิ่นบ้านเรานะครับก็มีถั่วลิสงนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเราก็นำมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นั่นก็คือการทำถั่วกรอบแก้วหรือถั่วเคลือบนั่นเองนะครับเรามาดูว่าในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับมีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือถั่วลิสงนะครับในการเรานะครับนำถั่วลิสงนะครับมาใช้นะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับเราก็ต้องดูในเรื่องของคุณภาพของถั่วแล้วก็ขนาดเม็ดของถั่วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับในการแสดงผลิตภัณฑ์ของเราว่าต้องการถั่วเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ซึ่งมีหลายขนาดก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับขนาดของเม็ดถั่วตามที่เราต้องการกับขนาดของผลิตภัณฑ์ถั่วกรอบแก้วนะครับแต่นะครับในการเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเม็ดถั่วของถั่วลิสงแล้วนะครับเราต้องดูในเรื่องของคุณภาพนะครับของเม็ดถั่วที่นำมาใช้จะต้องนะครับเป็นเม็ดถั่วที่นะครับสะอาดนะครับเป็นเม็ดถั่วที่ไม่ขึ้นราไม่เน่านะครับถ้าหากเราไปเลือกซื้อมานะครับเราก็ควรจะทำการคัดเลือกถั่วให้มีคุณภาพก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับต่อมานะครับก็คือน้ำตาลทรายนะครับน้ำนะครับน้ำสะอาดนะครับสำหรับต้มนะครับมีเนยนะครับสำหรับให้เกิดความหอมนะครับมีเกลือนะครับสำหรับปรุงรสนะครับแล้วก็มีงาขาวนะครับสำหรับเพิ่มความกรอบมันให้กับถั่วกรอบแก้วนะครับของวันนี้นะครับซึ่งอัตราส่วนที่เราใช้ในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับอัตราส่วนจะอยู่ที่น้ำหนักนะครับถั่วลิสงนะครับ250กรัมนะครับน้ำตาลทราย250กรัมนะครับน้ำสะอาดนะครับ250กรัมนะครับเนยนะครับ10กรัมนะครับเกลือ2กรัมและนะครับงาขาวนะครับ20กรัมนะครับในอัตราส่วนตรงนี้นะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับสามารถที่จะเพิ่มหรือลดลงตามอัตราส่วนวัตถุดิบที่เรามีอยู่นะครับซึ่งขั้นตอนในการทำนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่นะครับคัดเลือกถั่วเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ถั่วที่มีคุณภาพพร้อมที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเราจะนำถั่วนะครับมาล้างน้ำแล้วนะครับส่งขึ้นให้เสด็จน้ำนะครับนะครับก็นะครับนำถั่วนะครับเทลงไปในน้ำนะครับถ้าหากเป็นถั่วที่เราได้จากท้องตลาดนะครับที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ซื้อถั่วนะครับในระยะเวลาการเก็บไม่ยาวนานนะครับเราก็ล้างถั่วนะครับสักหนึ่งน้ำนะครับหรือสองน้ำก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสะอาดนะครับนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันนะครับในการล้างนะครับข้อควรระมัดระวังอีกอย่างนึงนะครับในการล้างถั่วนะครับไม่ควรที่จะนะครับกำเม็ดถั่วให้แน่นหรือขยำเม็ดถั่วในขณะเวลาที่เราล้างนะครับเราก็ซาวถั่วล้างน้ำปกติเนื่องจากว่านะครับถ้าเราขยำถั่วนะครับก็อาจจะทำให้เปลือกถั่วนะครับหลุดล่อนได้เร็วนะครับแล้วก็จะทำให้ถั่วกรอบแก้วของเรานะครับเม็ดออกมาไม่สวยงามนะครับเปลือกหลุดนะครับนะครับทีนี้ก็ทำการกรองให้เสด็จน้ำ

ูดของน้ำนั่นเองนะครับนะครับส่งให้เสด็จน้ำนะครับนะครับส่งให้เสด็จน้ำไว้นะครับครับก็ส่งถั่วให้เสด็จน้ำนะครับนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเติมใส่ถั่วลงไปในกระทะได้เลยนะครับนะครับเทลงไปได้เลยนะครับนะครับนะครับจากนั้นนะครับเติมน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นก็เทน้ำตาลทรายนะครับลงไปในกระทะได้เลยนะครับ

นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับเป็นส่วนผสมนะครับลงไป3อย่างเท่านั้นนะครับมีถั่วมีน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำนะครับโอเคนะครับ

นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการต้มถั่วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะครับนะครับขั้นตอนในการทำถั่วกอบแก้วนะครับจะสรุปขั้นตอนง่ายๆนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนของการต้มถั่วนะครับมีขั้นตอนของการต้มมีขั้นตอนของการคั่วและมีขั้นตอนของการเคลือบนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการต้มนะครับเราจะต้มถั่วนะครับให้สุกนะครับลักษณะการต้มถั่วนะครับเราจะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะงวดข้นนะครับกลายเป็นผึกน้ำตาลหรือที่เราเรียกว่าเม็ดทรายนั่นเองนะครับเราก็จะใช้ไฟนะครับในการต้มนะครับไฟปานกลางนะครับนะครับเราจะใช้ไฟในการต้มไฟปานกลางนะครับในการต้มนะครับเราจะไม่คนถั่วบ่อยนะครับห้ามคนบ่อยนะครับเนื่องจากว่าการคนบ่อยจะทำให้ไม้นะครับไปสัมผัสกับเม็ดถั่วเปลือกถั่วก็จะหลุดออกจากเม็ดถั่วทำให้เม็ดของเราไม่สวยนะครับก็คนได้แต่ไม่คนบ่อยนะครับเราก็จะต้มนะครับให้น้ำนะครับงวดข้นลงนะครับ

ครับหลังจากที่นะครับเราต้มถั่วนะครับผ่านไปนะครับ20นาทีนะครับน้ําในกระทะนะครับก็จะเริ่มงวดลงตอนนี้เราก็สามารถที่จะคนถั่วได้นะครับจากน้ําที่เป็นลักษณะของเหลวเมื่อกี้นะครับต้มถั่วตอนนี้นะครับน้ําเริ่มลดลงนะครับก็จะข้นนะครับกลายเป็นผึกน้ําตาลหรือที่เราเรียกว่าเม็ดทรายนั่นเองนะครับนะครับน้ํานะครับเริ่มข้นนะครับกลายเป็นผึกน้ําตาลนะครับเป็นเม็ดทรายแล้วนะครับนะครับนะครับน้ําตาลนะครับถ้าเราสังเกตนะครับน้ําตาลก็จะเกาะเคลือบนะครับในเม็ดถั่วนะครับไม่ให้เปลือกถั่วของเรานะครับหลุดออกจากเม็ดถั่วนะครับเราก็จะได้ถั่วกรอบแก้วนะครับที่เม็ดสวยงามน่ารับประทานนะครับนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปตรงนี้นะครับเรียกว่าขั้นตอนของการคั่วนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับถั่วจะกรอบไม่กรอบนะครับขึ้นอยู่กับขั้นตอน

นะครับไฟที่ใช้นะครับก็จะเป็นไฟเบานะครับไฟอ่อนนะครับนะครับในการทําถั่วกรอบแก้วนะครับนักเรียนครับเราสามารถที่จะพัฒนาถั่วกรอบแก้วหรือที่เราเรียกฮิตกันในปัจจุบันก็คือถั่วเคลือบนะครับถ้าเราอยากจะพัฒนารสชาตินะครับเราอาจจะเติมนะครับผงโอวัลตินนะครับก็เป็นถั่วเคลือบโอวัลตินนะครับเติมผงกาแฟก็เป็นถั่วเคลือบกาแฟหรือจะเป็นรสอื่นๆนะครับชาเขียวนะครับชานมนะครับก็สามารถที่จะทำเป็นถั่วเคลือบได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับอย่าลืมนะครับในช่วงที่เราใช้ขั้นตอนของการคั่วนะครับจะต้องใช้ไฟเบานะครับถ้าใช้ไฟแรงนะครับน้ำตาลก็จะละลายนะครับเพื่อเป็นคาราเมลกับถั่วแล้วจะทำให้ถั่วไหม้ก่อนนะครับขั้นตอนนี้เราต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องไฟนะครับนะครับถ้าหากว่าไฟแรงเกินไปเราก็ปรับลดลงนะครับแต่ถ้าไฟเบาเกินไปนะครับเราก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ

นะครับในส่วนผสมนะครับข้อควรนะครับระมัดระวังนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับถ้าหากว่าเราเติมเกลือลงไปในขณะพร้อมกันกับน้ำตาลนะครับอาจจะทำให้การเคลือบนะครับของน้ำตาลนะครับไม่ดีเพียงพอนะครับเพราะนั้นเราจึงไม่ใส่เติมเกลือลงไปพร้อมกับน้ำตาลนะครับ

นะครับเราก็คั่วไปนะครับจนกว่าถั่วของเรานะครับจะสุกกรอบพอดีนะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้าถั่วของเรานะครับคั่วแล้วกรอบดีนะครับเราสังเกตที่เม็ดถั่วนะครับจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเราก็ทําการคั่วไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับน้ําตาลนะครับก็จะเกาะนะครับเป็นผลึกนะครับรอบของเม็ดถั่วนะครับนี่เป็นลักษณะการเกิดผลึกที่สวยงามมากนะครับเปลือกถั่วของเรานะครับก็จะไม่หลุดในระหว่างที่เราคั่วนะครับนะครับในการทําถั่วกรอบแก้วนะครับถ้านะครับเกี่ยวกับหลักการของการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเรียกผลิตภัณฑ์ตรงนี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำตาลนั่นเองนะครับนะครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือไม่นิยมผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะรสชาติหวานก็อาจจะไม่ชื่นชอบตรงนี้นะครับแต่นะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำตาลตรงนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มอรรถรสหรือเพิ่มรสชาติสำหรับผู้ที่ชอบบริโภคถั่วนะครับเมื่อเวลาเราเคี้ยวถั่วกรอบแก้วก็จะมีรสชาติความมันความหวานอยู่ในตัวนะครับซึ่งนะครับเมื่อรับประทานแล้วก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่หวานจนเกินไปนะครับนะครับถั่วของเราตอนนี้นะครับก็คั่วนะครับใกล้ที่จะได้แล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเราใช้ไฟเบานะครับผลึกน้ำตาลนะครับจะเกาะอยู่ในขอบกระทะนะครับในส่วนของขั้นตอนของการคั่วแต่ถ้าเราอยู่ในส่วนของขั้นตอนการเคลือบนะครับเราจะเร่งไฟให้แรงมากกว่าเดิมนะครับน้ำตาลที่เป็นผลึกเกาะอยู่กับขอบกระทะก็จะหลุดออกมาละลายเคลือบกับถั่วที่อยู่ในกระทะทันทีนะครับ

นะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะนั้นคนทำนะครับจะต้องมีความอดทนนะครับแล้วก็ใจเย็นกับการทำนะครับ

นะครับหลังจากขั้นตอนของการคั่วถั่วได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการเคลือบโดยเราจะเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเราจะโรยด้วยเกลือนะครับให้กระจายให้ทั่วกับกระทะนะครับแล้วก็เกาะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดถั่วนะครับเราถึงจะเติมงาขาวแล้วก็ปิดเตานะครับเติมนะครับเติมเนยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับสุดท้ายนะครับตอนนี้ถั่วของเรานะครับก็นะครับคั่วนะครับน่าจะได้ที่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวจะปรับไฟนะครับเพื่อเพิ่มนะครับความร้อนแล้วก็ให้น้ำตาลที่เคลือบอยู่กับถั่วนะครับละลายเพิ่มมากขึ้นนะครับ

นะครับพอน้ำตาลนะครับเริ่มละลายนะครับพอน้ำตาลเริ่มละลายเราจะเติมเกลือนะครับลงไปนะครับเราจะเติมเกลือลงไปให้ทั่วนะครับหรือเราอาจจะใช้มือของเรานะครับหยิบลงไปนะครับก็ได้นะครับแล้วเราทำการคนต่อนะครับโดยการลดไฟลงนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ถั่วของเรานะครับกับน้ำตาลทรายไหม้นะครับโดยวิธีการคนนะครับ

ถ้านักเรียนสังเกตดูนะครับน้ําตาลเริ่มละลายแล้วนะครับสังเกตนะครับผลึกน้ําตาลที่เกาะอยู่ในกระทะนะครับก็จะหลุดออกมานะครับมารวมกันนะครับนะครับเริ่มละลายดีแล้วนะครับโอเคนะครับนะครับเริ่มหลุดนะครับเป็นผลึกออกมานะครับนะครับ

ในส่วนของที่เราเลือกใช้กระทะนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการทำถั่วกรอบแก้ววันนี้นะครับที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่ากระทะทองเหลืองนะครับจริงๆแล้วนะครับนอกจากกระทะทองเหลืองที่เอามาใช้ในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับกระทะเหล็กตามบ้านเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับข้อดีของกระทะทองเหลืองนะครับก็ให้ความร้อนของกระทะได้อย่างสม่ำเสมอและก็ทั่วถึงนะครับในเรื่องของการกระจายความร้อนก็จะดีกว่ากระทะเหล็กเพียงแต่ว่านะครับราคากระทะทองเหลืองก็อาจจะราคาแพงไปหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะทำจากกระทะเหล็กตามบ้านเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เกลือของเราก็ละลายแล้วนะครับนะครับรวมอยู่กับเม็ดถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะเร่งไฟเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเคลือบนั่นเองนะครับเราจะเปิดไฟให้แรงมากกว่าเดิมนะครับเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายนะครับแล้วเราจะทำการโรยงานะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เติมเนยลงไปนะครับ

นะครับก็คนให้นะครับน้ำตาลนะครับละลายเคลือบกับถั่วนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับมีลักษณะเป็นความเหนียวนะครับเกาะติดกับเม็ดถั่วได้ดีนะครับเพื่อที่เราจะโรยงานะครับให้เกาะติดกับเม็ดถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเติมงาลงไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใส่งาลงไปนะครับในขั้นตอนของการเคลือบนะครับนะครับโอเคนะครับนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับตอนนี้ไอความร้อนนะครับก็จะละลายนะครับน้ำตาลนะครับเคลือบอยู่กับถั่วนะครับเราก็เติมงาสลับกันไปนะครับเติมงาสลับกันไปนะครับงาเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้สุกก่อนนะครับเพราะว่าในการเติมงาลงไปเคลือบกับถั่วนะครับในกระทะยังมีความร้อนอยู่ก็จะทำให้ถั่วของเราสุกไปโดยอัตโนมัตินะครับนะครับถ้าหากคนที่ไม่ชอบงานะครับเราก็ไม่ต้องใส่งาก็ได้นะครับหรือถ้าคนที่ชอบงานะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนของงานะครับเพิ่มมากกว่าเดิมก็ได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะเติมเนยลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะปิดเตาคนให้เข้ากันนะครับ

กลิ่นหอมนะครับของเนยนะครับเข้ามาช่วยนะครับทำให้ถั่วเคลือบหรือถั่วกรอบแก้วของเรานะครับมีความมันหอมนะครับกรอบอร่อยนะครับนะครับก็เคล้าให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการตักใส่ถาดนะครับพักไว้ให้เย็นแล้วเราจะทำการบรรจุในขั้นตอนต่อไปครับนะครับเราก็จะทำการตักใส่ภาชนะนะครับนะครับนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการทำถั่วกรอบแก้วนะครับเรียกว่าขั้นตอนของการเคลือบนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่จะทำถั่วกรอบแก้วนะครับหลักๆของการทำถั่วกรอบแก้วนะครับจะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นตอนของการต้มขั้นตอนของการคั่วและขั้นตอนของการเคลือบดังปรากฏเห็น อยู่ในขณะนี้นะครับนะครับเราก็จะนะครับพักถั่วให้เย็นนะครับตรงนี้นะครับนะครับถ้าหากว่าถั่วจับกันเป็นก้อนนะครับเราใช้ช้อนนะครับนะครับเคลียร์เม็ดนะครับให้กระจายนะครับไม่ติดกันนะครับพอเย็นนะครับเราก็ตักใส่ถุงได้เลยนะครับนะครับหรือถ้าเรามีภาชนะในการบรรจุนะครับในรูปแบบนอกจากถุงบรรจุแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปบรรจุในขวดแก้วนะครับก็สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานนะครับนะครับช่วงนี้นะครับเราก็จะพักถั่วทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบรรจุหลังจากที่เรานะครับนำตักถั่วนะครับกรอบแก้วขึ้นมาจากกระทะนะครับเราก็จะพักไว้ให้เย็นนะครับลักษณะนะครับเม็ดถั่วที่ดีจะต้องไม่ติดกันนะครับจะต้องแยกออกเป็นเม็ดนะครับแล้วนะครับเม็ดงานะครับก็จะเคลือบนะครับเกาะติดอยู่กับถั่วนะครับสังเกตจากเสียงตรงนี้นะครับจะมีเสียงความกรอบของถั่วนะครับซึ่งในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับถ้าหากว่านักเรียนหรือท่านผู้ชมนะครับที่กำลังดูในขณะนี้นะครับอาจจะมีข้อคำถามนะครับว่าในการทำถั่วกรอบแก้วเราสามารถที่จะใช้ถั่วชนิดอื่นได้ไหมนะครับจริงๆแล้วการทำถั่วกรอบแก้วก็ถั่วกรอบแก้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่านะครับการทำถั่วกรอบแก้วเกิดจากการแปรรูปด้วยเกิดจากน้ำตาลนะครับใช้กรรมวิธีในการเคลือบนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะนำเม็ดนะครับธัญพืชอย่างอื่นเข้ามาทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือไม่นะครับเราอาจจะผสมผสานนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับอาจจะปรุงรสเพิ่มอาจจะมีส่วนของเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับเม็ดลูกเดือยนะครับเม็ดถั่วเขียวหรือนะครับเม็ดทานตะวันนะครับเข้ามาเพิ่มนะครับเป็นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับถั่วของเรานะครับก็นะครับเย็นแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะบรรจุนะครับในการบรรจุเพื่อที่จะเก็บรักษาหรือบรรจุเพื่อรอการจำหน่ายนะครับเราต้องเลือกภาชนะบรรจุให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ทำการบรรจุเม็ดถั่วนะครับในภาชนะแล้วทำการปิดนะครับให้สนิทนะครับ

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของซองพลาสติกใสนะครับก็นะครับขึ้นอยู่กับขนาดความต้องการในการในการจำหน่ายนะครับของเราเองนะครับหรือจะอยู่ในรูปแบบของขวดบรรจุนะครับขวดแก้วนะครับเป็นกระปุกพลาสติกก็ได้นะครับอาจจะใช้ในลักษณะนะครับบรรจุเป็นรูปแบบของฝากก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับสามารถที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับก็ถั่วลิสงนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่สามารถที่จะนำมาแปรรูปแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ที่จะนำไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบรรจุถั่วใส่ถุงนะครับนะครับการตักถั่วใส่ถุงนะครับเราก็ต้องตักด้วยความประณีตนะครับถ้าหากว่าเราตักใส่ถุงนะครับโดยที่นะครับเราตักถั่วปริมาณเยอะแล้วก็อัดลงไปยัดลงไปตรงนี้ก็อาจจะทำให้ปากถุงของเรานะครับก็เลอะด้วยคราบนะครับก็จะทำให้ไม่สวยน่ารับประทานนะครับเพราะนั้นนะครับเราก็ต้องค่อยๆนะครับตักเทลงไปนะครับโอเคนะครับขยาลงไปนะครับนะครับก็บรรจุนะครับตามอัตราส่วนต้นทุนนะครับในลักษณะการจำหน่ายของเรานะครับถ้าเป็นถุงขนาดเล็กนะครับเราก็บรรจุนะครับถุงละ30กรัมนะครับโอเคนะครับก็บรรจุถุงละ30กรัมนะครับจากนั้นนะครับทำการปิดผนึกนะครับนะครับนะครับเมื่อทำการปิดผนึกแล้วนะครับลักษณะนะครับของถั่วนะครับกรอบแก้วนะครับก็จะทำให้เกิดความสวยงามนะครับความน่ารับประทานนะครับแล้วเข้ากับบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับเราลองเปลี่ยนนะครับขนาดของไซส์ถุงที่เราบรรจุนะครับก็จะใส่ในปริมาณที่มากกว่าเดิมนะครับ

นะครับนะครับในส่วนนะครับภาชนะบรรจุนะครับที่มีลักษณะเป็นห่อใหญ่นะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มตามลักษณะที่เรากำหนดราคาขายนะครับนะครับใบใหญ่ก็จะอยู่ที่น้ำหนักนะครับ75กรัมนะครับโอเคนะครับใส่เติมลงไปอีกนิดนึงนะครับนะครับโอเคนะครับน้ำหนัก75กรัมนะครับก็ทำการปิดผนึกถุงนะครับ

โอเคนะครับก็จะมีลักษณะขนาดนะครับที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของการกำหนดราคาขายนะครับห่อเล็กนะครับน้ำหนักนะครับ35กรัมนะครับ25กรัม30กรัมนะครับราคาเราก็เทียบตามอัตรา

ส่วนของหลักการคำนวณต้นทุนราคาขายนะครับส่วนห่อใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับการกำหนดราคาขายเราก็กำหนดราขายเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจากต้นทุนของการผลิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบรรจุนะครับให้ครบแล้วก็ให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำการเก็บรักษาแล้วก็รอการจำหน่ายนะครับหรือนะครับในการทำทุกครั้งนะครับต้องบอกไว้เลยว่านะครับสินค้าของเราจะจำหน่ายได้ดีและเป็นที่ถูกใจของผู้ซื้อนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือฉลากสินค้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฉลากสินค้าก็มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคนะครับลูกค้าของเราสามารถที่จะชอบแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของเราได้ดีนะครับซึ่งนะครับในส่วนของฉลากสินค้าก็ได้แนะนำนะครับในส่วนของสื่อนะครับทุกตอนเลยนะครับว่าฉลากสินค้ามีความเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคทำให้ผู้ซื้อลูกค้าต่างๆนะครับตัดสินใจในการเลือกซื้อของเรานะครับเราก็ต้องไปดูในเรื่องของการทำฉลากเข้ามาควบคู่กันด้วยครับในการทำถั่วกรอบแก้วของเราในวันนี้นะครับก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นภาพที่เราปรากฏอยู่ในตอนนี้นะครับถั่วกรอบแก้วของเรานะครับสามารถที่จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดจากการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานานนะครับเนื่องจากว่ามีความชื้นอยู่น้อยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำตาลนะครับในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับอย่าลืมนะครับมีขั้นตอนที่หลักๆอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือขั้นตอนของการต้มนะครับขั้นตอนของการคั่วนะครับและขั้นตอนของการเคลือบนะครับ3ขั้นตอนตรงนี้นะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะนำไปนะครับทำตามได้นะครับซึ่งสามารถทำได้ง่ายนะครับอีกอย่างนะครับถั่วลิสงนะครับก็หาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดบ้านเรานะครับก็นำมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับเพิ่มอาชีพเสริมนะครับโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มนักเรียนนะครับสามารถที่จะหารายได้ระหว่างเรียนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายนะครับตามท้องตลาดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเรื่องการทำถั่วกรอบแก้วชุดนี้นะครับครูเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสำหรับนักเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้อยู่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับประโยชน์ความรู้นะครับเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคในการทำถั่วกรอบแก้วนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะครับและนะครับในการแปรรูปอาหารนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับในตอนต่อไปนั้นจะเป็นอะไรนะครับก็นะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามว่าในครั้งต่อไปเราจะนำวัตถุดิบนะครับอะไรมาใช้ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการ

สอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้าน

้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบ

ทางด้านขวาและฟิลไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิลออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิลไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิลที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิลที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิลทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิลมีการผิดปกติ

าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงาน

การของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็สุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับหลังจากที่เราได้รู้ในเรื่องของการใช้งานนะเราได้มาได้ฝึกนะครับในเรื่องของการทำใช้งานของ defibrillator นะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของฟังก์ชันนะครับนะแล้วเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน surface indicator เป็นยังไงตะกี้รู้อยู่แล้วนะเพราะนั้นพวกนี้สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่า surface มันไม่ดีนะนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเบิร์นนะครับของการ defib ได้นะครับนะทีนี้กระตุกอาจจะทำให้ตายไปเลยก็ได้นะครับอันนี้นะครับเราก็มีความเข้าใจอยู่นะตอนนี้มันจะมีในเรื่องของการทดสอบว่าเครื่องมือที่อยู่ในโรงพยาบาล นะครับนะตัวนี้นะครับมีความสามารถนะครับเป็นไปตามมาตรฐานนะครับในการใช้งานหรือไม่นะครับนะเขาก็ได้ออกแบบวิธีการมาตรฐานวิธีการทดสอบเพื่อกระตุกนะครับคำว่าการทดสอบเพื่อกระตุกนี้ครับเขาจะทดสอบทั้งเครื่องนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหน้าตานะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่ดีไหมนะครับนะแล้วก็ในการที่จะทดสอบตัวนี้นะครับเขาก็มีเป็นข้อนะครับนะเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปนี้นะครับนะครับอันที่หนึ่งก็ใช้มาตรฐานอ้างอิง IEC นะ IEC ตัวนี้ก็คือ safety นะทางปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับนะแล้วก็ข้อที่สองก็เป็น IEC เหมือนกันนะครับก็เป็น safety นะครับสำหรับที่จะเป็นเครื่องของทางด้านการแพทย์นะครับเป็น cardiac นะครับ defibrillator อันที่3ก็จะเป็น ECRI นะครับเป็นการดูมาตรฐานโดย ECRI นะว่ามันมีการยอมรับนะครับในการทำงานในการเทสค่านะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะหลังจากนั้นเราก็มาดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกับมันนะครับเครื่องมือมาตรฐานนะครับที่จะมาใช้กับตัว defibrillator ตัวนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับเราจะต้องมีตัว electrical safety analyzer นะครับหรือถ้าไม่ใช้ electrical safety analyzer นะครับเราก็ไปหา ohmmeter หรือว่าและ ammeter นะครับมาแทนนะครับนะ electrical analyzer เป็นอุปกรณ์ที่เทสในเรื่องของความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกนะครับแต่ตัวนี้มันอาจจะไม่มีนะครับเราก็ไปซื้อหา ohmmeter แล้วก็แอมมิเตอร์ที่มีหน่วยถึงไมโครแอมป์นะครับมาใช้ได้นะครับข้อที่2นะครับก็เป็นการใช้ defibrillator analyzer นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่า defibrillator analyzer นะครับนะเราใช้ตัวนี้นะครับตัวที่3 ECG simulator นะครับ ECG simulator ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับที่จะสร้างสัญญาณเทียมสัญญาณชีพนะครับแต่ตัวนี้มีด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะ include ทั้งตัวสร้างพลังงานออกมานะครับไอ้ตัววัดพลังงานนะครับกับตัวที่สร้างสัญญาณ ECG ออกมาด้วยนะครับนะเพราะนั้นข้อ 3.2 กับ 3.3 นะครับก็ใช้เป็นเครื่องเดียวกันนะครับ 3.4 นะครับ pacemaker analyzer นะครับตัวนี้มีครบแหละตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้มีเปล่าอ๋อมี pacer ข้างบนนะครับนะแต่ pacer ตัวนี้ยังใช้ไม่ได้ตัวนี้ต้องมีออปชันใส่อีกนะครับมันอุ้ยมีออปชันใส่แปะไปที่ข้างบนนะแล้วมันก็จะมีรูนะต่อเสียบอีก2รูออกมานะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทันทีแต่ว่าตัวการใช้งานนะครับตัวแอป นะครับมีทรงสวิตช์เรียบร้อยนะเหลือแต่โหลดอย่างเดียวนะครับที่จะมาใส่เหลือแต่ตัวแปลงอย่างเดียวที่จะแปลงสายตัวนี้ให้เป็นสายของตัวซิมูเลเตอร์นะครับอันนี้ถ้านาฬิกาจับเวลานะครับที่มีความเร็วแสดงผลอย่างน้อย10วิจริงๆแล้วตรงนี้เราใช้เป็นโทรศัพท์สำหรับมือถือได้นะครับแล้วตั้งฟังก์ชันไปที่การจับเวลานะครับเราก็จะใช้ตัวนี้จับนะหัวข้อการทดสอบนะครับก็จะมีดังนี้นะครับอันที่1การตรวจสอบทางกายภาพนะฮะทางกายภาพเราจะดูอะไรบ้างนะครับเราก็จะดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับนะฮะโครงสร้างก็จะต้องมีความสะอาดนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักนะครับข้อ2นะครับป้ายแสดงต่างๆนะครับพวกราเบลนะครับจะต้องชัดเจนนะครับป้ายต่างๆนะชัดเจนอ่านได้ครบทุกตัวอักษรนะครับอันที่3นะครับพวกปลั๊กไฟนะครับแล้วฟิวนะครับถ้ามีฟิวอันนี้มีไหมอันนี้ก็ normal เลยนะเนี่ยเราทำได้อยู่แล้วนะครับผ่านหน้าจอแล้วกดปุ่มแล้วปุ่มกดต่างๆนะครับ
ไฟหน้าจอต้องติดอักษรบนสัญลักษณ์ต้องชัดเจนกดปุ่มทุกตัวต้องไม่มีรอยฉีกขาดนะนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับต่อไประบบการเซลฟ์เทสนะครับเซตเทสตัวเองนะครับถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างเครื่องตัวนี้มีไหมไม่มีขึ้นหน้าจอเลยนะครับอันนี้ถ้าบางอันมีก็เราก็จะเทคไว้ด้วยแต่ถ้าไม่มีก็เขียน NA ไว้นะครับแพดเดิลเล็กโตจะต้องมีความสมบูรณ์สะอาดไม่แตกหักก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้สมบูรณ์ไม่แตกหักไม่มีรอยนะครับไม่มีคราบนะครับนะแล้วก็ทรงสวิตช์ยังโอเคอยู่ทุกอันนะครับก็เช็คดูนะครับการตั้งเวลาและวันที่นะครับก็ตั้งให้เป็นปัจจุบันนะครับเวลาเปิดเครื่องมามีมานี้อันนี้มันต้องตั้งพาเชียนก่อนนะครับมันต้องใส่ข้อมูลพาเชียนก่อนนะครับอันนี้ถ้าตั้งแล้วคงมีหรอกปกติแล้วเครื่องพวกนี้มันจะไม่มีปัญหาต่อไปก็ 4.2 การทดสอบความปลอดภัยทางไวไฟนะครับความปลอดภัยทางไวไฟเราก็จะใช้เครื่องมิลลิแอมมิเตอร์ไมโครแอมมิเตอร์กับโอมิเตอร์นะเป็นการวัดนะครับแล้วก็วัดในเรื่องของสายกราวนะครับเราใช้โอมิเตอร์วัดสายกราวนะอันนี้เป็นสายไฟนะครับที่เข้าเครื่องนะครับเป็นสายคาร์ดวันนะครับคาร์ดวันก็สังเกตจากหัวปลั๊กนะมี3ขั้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสายกราวรีสิสแตนซ์นะครับจะต้องทดสอบความต้านทานตัวเครื่องกับสายดินนะตัวเครื่องก็คือปลั๊กด้านนี้นะครับสายดินก็คือปลั๊กฝั่งนี้นะครับแล้วก็เช็คโอห์มนะครับรูที่3และรูตรงกลางนะครับกับขั้วนี้นะครับจะต้องมีความต้านทานไม่น้อยไม่เกินกว่า 0.5 โอห์มส่วนใหญ่ก็จุด1โอห์มแหละไม่เกินเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะเทสได้นะครับต่อไปข้อ 4.2 ข้อ 4.2 นะครับการเทสคัสเซ็ตลิควิดเคอร์เรนต์นะครับน้อยกว่า500ไมโครแอมป์อันนี้เราก็ต้องหาถ้าเราไม่มีเซฟตี้อะไลเซอร์นะครับเราก็ใช้ไมโครแอมมิเตอร์นะครับ วัดนะครับแล้วก็ทดสอบการโลดของกระแสไฟฟ้าตัวเครื่องกับสายดินดูอีกอันนึงนะครับเซฟตี้ในเรื่องของสายลีดนะครับลีดทูกาวก็เราจะวัดนะครับสายลีดนะครับตรงนี้สายลีดตัวนี้นะครับเทียบกับกาวนะครับแล้วมันจะมีสเปคว่าต้องไม่เกิน100ไมโครแอมป์นะครับในขณะที่เป็นกาวนะครับในขณะที่ถ้าอันกราวเด็ดนะครับก็คือต้องน้อยกว่า500ไมโครแอมป์นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็วัดเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่าวัดแบบไหนนะครับส่วนในเรื่องของการทดสอบทางเทคนิคนะครับเราจะใช้เครื่องตัวอีกตัว defibrillator analyzer นะครับนะต่อนะครับนะแล้วดูอันที่1หัวข้อที่1เขาจะบอกว่าให้ดูอะไรบ้างอันที่1 energy accuracy นะครับดูเรื่องความแม่นยำของตัวเครื่องตัวนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรครับสเปคก็คือว่าการทดสอบความแม่นนี้จะต้องมีค่าผิดพลาดนะครับถ้าไม่เกิน25จูลนะครับได้ไม่เกินบวกลบ4จูลนะครับแต่ในกรณีที่มีการตั้งค่ามากกว่า25จูลแล้วเขาจะคิดเป็นบวกลบ 15% นะครับอันนี้จะมีความต่างนะครับนะต่อไปข้อ 3.2 นะครับ 4.3.2 นะครับการทดสอบ output energy นะ maximum charge maximum setting นะครับเขาก็ทดสอบประสิทธิภาพเหมือนกับแบตเตอรี่นะครับดูว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่องนะครับมันจะทนทานหรือว่ามันจะสามารถรับการชาร์จทั้ง10ครั้งได้ไหมก็ดูสเปคนะฮะเขาบอกว่าทดสอบแบตเตอรี่โดยตั้งพลังงานสูงสุดนะครับแล้วทำการชาร์จดิสชาร์จ10เที่ยวคำว่าชาร์จดิสชาร์จหมายถึงว่าเราชาร์จเสร็จแล้วก็กดพลั่วดิสชาร์จนะครับ10ครั้งนะครับนะแล้วก็ในการดิสชาร์จครั้งที่10นะเอาครั้งที่10นะครับครั้งที่10ครั้งที่1 2 3ยังไม่เอาครั้งที่10จะต้องพลังงานต้องไม่เกิน จะต้องมีความผิดพลาดของพลังงานไม่เกินบวกลบ 15% นะครับเราชาร์จดิชาร์จชาร์จดิชาร์จชาร์จดิชาร์จแล้วก็เราก็วัดดูครั้งที่10ชาร์จดิชาร์จดูว่าพลังงานต้องไม่เออร์เรอร์ไม่เกิน 15% นะครับเราดูครั้งที่10นะครับตอนนี้ต่อไปในเรื่องของข้อ 4.3.4 นะครับ energy หลังจาก50วินะครับเราก็จะทดสอบในเรื่องของการประจุพลังงานนะครับโดยตั้งที่ค่าสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็

ปล่อยเมื่อพลังงานเต็มแล้วปล่อยทิ้งไว้15วินาทีนะครับนะแล้วทำการดิสชาร์จนะครับค่าพลังงานจะต้องไม่น้อยกว่า 85% ของค่าที่ตั้งกรณีเครื่องไม่นะก็หมายถึงว่าหลังจากโอ้ยเราชาร์จนะครับสมมติว่าเราชาร์จที่100จูลนะครับนะแล้วเราก็ยังไม่ดิสชาร์จนะปล่อยทิ้งไว้นะครับถึง50วินะครับแล้วเราก็ทำการดิสชาร์จนะครับพอดิสชาร์จเสร็จแล้วเราอ่านค่าพลังงานจากเครื่องดิฟฟิบอนาไลเซอร์นะครับจะต้องไม่น้อยกว่า 85% ก็แสดงว่าพอหลังจากที่ประจุเต็มแล้วแล้วเราทิ้งไว้50วินาทีนะครับแล้วเรามาดิสชาร์จนะครับพลังงานที่อ่านได้ต้องไม่ต่ำกว่า85จูลถูกไหมครับตั้งที่100พอผ่านไป50วินะครับแล้วเรามาทำการดิสชาร์จจะต้องไม่น้อยกว่า85ก็คือยังไม่ต่ำกว่า85ส่วนมากก็ได้อยู่แล้วประมาณ90ขึ้นไปกับ100ก็นะครับต่อไป 4.3.5 4.3.5 เป็นการทำซิงโครไนซ์นะครับออเปเรตนะครับโดยการเทสซิงโครไนซ์นะครับจะต้องได้น้อยกว่า50มิลลิเซกนะครับนะวิธีการทดสอบก็คือจะทดสอบไปที่เซตเครื่องไปที่ตรงซิงโครไนซ์นะครับนะทดสอบที่ซิงโครไนซ์โหมดนะครับเครื่องจะต้องดิสชาร์จหลังจากได้รับสัญญาณ RF ภายใน60วินาทีนะครับก็หมายถึงว่าต่อ EKG นะครับมีสัญญาณ ECG เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการชาร์จนะครับนะแล้วก็หลังจากที่ RF เกิดนะครับจะต้องมีการดิสชาร์จนะครับได้ภายในเวลาไม่เกิน60มิลลิวินาทีมิลลินะครับก็คือมิลลิเซกนั่นเองนะครับนะเพราะว่าหลังจาก RF แล้วมันจะเร็วมากปุ๊บเลยนะหลังจาก RF ขึ้นมันจะต้องมีช่วงห่างนะครับไม่เกิน60มิลลิเซกนะครับอย่างที่เห็นเราเห็นตรงนี้เห็นที่เราทำการตั้งให้ดูเห็นไหมพอเวลาเราตั้งเซ็งปั๊บ แล้วเราก็ตั้งต่อ EKG เปิด EKG นะครับแล้วเราก็ทำการดิสชาร์จนะครับหลังจากที่เราเห็น RF ขึ้นปื๊ดหนึ่งแล้วเรากดแช่ไว้นะครับจากหลังจากดิสชาร์จไว้ต้องไม่เกินเท่าไหร่60มิลลิวินาทีนะครับอาจจะ1มิลลิเซก10มิลลิเซกอะไรก็แล้วแต่นะตะกี้ที่เราอ่านได้ประมาณ35มิลลิเซกนะครับแสดงว่ามันไม่เกิน60ถ้า60มันนานเกินไปนะครับอาจจะให้ผลในการกระตุกที่ไม่ดีนะครับต่อไป paper speed นะครับPaper Speed ก็ทดสอบความเร็วของกระดาษในการเลื่อนต้องไม่เกิน2บวกบวกลบ 2% นะครับเนี่ยอุ๊ยการอ่านเราก็อ่านจากกระดาษกราฟตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งที่25มิลลิเซกเปอร์เซกนะครับก็จะต้องมีเพาส์นะฮะหรือว่าสัญญาณ EKG นะครับต่อ1ลูกต้องอยู่ในช่วงของ25นะครับมิลลิเมตรนะครับที่มันมีการความยาวนะครับของเพาส์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความผิดพลาดกว่า 2% ก็คือถ้า2มิลลิเมตรนะครับเกินกว่า2แสดงว่าเครื่องนี้ตกเกณฑ์นะครับต่อไปเราตั้งฮาร์ดเรทนะครับ accuracy heart rate ในการตั้ง accuracy ที่ heart rate นะครับเราก็ใช้ ECG simulator นะครับแต่ว่าในเครื่องDefib Analyzer มันมีโหมดอยู่แล้วนะครับเราก็ไปตั้ง Heart Rate นะครับแล้วเราดูว่ามันเกิน 5% ไหมเราก็จะตั้งที่60 120แล้วก็180อะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วเราก็เอาเปอร์เซ็นต์ไปคูณนะครับถ้ามัน Error เกินกว่า 5% แสดงว่าเครื่องนี้ตกเกณฑ์อันนี้เข้าใจนะนะครับเพราะเราสามารถตั้งตรงนี้ได้นะครับเอา Rate Alarm ตรงนี้นะครับเครื่องนี้มีไหม Rate Alarmเอาพุทธปิดมันไม่มีเครื่องนี้ถ้าในกรณีที่มีเรทอะลามนะเขาก็จะตั้งตรงนี้เรทอะลามอาจจะตั้งไว้ที่โลเรทอะลามโลลิมิตแล้วก็อัปเปอร์ลิมิตนะครับถ้าตั้งปั๊บถ้ามันมีเสียงเกินมันจะดังให้เรารู้ว่าตอนนี้มันเกินแล้วตอนนี้มันไม่มีเครื่องนี้อันนี้ตั้งได้แล้วก็จะตั้งไปที่120อันนี้ปิดสัญญาณอันนี้ลีดอันนี้100ก็30ไฮ100โล30อันนี้ไฮ140นี่โลนะครับถ้าอย่างนี้นะถ้าเราปรับเทสอย่างนี้ในกรณีหายไปอย่างนี้100นะถ้าเกิดที่100เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิน100มันจะอะลามแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่า30มันก็อะลาม

เพราะนั้น100กับ130คือข้างบน100ข้างล่าง30ถ้าอีกอันนึงก็คือข้างบน40ไอ้140ข้างล่าง60ก็จะต้องอยู่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดมันอันนี้ไม่อะลามได้ไม่มีเสียงอะลามเราปิดสามารถปิดได้นะครับอันนี้เป็นเลทอะลามเราก็ตั้งดูแล้วเราก็ทำในรายงานนะครับว่าเลทอะลามเราเซตที่เท่าไหร่ต่อไปเราทดสอบ pacing accuracy นะเครื่องนี้ไม่มีแต่ถ้ามีนะครับเราให้เลทไม่เกินบวกลบ 5% นะครับเราก็ตั้งว่า pacing นะครับว่ากี่มิลลิแอมนะฮะนะครับแล้วก็ amplitude เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถตั้งได้อันนี้ 5% อันนี้ 10% ความแม่นของ passing อันนี้ amplitude ความแม่นของ passing อันนี้ rate ไม่ใช่โทษทีอันนี้ passing rate ก็คือมันตั้งสามารถตั้ง rate ได้นะ rate กระตุ้นน่ะว่าจะเอากี่ BPM นะครับหลักส่วนของล่างก็เป็นแรงดันนะครับการทดสอบนะครับของ passing ก็เราสามารถเราทดสอบที่โหลด50โอห์มนะครับเอา50โอห์มไปใส่อันนี้ให้ดูรูปนะตอนที่เราอันนี้หนึ่งตะกี้ให้ดูแล้วเราวัดกราวนะครับระหว่างสายกราวว่าอันนี้ไม่เกิน5โอห์มต่อไปนะครับเราวัดคาสเซ็ตลิเกตนะครับ เราก็วัดคาสเซ็ตกับเอาไมโครแอมป์นะอันนี้ไมโครแอมป์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็วัดว่ารั่วเกินหรือเปล่านะครับอันนี้คาสเซ็ตลิเกตนะครับในกรณีที่เป็นคาสวันนะครับมันก็จะมีสายกราวอีกเส้นเราก็ต่อนะครับวัดออกมานะครับต้องไม่เกิน500ไมโครแอมป์นะครับต่อไปเราวัดลีดถ้าเป็นคัททูคัททูเนี่ยปลั๊กมันมี2ขานะครับปลั๊กมี2ขานะครับอันนี้มันแค่มีปลั๊กตัวนี้เราก็ต่อเนี่ยเทียบกับดินเลยนะครับนะว่ามีการรั่วหรือไม่นะครับโดยเอามิลลิแอมไมโครแอมไปวัดอันนี้ลีดทูกราวนะครับลีดทูกราวก็คือเราจะวัดกระแสลีดนะครับผ่านมาที่สายกราวเนี่ยนะครับมีการรั่วไหมนะครับนะถ้ามีการรั่วก็แสดงว่าต้องรั่วอันนี้รั่วไม่เกิน100ไมโครแอมป์นะครับอันนี้เป็นการต่อคัททูนะครับคัททูก็คือเป็นปลั๊กที่ตัวเครื่องมีอะแดปเตอร์อยู่นะครับจะมีปลั๊กแค่2ขานะครับก็ใช้วิธีต่อกราวเอาแบบนี้นะการอธิบายนะอย่างข้อหนึ่งที่ว่า energy accuracy นะครับที่เราจะทำการที่ว่าถ้าไม่เกิน25จูลเราใช้บวกลบไปบวกลบ4เอ๊ะ2มั้ง4หรือ2จำไม่ได้แล้วก็ถ้า25แล้วเราคิดไปที่ 5% นะครับนะเราก็ต้องทดสอบอย่างน้อย3ค่า50 100 120นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคำนวณหาว่ามันเกินไหมเดี๋ยวดิเกณฑ์มันเท่าไหร่เกณฑ์อยู่ที่บวกลบ4กับ 15% นะครับเขาให้ทำที่50จูล100จูลแล้วก็120นะอันนี้อันข้อ1ต่อไปข้อ2เราทดสอบ output energy อันนี้เขาบอกว่าทำ10ครั้งนะอย่างที่ว่าตอนแรกทำ10ครั้งนะครับแล้วก็ดูครั้งที่10ว่ามันต้องไม่น้อยกว่าเอ้ยมันต้องมากกว่า 85% เราทำการชาร์จนะครับดูว่าชาร์จถึง10ครั้งแล้วนะครับจดบันทึกค่าเวลาในการชาร์จครั้งสุดท้ายต้องไม่เกินเท่าไหร่เกณฑ์เดี๋ยวดูเกณฑ์ที่ข้อจุด315วินาทีก็หมายถึงว่าทำการชาร์จแล้วที่ชาร์จ10ครั้งแล้วก็ดูครั้งที่10ต้องไม่เกิน15วินะครับต่อไปที่4นะครับหลังจาก50วิแล้วก็ฟูลชาร์จแล้วต้องเอ้ยก้อนนี้ดิต้อง 85% ไอ้ตัว50วิอ่ะคือหลังจากที่เราปล่อยชาร์จเต็มแล้วใช่ไหมแล้วก็ปล่อยไว้ประมาณ50วินาทีนะครับแล้วก็มาทำการดีฟิปนะครับจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 85%เอ้ยไม่ใช่85กับ0แล้ว 85% ข้างบน10ครั้งนี่15วินาทีซิงโครไนซ์ก็เกณฑ์ก็คือ30น้อยกว่า60นะ60มิลลิเซกเปเปอร์สเปดก็ถ้า25ก็2มิลนะครับ2ช่อง

ฮาร์ดเรทก็มันเราทำที่30 60แล้วก็120นะครับแล้วก็เกณฑ์เท่าไหร่ 5% นะน่าจะ 5% นะครับฮาร์ดเรทอะลาร์มนะครับก็ตั้งตามนี้แล้วก็ passing accuracy นะครับแล้วก็ตัว passing abbreviate ตั้งได้ตามนี้นะครับนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาดูหน้ารายงานผล150หน้ารายงานผลมีอะไรบ้างนะครับหน้ารายงานผลที่จะต้องทำการรายงานนะครับก็มีสถานที่ทดสอบอยู่ที่ไหนนะครับชื่อเครื่องมือที่จะทำการทดสอบก็เป็นเหมือนอย่างเนี้ยเครื่องดิฟิบริลเลเตอร์นะครับรุ่นยี่ห้อโมเดลหมายเลขเครื่องนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อมูลของเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือมาตรฐานนะครับเช่นแอมมิเตอร์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้มัลติมิเตอร์นะครับแล้วอันที่2ก็เป็น ECG simulator นะครับอันที่3นาฬิกาจับเวลานะครับอันที่4เป็นเครื่องวัดมันอ๋อใช่เอามีเครื่องวัดกระแสได้ที่วัดเครื่องวัดแรงดันที่กระตุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ทดสอบในเรื่องของข้อ1ถึงข้อตะกี้เนี่ยโครงสร้างป้ายปลั๊กระบบระบายหน้าจอนะครับเซลฟ์เทสแพดเดิลนะครับแล้วก็การตั้งเวลาและวันที่นะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับสำหรับที่เราทดสอบในเรื่องของกราวนะครับอันนี้ถ้าอันกราวถ้ากราวก็100 ไมโครแอมถ้าอันกราวนะครับก็500นะครับไมโครแอมนะครับEnergy นะครับที่เราบอกตะกี้พอในตารางปุ๊บเราใส่เกณฑ์นะครับแล้วเราก็บอกว่า3ครั้งนะครับอาจจะอันนี้เป็น60จูล100 200ก็แล้วแต่นะครับอ่านได้เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาเทียบดูกับเกณฑ์นะว่าถ้าไม่เกิน25ตะกี้เราทำที่25ไปหมดแล้วนะอันนี้ก็คิดที่ 15% 15% เนี่ยมันเกินไหมถ้าไม่เกินก็ติ๊กผ่านนะครับส่วนในเรื่องของตารางถัดไปเป็นตารางเอาพุท10ชาร์ตนะครับวันนั้นที่แม็กซิมัม10ชาร์ตแล้วชาร์ตที่10นะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ 15% แต่ละอันเนี่ยนะครับเกณฑ์ 15% ค่าที่ว่าได้เท่าไหร่ที่ฟูลชาร์จ3ถ้า200นะ200 299 180 170นะตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูว่าครั้งที่10นะครับมันต่ำกว่าเกณฑ์ 15% นะครับค่าชาร์จ10ครั้งนะครับมันแม็กซิมัมยังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยการเอาแม็กซิมัมเนี่ยที่ตรงนี้นะครับเช่นเราทํา200ก็ใส่200ตรงนี้นะครับตัวนี้ว่าได้200 190อะไรตรงนี้ใส่ไปเรื่อยๆนะ10ครั้งแล้วดูครั้งที่10ว่ามันเกินกว่า 15% หรือเปล่านะครับต่อไปตารางของชาร์จไทม์นะครับอันนี้ก็10ครั้งดูครั้งที่10นะครับว่ามันยังไม่เกิน15เสกอยู่หรือเปล่านะถ้าเกินอยู่แสดงว่าเกินนี้ตกแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วนี่1ได้5วิครั้งที่2ได้2วิ10วิอะไรก็ตามนะครับเราก็มาดูว่ามันผ่านหรือเปล่านะครับต่อตารางถัดไปก็เป็นตารางซิงโครไนซ์นะครับอันนี้ก็เป็นตารางที่ energy มากกว่า50นะก็หมายถึงที่เราบอกแล้วชาร์จแล้วแล้วก็ตั้งให้มันนานไปจน50วิแล้วมาดิชาร์จดูว่านะครับ energy มันยังอยู่ต่ำกว่า85หรือไม่ถ้าต่ำกว่าแสดงไม่ผ่านนะครับ energy เท่าไหร่ตั้งอันนี้ก็85เหมือนกันนะครับซิงโครไนซ์ energy setting ที่เท่าไหร่นะเราก็ใส่ไปนะครับ speed paper ก็อันนี้มันใช้เกณฑ์เดียวกันนะแล้วว่าทำไมมันนี่อันนี้ชาร์จที่50 85อันนี้ซิงโครไนซ์ก็ซิงโครไนซ์ option energy setting ที่เท่าไหร่เอ้ยอันนี้ผิดนี่อันนี้ต้องเป็นเท่าไหร่35ไอ้ตัว energy นี่เดี๋ยวดูเกณฑ์ต่อไปในเรื่องของสปีดนะมันต้องได้บวกลบ 2% นะครับแล้วก็ฮาร์ดเรทของตัว EKG นะครับก็บวกลบ 5% นะครับฮาร์ดเรทอะลาร์มก็ upper lower เซตเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็เตือนตรงไหมนะครับ passing accuracy นะครับก็เรทไม่เกิน 5% นะครับแล้วก็
fasting amplitude ก็บวกลบ 10% นะครับตัวจะเล็กสักหน่อยนะนะครับเราจะมีตัวทดสอบนะครับเราจะมาใช้ตัวนี้ defibrillator นะครับรหัสมัน TPMMD นะครับ06คลิกไปครับตอนนี้มาแล้วเห็นตะกี้ในนี้เยอะมากนะในที่เราจะใส่เยอะนะแต่จริงแล้วไอ้ที่จะยากอยู่ที่วิธีปฏิบัตินะแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะไม่ยากนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่รายละเอียดไปนะครับนะอันนี้หนึ่งเขาบอกว่าเราไปเทสในเรื่องของตัวความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเราจะใช้ข้อ1 electric safety analyzer นะครับอันนี้ไม่เกิน 0.5 โอห์มนะครับคลาสเซตต้องไม่เกิน500นะครับแล้วก็ตัวลิทูกาวนะครับลิเกตนะครับก็อยู่ที่5ละลิทูกาวนะครับ500เหมือนกันนะครับ500ไมโครแอมป์นะอันนี้ก็ทดสอบไปตอนนี้มาดูเรื่องป้ายนะครับป้ายก็จะมีไอ้วิชวลเช็คนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8หัวข้อนะครับโครงสร้างนะครับและรายละเอียดไปถึงตั้งเวลาอันไหนถ้ามันไม่มีเราก็จะติ๊ก NA นะครับติ๊ก NA ไว้ว่าอันนี้ไม่ได้ทำนะครับนะแล้วก็สถานะทำการทดสอบก็เป็นเครื่องอย่างไรเครื่องใหม่หรือเปล่าแล้วก็หลังซ่อมแซมใช่ไหมทดสอบตามรอบหรือเปล่านะครับในกรณีถ้าเป็นเครื่องใหม่ก็คือซื้อมาปั๊บเรามาทดสอบนะในกรณีถ้าเกิดว่าเครื่องเขาใช้อย่างเงี้ยตามโรงพยาบาลนะครับใช้ประจำอยู่แล้วก็มาทดสอบเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับหรือว่าพอซ่อมเสร็จเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับตอนนี้เรามาดูว่าอันที่หนึ่งจำได้ไหมเราจะทดสอบในเรื่องของ accuracy นะครับนะเราจะใส่ยังไงเมื่อมันมีเทเบิลอย่างนี้นะครับในโปรแกรมก็จะสร้างเทเบิลของการทดสอบไว้ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกตรงนี้ครับติ๊กออกมานะอันที่หนึ่งก็เป็นในเรื่องของ energy accuracy นะครับนะเขาก็อธิบายว่าใช้ที่150จูล100จูลแล้ว120นะครับแล้วดิชาร์จอ่านค่าพลังงานจูลออกมานะครับอย่างตรงเนี้ย เราทดสอบเอาที่50จูลนะครับเราก็ติ๊กไป50จูลนะครับ50จูลมานะครับเราก็เซตที่50แล้วเราก็อ่านได้เท่าไหร่ครับ49อย่างเงี้ยนะครับต่อไปยังไม่หมดนะครับเพราะนั้นตัวพารานิมิเตอร์หนึ่งนะครับเราก็ยังต้องเป็นอันที่หนึ่งแต่ว่าเราเปลี่ยนนี้เป็น100จูลอ่านได้เท่ากับ99นะครับทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอ่านที่สมมติว่าที่ energy accuracy นะครับเราทำ3ครั้งนะครับทำที่50จูล100จูลแล้วก็200จูลนะก็ได้ผลตามนี้นะครับนะตอนนี้เดี๋ยวติ๊กตัวนี้ให้กันผ่านนะครับเสร็จแล้วกดเดบกันแล้วเราก็ปริ้นใบเซอร์มาปั๊บนะครับข้างบนก็จะมีรายละเอียดนะครับอ๋อแต่ยังไม่ได้ใส่ฮะเดี๋ยว

รายละเอียดมาแล้วนะครับวิธีการแอปพลิเคชันไม่ได้ใส่วันแคลมานะครับตามคู่มือนะครับอ้อสแตนดาร์ดยังไม่ได้ใส่กันดีฟิปแอนาไลเซอร์เซฟตี้แอนาไลเซอร์มีไว้ในนี้วิธีคอลเซฟตี้แอนาไลเซอร์นะมีใช้เครื่องมือ2อย่างจริงมันมีนาฬิกาจับเวลาด้วยอ่ะอันนี้เครื่องมืออันนี้150นะครับเครื่องมือก็จะตามมานะครับเราเลือกไว้2รายการนะครับถ้ามีนาฬิกาก็ใส่นาฬิกาเข้าไปจะขึ้นอีกตัวนึงนะครับข้างบนก็เป็นโปรเซสนะวิธีการเบอร์6นะครับเครื่องกระตุกหัวใจนะครับตอนนี้เรามาดูข้างล่างตอนนี้ที่เราติ๊กๆอ้าวเฮ้ยทำไมขึ้น2อันนี่จะไปแก้ไหมดันขึ้นมา2อันเดี๋ยวดู

0: พอไปดูหน้าสอนนะครับนะอันนี้จากตามตารางนะครับเราทดสอบที่ energy accuracy นะครับที่50นะครับเราก็จะได้ตามนี้เห็นไหมผ่านหมดเลยเพราะว่าเกณฑ์อยู่ที่15แต่ว่าเวลาวัดได้ 2% เองนะครับผ่านนะครับอันนี้เครื่องก็จะมาเหมือนกับanalyze ให้นะครับต่อไปนะครับเราไม่ได้ทดสอบอย่างเดียวนะต่อไปเบอร์2เราทดสอบในเรื่องของ10ครั้งนะครับเวลาอันนี้ทดสอบ10ครั้งนะไอ้ครั้งที่1ถึงครั้งที่9ผมไม่สนใจนะครับเราดูครั้งที่10ปั๊บครั้งที่10นะครับตัวนี้มันmaximum output นะครับชาร์จครั้งที่10มันจะมีอธิบายบอกไว้ตรงนี้พลังงานอ่านได้ต้องไม่เกินเดี๋ยวมัน 15% ป่ะตะกี้จำไม่ได้ 15% ป่ะอ้าวถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ตั้งพลังงานสูงสุดสมมติว่า200 energy maximum หลัง10ครั้งที่10นะเราได้เท่ากับ180 170นะครับแล้วเราก็ปริ้นออกมาอีกทีดูหน้า2อันนี้นะตารางที่2ก็จะออกมานะครับก็จะบอกว่า output energy maximum ครั้งที่10นะตั้งไว้200ครั้งที่10ได้170นะอันนี้เราหยิบไอ้ครั้งที่10มาเขียนเลยนะไอ้ตัวนั้นเราไม่เพราะมันเปื้อนกระดาษนะครับเดี๋ยวเยอะๆก็มันนะครับเกณฑ์อยู่ที่ 15% เพราะนั้น error 15% เป๊ะพอดีเลยนี่ ยังผ่านเลยนะครับเครื่องก็บอกว่าผ่านนะถ้าเพราะว่ามันเหลือ160ดูนะเราบอกว่ามันเหลือ160นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราครั้งที่10นั้นเวลาที่เรายิงนะครับปรากฏว่ามันเหลือ160จูลนะครับมันก็เออร์เลอร์ไป 20% มันนั้นมันเกินเกณฑ์เห็นไหมพอเกินเกณฑ์มันก็จะเฟลนะครับอันนี้นะครับอันนี้ครั้งที่2ต่อไปถ้าเราทดสอบอีกปั๊บเราไปดูในเรื่องของอันที่3นะครับชาร์จครั้งที่10ต้องเกิน 85% นะครับเราบอกว่าเวลาได้เท่าไหร่สมมติว่าครั้งนี้ได้5วินาทีอ่ะ5วินาทีเอ้ยเซตไว้ที่15อันนี้ตั้งไว้ที่5นะครับเพราะฉะนั้น เราชาร์จไทม์ครั้งที่10นะครับใช้เวลาในการชาร์จนะครับ5วินาทีนะครับนะเกณฑ์ก็บอกว่าต้องไม่เกินกว่า55วินะครับ เราก็เออร์เลอร์นะครับที่5เซกนะครับเพราะนั้นก็คือเอ้ยไม่ใช่เกณฑ์คือ15วินาทีนะครับแล้วก็อันนี้เราได้5เซกก็แสดงว่าไม่เกิน15วิก็จะผ่านนะครับนะอันนี้ก็จะได้ตารางที่2นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะตารางก็จะยืดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทำเครื่องแค่ไหนปั๊บตารางมันก็ออกแค่นั้นนะครับนะอันนี้เราไปดูที่ heart rate accuracy นะอันนี้60แล้วเราทำ60 heart rate accuracy แล้วทำที่120เห็นไหมครับตารางก็จะออกมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าเราทำฟังก์ชันแค่ไหนมันก็ออกแค่นั้นตารางนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเครื่องทำงานไม่ได้ฟังก์ชันนั้นบ้างนะครับหรือว่าตัวอุปกรณ์แอคเซสซอรีที่ต่อนะครับอย่างตัวนี้การทำเพสเมกเกอร์มั้ยมันไม่มีออปชันให้ต่อนะเราก็ไม่ได้ทำนะครับเราก็ทำเฉพาะที่มีนะครับเพราะนั้นยกตัวอย่างแค่นี้ทำ4พารามิเตอร์นะครับมี energy accuracy มี output energy ที่ทั้ง10ครั้งนะครับมีชาร์จไทม์10ครั้งนะครับมี heart rate นะครับเราก็รายงานตรงนี้นะครับนะแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะมีผู้ที่สายกับผู้ที่ปุ๊บนะครับก็อันนี้ใบเซอร์ก็จะถูก ออกมาแล้วก็ส่งให้โรงพยาบาลนะครับพอเข้าใจในการทดสอบคร่าวๆไหมครับนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเอาค่ามาวางเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับวิธีการที่เราเอาค่ามาวางนะครับยากกว่านะครับ อย่างเนี้ยทำกี่ครั้ง10ครั้งเราเวลาเท่าไหร่จึ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กบางทีทำเครื่องหนึ่งครึ่งวันเนี่ยนะกว่าจะเสร็จนะแต่ว่าพอจับตารางนะก็คือ2หน้าแค่นั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นการทดสอบนะครับมันจะเป็นข้อหนึ่งที่ว่าเราดูว่าเครื่องของเรานั้นนะครับมีมาตรฐานในการใช้งานนะครับโอเคหรือไม่นะครับนะแล้วก็หน้าที่ในการทดสอบนะครับต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่เรานะนะครับเพราะว่าเรารู้เครื่องมือรู้ในเรื่องของวิธีการวัดนะครับรู้ในเรื่องเทคนิคนะครับในการที่จะรายงานนะครับนะเรารู้ในเรื่องของการพิจารณาผลนะนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้นะครับนะมาเป็นวิธีการที่เราต้องทำให้กับโรงพยาบาลนะครับเวลาที่เราไปฝึกงานรอบนี้นะบางที่เอ้ยแต่รอบนี้ยังไม่คลอดนะไอตัวสเปคอันเนี้ยยังไม่ถูกไปใช้ในโรงพยาบาล นะครับนะที่เขตเองก็ยังไม่ได้ใช้แบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นแบบที่ออกมาใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบที่ต่อไปต้องใช้นี้แหละในห้องแลบนะครับในโรงพยาบาลก็อาจจะต้องใช้ตรงนี้แต่ว่าวิธีไอตัวพารามิเตอร์อาจจะเหลือแค่2อย่าง3อย่างแล้วแต่นะที่เขาจะสามารถทำได้นะครับนะอย่างเช่นวัดกาวเล็กเนี่ยอาจจะวัดได้แค่สายกาวอย่างเดียวนะแต่ไอลิเกตอาจจะวัดไม่ได้มันก็เหลือแต่ช่องเดียวนะครับไอตัวเนี้ยaccuracy เนี่ยอันนี้วัดได้นะก็โอเคแต่อันนี้อาจจะติดขัดนะครับเขาก็ไม่อาจจะไม่ทำมันก็เหลือตารางเท่าที่ได้นะครับนะเพราะนั้นในการเรียนรู้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นนอกจากเรารู้ในเรื่องการใช้ที่ถูกต้องนะครับวิธีการที่เอาไปใช้อะไรนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับเราก็จะต้องเทสมันได้ว่านะครับมันอยู่ในพิสัยที่มันยอมรับได้หรือไม่นะครับนะมีใครสงสัยไหมครับถ้าไม่มีก็โอเคนะนะครับจบแค่นี้ครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะ ก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่ง ไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ย Blackมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีน คือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ LED ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสี

นะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อม

0: ดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อฮีทอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อฮีทแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อฮีทอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยน มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุดชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้เรายังอยู่ในหัวข้อวิชา Aircraft Materials and Hardware 2นะครับตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงในฮาร์ดแวร์กลุ่มของ Pipes, Hose แล้วก็ Fitting ครับเราเริ่มต้นกันด้วยภาพครับของเครื่องยนต์

ที่เราจะคุ้นตากันว่าในเครื่องยนต์เนี่ยบริเวณรอบๆมักจะมีท่อทางต่างๆครับก็คือพวกท่อที่นำเอาของเหลวเนี่ยเข้ามาสู่เครื่องยนต์จะเป็นท่ออากาศท่อเครื่องยนต์ท่อเชื้อเพลิงหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งมันก็จะมีความสำคัญมากเพราะมันเป็นระบบอันหนึ่งที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่เพียงแต่เครื่องยนต์เท่านั้นครับในส่วนของภายในของเครื่องบินนะครับจะมีบริเวณที่เป็นช่องว่างเขาก็มักจะนำเอาท่อต่างๆเนี่ยนะครับเดินนะครับเป็นเส้นทางลำเลียงเช่นเป็นน้ำหรือว่าจะเป็นเชื้อเพลิงต่างๆพวกนี้ทีนี้ท่อต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการครับมันมีไซส์มันมีลักษณะที่แตกต่างกันใช้วัสดุแตกต่างกันแล้วก็การยึดโยงแองเกิลหรือว่าการทำให้มันเดินทางเนี่ยก็จะแตกต่างกันดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างเราใช้ท่อทางเป็นส่วนใหญ่ในการลำเลียงของเหลวทั้งหลายนะครับหรือว่าแก๊สด้วยจะมีตั้งแต่ฟิวน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับออกซิเจนนี่เป็นแก๊สนะครับแล้วก็ลูบิเคชันเป็นน้ำมันหล่อลื่นระบบไฮดรอลิกก็คือน้ำมันไฮดรอลิกมีในเรื่องของระบบฮีตติ้งแอร์คอนดิชันเป็นท่อแอร์ท่ออากาศเย็นนะครับเอาไปผสมกับอากาศอุ่นนะครับฮีตติ้งมาเป็นอากาศนะให้เราสบายในห้องโดยสารแล้วก็มีน้ำนะครับวอเตอร์ซิสเต็มเป็นท่อน้ำปกตินี่แหละครับน้ำเปล่านี่แหละเรามาดูภาพกันมันมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะครับในการใช้งานของเหลวที่แตกต่างกันเราจะเห็นภาพว่ามันมีลักษณะของท่อที่เหมือนกับเป็นสเตนเลสถักนะครับด้านนอกเราก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นท่อที่ต้องทนรับแรงดันได้สูงแล้วก็มีท่อแบบเป็นสีดำนะครับเป็นท่อยางแล้วก็เป็นท่อแบบลักษณะเหมือนกับมีปลอกใช้คำว่าปลอกนะครับ sleeve นะครับห่อหุ้มอีกรอบนึงเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีการป้องกันอะไรบางอย่างนี่คือท่อที่ป้องกันความร้อนนะครับแล้วก็มีท่อที่เป็นลักษณะเลี้ยวหรือว่าเป็นโลหะนะครับท่อพวกนี้นะครับก็จะมีวิธีการต่อวิธีการเชื่อมนะครับเพื่อถ่ายของเหลวข้างในไปยังอีกท่อนึงเนี่ยเขาก็เรียกว่าข้อต่อเรียกว่าฟิตติ้งซึ่งมันจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกันกับท่อที่เอามาต่อหรือว่าโฮสต์หรือเป็นโซลิดไพพ์นะครับภาพทางด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านหัวข้อต่อฟิตติ้งเนี่ยก็จะต้องมีไซส์ที่ถูกต้องมีเกลียวที่ถูกต้องที่จะต้องต่อด้วยกันนะครับเราเริ่มต้นกันที่ rigid fluid lines นะครับเราจะมี2แบบครับท่อในเครื่องบินเนี่ยท่อที่แข็งนะครับเรียกว่า rigid ก็คือมันเป็นโลหะที่เดินไปตามบริเวณที่ต้องการเนี่ยตัวมันจะไม่ flexible ดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการยึดโยงที่แน่นหนาเพราะตัวมันไม่ขยับอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนอย่างเช่นเครื่องยนต์ที่มีการขยับได้บ้างเล็กน้อยนะครับก็จำเป็นที่ต้องใช้เนี่ย flexible hose เราจะเรียกว่า hose แทนในส่วนของ rigid line นะครับอาจจะเป็นวัสดุ copper เป็นท่อทองแดงครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับมีใช้เยอะมากอลูมิเนียมอลลอยก็เช่นเดียวกันท่อสตีลเป็นเหล็กไทเทเนียมไทเทเนียมก็จะอยู่ในบริเวณที่ใช้อุณหภูมิสูงๆมากๆนะครับพวกนี้จะเป็นท่อที่จำเป็นที่ต้องมีการต่อหรือสิ่งที่เรียกว่าแฟลร์นะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องแฟลร์ด้วยผมให้ดูภาพเป็นเบื้องต้นก่อนว่าที่ปลายของมันเนี่ยลักษณะเนี่ยเราจะเรียกว่ามันบานออกอาจจะมีลักษณะบานแบบชั้นเดียวแล้วก็สองชั้นดับเบิลแฟลร์นะครับนี้เราก็พอจะเดาได้อีกว่าการใช้ดับเบิลแฟลร์แสดงว่าท่อนั้นจะต้องมีแรงดันภายในที่ค่อนข้างสูงต้องมีการขันเกลียวเนี่ยให้แน่นมากๆทีนี้ท่ออีกรูปแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นแบบแฟลร์เลสก็คือไม่มี

มีครับไม่มีแฟลร์ก็ได้เช่นเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็น flexible host ก็คือเป็นท่ออ่อนนะครับท่ออ่อนที่สามารถจะโค้งงอขยับได้ตามการใช้งานหรือว่าการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแต่ตัวมันก็จะมีความยาวที่ตั้งเอาไว้ก็คือมันยาวได้แค่นี้มันก็จะงอหรือขยับได้ไม่มากเกินไปกว่านี้ท่อพวกนี้มีน้ำหนักมากแล้วก็มีราคาแพงแล้วการที่มีความยาวมากเกินความจำเป็นเพียงเล็กน้อยเนี่ยสามารถสร้างปัญหาให้กับระบบใหญ่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมีความยาวมากมากเป็น 40-50 เมตรเนี่ยการเดินท่อจากหัวของเครื่องบินไปที่หางของเครื่องบินนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแรงดันภายในเนี่ยมันจะดรอปลงจะสูญเสียแรงดันภายในเนื่องจากความยาวของท่อนะครับดังนั้นท่อแต่ละอย่างแต่ละชนิดจะมีขนาดของมันจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับได้ถูกออกแบบไว้ทั้งหมดเลยเราเริ่มต้นกันที่ท่อที่มีแรงดันต่ำนะครับ low pressure ส่วนใหญ่จะเป็นท่อยางปกติใช้ความดันเนี่ยไม่เกิน300 psi ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของแรงดันของอากาศทั่วไปอย่างเช่น instrument ก็คือเครื่องวัดประกอบการบินทั้งหลายนะครับที่จำเป็นต้องใช้อากาศเนี่ยไหลเข้าไปต้องมีความดันวัดความสูงวัดความเร็วอย่างนี้ครับก็จะเป็น low pressure หรือไม่ก็จะเป็นเครื่องบินเล็กเนี่ยก็มีความดันในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าไฮดรอลิกเนี่ยจะต่ำกว่า300 psi อยู่นะครับเป็นเครื่องบินเล็ก light aircraft แต่เครื่องบินระดับใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยการส่งถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะเริ่มมีแรงดันที่สูงขึ้นก็อาจจะต้องใช้ท่อที่มีใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ในกลุ่มของ medium pressure ซึ่งสูงกว่า300 psi แต่ว่าไม่ถึง 1,500 psi ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น cotton braid braid แปลว่าการที่มีใยอยู่ข้างในครับเป็นท่อยางนี่แหละครับแต่ว่าเสริมใย cotton หรือว่าอาจจะเป็นเสริมใยโลหะนะครับ stainless ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นท่อมีผ้าใบอยู่ข้างในมันก็จะช่วยลดการขยายตัวของท่อถ้าเกิดมีความดันเพราะความดันเป็น 1,000 psi เนี่ยสูงมากนะครับการสูญเสียแรงดันเนื่องด้วยความยาวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วการสูญเสียแรงดันเนื่องจากการโป่งการขยายตัวของท่อก็มีในระดับหนึ่งนะครับท่อยิ่งเก่ายิ่งมีการใช้งานนานมากขึ้นไปเนี่ยจะสูญเสียแรงดันพวกนี้ไปโดยใช่เหตุนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องมีการหมั่นตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของท่ออยู่ตลอดในส่วนของ high pressure ครับ high pressure นี่จะเป็นแรงดันที่สูงมากๆก็จะเป็นพวก hydraulic นะครับ hydraulic system ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการพับฐานล้อ landing gear เป็นพวกเกี่ยวกับการขยับของ control surface ต่างๆใช้ระบบ hydraulic แล้วก็ระบบ brake ครับนะอาจจะมีแรงดันภายในเนี่ยถึง 3,000 psi เลยพวกนี้จะเป็นท่อนะครับตามรูปข้างล่างนี้ก็คือว่าจะมีการเสริมเส้นใยหลายชั้นทั้งเป็นโลหะจะเป็นสเตนเลสหรือเป็นผ้าใบนะครับหรือเป็นไนลอนหรือเป็นคอตตอนเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหลายชั้นมากๆเพราะว่ามีความดันสูงนะครับภาพทางด้านขวามือก็เป็นภาพของท่อนี่แรงดันปานกลางครับถึงแรงดันต่ำจะให้สังเกตว่าจะมีเหมือนกับข้อมูลนะครับเราจะได้คุยกันต่อไปว่าข้อมูลนี้มีอะไรบ้างแต่ลักษณะข้อมูลเนี่ยจะเขียนติดต่อกันยาวนะครับเป็นเส้นตรงแล้วก็มีเหมือนกับเส้นขีดนะครับที่เราจะเรียกว่าเลไลน์นะครับก็คือเป็นตัวที่บ่งบอกว่าท่อเนี่ยเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันเกิดการบิดการทวิสต์หรือการเปลี่ยนรูปร่างเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ที่นำท่อไปติดหรือไม่ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขนะครับถ้าเกิดมีการทวิสต์บิดเพราะว่าเลไลน์ตรงนี้เป็นตัวที่บ่งบอกว่าท่อเนี่ยได้ยึดอยู่ในแนวของมันที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเกิดมีการบิดตัวเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ท่อมันคลายออกนะครับหัวต่อทางท่อเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเรียกว่า fitting nut เนี่ยมันอาจจะคลายตัวทีนี้ถ้ามันหลวมคลายตัวออกมาก็เกิดการ leak เกิดขึ้นนะครับ

เกิดการเสียหายในระบบได้ท่ออ่อนทุกท่อครับในเครื่องบินจะมีเลไลน์นะครับภาพทางด้านซ้ายจะมีภาพท่อสีดำที่มีเลไลน์เป็นสีเหลืองอยู่นะครับพอสังเกตเห็นได้แล้วก็มีเหมือนกับรายละเอียดว่าท่อนี้คืออะไรเป็นรายละเอียดที่ไปติดอยู่นะครับเป็นโลหะจะเขียนไว้ว่ามันคือท่อที่เกี่ยวกับระบบอะไรนะครับวิธีการที่จะถอดท่อหรือว่า remove หรือติดตั้งเราก็ใช้ tools ปกตินี่แหละครับนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ open end wrench นะโดยปกติแล้วใช้ open end wrench เนี่ยก็คือประแจที่ปักอ้าเนี่ยนะครับเราใช้ได้ดีครับแต่ว่าถ้าเริ่มไขให้แน่นขึ้นไปแล้วเนี่ยพบว่าอาจจะเกิดการ slip หรือว่าลื่นนะครับเพราะปากมันเนี่ยไม่สามารถจะเกาะอยู่กับข้อต่อได้ดีเท่าไหร่เราจะต้องเปลี่ยนมาใช้สิ่งที่เรียกว่า flare nut wrench ครับ flare nut wrench เนี่ยลักษณะจะเหมือนกับring end wrench ครับเป็นกลมๆแต่ว่าเขาจะผ่าส่วนหนึ่งออกไปให้ท่อเนี่ยสามารถจะลอดเข้าไปได้นะครับคือตัวมันเนี่ยจะไปงับกับมุมที่ fitting ได้นะครับมากกว่า2 flat ดังนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีการ slip เกิดขึ้นเลยดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยจะต้องใช้ flare nut wrench นะครับส่วน Crawford End Socket เนี่ยลักษณะของมันเนี่ยจะใช้ร่วมกันกับ Torque Wrench การขันปลายของท่ออ่อนเข้ากับตัว Fitting อื่นๆจะเป็น Rigid Tube หรือเป็น Union หรือว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นวิธีการใช้เกลียวครับในการทำให้ท่อเนี่ยมันยึดติดกันแล้วก็แน่นทีนี้การใช้เกลียวเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่ามันควรจะแน่นแค่ไหนครับเราก็มีวิธีการโดยการใช้ Torque Wrench นะครับแล้วก็ Crawford End Socket ค่อยๆขันไปตามขนาดตามวัสดุครับของ Fitting นั้นๆซึ่งอลูมิเนียมก็จะมี Torque เนี่ยต่ำที่สุดถัดมาก็จะเป็น Steel Stainless Steel Titanium ต่อไปนะครับเรามาดูการติดตั้ง Installation ของ Flexible Hose กันท่ออ่อนพวกนี้ครับจะมีความยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ดังนั้นแล้วการติดตั้งเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ปลายหนึ่งก่อนอีกปลายหนึ่งยึดติดไปแล้วเนี่ยถ้าพบว่ามันมีความตึงมากเกินไปก็ไม่ดีจำเป็นที่ต้องให้เกิดกันหย่อนสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเราไม่ทราบเลยว่าโอกาสที่ท่อมันจะมีการขยับท่อนี้เป็นท่ออ่อนนะครับถ้าเกิดว่ามี pressure เนี่ยข้างในยิ่งเป็น pressure ที่มากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามตัวมันจะขยับได้เล็กน้อยครับทีนี้แม้ว่าถ้าเกิดว่ามีการยึดหรือว่าเรียกว่า anchor หรือว่ามีตัวที่จับยึดท่อไม่ให้มันขยับได้แต่สุดท้ายอ่ะมันก็จะขยับได้เล็กน้อยดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องให้พื้นที่แล้วก็ความยาวที่มากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับทีนี้ท่อทางที่ลักษณะต่อออกมาจากอุปกรณ์บางอย่างแล้วก็เป็นลักษณะที่ห้อยลงมาครับน้ำหนักตัวของท่อเนี่ยนะจะถูกซัพพอร์ตโดยบางอย่างแต่ไม่ใช่ฟิตติ้งตัวมันเองทั้งภาพนี้นะครับตัวฟิตติ้งเนี่ยต่อออกมาเนี่ย90องศาแล้วก็โค้งลงมาพบว่าน้ำหนักของฟลูอิดข้างในนะครับร่วมด้วยแรงดันเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะพยายามเนี่ยไปดึงเอาท่อเนี่ยให้รับน้ำหนักโดยฟิตติ้งเป็นสิ่งที่ผิดครับท่อตรงนี้จะถูกเปลี่ยนโดยใช้ข้องอเรียกว่าเอลโบ90องศาดังนั้นเนี่ยตัวที่รับน้ำหนักจริงๆก็คือเป็นฟิตติ้งเป็นเอลโบไม่ใช่ท่อที่จะถูกล้างดึงออกมาจากฟิตติ้งตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการส่วนหนึ่งส่วนลักษณะของmovable part ต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆที่มีการขยับตัวได้นะครับเช่น landing gear แล้วก็ท่อสายเบรกนะครับที่จะต้องไปควบคุมระบบเบรกกับ landing gear ที่เปิดลงไปแล้วก็ทิ้งตัวลงไปเนี่ยมันก็จะต้องมีความยาวของท่อเผื่อไว้ในระดับที่ยาวเพียงพอที่มันจะไม่ตึงมากนะครับหรือบางอันก็สั้นเกินไปนี่แบบนี้นะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อยืดไปแล้วเนี่ยตัวมันก็ไปรั้งแล้วก็ดึงทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างแน่นอน
อีกอย่างนึงที่ผมพูดถึงเลย์ไลน์ก็คือเส้นที่บ่งบอกว่าตัวท่อเนี่ยมีการทวิสต์ไหมโอกาสจะเกิดขึ้นก็สูงมากนะครับเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยเพราะว่าท่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสีดำทีนี้การขันให้แน่นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยโดยการใช้ทอร์กเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ท่อตรงกลางนะโดยเฉพาะถ้าเป็นแค่รับเบอร์เป็นแค่ยางมันนิ่มใช่ไหมครับมันก็บิดทวิสต์ได้ซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะคืนตัวเวลามีเพรสเชอร์อยู่ข้างในท่อมันแข็งตัวขึ้นนะครับนะมันก็จะพยายามไปรั้งทำให้การทวิสต์กลับคืนมาจะหลวมได้นะครับก็เกิดการลีกก็ถือว่าผิดนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของแฟลร์กับแฟลเลสนะครับในเรื่องของท่อที่ว่ามีการแฟลร์หรือบานออกนะครับตัวอย่างภาพนี้ครับภาพนี้เป็นเอลโบว์ที่เป็นแฟลร์ภาพนี้เป็นเอลโบว์ที่ไม่ใช่แฟลร์นะครับเป็นแฟลเลสวิธีการเชื่อมต่อของท่อทั้งสองระบบนี้นะครับจะมีความแตกต่างนะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันเราเริ่มต้นกันที่แฟลร์นะครับท่อที่แฟลร์นี่จะอยู่ในกลุ่มของ AN ครับก็คือ Ami Navi นะครับส่วนแฟลร์จะเป็นกลุ่มของ Mil Spec ซึ่ง2 อย่างนี้ครับสามารถจะ Hold Pressure ได้ดีเท่าๆกันไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องการใช้งานครับแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของการสร้างหรือว่าการติดตั้งครับการ Installation วิธีการของแฟลร์ทูบเนี่ยท่อโซลิดจะต้องมีการบานออกแล้วก็จะต้องมีความกว้างแล้วก็ความยาวหรือว่ามันแฟลออกมาได้มากแค่ไหนเนี่ยจะต้องไปพอดีกับไซส์ของฟิตติ้งที่มันไปติดตั้งอยู่เนื่องจากตัวนี้ครับตัวนี้เรียกว่านัตครับก็คือเป็นฟิตติ้งนัตที่มีเกลียวที่จะเข้าไปอเมทกับเกลียวของฟิตติ้งทีนี้เกลียวนี้จะไม่ได้ช่วยอะไรครับนอกจากการดันท่อเนี่ยให้เข้าไปสนิทในบริเวณเนี่ยที่เป็นคอนแทคพอยต์นะครับพื้นที่นะครับทีนี้ท่อพวกนี้ครับจะไม่มีการใช้สารอื่นๆใดๆนะครับเพื่อที่ช่วยในการซีลลีกนะวิธีการก็คือจะต้องขันให้แน่นเกลียวก็จะไม่สามารถใช้เทปพันเกลียวนะครับก็คือซีลลิ่งเทปเนี่ยเหมือนกับท่อน้ำทั่วไปที่เราใช้เนี่ยไม่ได้นะครับในเครื่องบินจะไม่ใช้ซีลิ่งเทปใดๆจะไม่ใช้ซีลิ่งคอมพาวในเกลียวเราจะไม่ใช้กาวหรือแอดฮีซีฟใดๆนะครับเป็นข้อที่จะต้องพึงทราบไว้ว่าท่อทุกชนิดห้ามมีอะไรอื่นใดมาเป็นบริเวณที่เป็นเกลียวนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นแฟลเลสจะไม่มีการบานท่อดังนั้นแล้วกรรมวิธีในส่วนของการติดตั้งเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าเพราะการตัดท่อตรงๆแล้วก็สวมเข้าไปจะมีสิ่งที่เรียกว่า sleeve นะครับ sleeve ตัวนี้จะเป็นโลหะที่นิ่มกว่าก็คือจะครอบไปในบริเวณของท่อสามารถจะเลื่อนเข้าออกได้ง่ายๆนะครับแต่ว่านัตตัวนี้จะไปครอบแล้วก็ดันตัวสลีฟเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในส่วนที่นัตเนี่ยเข้าไปติดเนี่ยนะครับนะตัวมันเนี่ยจะใช้วิธีลักษณะเป็นcompression fit นะครับก็คือพยายามจะ compress แล้วก็ดันทำให้ไอตัวสลีฟเนี่ยมันหุบครับมันจะค่อยๆใช้คำว่า grab นะครับก็คือค่อยๆเล็กลงตามแรงขันที่เกิดขึ้นจากเกลียวดังนั้นจะเห็นได้ว่าเกลียวทั้ง2ประเภทนะครับไม่ได้ช่วยเหลือในการซีลเลยนะครับกลับกลายเป็นว่าตัวสลีฟกับคอนแทคแอเรียต่างหากที่จะต้องคลีนจะต้องสะอาดแล้วก็ต้องกลมการทำแฟลร์เนี่ยก็จะต้องถูกต้องมีมุมก็คือ37องศาครับจะเป็นมุมพิเศษจะไม่เหมือนกับการแฟลร์ท่อในระบบอื่นๆในรถยนต์หรือว่าในระบบในบ้านนะครับในแอร์บ้านจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาป้องกันครับการใช้อุปกรณ์ที่ผิดโดยไม่ตั้งใจนั่นเองเรามาดูฟิตติ้งในส่วนของ
แฟร์นะ

ผมอยากจะยกตัวอย่างที่ใช้งานมากๆเนี่ยมีอยู่ 2-3 ตัวเท่านั้นนะครับก็คือ Elbow 90องศานะครับใช้กันมากแล้วก็มี T-Fitting จะเป็นรูปตัว T แล้วก็จะมี Cross นะครับเป็นตัวแยกนะครับ Pressure ออกไปหลายๆทางหรืออาจจะมีลักษณะเป็น Union เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง Solid Tube กับflexible hose เป็น flexible hose ต่อกันก็ได้นะครับหรือจะเป็น solid line เนี่ยต่อกันก็ได้ใช้ union จะสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีโค้ด AN อยู่ AN744 ถึง AN932 นะครับวิธีการก็คือหน้าตาของมันก็จะถูกเรียกขานแล้วก็ size ของมันครับเราก็ใช้ size ลักษณะเดียวกันกับฮาร์ดแวร์อื่นๆตัวอย่างนะครับ AN932-5 ก็หมายความว่า5/16นั่นเองก็คือขนาดของท่อนั่นเองนะครับเป็น outside diameter ครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากด้านนอกครับทีนี้ท่อแต่ละท่อที่นำมาใช้อ่ะมันก็จะมีสัดส่วนความหนาของท่อเนี่ยเป็นสัดส่วนกับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่แล้วดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องทราบความหนาของมันนะครับเราวัดจากภายนอกเราก็ทราบแล้วว่าเป็นหมายเลขอะไรในกลุ่มนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของ AN นะครับเราจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งในเรื่องของ Torque ครับเป็น Flare Fitting Torque ในคอลัมน์นี้ครับผมขอยกตัวอย่างว่าเราเริ่มต้นจากทูบ Outside Diameter ตัวอย่าง1นิ้วครับท่อที่มีความโต1นิ้วเนี่ยfitting bolt หรือ nut size เนี่ยก็จะเป็นหมายเลข16เมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงว่าจะเป็น AN เท่าไหร่ก็ตามนะครับแล้วก็ขีดด้วย16ความหมายก็คือ16/16เท่ากับ1ใช่ไหมครับนั่นก็คือ1นิ้วทีนี้ก็จะมี value ของ torque อยู่ประมาณ500ถึง700 inch pound ครับที่เราจะขันเข้าไปให้แน่นนะครับจะอยู่ช่วงระหว่างนั้นหรือถ้าเกิดเป็น steel ครับระบบของฟิตติ้งอาจจะถึง 1,200 ถึง 1,400 inch pound เราก็พอเดาได้อีกว่าท่อที่เป็นสตีลเนี่ยจะใช้ในกลุ่มของ high pressure เป็นส่วนใหญ่นะครับความดันจะสูงมากตรงนี้เป็นกลุ่มของ flareless นะครับจะเป็นกลุ่มของ mil spec ทีนี้การใช้ฟิตติ้งแน่นอนก็จำเป็นที่ต้องใช้ระบบของ flareless เช่นเดียวกันเราสามารถมิกซ์ได้อยู่ครับแต่ก็จะต้องแมทชิ่งไอตัวที่มาต่อกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นโฮสต์ที่เป็นแฟลร์ทูบนะครับเป็นนัทก็จะต้องใช้กับฟิตติ้ง MS แฟลร์นัทที่เป็น AN ก็จะต้องใช้ฟิตติ้งที่เป็นแฟลร์ฟิตติ้งนะครับแต่ว่าอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสครับถ้าเกิดจะเป็นแฟลร์เลสนะครับฟิตติ้งจะไปต่อกันก็ได้นะครับไม่ผิดแต่ประการใดและลักษณะของมันก็มีเหมือนกันก็คือ Elbow ใช้มากที่สุดนะครับกับ T แล้วก็มีเป็น Cross นะครับแล้วก็จะมี Union นะครับเป็นลักษณะเป็น Reducer ด้วยก็ได้ลักษณะของมันก็คือเรียกขานเป็น MS แล้วก็มีตัวเลข21900นะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็มีขีด4ตัวอย่างเป็นหมายเลข4ความหมายก็คือ4/16ของนิ้วนะครับนี่ก็คือ outside diameter นั่นเองตัวถัดมาเป็นตัว D เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเช่นเดียวกันครับกับฮาร์ดแวร์ชนิดอื่นทูบที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยจำเป็นจะต้องใช้ฟิตติ้งที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่านัทเป็นสเตนเลสก็ต้องใช้ฟิตติ้งเป็นสเตนเลสนะครับจะต้องถูกต้องนะครับจะต้องเหมือนกันเป็นระบบเป็นประเภทเดียวกันครับวิธีการติดตั้งนัทของแฟลร์เลสทีนี้ทูบไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้เป็นแฟลร์ใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีวิธีการก็คือว่าจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเบนช์นะครับเป็นลักษณะจับยึดจำเป็นที่ต้องเป็นวิธี

ีการคอมเพรสก็คือต้องใช้แรงอัดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันแน่นเพื่อจะให้สลีฟเนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปบีบให้แน่นจะได้ไม่มีการลีกเกิดขึ้นนะครับเรามาดู identification เราจะทราบได้ยังไงว่าท่อต่างๆเนี่ยมันเป็นท่อที่อยู่ในระบบอะไรบางครั้งนะครับท่อทุกอย่างเนี่ยได้ถูกยึดโยงแล้วก็เรียงกันวิธีการก็คือมันจะมีเลเบลครับนะครับเลเบลก็คือเป็นแท็กหรือว่าเป็นข้อมูลที่ท่อนั้นเนี่ยอยู่ในระบบอะไรตัวอย่างเช่น fluid line นะครับเราจะพบมากเป็นฟิวสีส้มแดงนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ชัดเพราะว่าฟิวไลน์เนี่ยมันเป็นลิควิดที่ flammable ก็คือติดไฟได้นะครับง่ายกว่าอย่างอื่นทีนี้ลักษณะของมันเราจะสังเกตว่ามีสีแล้วก็มีตัวอักษรนะครับเขียนบอกแล้วก็มีสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์จะแตกต่างกันพวกป้ายพวกนี้เนี่ยจะเป็นป้ายที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยค่อนข้างจะทนทานต่อกรดทนทานต่อน้ำมันความร้อนแล้วก็มีความทนทานในระดับหนึ่งสามารถอยู่ได้หลายๆปีอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสีเนี่ยอาจจะซีดไปตัวอักษรเนี่ยอาจจะเลือนลางนะครับเนื่องจากถูกอะไรมาโดนนะครับทำให้เกิดการเลือนลางเกิดขึ้นเราก็สามารถดูได้จากอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์ครับประกอบกันเผื่อเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่า2อย่างเราดูพร้อมๆกันเนี่ยจะดีกว่านะครับเรามี water injection เรามี electrical conduit ก็คือในเรื่องของท่อร้อยสายไฟนะครับ compress gas มี instrument พวกนี้ก็อยู่ในห้องนักบินที่ต่อเป็นท่ออากาศนะครับ coolant hydraulicนี่เราจะเห็นมากรองจากฟิวนะครับมีลูบิเคชันมีดีไอซิ่งแล้วก็มีบางอย่างที่บ่งบอกว่าอันตรายนะครับเป็นสารอันตรายก็ดีไอซิ่งจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ในระดับหนึ่งนะครับมีไฟเออร์โปรเทคชันการฉีดสารเพื่อดับเพลิงนะครับบางครั้งเนี่ยท่อเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวิธีการอื่นอย่างเช่นการแขวนป้ายไว้เลยนะครับบอกเลยว่ามันคืออะไรนะครับก็เป็นได้นะครับแทนที่จะเป็นเลเบลตรงนี้เขียนป้ายติดเอาไว้เลยเพราะว่าท่อบางชนิดเนี่ยมันใหญ่แล้วก็มีวิธีการที่ง่ายกว่านะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลที่เขียนไว้บนท่อข้อมูลพวกนี้นะครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าชนิดหรือว่าระบบที่นำไปใช้เนี่ยเป็นระบบ high หรือ low หรือว่า medium pressure ครับเราเริ่มต้นจาก high pressure กันก่อนตัวอักษรเนี่ยท่อพวกนี้จะเป็น mil spec นะครับ ms จะมีตัวอักษรมี host size ครับเป็นตัวเลขอยู่ตัวอย่างเนี่ยในภาพนี้คือเลข6นะครับความหมายก็คือ6ทับ16ก็คือ3ส่วน8นะครับแล้วก็มี manufacturer date นะครับมีวันที่บอกด้วยเพื่อที่จะให้เวลาไปตรวจความสมบูรณ์เราจะได้ทราบว่าท่อนี้มีอายุการใช้งานมานานแค่ไหนแล้วระบบท่อทางพวกนี้ครับจะไม่มีอายุการใช้งานเป็นที่ตายตัวนะครับจะไม่ได้บ่งบอกว่าใช้เป็นระยะเวลามานานแค่ไหนแล้วต้องเปลี่ยนตัวระบบท่อทางต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะครับว่าถ้าเกิดมีความสมบูรณ์เนี่ยใช้งานได้ดีก็ใช้งานต่อไปได้เพราะว่าวันเวลาผลิตเนี่ยที่นำมาใช้งานถ้าเกิดท่อใช้งานหนักมากแล้วไปอยู่ในบริเวณที่ร้อนจัดๆอาจจะมีอายุการใช้งานเนี่ยสั้นกว่าท่อที่ผลิตออกมาพร้อมกันใช้งานแบบเดียวกันแต่อยู่บริเวณอื่นนะครับก็แตกต่างกันได้มีวันที่และมีตัวเลขที่บอก host number เนี่ยจะบ่งบอกถึงชนิดของท่อนะครับอย่างเช่นท่อแบบนี้เป็น synthetic inner tube

single wide braid อะไรอย่างนี้นะครับจะมีบอกถัดมาเป็น medium นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือมีตัวเลขทั้งหมดมีวันที่มี size นะครับแล้วก็มี lay line ด้วยถัดมาเนี่ยก็จะเป็นท่อที่มีความหนาของผิวมันน้อยลงอาจจะมีแค่ผ้าใบชั้นเดียวนะครับเป็น single braided นะครับไนลอนหรือถ้าเป็นแบบlow pressure เลยเนี่ยอาจจะมีแบบผ้านะครับถักรอบๆชั้นเดียวก็ได้เราสามารถจะไปดูตัวเลขนะครับที่ท่อแล้วก็สามารถจะเทียบถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนนะครับก็ใช้แบบเดิมนะครับรหัสเดิมแล้วก็วัดความยาวเท่าเดิมมาแล้วเราก็เปลี่ยนท่อโดยการถอดหัวมันออกไปทั้งสองฝั่งนะครับแล้วอินสเปกว่าถ้าหัวเนี่ยใช้งานได้พวกระบบท่อก็จะเป็นระบบที่ reusable ใช้งานได้เรื่อยๆครับถ้าเกิดยังอยู่ในสภาพที่ดี single wide fabric hose size ครับเรามาดูกันนิดหนึ่งก่อนที่จะไปถึงวิธีการใช้คำว่าเข้าหัวก็คือว่าติดตั้งนัตทางด้านปลายของ flexible hose นะครับเราต้องทราบว่า tube size เราก็วัดจาก outside diameter เช่นเดียวกันทีนี้ inner diameter เนี่ยมันก็จะแล้วแต่เช่น single wide braid เนี่ยผิวหรือผนังเนี่ยของท่อเนี่ยจะบางกว่าเป็น double wide นะครับตัวอย่างครับผมยังใช้ tube size diameter 1นิ้วอยู่แล้วก็ hose size เนี่ย 7/8 outside diameter ถ้าวัดไปแล้วเนี่ย 1.23 นะครับคือท่อที่เป็น solid เนี่ย1นิ้วก็จริงแต่ว่า hose ที่นำมาใช้เนี่ยมันมีความโตถึง 1.23 นิ้ว inside diameter เนี่ย 7/8 เท่านั้นซึ่งมันก็จะเท่ากันทั้ง solid ทั้ง flexible hose แล้วก็มี recommended pressure ก็คือความดันภายในนะครับก็คือ800 psi กลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มของ medium pressure ครับส่วน multiple braid ถ้าเรามาดู1นิ้วนะครับท่อที่1นิ้วเนี่ยยังคงมี inside diameter 7/8เท่ากันก็คือใช้ solid tube เนี่ยอันเดียวกันได้แต่ว่าตัวที่เป็น rubber hose เนี่ยมันมีความหนาเพิ่มมากขึ้น outside diameter เนี่ยใหญ่ถึง 1.5 นิ้วแล้วตัวของท่อ solid เองเนี่ยแค่1นิ้วแต่ว่า flexible hose เนี่ย 1.5 นิ้วใหญ่กว่าตั้งมากนะครับพวกนี้จะในกลุ่มของ high pressure ทั้งหมด 3,000 psi ครับตรงนี้ครับเลยเป็นที่มาของวิธีการติดตั้งหัวครับก็คือนัตขั้นตอนแรกก็คือเราดูก่อนว่าท่อที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาหรือว่านำไปเปลี่ยนเนี่ยจะต้องมีขนาดความยาวเท่าเดิมนะครับทุกประการสั้นกว่ายาวกว่าไม่ได้เลยทีนี้เมื่อเราทราบความยาวเรียบร้อยแล้วตรงปลายของท่อนะครับถ้าเกิดเป็นท่อที่หนามากเป็นท่อ high pressure เนี่ยไม่สามารถจะใส่เข้าไปในหัวของนัตได้เนี่ยจำเป็นที่ต้องทำให้มันบางลงนะครับซึ่งวิธีการก็คือจะต้องค่อยๆลอกเอาผิวส่วนด้านนอกที่สุดออกไปนะครับไม่ใช่เนื้อด้านในเพราะว่าเนื้อด้านในเนี่ยเป็นเนื้อที่มีผ้าใบ braided อยู่นะครับเราไปเอาออกไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันจะแข็งมากแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะมีเป็นสเตนเลสสตีลอยู่นะครับทีนี้ผิวด้านนอกเนี่ยพอจะลอกออกได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นรับเบอร์ธรรมดาเป็นยางนะครับหุ้มด้านนอกเมื่อเราลอกออกไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะสวมท่อเนี่ยนะเป็นนัตเนี่ยเข้าไปได้นะครับทีนี้วิธีการก็คือจะต้องยึดท่อให้แน่นด้วยปากกาจับชิ้นงานนะครับเป็นตัวยึดแล้วก็ค่อยๆขันหัวเขาเรียกว่า sleeve เนี่ยเข้าไปก่อนตรงนี้โดยใช้ wrench ตรงนี้อาจจะใช้เป็น open end wrench ธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่า

จะได้สะดวกในการทำงานอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แฟนนัทเพราะว่าแฟนนัทใช้ในการจับให้แน่นมันก็จะไม่สะดวกเลยถ้าเรานำมาใช้ในวิธีการนี้นะครับทีนี้มันก็จะแน่นมากเพราะว่ามันเป็นท่อใหม่เราจำเป็นต้องใช้ลูบริเคชั่นก็คือน้ำมันหล่อลื่นทั่วๆไปนะครับหยดเข้าไปแล้วก็ขันเข้าไปจนสุดจนแน่นนะครับเพราะว่าเราอาจจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเขาเรียกว่าซ็อกเก็ตตรงนี้เพื่อช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับให้งานง่ายขึ้นช่วยในการทำให้ท่อเนี่ยสลีฟเนี่ยเข้าไปอยู่ในโฮสเนี่ยได้แน่นแล้วก็ลึกที่สุดสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ท่อออกมาที่ปลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยต้องใช้ความเชี่ยวชาญต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์นะครับแตกต่างกับเป็นแฟร์เลสที่เชื่อมต่อกันไม่จำเป็นต้องใช้ อะไรพวกนี้นะครับเรามาดูวิจิตทูบซัพพอร์ตในเรื่องของการยึดท่อที่ลอดผ่าน internal structure บางอย่างอย่างเช่นจะเป็นไฟวอลนะครับถ้าเป็นไฟวอลที่ไม่ได้ซีลคือหมายความว่ามีอากาศถ่ายเทได้ตามปกตินะครับจะใช้วิธีการเจาะรูนะครับแล้วก็ให้ท่อเนี่ยลอดผ่านไปได้แล้วก็จะมีระยะเว้นระยะห่างเป็นอย่างน้อยเนี่ย1/4นิ้วรอบๆไม่ว่าท่อเนี่ยจะมีขนาดใดก็ตามนะครับโดยปกติแล้ว internal structure พวกนี้เนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็จะไม่มีการเจาะอะไรใดๆเด็ดขาดนะครับเพราะจะเป็นการลดความแข็งแรงเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จำเป็นที่ต้องเจาะให้ช่องที่ท่อผ่านไปเนี่ยให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับและจะต้องมีลักษณะเหมือนสิ่งที่ป้องกันการเกิดการขูดขีดหรือชาร์ฟติ้งนะครับคืออาจจะมีการขยับไม่ได้บ้างบางเวลาอย่างเงี้ยแล้วมันไปขูดกันนะครับก็ทำให้ท่อเนี่ยเกิดการชำรุดได้ก็เลยจะต้องมีเป็นรับเบอร์กรอมเมตถ้าเกิดว่าบ้านเราก็คงเรียกว่าเป็นลูกยางนะครับมันเป็นยางซึ่งกรอมเมตทุกประเภทก็จำเป็นที่ต้องมี AN standard เช่นเดียวกันนะครับเนื่องด้วยความหนาของinternal structure ตรงนั้นด้วยแล้วก็ป้องกันท่อที่จะเกิดการชำรุดแล้วก็ต้องมีการยึดโยงด้วยการใช้anchor หรือว่ามีตัวจับยึดนะครับและจะต้องมีระยะห่างด้วยเป็นกฎข้อบังคับเลยครับว่าถ้าเกิดว่าท่อ rigid tube เนี่ยที่เดินภายในเครื่องบินมีความมีไดมิเตอร์ในแต่ละขนาดเช่นนะครับครึ่งนิ้วที่ใช้กันมากเนี่ยผมจะเห็นว่ามันมีอยู่3/8หรือครึ่งนิ้วเนี่ยจะเยอะมากครับขนาดของท่อที่เดินไปเนี่ยระยะของแองเกิลหรือว่าจุดยึดต้องอยู่ระหว่างตรงนี้ครับ16.5 นิ้วช่วงนี้ครับหรือว่าท่อขนาดครึ่งนิ้วเนี่ยถ้าดูในตารางก็19 นิ้วช่วงทุกช่วงจะต้องมีการยึดโยงในแต่ละท่อนะครับของใครของมันจะยึดอยู่กับrigid structure ที่ขยับตัวไม่ได้ท่อยิ่งใหญ่นะครับยิ่งมีไดมิเตอร์มากตัวมันเองอ่ะก็จะมีความแข็งแรงกว่าท่อที่เล็กอยู่แล้วนะครับก็เลยสามารถจะมีระยะห่างที่มากกว่าท่อเล็กๆได้ทีนี้ตัวยึดก็จะใหญ่ขึ้นไปด้วยนะครับระหว่างตัวยึดจะมียางรองด้วยเช่นเดียวกันแล้วอุปกรณ์พวกนี้แน่นอนจะต้องเป็น AN standard ด้วยนะครับถ้าเป็นท่อสตีลก็มีระยะที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเป็นท่อเหล็กทีนี้เรามาดูภาพทางขวามือนะครับผมมีลักษณะเอลโบบางอย่างให้ดูมันมีเหมือนกับเกลียวครับโดยปกติเกลียวของเอลโบจะเอาไว้เชื่อมต่อกับflexible hose fitting หรืออาจจะเป็นSolid ก็ได้นะครับ
แต่ก็จะเป็นนัตที่เป็นแบบแฟลร์นะครับก็ยึดติดกัน2ฝั่งได้ตามปกตินะครับถ่ายเพรสเชอร์ได้ทีนี้ปรากฏว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีเกลียวอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับเกลียวนี้จะเป็นเกลียวที่ขนาดเท่ากันกับไซส์ของ AN นั้นทีนี้แล้วเกลียวนี้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อกันนี้แหละครับถ้าสมมุติว่าท่อตรงนี้จะต้องลอดผ่านหรือว่าบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็น pressure bulk case หรือว่าเป็นบริเวณที่อากาศเนี่ยต้องซีลไม่สามารถไหลผ่านได้หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิร้อนอย่างเช่นอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นเครื่องยนต์อีกฝั่งนึงเนี่ยบริเวณเป็นห้องโดยสารนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดมีการเจาะรูเกิดขึ้นเนี่ยความร้อนจะผ่านมาได้แล้วก็อันตรายในเรื่องของไฟนะครับเขาถึงเรียกว่าไฟวอลนะครับป้องกันไฟเอาไว้ทีนี้เราก็จะไปเจาะรูไม่ได้ครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่มีเกลียว2ชั้นอย่างนี้แทนนะครับเขาเอาเกลียวตรงนี้แหละครับไว้ติดตั้งการเจาะรูเนี่ยก็จะเจาะให้พอดีกับเกลียวตรงนี้แล้วเราก็จะใช้นัตที่เป็นตัวนัตพิเศษของมันนะครับยึด2ฝั่งสรุปแล้วเอลโบตัวนี้ก็จะคาอยู่ตรงบริเวณไฟวอลตัวนี้โดยที่มีหัวแฟลร์ออกมาทั้ง2ฝั่งดังนั้นแล้วก็จะไม่มีการเจาะรูนะครับหรือว่ากรอมเม็ดเกิดขึ้นดังนั้นอากาศ2ฝั่งก็จะซีลนะครับไม่สามารถจะไหลผ่านเข้าหากันได้แล้วก็จะมีการต่อท่อต่อไปยังคอมพาร์ตเมนต์อื่นๆถ้าเกิดว่ามีบัลค์เฮดบริเวณอื่นด้วยก็จะใช้ตัวนี้แหละครับต่อกันไปเรื่อยๆเพราะป้องกันอากาศที่จะไหลผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในเรื่องของการใช้fire sleeve หรือว่าท่อหุ้มป้องกันความร้อนบางครั้งเราจะเห็นท่อแบบเป็นสเตนเลสธรรมดาหรือว่าเป็นรับเบอร์นะครับหรือว่าเป็นรับเบอร์เบรดเดดไนลอนเป็นสีดำทีนี้เราอาจจะเห็นบางอย่างที่จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับหุ้มไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือท่อปกตินี่แหละครับมันเป็น flexible hose ธรรมดาแต่ว่าเป็น flexible hose ที่เกี่ยวข้องกับของเหลวที่ติดไฟได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น fuel หรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับปัญหาก็คือเวลามันได้ถูกเดินท่อผ่านไปตรงไหนก็ตามถ้าเกิดว่ามีความร้อนมากๆเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงข้างในเนี่ยจะเกิดเป็นฟองครับแล้วจะเกิด air trap เกิดขึ้นหรือไม่ก็ฟองน้ำมันเนี่ยที่มันระเหยเป็นไอเพราะโดนความร้อนตรงนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปในระบบก็จะทำความเสียหายหรือว่าทำให้เครื่องยนต์เนี่ยนะเดินผิดปกติได้ก็เลยต้องใช้ fire sleeve นะครับห่อเลยครับนะครับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีแคลมป์เนี่ยเป็น stainless steel แคลมป์เนี่ยรัดเป็นพิเศษตรงนี้นะครับทำมาจากวัสดุที่ป้องกันความร้อนได้ดีมากข้างในเป็นลักษณะของ thermal blanket นะครับป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยความร้อนที่พูดถึงนี่คือร้อนมากๆเลยนะครับจากท่อไอเสียบริเวณนั้นนะดังนั้นแล้วเราอาจจะพบเห็น fire sleeve นะครับห่อหุ้มท่อ flexible hose ได้นะครับครับในตอนนี้ผมได้พูดถึง rigid tube flexible hose fittingแฟลร์แล้วก็ flareless นะครับในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึง locking devices รวมไปถึง wire นะครับก็คือลวด lock nut แล้วก็ spring washer ในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักซ์ส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวก

ไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อนะครับในบทที่8นะครับเรายังอยู่กับโครงหลังคานะครับในบทที่ผ่านมาเราอยู่ที่อเสดั้งแล้วก็สะพานรับแต่ทันนะครับเรามาต่อกันเลยนะไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะคะเครื่องติดแล้วก็ต้องแบบนะเครื่องดีเซลนะครับร้อนช้านะถ้ามันร้อนแล้วก็ต้องเร่งต่อนะครับนะโอเคเราก็มาเลิกไปเลยครับก็มาที่ตรงนี้เลยนะเราก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับอันนี้อะไรอันนี้ดั้งอย่าลืมทุกคนดูเองนะครับต้องพยายามตรวจตัวเองนะไอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือสะพานรับแต่ทันเนาะแล้วก็แก้ชื่อครับสะพานรับจันทันนะครับเรียบร้อยเปลี่ยนชื่อแล้วจากนั้นนะครับเราจะก๊อปปี้ทั้งดั้งทั้งสะพานรับจันทันครับวิ่งไปตามแนวด้านหน้านี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นหมาแงนใช่ไหมก็ก๊อปปี้อย่างนี้ไปครับปึ๊บนะจับแล้วก็ยกมาวางตรงนี้นะครับนี่เลยโอเคเพื่อประหยัดเวลาครับเรากดหารเลยครับเมื่อวางปึ๊บกดหาร2ใช่ไหมมันจะเบิ้ลให้2ตัวครับกดหารนะครับหาร dy 2ซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับหารนะสแลชนะครับอยู่ข้างหัวฝานะ enter เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะแต่ระยะของมันนี่อาจจะไม่ตรงนะเช็คให้ดีนะครับถ้าไม่เซ็นเตอร์เนี่ยเราให้ดีนะครับเราลองเช็คดูก่อนเซ็นเตอร์ไหมจับ m move ตรงนี้ชิปค้างไว้จับอย่างเงี้ยเซ็นเตอร์ละตรงแล้วครับอย่างงี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปมาเร็วๆเลยนะช่างแบบรีบแล้วจะเบิกแล้วนะต้องเร่งงานหน่อยต่อไปครับเราจะทำส่วนที่เป็นจันทันวิธีการครับแบบนี้ครับเราก็ใช้หลักการคือการหมุนนะครับก็จะหมุนตัวนี้ครับก๊อปปี้ขึ้นไปครับเอาดั้งนี่แหละขึ้นไปอันนี้ดั้งขึ้นไปนี่ครับก๊อปปี้ดั้งขึ้นไปนะจากนั้นนะครับเราก็ระเบิดออกคลิกขวา explode นะครับลบออกไปตัวนึงนี่ครับมันก็เหลือแค่นี้นะนะครับในส่วนที่เป็นจันทันถ้าเราอยากจะทาสีครับก็ทาสีนิดนึงแล้วกันให้มันแตกต่างไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้รู้ว่านี่คือจันทันนะครับเนี่ยนะครับง่ายๆเลยโอเคต่อนะเร็วๆนะครับจากนั้นเราก็หมุนครับจับมาวางคล้ายเลโก้แหละจับปั๊บวางนะครับต่อไปครับหมุนครับโรเตทครับนะครับก็เริ่มแรกเราจะหมุนกลับมาแนวนอนก่อนคลิกแล้วก็วางแบบนี้นะครับแนวนอนก่อนจากนั้นจับมาวางตรงนี้จับตรงนี้ snap มาวางตรงนี้ครับปึ๊บเขาให้เรียบร้อยครับนะเอาละครับเนี่ยวางไว้ก่อนแต่อย่าลืมหลังคาของเราครับมันเป็นหลังคาโมเดิร์นนะครับหมาแงนซึ่งจะมีการหมุนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวอาจารย์ป้อมขอทำนะครับระยะชายคาก่อนสมมติในแบบบอกว่าระยะชายคาเนี่ยก็คือ1เมตรจากขอบเสาวิธีการนะครับคือแบบนี้ครับให้เรากด R สี่เหลี่ยมนะที่ขอบเสาจากนั้นกด F offset นะครับแล้วก็พิมพ์1ครับ Enter เรียบร้อยครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราขยายก่อนไอ้ตัวสะพานรับแต่ทันเนี่ยมันก็ต้องขยายตามขนาดของระยะชายคานะครับเราก็เลือกตรงนี้ครับลากจากขวามาซ้ายครอบตรงนี้จึ๊บนะครับจากนั้นกด Escape ดึงครับนี่ดึงเลยดื้อๆเลยดึงตรงนี้เซ็นเตอร์ลากมา snap กับระยะชายคาปั๊บเรียบร้อยตรงนี้ก็เหมือนกันครับดึงมาเลยแล้วก็ snap กับตรงนี้ครับแค่นี้แหละครับเราก็ได้ละนะครับโอเคต่อไปครับเราจะเริ่มปรับนะครับจันทันนะครับวิธีการก็คือโรเตทง่ายๆครับคือเหล็กจันทันเนี่ยมันจะพาดนะครับตรงนี้แล้วมันจะตัดตรงนี้ยกขึ้นไปแบบนี้ครับเนี่ยจุดนี้คือจุดหมุนของมันครับ5องศาวิธีการก็ง่ายมากครับดูนะครับคลิกที่เหล็กกด Q rotate นะครับจากนั้นนะครับจับตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินคลิกเหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับ5องศาอีกทีนะครับทุกคนดูนะอีกทีนะกดชิ้นงานกด Q rotate แปะตรงนี้
ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงคลิก5องศานะครับจากนั้นมาครับเราจะสเกลครับให้มันยาวออกมาเกินนะครับเพราะว่ามันมีชายคาอยู่ข้างละเมตรถูกไหมครับเราต้องลองมารับแปรนะครับลองรับแปรเอาละวิธีการคือแบบนี้ครับเราจะดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อนครับดูนะกด R สี่เหลี่ยมเราจะทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวล็อกแกนครับแล้วลากขึ้นมาแบบนี้ครับตรงนี้แหละคือระยะที่เราต้องการทำในส่วนที่เป็นชายคานะครับกดคลิกครับ 1-2 เพื่อเลือกตรงนี้ทั้งหมดนะครับจากนั้นออกคำสั่ง M move ครับจับตรงนี้จึ๊บมาวางตรงนี้ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับจากนั้นง่ายมากครับก็สเกลครับจับตรงนี้นะจากนั้นกด S scale ดึงมาเลยครับปึ๊บแปะตรงนี้เลยเกินไปก่อนไม่เป็นไรจากนั้นฝั่งนี้ครับกด S scale ดึงมาเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นนะดูเทคนิคนะครับเราต้องการให้มันหดลงไปเท่ากับตรงนี้ครับนี่คือระยะชายคาให้กด L ดีสอนะลากเส้นตรงนี้มาก่อนนี่ครับแล้วจากนั้นกด S scale ดึงมาแล้ว snap กับเส้นนี้ครับเรียบร้อยครับลบทิ้งเลยครับไม่สนใจละไอ้อีกฝั่งนึงด้วยครับกดดีสอครับตรงนี้ L ดีสอจากนั้นกด S scale ดึงไปชนปั๊บลบเลยเสร็จคือไอ้ตรงเนี้ยมันคือระยะชายคานะครับสำคัญนะครับนะตรงเนี้ยซึ่งต้องดูตามแบบนะจริงๆ1เมตรก็ถือว่าน้อยไปนะครับก็ต้องไปดูผู้ออกแบบแล้วกันนะครับเราเป็นคนเขียนแบบอย่าไปคิดเองนะดูแบบให้ผู้ออกแบบเขาเป็นคนออกแบบนะครับเราเป็นคนเขียนแบบเนี่ยสร้างโมเดลเนี่ยนะครับอ่ะโอเคครับจากนั้นมาก็เสร็จแล้วตรงนี้ก็ลบทิ้งไปครับไม่ใช่ละคลิกรัวครับเลือกทั้งหมดเลยจากนั้นกดคลิกขวาแล้วก็ erase ก็เราก็จะได้ตัวนะครับในส่วนที่เป็นจันทันมาละนะครับโอเคครับก็ย้ายจันทันครับมาไว้ด้านข้างครับสุดนี้ครับโอเคนะจากนั้นมาจันทันเนี่ยมันจะมีวันวางไปเรื่อยๆระยะห่างกัน1เมตรไปเรื่อยๆตามแบบนะครับวิธีการคือเราก็ copy มาเรื่อยๆครับตามนี้กดจับปุ๊บนะครับคอนโทรลนะครับพิมพ์เลย1 enter จากนั้นตามด้วย x ถูกไหมครับจำนวนถูกไหมครับx ตอนนี้เราก็เดาแล้วครับx อะไรดี x9 พอไหมเฮ้ย x9 ไม่พอ x10 พอไหม x10 x10 ไม่พอX10 เนี่ยมันยังขาดอีกนิดนึงเห็นไหมครับปลายจันทันอีกฝั่งนึงอ่ะนะครับปลายตัวสะพานรับจันทันอ่ะอีกฝั่งนึงอ่ะมันยังขาดดังนั้นเองแล้วก็โทรไปถามผู้ออกแบบครับพี่บอกว่าจันทันเนี่ยห่างกัน1เมตรใช่ไหมแต่มันหาไม่ลงตัวพี่ผมขอเป็น 1.1 ได้ไหมถ้าเขาโอเคผู้ออกแบบโอเคก็ได้ถูกไหมครับสมมติในกรณีเราเจรจาแล้วว่ามันได้นะครับเนี่ยเราก๊อปปี้มาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันไม่ลงตัวครับถ้าได้ก็เกลี่ยครับเขาเรียกการเกลี่ยปกติแล้วเราควรเกลี่ยนะโดยหลักการนะครับก็วิธีการเกลี่ยก็ง่ายมากดูนะสอนมาแล้วครับดูนะจับที่งานตรงนี้มาจับที่ขอบครับทุกคนดูนะส่วนใหญ่ในคลิป YouTube ไม่ค่อยมีสอนนะตรงนี้ชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ยกมาวางอีกฝั่งนึงเมื่อได้แล้วจำได้ไหมครับว่าเรามี10ตัวใช่ไหมต้องเกลี่ยใช่ไหมครับกด dy ครับหารครับหารลงตัวครับขอให้โปรแกรมคำนวณให้ใหม่ให้หารลงตัว10ตัวครับ10แล้วก็ enter จากนั้นนะครับเมื่อได้แล้ววัดระยะดูครับ center ของจันทันครับ 1.01 โดยประมาณก็โอเคนะครับเกินไป10เซนเองนะครับก็คุยกับผู้ออกแบบนะคือตามแบบบอกว่า1เมตรใช่ไหมแต่ตอนนี้เราผิดแบบนะโดยหลักการเพราะเราคือ 1.01 นะครับเรียบร้อยครับนี่คือการเกลี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงเนี้ยสังเกตแปรมันจะพลิกเอาด้านที่เป็นตัว C ออกซึ่งตรงเนี้ยไม่ดีนะเพราะฝั่งเนี้ยมันจะมีการยึดกับตัวไม้ฝาดังนั้นเองเนี่ยเราต้องฟลิปนิดนึงครับฟลิปก็คือเรากลับด้านนิดนึงเอาด้านที่มันยิงเหล็กได้มาติดครับก็คลิกขวาครับจะได้ออกฟลิป along แล้วก็ red direction เห็นไหมครับแบบนี้ไอ้ดีเทลพวกเนี้ยเป็นประสบการณ์นะที่คนต้องทำนะครับตอนอยู่ในงานนะครับนะตอนนี้เราก็มาดูกันเหล็กของเราพร้อมยังครบอย่างอันนี้สะพานรับจันทานอันนี้ดั้งอาเสส่วนตัวนี้ครับทั้งหมดครับมันคือจันทันครับเราก็จะเลือกเหล็กทั้งหมดครับคลิกขวา make group นะ
แล้วตั้งชื่อว่าจันทันครับจันทันนะครับเอาละใกล้ละเหลือเหล็กตัวสุดท้ายครับนะเหล็กตัวสุดท้ายซึ่งเหล็กตัวสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าแปรซึ่งแปรเนี่ยจะเป็นประการด่านแรกเลยนะครับที่รับน้ำหนักนะครับนะตัวเมทัลชีทนะครับแต่ก่อนเราไปทำแปรนะครับจะเห็นว่าตัวสะพานรับจัดทันของเราครับมันยังผิดตำแหน่งอยู่เราต้องยกสะพานรับจัดทันนะครับก็คือสะพานรับจันทันหน้าที่ของมันคือรับจันทันแต่ตอนนี้ทุกคนดูเนี่ยในภาพเนี่ยมันรับอยู่ไหมครับจันทันไอ้ตัวสุดท้ายอ่ะใช่เนาะมันรับอยู่แต่ไอ้สองตัวบนเนี่ยมันยังไม่รับใช่ไหมนั้นเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราต้องยกมันขึ้นไปครับเพื่อรองรับจันทันครับโอเคเราก็คลิกนะครับสะพานรับจันทันตัวแรกครับตรงกลางนะครับ M move จับตรงนี้ครับที่มุมนี้ครับยกขึ้นเอาละยกขึ้นธรรมดาไม่ได้ต้องล็อกแกนครับกดคีย์บอร์ดขึ้นครับล็อกแกนน้ำเงินแล้วก็มาสแนปกับขอบจันทันตรงนี้แหละครับนี่สแนปปั๊บเรียบร้อยอย่างนี้แหละครับมันทำหน้าที่แล้วสะพานรับจันทันนะไอ้เมื่อกี้ไม่ได้รับนะครับอ่ะต่อไปตรงนี้ครับจับ M move ครับกดคีย์บอร์ดขึ้นล็อกแกนแปะเลยจึ๊บโคตรง่ายเลยเห็นไหมครับแล้วบอกให้ก่อนนะทำเสร็จปุ๊บสั่งช่างตัดได้เลยนะครับจากนั้นมาครับจันทันยังระยะไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องสเกลถูกไหมครับทุกคนอารมณ์เหมือนเลโก้ครับอ่ะเราก็เลือกครับลากจากขวามาซ้ายอันนี้ก็ทริคนะครับจากนั้นมากด S scale ดึงขึ้นตรงกลางครับนี่สเกลอ่ะไปต่อรองรับจันทันครับปั๊บเข้าไปให้นะนี่ครับอ่ะดั้งไปรับครับสะพานรับจันทันครับเลือกปึ๊บ S scale แล้วก็ดึงครับอัพเข้าไปให้นะครับแปะเข้าไปตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะโอเคตอนนี้เราได้จันทันละอ่ะสุดท้ายครับนะโครงหลังคาเราจะเสร็จแล้วต้องวางแปรเพราะว่าตอนนี้ช่างเมทัลชีทมันนั่งรอแล้วครับนะอยู่แล้วโอเคเราวางแปรยังไงครับแต่แปรเนี่ยมันขนาดมันคนละตัวนะแปรเนี่ยขนาดคือ C75 เราทำเก็บไปแล้วครับตรงนี้นะนี่อ่ะโทรเรียกช่างสั่งซื้อมาละเอาสีเขียวทานิดนึงโอเคยกแปรมาครับ M move จับปึ๊บเขาให้จากนั้นเอาไปวางตรงนี้ก่อนเอาไปวางสุดท้ายก่อนนะครับวางแล้วจากนั้นนะครับหมุนครับหมุน Q rotate ล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินคลิกแล้วก็หมุนแบบนี้ครับ90องศาครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่แบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าด้านนี้รับแรงให้เราหมุนกลับด้านครับ M move ครับคือถ้ากลับด้านอย่างเงี้ยครับใช้คำสั่ง M move นะง่ายกว่า M move ครับจับตรงนี้หมุนครับนี่ครับ M move ครับด้านนี้ครับหมุนครับแบบนี้คือมันหมุนได้หลายวิธีนะก็คือถ้าคิดว่ามีวิธีที่ดีกว่าอาจารย์ก็ทำนะครับมันหลากหลายมากนะครับโอเคมาได้แล้วครับแต่ตอนนี้สำคัญนะต้องทำตามอาจารย์นะคือตอนนี้ไอ้ของเราเนี่ยมันสโลปมันมี5องศาแต่ไอ้แปรมันยังไม่ได้หมุนไอ้แปรเนี่ยมันต้องวางเอียงตามจันทันนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับก็อีซี่แอนด์ฟันเลยก็คือใช้โรเททนี่แหละดื้อครับดูนะคลิกที่แปรกด Q rotate วางตรงนี้ครับมุมนี้จุดหมุนนะครับมุมนี้นะล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินแดงครับซ้ายเขียวขวาแดงนะขวาแดงคลิกแล้วก็คลิกตรงนี้ครับคลิกแล้วยกขึ้นมาเลยครับปั๊บเข้าไปครับนี่ครับแปรของเราก็มาวางในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วครับโอ้โหแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วอ่ะสเกลนะครับ S scale ดึงตรงกลางของแปรลากมานะครับนี่เลยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแปรมาแล้วโอเคเนื่องจากว่าแปรเนี่ยมันรองรับหลังคาเมทัลชีทและเมทัลชีทครับมันไม่หนักนะคือถ้าเราพูดถึงกระเบื้องเนี่ยบางทีมีกระเบื้องคอนกรีตเนี่ยโคตรหนักเลยนะแต่เมทัลชีทเนี่ยมันบางมาก4มิลเองแล้วก็มี PU โฟมนะเกี่ยวกับของเราก็เบามากครับดังนั้นเองเนี่ยไอ้ตัวส่วนใหญ่แล้วไอ้แปรเนี่ยมันจะไม่ได้วางถี่นะครับ
ก็ถ้าในแบบส่วนใหญ่เราจะเห็นวางไม่เกินเมตร50แต่นั้นเองเนี่ยอยากประหยัดนะครับเราก็จัดเลยเมตร50คือต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้เราบอกล็อกไม่ได้นะต้องให้วิศวกรคำนวณนะครับแต่กำลังอธิบายเฉยว่าโซนใหญ่ที่เราเห็นในแบบเนี่ยจะอยู่ที่เมตร50นะครับเอาละเราก็ copy ไปครับ add เมตร50นะครับแต่ตอนนี้แน่นอนครับมันไม่ลงตัวอีกแล้วมันก็ต้องเกลี่ยครับนะแล้วก็บอกว่าเกลี่ยได้นะครับถ้าเกลี่ยได้ก็ตามนี้เลยครับดูนะเราก็จับตรงนี้ครับแล้วคอนโทรล1ทีลากไปตามแนวของสโลปของนะครับจะทันนะครับจากนั้นพิมพ์ระยะ 1.5 แล้วก็ Enter ครับนี่ครับจากนั้นกดครับ X ครับ X5 X5 ไม่พอ X6 X6 ไม่พอ X7 X7 เกินความหมายคืออะไรถ้าเราเอาวาง Add 1.5 แปลจะเกินดังนั้นเองก็ไม่ต้องโทรถามผู้ออกแบบถูกไหมครับเพราะว่าเราลดระยะห่างลงมาครับถูกไหมก็ง่ายครับเราก็อันดูครับ1 2 3 4 5 6 7อ่ะโอเค7ตัวครับเราก็กดตรงนี้จับที่ตรงนี้ครับแล้วกดคอนโทรลหนึ่งทียกไปวางครับตรงนี้แล้วกด DY ครับหารลงตัวครับหาร7แล้วก็ enter ครับโอ้โหคือเลขโยนทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับนะ SketchUp เนี่ยไม่ต้องใช้นะครับอ่ะเรามาดูกันสุดท้ายแล้วระยะแปรห่างเท่าไหร่ครับในแบบจับ center แล้วก็ center ครับผลคือ 1.46 ในแบบบอก 1.5 แต่ตอนนี้เรา 1.46 ถ้ามันน้อยกว่าครับไม่ใช่ปัญหาครับไม่ต้องกังวลครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับและตอนนี้ครับงานโครงสร้างของเราครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับนะถ้าเรามาดูเอาท์ไลเนอร์เนี่ยจะเห็นว่าเรามีเหล็กทุกอย่างตามขนาดนะครับนี่คือแบบหล่อแบบมืออาชีพเลยนะนะครับและที่เอาท์ไลเนอร์เนี่ยนะครับตอนนี้มันมีการแตกชิ้นงานเยอะครับเราสามารถบีบได้นะครับบีบได้ซึ่งการบีบนี้นะครับคือการกดตรงนี้ครับคลิกคอลแลปคอลแลปก็คือยุบให้เหลือแต่ตัวด้านนอกสุดคือกรุ๊ปมันซ้อนกันเยอะครับกดคอลแลปเห็นไหมครับเมื่อคอลแลปแล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้หมวดงานขึ้นแบบนี้ครับที่มันยุบแล้วแบบนี้ครับซึ่งในกรณีนี้ครับผมจะเลือกทั้งหมดตรงนี้ครับและผมจะเรียกว่าโครงสร้างหลังคาคลิกขวา make group แล้วที่ outliner เนี่ยทั้งหมดเนี้ยผมจะเรียกว่าหมวดงานโครงสร้างหลังคานี่ครับนี่คือโปรนะครับที่ outliner นะครับอ่ะพับลงมาครับเรียบร้อยส่วนที่เหลือครับตรงนี้ครับอ่ะผมปิดตานะปิดตาครับปึ๊บมันหายไปละปิดตาส่วนเมื่อปิดตาตรงนี้แล้วครับส่วนที่เหลือตรงนี้ครับเลือกทั้งหมดครับแล้วก็เมคกรุ๊ปครับไอ้ตรงนี้เราจะเรียกว่าหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและ enter ครับและเวลาเรา collab all ครับกดตัวนี้ collab all ผลก็คือว่าเราจะได้หมวดงาน2หมวดงานทันทีครับในโมเดลครับและเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะซ่อนนะครับแล้วก็เปิดชิ้นงานเราขึ้นมาแบบนี้ครับและนี่แหละครับคือการ organize โมเดลพอทำงานไปด้วยครับและโมเดลเราบอกกันเลยว่าเวลาเอาไปโชว์ใครนะใครๆก็อยากได้หาเงินได้จริงนะครับนะครับโอเคครับต่อไปครับหมวดงานต่อไปที่เราจะทำครับก็คือสถาปัตยกรรมหลังคาครับที่บอกไว้นะเริ่มกันเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสร้างนะครับในส่วนที่เป็นเชิงชายก่อนดูนะครับตอนนี้หลังคามันเอียงใช่ไหมดังนั้นเองเทคนิคนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแกนตามแนวเอียงครับคือถ้าเราไม่เปลี่ยนแกนตามแนวเอียงนะครับการเขียนจะยากมากนะครับเทคนิคที่ทำอย่างนี้ครับให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในหลังคานะครับแบบนี้ครับและตรงนี้หลังคาของเราทั้งหมดตรงนี้ครับมันจะเป็นลักษณะคือแกนของมันนะครับจะวิ่งตามแนวราบเข้าใจไหมครับเนี่ยแกนจะวิ่งตามแนวราบแต่เราต้องการทำหลังเชิงชายครับวิ่งตามแนวสโลปง่ายมากครับเราก็เปลี่ยนแกนครับให้แกนของมันอะสเก็ตอัพอะวิ่งตามแนวสโลปซะเข้าใจไหมครับเขาเรียกการเทมโพรารี่อะชั่วคราวในการเปลี่ยนแกนครับวิธีการเปลี่ยนแกนง่ายมากครับให้เรามาที่คำสั่งบริเวณนี้ครับตรง last to set ตรงนี้นะก็จะมีตรงเนี้ยเนี่ย
axis เนี่ยครับ axis เนี่ย axis กด axis นะครับตรงนี้จึ๊บจากนั้นนะครับให้เรานะครับคลิกตรงขอบนะตรงนี้ครับขอบของเหล็กนะครับตรงนี้นะคลิกลากมาตามแนวนี้ครับก็คือเอาแกนแดงอ่ะวิ่งตามแนวนี้ครับคลิกคลิกเสร็จแล้วครับดูอีกทีนะคลิก1ครั้งกดตรงนี้ครับแล้วลากมาตามแนวแกนนี้ครับคลิกคลิกตอนนี้แกนเห็นมั้ยครับแกนเขียวของเราจะวิ่งตามแนวสโลปละแล้วก็แกนแดงวิ่งตามแนวสโลปละแค่นี้ครับเสร็จละกรุ๊ปนี้จึงมีการเอียงตามแนวสโลปแล้วเห็นมั้ยครับเห็นภาพมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยครับมันเอียงตามแนวสโลปแล้วและตอนนี้ชีวิตดีครับเราก็สามารถสร้างชิ้นงานได้ง่ายครับในนี้ครับโอเคเข้าไปข้างในครับอย่าลืมนะเรามีโหมด High Res All Model ช่วยครับนี่ High Res All Model ช่วยด้วย N นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกเราจะกด R สี่เหลี่ยมครับที่ขอบของตัวจันทันนะครับ R สี่เหลี่ยมแต่ที่มุมนี้นะครับ

แล้วก็ลากสี่เหลี่ยมมาสังเกตนะครับสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยจะเอียงตามแนวสโลปนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแกนแล้วไงนะครับเพื่อความสบายใจล็อกแกนด้วยกดคีย์บอร์ดขึ้นครับขึ้นด้านบนนะมันล็อกแกนน้ำเงินครับปึ๊บเรียบร้อยนะเข้มละพลังเงินเข้มอย่างนี้ว่าล็อกแกนละแล้วก็ลากมาครับมาถึงตรงนี้เลยครับที่มุมนี้เนี่ยครับเราก็จะได้แนวครับขึ้นมาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเอ๊ะทำไมสโลปมันไม่ได้โอ้สี่เหลี่ยมมันไม่ได้ไม่เป็นไรครับจับตรงนี้มาดึงขึ้นมาไม่เป็นไรครับพลาดเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าต้องเช็คนะครับตรวจสอบให้ดีโอเคจากนั้นมาเราก็จะมูฟขึ้นมาครับจำระยะได้ไหมเท่าไหร่ต้องจำให้ได้อาจารย์ป้อมมูฟขึ้นมา5เมตรทุกคนอาจจะมูฟกี่เมตรก็ได้แต่ต้องจำให้ได้5เมตรนะครับอันนี้คือมูฟขึ้นมา5เมตรเพื่ออะไรเพื่อเป็นแนวนะครับในการทำงานโอเคก๊อปปี้ขึ้นไปอีก5เมตรครับเก็บไว้เพื่ออะไรเพื่อทำเมทัลชีทนะครับเอาละต่อไปครับเดี๋ยวเราจะทำเชิงชายครับเชิงชายเนี่ยมันจะเป็นไม้นะครับหนา 1.6 เซนและมันจะมีหน้ากว้างครับ2ไซส์2ขนาดเชิงชายนะครับ8นิ้วนะครับหรือ20เซนและอีกตัวนึงคือโบเชิงชายนะครับไอตัวปิดเชิงชายข้างบนอีกทีนะครับก็6นิ้วนะหรือ15เซนนะครับตอนนี้เราทำตัวแรกก่อนตัว8นิ้วก่อนนะครับกด F offset ดึงออกมาความหนาก็ประมาณ 1.6 ซมนะครับหรือ 1.6 cm ครับคลิก offset นะครับ F offset ดึงมาเลยครับ 1.6 cm แล้วก็ enter ครับจากนั้นนะครับเราคลิกขวาที่เฟซตรงนี้ครับแล้วก็ erase เลยเพราะว่าเราไม่ต้องการถูกไหมครับเราต้องการแค่ขอบแล้วก็ดึงลงไปข้างล่างครับพุทธภูครับ P พุทธภูครับนี่ตามแกนนะครับก็ดึงลงไปครับอันนี้คือ8นิ้วใช่ไหมเราพิมพ์เลยครับ8นิ้วเลยครับ8ฟันหนูครับนี่คือครั้งแรกที่เราหน่วยนิ้วนะครับไม่ต้องแปลงหน่วยนะครับ8นิ้วเลยแต่ทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ20เซนนะครับก็8นิ้วแหละนะครับ enter เลยมาได้แล้วครับคลิกรัวครับคลิกขวา make group คลิกรัวคลิกขวา make group นะครับจากนั้นตั้งชื่อที่ outliner เลยครับตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อเลยว่าอะไรครับเชิงชายไม้เทียมนะครับไม้เทียมนะแล้วก็บอกว่า8นิ้ว enter เชิงชายไม้เทียม8นิ้วนะครับจากนั้นนะครับทาสีนิดนึงครับเพื่อความสบายใจนะ B bucket นะครับแล้วก็เลือก wood B bucket แล้วก็เลือก wood นะครับถ้าใครไม่ทันไปดูในคลิปที่ผ่านๆมานะครับอธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้ wood นะครับก็เสร็จละแล้วก็ย้ายเลเยอร์ด้วยถูกมั้ยครับมืออาชีพต้องทำแบบมืออาชีพนะย้ายเลเยอร์นะครับดับดาวตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่อะไรครับเชิงชายอยู่ไหนเอ่ยมียังเชิงชายเชิงชายนี่ครับตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเสร็จไอ้นี่คือตัวอะไรครับไอ้นี่คือตัว8นิ้วอ่ะมีอีกตัวนึงเชิงชาย6นิ้วครับปิดด้านบนครับก็ทำเหมือนเดิมครับกด R สี่เหลี่ยมครับ8ที่ขอบครับแล้วก็ลากมาครับจากนั้นกด F offset ครับ 1.6 cm จากนั้นคลิกขวาตรงนี้นะครับกด erase เอาละจากนั้นกด pivot pull ครับปึ๊บดึงลงไป6นิ้ว6ฟันหนูนะนี่ครับ enter นะเหมือนเดิม make group คลิกรัวๆคลิกขวา make group จากนั้น b bucket นะครับแล้วก็นะครับทาสีตั้งชื่อว่าเชิงชายไม้เทียมนะครับ6นิ้วครับเมื่อกี้8นิ้วนะจากนั้นก็ย้ายเลเยอร์ครับไปอยู่ตัวเชิงชายนี่คือสเต็ปครับเหมือนเดิมทุกครั้งครับเรียบร้อยครับชีวิตดีๆครับเห็นไหมครับจากนั้นครับเราก็มูฟลงครับมูฟลงตรงนี้สำคัญมากนะต้องมูฟลงเท่ากับระยะที่เรายกขึ้นมาครับมันจะได้วางพอดีก็มูฟลง5เมตรครับ M move ลงไป5เมตร enter เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะชีวิตดีๆครับนะเอาละนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำหลังคาเมทัลชีทครับตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้เรายกขึ้นมา5บวก5คือ10ใช่ไหมครับเอาละเมทัลชีทเนี่ยมันจริงๆมันหนานะมันมี PU foam นะครับแต่ตัวเองอ่ะตัวเขาเองอาจจะหนาแค่ประมาณสัก 3-4-5 มิล นะครับเนื่องจาก

ว่าถ้าเราทำบางเกินไปอ่ะมันดูไม่ดีครับแล้วก็ยกมาให้มันหนาๆหน่อยเพราะไม่มีใครสนใจอยู่คำไหนอยู่แล้วเขาต้องการตารางเมตรใช่ไหมครับเราก็ดึงมาสัก1เซนเลยนะครับให้มันหนาไปหน่อยครับไม่เป็นไรนะแล้วก็เมตรกรุ๊ปครับจากนั้นตั้งชื่อครับที่เอาไลเนอร์เลยครับว่าเมทัลชีทครับเมทัลชีทนะครับหนา4มิลคือเราเอาความหนาให้มันหนาขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นง่ายเนาะแต่ความจริงแล้วตารางเมตรมันวัดได้เท่าเดิมนะครับอ่ะดึงลงไปครับมูฟไป10เมตรครับและตอนนี้ครับเราก็ได้เสร็จแล้วครับตรงนี้หลังคาเมทัลชีทครับอ่ะผมจะไม่ทาสีนะนะครับเพื่อความง่ายนะครับนะให้ทุกคนรู้ว่านี่คือเมทัลชีทแล้วนะครับต่อไปครับเราจะมาใส่ตัวสุดท้ายครับเรียกว่าแฟลชชิ่งก็เป็นส่วนสุดท้ายของหลังคาครับซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการปิดมันจะปิดตรงนี้ครับกันฝนนะครับตรงนี้เขาเรียกแฟลชชิ่งนะครับเอาล่ะวิธีการทำนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะใช้สี่เหลี่ยมครับตรงนี้นะอาร์สี่เหลี่ยมนะลากครับต้องเข้าไปข้างในก่อนนะอย่าลืมนะสโลปครับเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นนะครับเรากด R สี่เหลี่ยมครับเข้าไปข้างในเพราะว่าด้านในสโลปมันเอียงนะครับด้านนอกเนี่ยมันไม่เอียงเราสร้างจากด้านในสโลปครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะเห็นไหมครับเรียบร้อยนะจากนั้นมาครับเราก็ยกขึ้นมาตามระยะที่เราจำได้ครับเท่าไหร่ดีสัก5เมตรเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะดูหลักการนะครับนี่คือเทคนิคนะครับการทำแฟลชชิ่งนะครับคำสั่งที่ใช้คือ follow me ซึ่งไม่เคยสอนเลยเดี๋ยวได้ใช้อีกเยอะนะครับ follow me ทำงานอย่างนี้ครับให้เราไปสร้างเฟสขึ้นมาก่อนอันนึงครับบริเวณนี้ครับเฟสนั้นนะครับก็คือแฟลชชิ่งครับ L ดีสอดูนะครับจับตาดูให้ดีนะคลิกลากเข้าไปครับแฟลชชิ่งเนี่ยมันจะเข้าไปประมาณ15เซนแล้วก็พิมพ์เลยครับ0.15 แล้วก็ Enter อันนี้คือตัวแนวแฟลชชิ่งนะครับจากนั้นลากฝั่งนี้ออกมาครับให้มาแปะตัวเชิงชายครับกดชิปค้างไว้นะลากดีสอออกมานะครับชิปค้างไว้แล้วมาแปะขอบตัวเชิงชายครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดลงมาครับก็มันอยู่ที่ยี่ห้อต่างๆนะครับว่าเท่าไหร่ก็ดึงลงมาสักอาจจะสักประมาณสัก12เซนครับประมาณนี้ครับ12เซนอ่ะมาได้แล้วนะครับเราก็จะออฟเซตครับ F offset แล้วก็ความหนาครับคือแฟลชชิ่งก็ความหนาก็มันก็มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นเนาะสมมุติเราเลือกแฟลชชิ่งที่มีความหนา6มิลแล้วก็พิมพ์ครับ6 mm คือมันอยู่ที่สเปคนะครับ Enter ครับF offset นะจากนั้นนะครับเราก็มาลากเฟสมันครับจริงๆแล้วก็เหมือนหลักการ surface modeling อ่ะแค่สร้างเฟสพอครับทุกคนเรียบร้อยนะคนครับเสร็จแล้วครับก็ได้เฟสขึ้นมาครับตรงนี้แหละครับเขาเรียก flashing นะครับผมทาสีที่นี่ดีกว่านะ B bucket แล้วก็ทาสีเม็ดท่อครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเม็ดท่อตรงนี้นะเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ครับเทเข้าไปอันนี้มันก็กลายเป็นเมทัลนะครับโอเคละเรียบร้อยนะครับจากนั้นเพื่อความสบายใจให้ทุกคนสบายใจนะเพราะว่าถ้าหลายคนใหม่กับคำสั่งนี้อาจารย์ป้อมจะยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับยกมาประมาณสักกี่เมตรดีเอาสัก3เมตรตรงนี้ครับ3เมตรนะครับดูนะครับคำสั่ง follow me ทำยังไงครับเราจะลบตรงนี้ทิ้งครับไม่ต้องการครับคือตอนนี้ครับหลักการคือเราจะเอาเฟสตรงนี้ครับวิ่งตามแนวเส้นตรงนี้ครับ follow ไงคือติดตามครับ follow me เอาละครับความหมายคือเราจะเอาไอ้ตัวเฟสตัวนี้ครับที่เป็นแฟลชชิ่งตรงนี้วิ่งวนรอบตามแนวทางเดินตรงนี้ครับเส้นวิธีการง่ายมากทุกคนดูนะคำสั่งนี้สุดยอดมากนะอันนี้คือ the best เลยนะครับของ Scrum นะครับ follow me ครับวิธีการเริ่มแรกคือสเต็ปที่1ครับคลิกรัวๆที่เส้นครับตรงนี้เรียกว่าทางเดินภาษาอังกฤษเรียกว่าผ่านทางเดินนะครับผ่านจากนั้นนะครับที่ผ่านหรือทางเดินนะครับเรากดปุ๊บเนี่ยให้เลือกคำสั่งที่เรียกว่า follow me ต่อครับเมื่อกด follow me แล้วให้เรามาจิ้ม

งที่เฟซครับไม่ใช่กรุ๊ปนะที่เฟซครับ1 2คลิกเมื่อคลิกแล้วครับ Amazing มั้ย Flashing ก็จะเสร็จเลยทันทีครับโอ้โหง่ายมากดูทีคลิกรัวๆที่เส้นครับเลือกทั้งหมดครับกด Follow me แล้วกด Face Flashing ครับนี่คือ The Best of the Best เลยนะเครื่องมือตัวนี้ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วและตอนนี้ครับเราได้ Flashing เรียบร้อยแล้วครับไอ้นี้ไม่เอาละเส้นนี้ครับลบทิ้งไปอ่ะเราลากเส้นตัดตรงนี้นิดนึงครับเรียบร้อยครับตรงนี้ด้วยครับลากเส้นตัดครับเรียบร้อยครับแล้วจากนั้นมาครับ Make Group ครับคลิกขวาคลิกรัวกันนะ Make Group นะครับและตั้งชื่อว่า Flashing นะครับไปที่ Outliner นะโอเคมูฟลงมาครับ3เมตรและตอนนี้ครับหลังคาของเราก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหนะต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้สปีดมากนะครับนะยังไงก็ตามครับเราได้แล้วนะครับแล้วก็เราเตรียมตัวนะครับไปต่องานอื่นนะครับซึ่งรออยู่ในบทต่อไปแต่ตอนนี้มานั่งดูอีกทีนะเพราะผมลืมอย่างนึงนะไอ้ตัวเมทัลชีทตรงนี้มันควรจะเกินมานิดนึงเดี๋ยวขอเก็บนิดนึงมาดูอีกทีนะความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติครับคนไม่เคยทำผิดคือคนไม่เคยทำอะไรครับแต่ผิดแล้วต้องแก้นะครับต้องตรวจสอบให้ดีก่อนส่งงานออกไปครับอย่างนี้เจอก็เกิดมานิดนึงครับไม่งั้นฝนรั่วถูกไหมนะอย่างนี้ก็รั่วดีครับนี่อย่างเงี้ยนะรั่วเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำเข้านะเกิดประมาณนี้ครับเท่าไหร่ก็ได้เอาแต่ถ้าตรงนี้มาก็ยิงมาชนนิดนึงครับนะนี่นะครับอ้าวคือถ้าอาจารย์ป้อมมีเวลาเหลือเฟือจะใส่น็อตใส่สกรูให้นะจะมีแบบลวดผูกเหล็กอะไรให้หมดเลยนะแต่เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราทำโมเดลนะครับบางทีลูกค้าอาจไม่ต้องการเห็นละเอียดขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่เราจะเลือกนะครับอ่ะเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้จริงๆแฟชชี่ตัวนี้ก็ต้องดึงมาให้ยาวนะครับเท่านี้เข้าใจไหมครับเราก็อีดิทไปเรื่อยๆตามจริงครับนะอันนี้ก็ดึงมาให้ปิดตรงนี้นะครับเพื่อกันฝนถูกไหมครับต่อไปเมทัลชีทก็ทาสีก็ได้ครับเข้าไปข้างในครับทาสีหน่อยบีบัคเก็ตก็เลือกเมทัลชีทครับนะตรงนี้ทาสีเข้าไปครับปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับเสร็จละแต่ในกรณีนี้เราเห็นว่าเมทัลชีทเนี่ยมันกลับด้านกันถูกไหมลายไม่ต้องชี้เป็นกลับด้านกันอย่าลืมนะไอ้ลายด้านนี้มันคือลายระบายน้ำฝนเราก็มูฟครับนะครับเข้าไปข้างในครับหมุนครับเนี่ยนี่ครับฉะนั้นออกฝั่ง M move ครับ M move แล้วก็จับตรงนี้ครับหมุน90องศาโอ้ยง่ายมากๆนะสกิลดับครับ easy and fun นะครับเรียบร้อยครับฉะนั้นตรงนี้ครับมันก็มีระยะที่แบบว่ามันไม่เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับเลื่อนมานิดนึงจับเฟนเตอร์ตรงนี้ครับเนี่ยจับเฟนเตอร์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปตามแนวแกนครับนี่ครับคือมีหลายวิธีนะหลายคนแล้วแต่วิธีนะครับเลื่อนตามแกนปุ๊บกดชิปค้างปึ๊บเอาละล็อกแกนครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทำไมไม่ได้ก็เลื่อนเองแบบเมนูครับคือความผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะครับของทุกคนในชีวิตเรานะครับนะครับผิดพลาดก็แก้ไขนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยอาจารย์ก็ผิดพลาดได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยถ้าเราบริหารโมเดลดีการแก้ไขก็ง่ายแบบนี้แล้วครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับนะก็จะเป็นส่วนงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดนะครับก็รออยู่อย่ายอมแพ้นะครับทุกคนนะถ้าใครยังยากนะครับกลับไปดูบทที่ผ่านมาเราลุยกันต่อครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่ม

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการ

ใช้งานก็คือนําไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกล่าวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็น
อนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30 ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกล

ำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอล นะครับเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะ

0: ต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับ
1: ครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่าง

กันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการทิพย์นวินทราชุทิศนะครับจากอีพีที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบของชุดแฟนฟอร์ยูนิตไปแล้วและทําการห่อหุ้มในส่วนของผ้าล้างผ้าใบล้างแอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในอีพีที่8นะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการล้างนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนมาเรียนรู้ไปด้วยกันกับครูนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการล้างอย่างไรนะครับก็เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับว่าเราจะมีขั้นตอนการล้างอย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้ทําการห่อหุ้มในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับนะอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็มีชุดล้างแอร์นะครับก็คือชุดปั๊มแรงดันสูงนะครับที่ใช้ในการล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของการปรับทิศทางของน้ํานะครับเวลาที่เราปรับในส่วนของปืนยิงนะครับในส่วนของทิศทางน้ำเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราปรับแรงดันมากเกินไปนะครับหรือปรับทิศทางของการกระจายน้ํามากเกินไปเนี่ยนะครับก็ทําให้แผงเนี่ยเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นในส่วนของการปรับเราอาจจะเทสทดสอบในส่วนของการปรับหมุนก่อนนะครับว่าปืนในส่วนของทิศทางน้ําที่ออกไปเนี่ยจะออกไปทิศทางไหนนะครับเราก็ทําการปรับดูนะครับนะทิศทางประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้ในส่วนของทิศทางน้ําที่เหมาะสมแล้วนะครับเราค่อยทําการฉีดล้างนะครับนะส่วนในส่วนของขั้นตอนการฉีดล้างนะครับก็ใช้ผ้าใบนะครับมาคล้องคอเรานะครับมาคล้องคอเราเสร็จนะครับยืนในตำแหน่งที่เหมาะสม